0: ครับแล้วหลังจากนั้นมวลน้ำเนี่ยยังเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนหลายจุดในเขตเทศบาลตำบลแม่ลานน้อยจนชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำออกจากบ้านครับ
1: ออกไม่ได้แล้ว
0: ชาวบ้านเองช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับหลายคนก็อาจจะต้องออกจากชุมชนไปอยู่อย่างที่ที่ปลอดภัยแล้วก็นอกจากนี้น้ำเนี่ยเข้าท่วมปั๊ม PT แม่ลาน้อยเข้าท่วมสหกรณ์แล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยครับ
2: ต่างไปหมดเลยเดี๋ยวอย่าไปดูที่ปั๊ม PT หน่อยนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ชาวบ้านแจ้งมาว่ามีเด็ก2คนติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออีกเดี๋ยวจะไปดูเด็กนะครับพอดีว่าชาวบ้านแจ้งมาว่าติดอยู่ที่ปั๊มตรงถนนน่ะ2คนครับไม่รู้รถเครื่องเป็นไงบ้างนะครับเมื่อกี้ว่าเอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้ทางเทศบาลนะครับลงมากำหนดความเสียหาย
0: ยังไม่หมดนะครับน้ำเนี่ยทะลักท่วมไปถึงที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อยนะครับมวลน้ำเนี่ยข้ามแนวกำแพงเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขแม่ลาน้อยแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่ก็โดนเหมือนกันรวมไปถึงมีรายงานไฟฟ้าดับในพื้นที่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยครับ
3: ท่วมหน้าสสอมีน้ำท่วมหน้าสสอนะครับเอาน้ำท่วมเยอะมากโอ้เกือบจะไม่ไหวแล้วเนี่ยตรงนี้ก็หน้าสสอนะครับน้ำท่วมถึงรถยนต์ที่จอดหน้าสสอเลยนะครับ
0: ยิ่งดึกสถานการณ์ยิ่งหนักนะครับเพราะว่าตอนประมาณ 3:50 เนี่ยมีภาพมวลน้ำแม่ลาน้อยไหลเชี่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประมาณสัก 4:00 กระแสน้ำเนี่ยเซาะสะพานบ้านป่าหมากบ้านทุ่งสารพีสะพานขาดครับรถไม่สามารถผ่านได
2: ้ครับผมสวัสดีครับอันนี้ตรงสะพานข้ามระหว่างหมู่บ้านป่าหมากและสารพีนะครับตอนนี้ปิดเส้นทางนะครับสะพานขาดนะครับตอนนี้นะครับสะพานขาดแล้วนะครับห้ามใช้เส้นทางนี้นะครับโดยไปมานะครับ
4: เออไม่ได้เออข้ามมาไม่ได้สะพานขาดไอ้เนี่ยปั่นได้ติดหรอ
2: ไม่ได้ไม่ได้ฝั่งผู้บริหารถนนนะครับ
0: สถานการณ์น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีรายงานจากอำเภอแม่เสรียงตอน 5:30 ของเมื่อคืนลำน้ำแม่เสรียงไหลเข้าท่วมสะพานบ้านลุ่มบ้านทุ่งพร้าวนะครับตรงบริเวณหลังวัดแสนทองซึ่งกระแสน้ำเนี่ยมันท่วมสะพานจนรถเนี่ยผ่านไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มีรายงานว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกน้ำซัดไป1คันนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับก็ต้องแจ้งเตือนชาวบ้านตั้งแต่เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาครับ
5: ขณะนี้เวลา 23:30 ครับที่วัดแสนทองนะครับรถจักรยานยนต์รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้นะครับ
6: แล้วก็ต้องไปไหนไปอยู่แล้วนะจ๊ะ
5: โอ้โหสะพานบ้านลุ่มนะครับผมสะพานบ้านทุ่งเท้าสายลุ่มตอนนี้นะครับมีรถมอเตอร์ไซค์1คันนะครับไหลกับน้ำนะครับผม
0: ตอนประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆนะครับในอำเภอแม่เสรียงเนี่ยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบเส้นทางนะครับแล้วก็ยังไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแต่ว่าด้วยความที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงกลางคืนช่วงดึกเดี๋ยวเช้านี้ตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้ที่บ้านแม่สเปนเหนือตำบลขุนยวมก็มีน้ำป่าหลากเช่นเดียวกันเพราะว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่หมู่บ้านนะครับในพื้นที่เนี่ยบ้านแม่สเปนเหนือน้ำหลากท่วมเป็นครั้งที่4ของปีนี้แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเห็นว่าหนักกว่า3ครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งในอำเภอขุนยวมกับเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้ก็ลงติดตามพื้นที่เพราะว่าเส้นทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยต้นไม้ล้มดินสไลด์นะครับแล้วก็โดนน้ำท่วมค่อนข้างเยอะด้วยทีเนี้ยน้ำมันมาน้ำป่าเนี่ยมันก็หลากลงมาแล้วมันก็ไปต่อนะครับทิ้งโคลนเอาไว้ตรงบริเวณสะพานทางเข้าหมู่บ้านนะครับลักษณะแบบนี้เดี๋ยวชาวบ้านนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ยังคงต้องเฝ้าติดตามระมัดระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีน้ำป่าก้อนใหม่ไหลลงมาเติมนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือโรงเรียนบ้านแม่สเปตใต้น้ำท่วมครั้งที่4เช่นเดียวกันแล้วก็ครั้งนี้ท่วมหนักด้วยครับ
7: อ
0: แล้วก็มีสถานการณ์ที่โรงเรียนบ้านห้วยต้นนุ่นนะครับน้ำป่าที่หลากท่วมก็ทำให้พื้นที่ของอาคารเรียนรอบๆนะครับก็โดนน้ำไหลเข้าท่วมซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้คงจะต้องเช้าแล้วต้องไปติดตามสถานการณ์กันต่อครับ

0: ก็เป็นไปตามคาดนะครับว่าตอนบนของประเทศไทยฝนตกหนักต้องระวังน้ำป่าหลากน้ำท่วมฉับพลันส่วนภาคกลางอย่างอยุธยาฝนตกต่อเนื่อง5ชั่วโมงทำให้น้ำท่วมเหมือนกันนะครับในหมู่3ตำบลไซน้อยระดับน้ำนี่เห็นไหมสูงขึ้นมาเข้าบ้านแล้วนะครับก็ต้องยกข้าวยกของขึ้นสู่ที่สูงนะครับก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลืออาทิตย์นี้เตือนคุณผู้ชมนะครับวันนี้ตอนนี้ประมาณ 7:00 นกับ 8 นาทีก่อนออกจากบ้านวันนี้จะยังคงมีฝนตกหนักนะครับ 18 ถึง 20 กันยายนฝนตกหนักในแทบทุกภาคของประเทศไทยเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับวางแผนการเดินทางเอาไว้ด้วยนะครับส่วนสถานการณ์อื่นๆเนี่ยเรื่องของรายงานสภาพอากาศจะมาตามกันต่อครับ
1: มาดูกันที่เหตุไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นบริเวณแถวๆ5แยกวัชรพลคุณผู้ชมครับมีรถบรรทุกคันหนึ่งบรรทุกโคลนมาเต็มคันรถแล้วจู่ๆคันหน้าเบรกกระทันหันเจ้าตัวเบรกตามสุดท้ายครับตัวโคลนกระจายกระเด็นเต็มถนนครับ
2: เกิดเหตุรถบรรทุกเบรกกระทันหันพุ่งออกจากกระบะลงใส่รถเก๋งแบบเต็มๆคา5แยกวัชรพลบริเวณพื้นใกล้เคียงเปื้อนเปื้อนไปด้วยขี้โคลนชุ่มฉ่ำไปเลยพี่น้อง
1: บอกได้คำเดียวว่าเต็มถนนครับการจราจรนี่ก็ติดขัดเป็นเวลาเกือบชั่วโมงจริงๆนะครับรถบรรทุกดินนะฮะตามที่เห็นในภาพก็คือวิ่งมาด้วยความเร็วและเบรกบริเวณก่อนถึง5แยกวัชรพลเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก 14:50 นาทีครับซึ่งหลังจากที่เบรกปั๊บดินโคลนที่บรรทุกมาเต็มคันรถครับปรากฏว่ามันไม่เบรกตามฮะมันมาตามความเร็วครับแล้วก็กระเด็นออกไปเปื้อนบริเวณรถคันหน้าแล้วก็พื้นที่ถนนบางพื้นที่กันด้วยนะครับส่งผลให้การจราจรติดขัดแล้วก็รถสะสมจำนวนมากนะครับหลังเกิดเหตุทางด้านของผู้อำนวยการเขตบางเขนพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไม่ใช่แค่ตรวจสอบครับนี่ฮะต้องลงมาช่วยกันทำความสะอาดมาเช็ดมาล้างมาฉีดน้ำจนสักพักใหญ่การจราจรสภาพพื้นถนนก็กลับขึ้นมาสะอาดตามปกติครับแหมงานนี้ก็เลยระบุนะครับว่าเดี๋ยวทางด้านของเขตบางเขนเองก็จะมีการเรียกตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการปรับแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอีกครั้งนึงและอยากจะเตือนประชาชนทุกคนในการใช้รถอย่างระมัดระวังกันด้วยครับ
0: ทีนี้สลับอารมณ์มากันที่คอนเกรตกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมกับพรีเซนเตอร์คนใหม่ไปติดตามกันเลยครับ
3: คอเกตผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากมายาวนานล่าสุดได้เปิดตัวยาสีฟันที่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาฟันเหลืองกวนใจกับคอเกตออปติกไวท์วิตามินซีงานนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มาร่วมสัมผัสโมเมนต์สุดพิเศษในงานเปิดตัวคอเกตออปติกไวท์วิตามินซีแอนด์ BTS J Hope เจ้าของรอยยิ้มซันชายสมายนางแทนแอมบาสเดอร์เอเชียแปซิฟิกและประเทศไทยภายในงานเอาใจแฟนๆพี่โฮปด้วยการเนรมิตโซนต่างๆมาให้เช็คอินถ่ายรูปทำคอนเทนต์ปังๆเพียบไม่ว่าจะเป็นแบ็คดรอปสุดอลังการห้องอิมเมอร์ซีฟสุดเก๋เหมือนได้เดินชมงานศิลปะโซนถ่ายรูปตามพี่โฮปแบบในหนังโฆษณาคอเกตพร้อมทั้งมีการทดสอบประสิทธิภาพของคอเกตออปติกไวท์วิตามินซีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากส่วนผสมอันทรงพลังในสกินแคร์อย่างวิตามินซีโดยผสานวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยสลายโมเลกุลคราบเหลืองสะสมขจัดคราบดื้อด้านนานนับปีใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมาพร้อมรสชาติสปาร์คลิ่งยูสุโฟมนุ่มละมุนมอประสบการณ์การแปลงฟันที่เหนือระดับและอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานก็คือโชว์สุดพิเศษจากศิลปินสุดฮอตตาอู่พิทยาที่มาร้องมาเต้นให้ทุกคนได้ฟินกันทั้งงานซึ่งนอกจากจะสร้างสีสันแล้วตาอู่ยังแชร์วิธีดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองอีกด้วย
4: ยินดีกับคนไทยด้วยที่ได้แบบว่านวัตกรรมใหม่ๆใหม่อีกแล้วในการดูแลสุขภาพช่องปากแล้วก็สุขภาพของฟันทำให้ความมั่นใจเนี่ยออกมาจากภายในสู่ภายนอกได้ผมดูแลสุขภาพช่องปากหนักมากและยังคงดูแลเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่มีอะไรแบบนี้ออกมาเพราะมันจะทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือเรื่องยาสีฟันก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่กับเราทุกวัน
0: เรื่องของเอเชียนเกมนะครับที่กำลังจะมีพิธีเปิดแต่ทีเนี้ยนักกีฬาที่ไปถึงแล้วเนี่ยหลายคนบอกโอ้ยทำไมแบบสภาพที่พัก

เรื่องของการอยู่เรื่องของการกินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากนะครับคือญี่ปุ่นเขาไม่ได้สร้างหมู่บ้านนักกีฬาประหยัดงบแต่ว่าทำไปทำมากลายเป็นว่านักกีฬาเนี่ยต้องไปทรมานเอาล่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ

0: แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
2: ูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
3: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่
4: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
7: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy Original Number 1 brand Thailand 300 milliliters
8: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
7: It's real

0: าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เราเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตราเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่อัปปาเช
4: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
3: ่ I love อัปปาเช่
5: เลอา
6: สาบู่สมุนไพร
7: พลังสมุนไพรอ
8: ุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
9: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะ
10: ด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
11: เจ้าวรส
12: เครมิล
13: ลดกรดขับลมแบบทูอินวันบรรเทาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิลทูอินวันไม่ต้องเคี้ยว
14: เคมั้ย
13: อันสลักใช่ยา
15: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
16: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252
17: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
18: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
19: มีไฟเบอร์สูง
3: มันได้ผักทั้ง5สี
5: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
8: ดื่มง่ายมาก
17: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
15: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเอง

0: องก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิทัส3 กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3

0: วดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ิวเป็นไรอ่ะ
3: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นาไม่มีหรอ
2: ไม่มี
4: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
5: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
7: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
8: เอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะครับจัดที่นาโกย่าไอจินะครับถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวก็จะคิดว่าหูไปเที่ยวญี่ปุ่นคือทุกอย่างมันดีหมดอาหารการกินที่พักเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าพอไปแข่งรอบนี้ภาพที่เคยคิดเอาไว้นักกีฬาอาจจะแบบเอ๊ะทำไมเพราะว่ามันต้องไปถึงก่อนนะครับพิธีเปิดจะมีวันพรุ่งนี้วันเสาร์แต่ว่าพอไปถึงก่อนเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของการจัดหาที่อยู่เรื่องของอาหารการกินเรื่องของการจัดรถรับส่งต่างดูเหมือนเป็นปัญหาแทบทุกอย่างที่ว่ามาเลยนะครับเพราะว่าไปกันเนี่ยนักกีฬาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากทั้งหมด45ประเทศรอบนี้มีการส่งไปทั้งหมด 17,000 คนแล้วรอบนี้เรื่องที่พักที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเนี่ยถูกวิจารณ์เยอะมากเนื่องจากทางการญี่ปุ่นไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาเพราะว่าถ้าสร้างเป็นหมู่บ้านขึ้นมามันใช้งบประมาณเยอะนะครับแล้วพอไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาปุ๊บก็เลยกระจายนักกีฬากับเจ้าหน้าที่เนี่ยของแต่ละประเทศไปพักตามโรงแรมไปพักตาม Airbnb บ้างหรือแม้กระทั่งตู้คอนเทนเนอร์อันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงเป็นที่นอนนะครับเป็นที่พักแล้วก็มันเป็นขนาดเล็กอ่ะเหมือนกับว่าอ่ะเดี๋ยวเรากลับตู้ก่อนนะซ้อมเสร็จแล้วกลับตู้ก่อนไม่ได้กลับห้องนะก็อยู่กันในตู้อุดอู้แบบนี้กันไปนะครับหรือแม้กระทั่งห้องพักบนเรือนะครับเป็นเรือสำราญก็จริงแต่มันก็จะเป็นห้องพักเล็กๆนะครับคือมันก็อยู่แค่นี้เหมือนซุกหัวนอนได้นะครับบังเอิญว่ามีเรือสำราญของอิตาลีเนี่ยจอดเทียบท่าที่ท่าเรือนาโกย่าพอดีก็เลยเหมือนกับว่าไปใช้บริการห้องพักบนเรือไม่ได้หรูหราอย่างที่คิดนะไม่ได้สบายไม่ได้แบบโอ้ไฮโซอย่างที่หลายคนคิดว่าโหทีมนักกีฬาได้พักบนเรือสำราญไม่สำราญนะจ๊ะบอกเลยแล้วหลายคนก็ร้องเรียนนะครับว่าที่พักมันคับแคบคือไม่ต้องแบบสบายเหมือนโรงแรม5ดาวก็ได้นักกีฬาเขาเข้าใจแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่สบายเกินไปมันไม่สะดวกนะครับมันแคบเกินไปแล้วก็มันอยู่ไกลจากสนามฝึกซ้อมสนามแข่งขันแล้วตอนที่นักกีฬากับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปลงเครื่องที่สนามบินนาโกย่าบอกปรากฏว่าติดอยู่ที่สนามบิน 8-12 ชั่วโมงอะไรมันจะติดนานขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าระบบตรวจสอบข้อมูลนักกีฬาขัดข้องรถบัสรับส่งนักกีฬาจากสนามบินไปยังที่พักก็ไม่พออีกนะครับแล้วตอนที่ติดค้างอยู่ในสนามบินนั่งทำอะไรมองหน้ากันแล้วก็มีน้ำดื่มให้1ขวดอาหารอย่างอื่นไม่มีเลยก็หิ้วท้องรอกันไปทีมตะก้อของทีมชาติไทยนะครับทั้งทีมชายทีมหญิงเนี่ยติดอยู่ที่ห้องพักรับรองชั่วคราวบริเวณท่าเรือนาโกย่านะครับเนื่องจากว่ามีการคำนวณข้อมูลจำนวนนักกีฬาผิดพลาดเพราะฉะนั้นพอไปถึงเรือยังเข้าห้องไม่ได้ห้องไม่พอหาห้องก่อนตอนนั้นก็เลยทำให้ทีมตะก้อไทยนะครับต้องนอนรอต้องนั่งรออันเนี้ยพักผ่อนตามไม่ใช่อัธยาศัยนะตามยถากรรมนะครับเจอตรงไหนนั่งได้นอนได้พักได้ก็อยู่ตรงนั้นนะครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
9: ณเวลานี้ที่บนเรือครับนักตะก้อทีมชาติไทยยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้เข้าห้องเลยครับเราออกเดินทางตั้งแต่เมื่อวานเวลา1ทุ่มตอนนี้ยังไม่ได้เข้าห้องเลย
10: เราใช้เวลาเดินทางวันครึ่งครับ
9: ตอนนี้วันครึ่งแล้วนี่ดูสภาพนักกีฬาดูครับ24ชั่วโมงแล้ว
11: หนุ่ยตายแล้วนี
9: ่นี่หลับไปแล้ว
8: เนี่ยเจ้าภาพญี่ปุ่นน่ะทำแบบนี้กับว่าที่ทีมเต็งแชมป์ได้เหรียญแล้วเป็นยังไงเพราะว่าทีมตะก้อเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะคว้าเหรียญ

0: รองจากการแข่งขันครั้งนี้ให้ได้นะครับเอานอกเหนือจากทีมตะก้อแล้วปรากฏว่าเรื่องอาหารนะครับมีทัพนักกีฬาเทคบอลของทีมชาติไทยนี่แหละคือบอกว่าโอ๊ยกินก็น้อยจำกัดกินแต่ผักนี่สรุปนี่คือมาเข้าค่ายกินผักนะเนี่ยไปดูรีวิวของนักกีฬาคนนี้หน่อยครับ
1: ตอนนี้มีเส้นเล็ดโอ้คือแหกไปหน่อยแท้มังสวิรัติอีกแล้วผมไม่กินแต่ผักทุกวันผมจะกิน2ผักก็ไม่ได้แล้วครับก็ให้เลือกอย่างเดียว
2: นี่ไม่ใช่บ้านไงเคยเป็นแบบนี้เนาะในสนามพาราสนามนะคะ
0: เอาจริงนะเสียชื่อญี่ปุ่นมากๆเลยรอบนี้จัดการแข่งขันได้แบบค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็ฝ่ายจัดการแข่งขันเขาก็ยอมรับน้อมรับความผิดพลาดแล้วก็ร้องเรียนนะครับบอกเดี๋ยวพยายามที่จะเร่งแก้ปัญหาเพื่อให้นักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทุกประเทศเนี่ยก็มันจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้นะครับแต่คือฝ่ายจัดการแข่งขันเขาบอกงี้ว่าปัญหาเพราะว่าประเทศต่างๆเนี่ยเพิ่มคนเข้ามาตอนแรกเนี่ยบอกว่าส่งมาเท่านี้แต่ปรากฏว่า last minute นาทีสุดท้ายส่งคนมาเพิ่มเพราะฉะนั้นพอคนเพิ่มปุ๊บแน่นอนมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องพักเรื่องของอาหารเรื่องของการจัดรถมันก็เลยไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวพิธีเปิดการแข่งขันจะมีในวันพรุ่งนี้เนาะ 19-4 ตุลาคมเอาหวังว่าหลังจากนี้ไป16วันของการอยู่ที่ญี่ปุ่นทุกคนจะมีสภาพชีวิตห้องพักอาหารการกินที่ดีกว่านี้นะครับ
3: มาดูความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยนะครับนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงไทยเมื่อวานนี้มีการนัดตบกันกับคีร์กีสถานครับและปรากฏว่าชนะมาได้3เซตรวดครับ
4: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
3: มาดูกันนะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับชุดแชมป์เอเชีย2026นัดแรกเนี่ยชนะมองโกเลียมาแล้ว3เซตต่อ0นะครับเมื่อวานนี้ลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม C ครับพบกับคีร์กีสถานโดยโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรก็ใช้ชุดของผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามครับนำโดยณัฐนิชาใจแสนและก็กัญญารัตน์ขุนเมืองนะครับไทยเนี่ยบอกแล้วเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกด้วยบอลเร็วบอลหัวเสาแล้วก็ทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องครับก่อนชนะไปได้ด้วยคะแนนก็คือ3เซตต่อ0นะครับสกอร์นี่ค่อนข้างขาดลอยครับเซตแรก25ต่อ13ครับเซตที่2และเซตที่3 25ต่อ7และ25ต่อ7นะครับชัยชนะในนัดนี้ครับทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะรวด2นัดมีทั้งหมด6คะแนนด้วยกันและยังไม่เสียเซตใดให้กับคู่แข่งเลยครับการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026แน่นอนแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่3ของกลุ่ม C ครับไปพบกับไชนีสไทเป18กันยายนก็คือวันนี้5โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยครับ
5: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
0: สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีทัพนักกีฬาไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ลงสนามแล้วก็เราได้ตัวคนที่จะนำทัพก็คือถือธงชาติไทยเข้าสนามแล้วนะครับก็คือฝ่ายชายก็คือน้องต่อคุณต่อเฉลิมฉานนะครับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยส่วนนักกีฬาหญิงก็คือแนนทัศดาวนึกแจ้งนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับคือทั้งคู่เนี่ยทั้งต่อเฉลิมฉานแล้วก็แนนทัศดาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่สร้างผลงานในประเภทกีฬาของตัวเองที่ลงแข่งขันเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วทัพนักกีฬาไทยจะลงสู่สนามใส่ชุดพิธีการภายใต้ฝีมือการดีไซน์ของแบรนด์แฟชั่นไทยระดับสากลสิริวัณวรีนำโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะองค์ดีไซเนอร์ของแบรนด์นะครับทรงออกแบบชุดพิธีการภายใต้แนวคิด The Art of Unity นะครับแล้วก็เป็นการใช้วัตถุดิบหลักเนี่ยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามธรรมชาติจากชุมชนดอยกอยโมเดลของสกลนครนะครับใช้สีครามแล้วก็ลวดลายปักที่ผสมผสานสัญลักษณ์ของไทยกับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นำความเป็นไทยกับนำความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมาผสมกันนะครับซึ่งชุดพิธีการของทีมชาติไทยเนี่ยจะมีเครื่องแต่งกาย4ชิ้นมีรายละเอียดที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัยในครั้งนี้ด้วยอ่ะก็เป็น ชุดที่สวยงามคงความเป็นไทยแล้วก็เป็นการดีไซน์ระดับสากลเลยครับ
3: สุดสัปดาห์นี้นอกจากดูพิธีเปิดแล้วนะครับมาครับใครหลายๆคนที่บอกว่าวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่โคกปังก็เช่นเดียวกันครับสุดสัปดาห์นี้ครับมากันที่ละครดูยาวๆได้ทั้งความฮาได้ทั้งลุ้นโหลดแอปวันดีไว้รอได้เลยนะครับพบกับนี่เลยครับนักตบวัดโคกปังเรื่องราวของครูและเด็กๆตัวจิ๋วที่ต้องจับมือกันตั้งทีมวอลเลย์บอลเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อภารกิจสำคัญในการกอบกู้โรงเรียนบ้านโคกปังไม่ให้ถูกยุบนะครับจากเด็กๆในชุมชนที่อาจจะไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกมารวมพลังฝึกซ้อมแล้วก็สู้ไปด้วยกันครับงานนี้ทั้งป่วนทั้งฮาพร้อมกับมิตรภาพที่น่าสนใจจริงๆครับรวมถึงการแข่งขันที่ต้องลุ้นแบบเอาใจช่วยกันทุกแต้มครับเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมครับโหลดแอปวันดีแล้วดูนักตบวัดโคกปังกันแบบต่อเนื่องได้เลยนะครับลูกค้า AIS ติดตามกันได้ครับเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะครับพิเศษเฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้นครับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมปกติ149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นวันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับสมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกห้ามพลาดนะครับ
0: มันมีกรณีนี้นะครับก็คือถูกกล่าวหาว่าเป็นนายกอบต.นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษเรียกลูกจ้างที่จะต้องต่อสัญญาจ้างมาพูดคุยว่าใครอยากต่อต้องจ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมเป็นหลักหมื่นอ่ะทั้งที่ไอ้เงินเนี้ยมันค่าธรรมเนียมมันไม่มีอยู่จริงแต่ว่าเป็นเงินที่เข้ากระเป๋าตัวเองนะครับสุดท้ายเนี่ยถูกซ้อนแผนจับเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
6: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
7: ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
8: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
9: ่แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
10: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดง
11: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้

0: เทศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
1: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะ
2: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
1: สัมผัสสบายเท้า
3: ฝุ่นคราบเยอะ
1: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
4: มาจิกคลีน
5: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่

0: รถมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: ครมิล
1: ลดกรดขับลมแบบทูอินวันบรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินครมิลทูอินวันไม่ต้องเคี้ยว
0: เคไหม
1: อันสลับใช่ยา
2: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
3: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
2: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
4: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้

0: time now.
1: Damage สะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
2: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
4: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
5: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: 7โมง35นาทีนะครับในการประชุมครม.อังคารหน้าค่อนข้างชัดเจนว่ารองนายกและรัฐมนตรีคลังดร.เอกนิติเนี่ยจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เงินหาได้แล้วเพราะว่ามันจะมีเงินก้อนหนึ่งที่เหลือมาจากโครงการนี้เดิมอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าต่อ2เดือนเนี่ยเป็นเดือนละ 1,000 เหมือนเดิมหรือว่าเงินมันจะน้อยกว่านั้นนะครับดร.เอกนิติบอกอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวรายละเอียดว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะว่า22กันยายนก็คือในวันอังคารหน้าเนี่ยกระทรวงการคลังก็จะชงเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้พิจารณาต่ออายุมาตรการไปอีก2เดือนนะครับขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนต์แสงสนิทบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เนี่ยเห็นชอบให้ขยายเวลาต่อไปอีก2เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดรอครม.อนุมัติก่อนนะครับขณะเดียวกันก็จะเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควบคู่กันไปด้วยนะครับซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนที่ผ่านคุณสมบัติก็จะเริ่มได้รับสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้าประชาชนชาวบ้านทั่วไปขานรับนะครับแต่ทีเนี้ยอยากขอเพิ่มด้วยซ้ำหลายคนบอกว่าตอนนี้ต้นทุนวัตถุดิบราคาน้ำมันราคาสินค้ามันสูงขึ้นอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเพิ่มจากเดือนละ1,000โน่นขยับไปถึง 3,000 ได้ไหมแล้วก็ขยายโครงการไปจนถึงช่วงปีใหม่ครับ
7: น้อยนะครับผมครับแต่ก็ยังดีที่ต่อให้ครับผม
8: ก็ยังช่วยต่อลมหายใจไหม
7: ใช่ครับผมใช่ครับ
8: ถ้าไม่มีจะเป็นยังไง
7: ก็เงียบครับพอมีก็เราก็ได้ขายช่วงต้นเดือนได้พอสมควรครับผมใช่เหมือนแบบช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้นิดนึง

0: ข้าวของปรับขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะ
1: อย่างเช่น
0: อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกก็ปรับขึ้นใช่ค่ะต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นมากน้ำตาลแป้งแล้วก็ขึ้นหมดเลยเหมือนมะพร้าวสั่งมาจะเป็นมะพร้าวใต้ก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าค่าน้ำมันรถขนส่งมาเดือนละ 3,000 ก็ยังดีใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะได้ซื้อของกินของใช้ช่วยนิดหนึ่งแบ่งเบาได้ลงมานิดหนึ่ง
2: ได้ก็ดีแม่ค้าแม่ค้าเขาจะได้ค้าขายได้
1: แล้วในนักการค้าประชาชนผ
2: ู้
1: ใช้ล่ะคะ
2: ก็ดีครับมันก็ได้ทั้งสองฝั่งเป็น
1: คู
2: ่ครับเป็นคู่พ่อค้าคนผู้ซื้อผู้ขายอยู่ที่รัฐบาลไหวป่ะล่ะถ้าไหวก็เหมือนเดิมพันหนึ่ง
3: ก็ได้ 1,000 เพิ่มอีก2เดือนก็หืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือถ้ามองในระยะยาวว่าเดี๋ยวพอต่อไปอีก2เดือนแล้วก็สิ้นสุดโครงการแล้วเนี่ยทำยังไงให้ชาวบ้านสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองเพราะว่าตอนนี้ที่บ่นกันมาก็คือว่าพวกต้นทุนสินค้าและบริการที่ราคาปรับสูงขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องไปดูแลแต่ว่าเรื่องของในระยะยาวเนี่ยทำยังไงให้การจ้างงานมันดีขึ้นทำให้ตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจมันดีขึ้นทำให้หนี้ครัวเรือนคนไทยมันลดน้อยลงแล้วคนไทยจะได้สามารถคือไม่ต้องรอการช่วยเหลือในการแจกเงินในลักษณะแบบนี้ของภาครัฐเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแจกเงินมาเนี่ยถ้าบวกไปอีก2เดือนก็เท่ากับ6เดือน6เดือนที่ผ่านมานี่ก็หมดงบประมาณไปเป็น 200,000 ล้านนะครับเศรษฐกิจก็ยังคงอยู่ในลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นแล้วมันก็กระทบเป็นลูกโซ่ไปหมดเลย
4: พูดถึงราคาน้ำมันที่พี่โจบอกมากระทบตอนนี้กระทบถึงเหล่าบรรดานักเรียนกันแล้วนะครับเพราะว่าเหล่าบรรดารถตู้ก็ต้องไปเติมน้ำมันน้ำมันเนี่ยมาปรับขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ3วันก่อนตอนนี้ดีเซลเนี่ยลิตรนึงแตะ40บาทไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหล่าบรรดาผู้ประกอบการคนขับรถตู้บอกแบบนี้ว่าไม่ไหวแล้วแบกต้นทุนไม่ไหวแล้วแต่ละวันขับออกมาเนี่ยขาดทุนทั้งนั้นครับสอบถามลุงสนิทครับประกอบอาชีพขับรถรับส่งนักเรียนเจ้าตัวบอกว่าผมทำอาชีพนี้มา40ปีแล้วครับก็คือรับนักเรียนไปรับไปส่งจากพื้นที่อำเภอกระสังเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ก็คือรับส่งนักเรียนอยู่ทั้งหมด6โรงเรียนด้วยกันก็มาเช้ารอบนึงก็แวะรับจนกระทั่งส่งตามโรงเรียนต่างๆว่าต้องรอครับตกตอนบ่ายก็รับนักเรียนกลับบ้านกันไปก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันไม่ถึงลิตรละ40บาทครับเก็บราคาเก็บรายเดือนเนี่ยผู้ปกครองบอกว่าจ่ายคนละ 1,200 ซึ่งจริงๆผู้ปกครองก็บอกเดือนละ 1,200 นี่ก็ลำบากแล้วเหมือนกันนะแต่ครับคนขับรถตู้บอกแบบนี้ว่าพอราคาน้ำมันปรับขึ้นมาแตะลิตรละ40บาทตอนนี้ประกาศเลยว่าถ้าผู้ปกครองอยากให้วิ่งรถต่อขอเพิ่มได้ไหมจากเดือนละ 1,200 ต่อคนเนี่ยขอเป็น 1,400 ผู้ปกครองหลายคนก็เข้าใจแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ยขึ้นอีกแล้วหรอคืออย่างนี้ฮะเดือนนึงเนี่ยเจ้าตัวก็คือลุงสนิทบอกว่าเติมน้ำมันเดือนละประมาณ 8,000 บาทครับตอนนี้อาทิตย์หนึ่งเติมไป 2,500 บาทเดือนหนึ่งคูณ4เข้าไปก็หมื่นครับนี่ยังไม่รวมกับค่าเมนเทนแนนซ์รถอีกด้วยนะครับตอนนี้บอกเลยว่ามันเริ่มจะไม่ไหวแล้วจริงๆครับ
5: อันนี้มันน้ำมันมันสูงจนบางคันจะรับไม่ไหวแล้วถึงมันเพิ่มเป็นอาทิตย์ละไม่ต่ำกว่า500อ่ะ
6: คุ้มทุนไหมลูก
5: คุ้มไปคุ้มแต่ก็เรายึดอันนี้แล้วเราก็ต้องไปตลอดนั่นแหละ
6: รอชีพนี่แล้ว
7: ครับ
5: ครับรู้จะไปทำอะไรไม่คุ้มทุน
7: อ
5: ่ะ
7: แล้วก็เด็กน้อยลงด้วย
5: เด็กก็น้อยลงเนี่ย
6: ลดลง
5: อยากให้รัฐบาลมาดูไอ้ช่วงจุดนี้แล้วที่เด็กเนี่ยเด็กพอเด็กทุกวันก็มีแต่มาเรียนในเมืองกันเยอะวันนั้นก็ปรับเรื่องค่าน้ำมันนี่แหละอันดับแรกนะ
7: ให้ลงอยู่ที
5: ่ไหนให้ลงไป
7: เท่าไหร่คะ
5: ให้ลงอยู่ได้เยอะๆก็ยิ่งดีอ่ะ
4: ยิ่งลงเยอะก็ยิ่งดีครับขณะเดียวกันก็เลยสอบถามว่าแล้วคนขับรถตู้คันอื่นล่ะคุณลุงลุงบอกนิสสนิทนะเลยเล่าให้ฟังกันเพื่อนๆตอนนี้หยุดวิ่งไปแล้ว10คันนะ
3: ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับพาไปที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยซ้อนแผนในการจับกุมนายกอบต.หนองหมีนะครับเรียกรับเงินจากลูกจ้างที่กำลังจะหมดสัญญาจ้างใครจ่ายเงินก็จะได้ต่อสัญญาจ้างครับ
8: ไม่เข้าใจว่าเอาไป

0: ก็คือสรุปนะครับก็คือว่าเป็นการพูดคุยเรื่องของว่าจะต่อสัญญาไหมมันมีค่าใช้จ่ายนะแล้วก็มีการต่อรองว่าครึ่งนึงได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นการคุยกันเรื่องอยากต่อสัญญาก็ต้องจ่ายเงินนะครับคลิปนี้อ้างว่าเป็นบางช่วงบางตอนที่ตัวนายกอบต.หนองหมีของศรีสะเกษเนี่ยเรียกกลุ่มลูกจ้างประมาณ25คนมาพูดคุยกันว่าสัญญาเนี่ยกำลังจะหมดสิ้นเดือนนี้ไงกันยายนนะครับแล้วใครอยากจะต่อมีค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาจ้างนะครับแล้วแบ่งเป็นอย่างนี้แบ่งตามอายุงานอายุงานไม่เกิน3ปีจ่ายค่าต่อสัญญา 10,000 บาทส่วนอายุงานเกิน3ปีจ่ายค่าต่อสัญญาคนละ 30,000 บาทนะครับเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยมันมีด้วยหรอนะครับแล้วมันมีวงจรปิดในห้องทำงานของนายกอบต.นะครับวงจรปิดเนี่ยคือลักษณะเหมือนอันนี้ตั้งกล้องนะครับแบบเนี้ยนะครับเหมือนตั้งกล้องไว้ลูกจ้าง2คนเนี่ยเดินถือแฟ้มนะครับเอกสารเข้าไปในห้องนะครับแล้วก็เปิดเอกสารนะครับแล้วก็มีซองอยู่ข้างในนะครับหลังจากนั้นก็มีการเปิดลิ้นชักเพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยนำซองเงินใส่เข้าไปอันเนี้ยล่อซื้ออันเนี้ยเข้าใจว่าเป็นหนึ่งในแผนในการหาหลักฐานของลูกจ้างเพื่อจะเอาผิดกับนายกอบต.คนนี้นะครับเพราะว่าในห้องทำงานนายกอบต.คงไม่มีกล้องมาจับผิดตัวเองหรอกอันเนี้ยไปตั้งกล้องแอบถ่ายเอาไว้นะครับซึ่งหลักฐานเนี้ยตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบก็ร่วมกับสำนักงานปปช.สุดท้ายแล้วเนี่ยขอศาลออกหมายจับนะครับศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค3ก็ออกหมายจับจนเข้าไปจับคาห้องทำงานครับ
1: ยกดูครับนี่มีอะไรครับ
2: อันนี้ผมยังไม่ทราบว่ามีอะไรมีภาพนะซิ่งก็เขียนอะไร
1: จริงๆแล้ว
2: เขียนชื่อหรือเขียนอะไรครับตรงนี้
0: ทีนี้ตอนที่ไปจับนะครับก็แจ้งข้อกล่าวหาว่านายกอบต.ก็ถือเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งเรียกรับผลประโยชน์ก็คือรับสินบนนั่นแหละนะครับทีนี้ก็เลยคุมตัวไปค้นในรถเพื่อหาหลักฐานเพิ่มแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักปรากฏเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะไอ้ซองเงินที่เจอในลิ้นชักเนี่ยไม่เคยหยิบไม่เคยจับไม่เคยสัมผัสด้วยซ้ำแล้วก็อ้างว่ามีเจ้าหน้าที่2คนเนี่ยเอาเอกสารมาให้เซ็นนะครับจนมาถูกจับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ซองเงินเนี่ยถูกใส่ไว้ในลิ้นชักตั้งแต่ตอนไหนครับ
3: ผมไม่ทราบว่าเงินมันยังไงมันยังไงผมเห็นถึงซองแต่ว่าไม่รู้ว่าซองบาทหรือซองมีเงิน
4: มันอยู่ตรงไหน
3: อยู่ในเก
4: ๊อ้าวใครเข้าห้องท่านนายกเหรอ
3: พอดีสองคนนี่แหละเขามาเสนองานให้ผมเซ็นผมก็ยังมองว่าเก็บหมายอะไรยังไงผมก็อ่านแล้วอ่านอีกแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาเปิดดูก็มาไล่ดูถึงรู้ว่าอ๋อซองแต่ละซองมันมีเงินอยู่ซองละ1,000บาทน่าจะการแกล้ง
4: แล้วสัญญาจ้างต่อหรือยัง
3: ต่อให้แล้วครับผมเสนอต่อไปทั้งหมดเลย
0: เรื่องนี้นะก็มีทั้งภาพที่เกิดจากการแอบถ่ายมีทั้งคลิปเสียงที่เกิดจากการแอบอัดนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานั่นแหละนะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาตำรวจนำตัวนายกอบต.คนนี้ขึ้นรถยนต์ออกจากสภ.ราศีสลายเข้ากรุงเทพแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการสอบสวนและดำเนินคดีรวมถึงส่งฟ้องต่อศาลต่อไปครับ
5: ยังคงอยู่เรื่องของเงินทองคุณผู้ชมครับมีคุณหมวดท่านหนึ่งครับเจ้าตัวเนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนครับก็คือไขว้กันนี่แหละปรากฏว่าเพื่อนหนีครับแล้วล่าสุดเจ้าตัวเองเงินเดือน 20,000 กว่าบาทต่อเดือนสุดท้ายจะถูกหักเหลือส่งถึงตัวเองเดือนละ154บาทครับอุทาหรณ์เตือนใจเลยครับหมวดสมนึกครับตำรวจจราจรสภ.บางพลี

0: ตอนนี้กำลังเจอปัญหาหนี้สินครั้งใหญ่ในช่วงปลายของชีวิตราชการของตนเองนะครับถือเป็นเรื่องเตือนใจไว้เลยครับว่าอย่าไปค้ำประกันใครย้อนกลับไปหลายปีก่อนหมวดสมนึกเล่าแบบนี้ว่าผมกับเพื่อนตำรวจรวมกัน3คนก็ไปกู้เงินในโครงการสวัสดิการของธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็ตกลงมีการค้ำประกันกันและในการค้ำประกันมันก็ต้องมีการให้เพื่อนค้ำเอาไว้แน่นอนผมก็ค้ำเพื่อนเพื่อนก็ค้ำผมเพราะทุกคนเขาบอกว่าเพื่อนร่วมรุ่นกันมันไว้ใจกันครับแต่ต่อมาเพื่อนที่หมวดสมนึกค้ำประกันให้จู่ๆครับหมวดบอกมันหยุดชำระหนี้ครับทำให้ภาระหนี้เนี่ยตกมาถึงผู้ค้ำครับเป็นยอดเงินต้นที่ถูกเรียกชำระประมาณ1,530,000 บาทเจ้าตัวบอกผมก็ไม่นิ่งนอนใจนะพยายามที่จะไกลเกลี่ยติดต่อให้ออกมารับผิดชอบกันสุดท้ายคดีมันเดินมาถึงผมครับเพราะผมเป็นคนไปค้ำกลายเป็นว่าผมนี่แหละหมวดสมนึกเป็นบุคคลล้มละลายครับตามคำสั่งศาลปัจจุบันหมวดสมนึกเองเขามีเงินเดือนครับเพราะว่ายังคงเป็นตำรวจอยู่เดือนละ24,754 บาทแต่ต้องชำระ24,600 บาทเหลือ154 บาทต่อเดือนถามว่าอยู่กินยังไงโอ้ยเคราะห์ยังดีครับอยู่ได้เพราะเมียเปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆขายอยู่ตลาดเฟส1โครงการเอื้ออาทรสุวรรณภูมิก็ถือเป็นรายได้หลักของครอบครัวถ้าเมียหยุดขายวันไหนก็ไม่มีรายได้บอกเลยว่าตอนนี้เครียดจริงๆครับ
1: จะบอกว่าชีวิตหมดพังเพราะเพื่อนมั้ย
2: ใช่ครับเพราะว่า1แหละสิทธิประโยชน์ทุกอย่างที่รัฐบาลเคยให้มาผมก็ไม่ได้เดือนผมก็ไม่รับสอบยังปันผลทางก่อนผมก็ไม่ได้กำบังคับคดียึดทรัพย์เงินตั้งแต่60เงินผมปันผลทำประกันโดนตั้งแต่60
1: เงินเดือนตอนนี
2: ้ก็เหลือ154 บาททุกวันเนี่ย
1: 154
2: เหลือผมไปรับผมก็เหลือ154 บาทคือว่าตอนแรกก็ท้อนะผมว่าแต่ถ้าว่าเรามัวแต่คุยในเรื่องเก่าทะเลาะกันก็ไม่ไปจบลูกก็จะโตไปเรื่อยมันก็ต้องสู้อ่ะไปสู้กันจบ
0: หมวดบอกตอนนี้พอเรื่องราวชีวิตของเราเนี่ยเป็นข่าวให้คนเขาอ่านกันก็แน่นอนเขามีหลายคนให้กำลังใจกันเยอะเลยครับแต่ถามว่าจะเปิดรับบริจาคหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้มันเป็นปัญหาส่วนตัวของผมที่เราเนี่ยสมัครใจค้ำประกันเพื่อนเองแต่ถ้าถามว่าอยากจะให้เตือนอะไรถึงคนอื่นหรือคนดูอ่ะลองฟังเสียงจากหมวดกันดูครับ
3: ดีใจตื่นใจขอบคุณมากที่คนเป็นกำลังใจให้ครับผมแต่เรื่องอ่ะเราจะไปเรียกร้องหรือไปขอรับบริจาคไม่ใช่เพราะปัญหามันเกิดกับเราเขาไม่มีส่วนเราไม่ได้โดนหลอกคือเราสมัครใจค้ำประกันเพื่อนการค้ำประกันคนแต่ละคนเนี่ยเราต้องดูพฤติกรรมเขาอุปนิสัยเขาต้องถามเขาว่าคุณกู้ไปทำอะไรคุณสามารถมีกำลังพอจะชำระหนี้ได้ไหมมีความรับผิดชอบพอไหมไม่ใช่ว่ากูไม่จ่าย
0: ซึ่งตัวหมวดเองบอกว่าตนเองกลายเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่เมื่อกุมภาพันธ์ปี68นะครับต้องอยู่สภาพนี้ไปจนถึงปี71และจะกลับมาเป็นบุคคลปกติหลังครบอีกแล้ว3ปีเดี๋ยวค่อยรอคุยกับทางกรมบังคับคดีอีกครั้งหนึ่งครับ
4: ดีใจไปดูคลิปไวรัลที่มีคนแชร์แล้วก็พูดถึงกันเยอะนะครับกับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองขับเข้าไปในซอยแคบๆงานนี้มันแคบจริงแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่จอดขวางเนี่ยถูกชนล้มระเนระนาดครับ

0: ติมาครับ
1: อ้าวไม่เมาทำไม่ได้นะต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าคนขับเนี่ยน่าจะเมาแต่ว่ายังตามตัวไม่เจอนะครับก็เป็นซอยที่มันกว้างนิดเดียวเองนะครับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนกันยังอาจจะเฉี่ยวชนกันเลยนะครับอันเนี้ยซอยเทศบาลบางเสาธงซอย6นะครับแล้วมอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้เนี่ยก็เลยเนี่ยแหละถูกชนล้มชาวบ้านเนี่ยจากที่นอนอยู่มันตี3ไงตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงรถชนเนี่ยนะครับโทรแจ้งตำรวจสภ.บางเสาธงให้ตามจับคนขับแท็กซี่มารับผิดชอบหน่อยชาวบ้านบอกว่าซอยเนี้ยเมื่อก่อนนะไอ้ปากซอยเนี่ยจะมีเสาเหล็กกั้นไม่ให้รถยนต์มันผ่านแต่ว่าเสาเนี่ยถูกเอาออกไปเพราะว่ามันมีการพัฒนาทำถนนแล้วก็เผื่อว่ากรณีรถฉุกเฉินวิ่งมารับคนในซอยมีรถดับเพลิงเข้ามาดับไฟในซอยอย่างเงี้ยก็เลยเอาเหล็กตรงนั้นออกไปกลายเป็นว่าเกิดปัญหานะครับปกติแล้วเวลาเจ้าหน้าที่จะเอารถเข้ามาเนี่ยจะบอกชาวบ้านนะให้เลื่อนมอเตอร์ไซค์แต่แท็กซี่คันนี้ชาวบ้านเขาบอกแล้วตั้งแต่ต้นทางเข้าไม่ได้หรอกพี่รถขวางอยู
2: ่
1: ก็ไม่ฟังครับ
3: มีทรัพย์สินอะไรได้รับความเสียหายบ้าง
4: ก็มีบ้านเนี่ยที่เห็นอยู่นี้แล้วก็มีรถเยอะครับตัวนี้ขี่ไม่ได้เลย
5: ครับผม
4: แล้วก็มีรถบางคันอยู่ในซอยก็โดนเล็กๆน้อยๆแต่เขาไปแจ้งความไว้แล้วครับ
6: แต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่มาทำงาน

0: หรือว่ามามีงานนะมันค่อยๆขยับมันได้เพราะมอเตอร์ไซค์มันเลื่อนได้แต่เนี่ยแท็กซี่มาด้วยความเมาเลยไม่เลื่อนรถอะไรเขาเลยชนรถเขาลูดรถเขาไปเลย
1: อ่ะทีนี้ก็ด้วยความที่มันมีวงจรปิดเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับแท็กซี่คันนี้ไปไล่ดูทะเบียนละกันก็เจอเจ้าของรถชื่อว่าคุณเอกภพบอกว่าผมเป็นเจ้าของรถจริงแต่คืนวันนั้นอ่ะไม่ได้ขับเพราะว่ามีคนมาเช่ารถไปขับชื่อว่านายณัฐพงศ์นะครับซึ่งน่าจะเมาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเบื้องต้นก็เจ้าของรถให้การกับตำรวจไปหมดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องพยายามติดต่อนายณัฐพงศ์ให้ได้นะครับแต่ยังไม่รับโทรศัพท์นะเพราะฉะนั้นไม่รู้หนีไปเมาอยู่ที่ไหนอีกนะครับก็ต้องฝากตำรวจแหละตามจับมารับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถแล้วก็ข้าวของในซอยนี้ด้วยครับ
2: มาดูนาทีระทึกครับซึ่งรถบรรทุกคันหนึ่งครับขับฝ่าไฟแดงออกมาแล้วจังหวะนั้นเนี่ยอีกฝั่งก็คือไฟเขียวก็พุ่งตัวไปแล้วดูซิว่าคราวนี้เคราะห์ดีหรือเปล่าครับ
3: ไปเลยพี่ไปเลย
2: โอ้โหนี่ละฮะคือถ้าย้อนดูจังหวะนี้คุณผู้ชมครับฝั่งนี้ไฟเขียวแล้วแล้วฝั่งนี้มอเตอร์ไซค์นักเรียนดูสิเกือบ10คันน่ะแล้วพอเขียวปั๊บเขาก็พุ่งออกไปปรากฏนี่คันหนึ่งฝ่าไปแล้วปุ๊บรถ6ล้อครับขับผ่านมาโดยที่แบบคุณตำรวจท่านหนึ่งครับที่กำลังรอปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ตรงนั้นพอดีเลยครับก็เลยขี่ตามเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณแยกตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบฝ่าไฟแดงมาจากนั้นตำรวจก็ขี่ไปนะครับโบกให้เจ้าตัวเนี่ยเข้าจอดทางซ้ายมือพอจอดปั๊บคนขับอ้าวไงรู้ไหมฮะตอนที่ผมเห็นเนี่ยมันไฟเหลืองอยู่ผมเลยเร่งเครื่องให้พ้นแยกครับพร้อมกับบ่นว่าผมได้แค่วันละ500บาทตำรวจบอกเลยได้เท่าไหร่ไม่เกี่ยวคุณกระทำความผิดครับ
3: ขับรถอะไรเนี่ยไปกับขี
4: ่มันเหลืองแล้วมัน
3: ไม่ได้เหลืองเลยทางผมเขียวแล้วถ้าเมื่อกี้อีกนิดนึงอ่ะถ้ารถมอเตอร์ไซค์ไม่เบรกอ่ะขับ 4,000 บาทนะเต็มระบบถ้ามันชนมาทำไงไม่อยากจะคิดเลยเนี่ย
2: คุณผู้ชมช่วยกันดูอีกทีซิคนขับเขาบอกว่าฝั่งเขาเหลืองอยู่แต่เอาจริงๆเนี่ยดูสิฮะคือฝั่งนี้มันเขียวแล้วนับ1 2เด็กถึงออกไปปรากฏนู่นนะยังมาอยู่เลยโอ้โหดูสินิดเดียวจริงๆนะครับจ่าสิบตำรวจจิรายุวงบุพภาผู้บังคับหมู่สายงานป้องกันและปราบปรามสภ.เมืองสมุทรสงครามก็เล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสัก7โมงเช้าจุดนี้เอาจริงๆนะเขาเนี่ยไม่ได้มาประจำอยู่หรอกแต่จะเดินทางไปอำนวยความจราจรบริเวณพื้นที่จุดกลับรถเรือนจำแต่ระหว่างรออยู่ก็เห็นตำตาแล้วก็เห็นตามในคลิปที่เก็บภาพไว้ได้เลยนะครับเตือนผู้ขับขี่ว่าถ้าเห็นสัญญาณไฟเหลืองแล้วควรชะลอรถเพื่อหยุดไม่ใช่เร่งออกมาแบบนี้ครับ
3: ถ้าดูจากในคลิปก็จะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่เขาออกจากไฟเขียวไปแล้วเกือบโดนชนแต่ว่าผ่านไม่ได้ที่เหลือก็ต้องเบรก10คันครับตรงนั้นมีวินมอเตอร์ไซที่ซ้อนเด็กนักเรียนมาแล้วก็เด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กนักเรียนเยอะแยะเลยครับเขาก็บอกว่าไฟมันเหลืองเขาเลยรีบเหยียบมา
5: แล้วปกติ
3: แล้วเขาบอกว่าเบรกไม่อยู่ไฟเหลืองคือต้องหยุดแล้วนะครับต้องชะลอเพื่อหยุดไม่ใช่เพื่อไม่ใช่เหยียบแล้วเพื่อเร่งเพื่อให้ผ่าไป
2: ปฏิบัติตามกฎลดอุบัติเหตุเพราะเพียงเสี้ยววินาทีอาจจะหมายถึงชีวิตของบุคคลอื่นบนท้องถนนเช่นกันนะครับ
1: เอาไปกันแถว3แยกพระประแดงกับตลาดพระประแดงกันหน่อยนะครับหลายคนก็อาจจะเคยเป็นลูกค้าหรือคุ้นหน้าคุ้นตากับคุณยายที่เดินขายขนมอยู่แถวนั้นปรากฏว่ามีภาพที่คุณยายเนี่ยเบ้าตาเป็นรอยเขียวช้ำแบบนี้นะครับเลยแบบเอ๊ะคุณยายใครมาทำร้ายคุณยายชิงทรัพย์หรือเปล่าหรือยังไงนะครับทีเนี้ยพอมีภาพนี้ออกมาเนี่ยนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงนะครับกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพระประแดงก็ไปตรวจสอบอันนี้ขอบคุณที่ให้ความห่วงใยนะครับคุณยายสิริพรอายุ72ปีคุณยายอยู่คนเดียวนะในอพาร์ตเมนต์ในซอยสุขสวัสดิ์47ทับ1นะครับทีเนี้ยคุณยายแกก็บอกว่าล้มยายล้มไม่ได้โดนใครทำร้ายคือยายแกเดินขายขนมนะครับล้มบนฟุตบาทแถวๆ3แยกพระประแดงคืนวันที่13กันยายนที่ผ่านมาทำให้นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงบอกยายหยุดขายก่อนได้ไหม15วันรักษาตัวก่อนยายแกก็ไม่ยอมเนาะคือก็อยากทำมาหากินไงเอาเป็นว่านายกก็เลยจะหาจุดขายขนมให้คุณยายนะอพาร์ตเมนต์นี่แหละนะครับจะได้ไม่ต้องไปเดินขายที่ไหนซึ่งคุณยายแกก็ย้ำนะว่าเนี่ยคือขอบคุณมากที่ความช่วยเหลือมาถึงแล้วก็ยืนยันว่าหกล้มเองไม่ได้ถูกทำร้ายครับ
6: แล้วเป็นไงบ้าง
7: ดีใจ

0: ใช่ไหม
1: ดีใจมากๆเลยว่ามีคนใจดีอย่างนี้อยู่เยอะแยะเลย
2: ครับแล้วสรุปแล้วตาไปโดนอะไรมา
1: หกล้มจริงๆค่ะเนี่ยยางล่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีสะดุดหนูมันก็อึดปึ๊ดลงไป
3: ดอกยางรองเท้าไม่มี
1: ดอกยางอันนั้นไม่มีดิไม่เจ็บแล้วค่ะหมอบอกไม่เป็นไรถ้ากินยาอย่างเดียวก็พอไม่ต้องทายาไม่ต้องอะไรเราบอกว่าเรายังไม่อยากเป็นข่าวเดี๋ยวเจ้าหนี้มา
2: อุ้ย อันนี้สำคัญเลยนะ
1: สำคัญค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อ
4: คุณยายก็ยังหัวเราะได้อยู่นะครับทีนี้นะครับใครอยากจะอุดหนุนนะคุณยายนี่แกก็ใจสู้เป็นนักสู้จริงนะครับนี่ราคาขนมเห็นไหมเริ่มต้นก็ไม่แพงนะครับมีราคาบอกถูกต้องตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้เลยแล้วไปอุดหนุนได้ที่ไหนอพาร์ตเมนต์ในซอยสุขสวัสดิ์47/1ถนนสุขสวัสดิ์บางครุที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการขอให้คุณยายหายไวๆนะแล้วก็ขอให้มีลูกค้าไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ
5: พูดถึงคุณยายกันแล้วครับมาดูกันว่ามีประเทศไหนที่มีประชากรอายุเกิน100ปีเยอะที่สุดในโลก
4: ครับ
5: ญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมครับมาดูกันหน่อยครับจากการสำรวจล่าสุดของสำนักงานสำนักโนประชากรและทะเบียนราษฎรแห่งญี่ปุ่นนะครับได้มีการเผยแพร่ว่าตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมครับมีประชากรอายุเกินกว่า100ปีเพิ่มเป็น 107,677 คนคือทะลุ 100,000 คนแล้วนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่56หลังจากที่มีการสำรวจจำนวนกลุ่มประชากรอายุมากกว่า100ปีทุกปีตั้งแต่เมื่อปี2506ที่ผ่านมานะครับซึ่งปรากฏว่าราวๆสัก 87.6% หรือว่า 94,000 กว่ารายเป็นผู้หญิงนะครับหลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการแชร์กันว่าที่คนญี่ปุ่นมีอายุขัยยืนยาวก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินหรือเปล่า1ก็คือกินปลากินผักกินข้าวเป็นองค์ประกอบสำคัญขณะเดียวกันก็มีหลายคนแชร์กันต่อว่าเป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเค้าเดินเยอะเดินไปขึ้นขนส่งมวลชนบ้างขึ้นรถไฟฟ้าบ้างนะครับปั่นจักรยานบ้างทำกิจกรรมทำให้ร่างกายแข็งแรงครับล่าสุดมีข้อมูลว่าประชากรชาวญี่ปุ่นตอนนี้อายุไขเฉลี่ยผู้หญิงครับคุณผู้ชมครับ 87.33 ปีและผู้ชาย81ปีครับอย่างไรก็ตามนะครับก็กลายเป็นว่ามันขัดแย้งกับจำนวนประชากรที่เกิดใหม่ในญี่ปุ่นซึ่งล่าสุดก็น้อยลงเช็คเช่นเดียวกันกับที่ประเทศไทยเช่นกันครับ
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการประชุมของบอร์ดกสทช.เนี่ยล่าสุดอนุกรรมธิการวุฒิสภาก็ปัญหาห่วงปัญหาเรื่องนี้ที่มันแบบดึงกันอยู่เนี่ยกระทบกับอนาคตทีวีแล้วก็รถแมพนะครับคุณสุทนกล้าการขายสว.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการของสว.นะครับบอกว่าปัญหาการประชุมบอร์ดกสทช.ที่มันล่มซ้ำซากเนี่ยนะครับทำให้หลายวาระไม่สามารถขับเคลื่อนได้รวมถึงการต่อใบอนุญาตแล้วก็รถแมพของกิจการโทรทัศน์วิทยุแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์มันเดินหน้าต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเร่งหากลไกให้กสทช.เนี่ยกลับมาขับเคลื่อนงานได้เพื่อให้รถแมพสื่อไทยมีทิศทางที่ชัดเจนสอดรับกับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการแข่งขันของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีมากขึ้นครับ
1: ในอนาคตอุตสาหกรรมสื่อเนี่ยเราไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของโทรทัศน์หรือว่าวิทยุอย่างเดียวนะครับแต่เรามองว่าตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผู้ประกอบการนั้นอยู่ต่างประเทศเราจะทำอย่างไรให้เข้ามาอยู่ในบริบทในดิเวสสื่อของประเทศไทยเพราะนั้นเราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักนะครับว่าเราจะใช้1กฎหมายกำกับหรือว่าให้ท่านกำกับกันเองหรือใช้ bargaining หมายความว่าต่อรองเจรจากับเจ้าของแพลตฟอร์มต่อรองกับเจ้าของช่องทีวีเจ้าของช่องวิทยุว่ามีส่วนแบ่งรายได้เนี่ยเพื่อให้เราอยู่ได้ในอาชีพสื่อมวลชนนะครับอันนี้ก็เป็น3แนวทางที่กำลังศึกษาว่าแบบไหนที่เหมาะสมกับบริบทของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันครับ
0: ทางด้านอาจารย์พิรงรองรามสูตรกรรมการกสทช.นะครับบอกว่าถ้ายังจัดประชุมบอร์ดไม่ได้อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากศาลใช้อำนาจตุลาการเป็นทางออกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงานต่างๆของกสทช.นะครับมันเดินได้แหละแต่ว่ามันมีคอขวดเรื่องของต้องอาศัยมติของกรรมการทั้งคณะนะครับแผนแม่บททีวีดิจิตอลที่กระทบกับคุณผู้ชมคนดูทั้งประเทศตอนนี้กรอบเวลามันเริ่มกระชั้นและเดี๋ยวต้องเร่งดำเนินการนะครับถ้ากลับมาประชุมบอร์ดได้เนี่ยจะนำเสนอเรื่องนี้มาพิจารณาเป็นวาระแรกๆเลยครับ
2: ไปกับที่การติดตามสถานการณ์ฝุ่นนะครับที่เกิดขึ้นจากฝั่งอินโดนีเซียนะครับมีทั้งหมอกควันไฟมายังประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้ครับที่สงขลาหาดใหญ่นะครับยังคงได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟจากอินโดนีเซียครับต่อเนื่องวันที่4ครับแต่เมื่อวานนี้ก็เนื่องจากว่ามีฝนตกครับก็เลยทำให้หลายพื้นที่ทัศนวิสัยดียิ่งขึ้นครับตัวฝุ่น PM 2.5 เนี่ยลดลงมานะครับอยู่ที่ 36.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากที่วันก่อนเคยไปแตะอยู่ที่100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ยะลาเองก็เช่นเดียวกันนะครับช่วงเที่ยงที่สะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่าฝุ่นก็ลดลงมาอยู่ที่ 41.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเช่นเดียวกันกับเบตงลงมาอยู่น้อยกว่า40ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ก็อยู่ระดับสีส้มซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพเช่นกันนะครับเบื้องต้นก็อย่านิ่งนอนใจก็มีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งหลายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมใส่หน้ากากหากออกไปนอกพื้นที่นะครับขณะที่ล่าสุดเช้าวันนี้ครับที่สงขลา PM 2.5 ลดลงครับเหลืออยู่ที่ 10.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรยะลาก็ลดลงเช่นเดียวกันแต่ต้องติดตามกันต่อตลอดทั้งวันนี้ครับ
0: กรุงเทพมีฝนไงไม่ต้องกังวลเรื่องฝนแต่เดี๋ยวพอถึงหน้ามันก็จะกลับมาอีก
3: ใช่แล้วต้องดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะต้องดูแลตัวเองจริงๆนะคุณผู้ชมและจะดีมากเลยถ้าโรงงานมาขายของตรงเองนะคะเพราะจะได้โปรโตจากโรงงานวันนี้หยิบรังนกบนลดราคากันกับพี่ปอค่ะ
4: สวัสดีครับพี่ปูครับสวัสดีสองท่านด้วยครับและสวัสดีแฟนรายการข่าวเช้าช่องวัน31ครับวันนี้เหมือนพี่ปูบอกครับผมมาตรงจากโรงงานครับเอารังนกแท้มาลดราคากับแฟนช่องวัน31ครับรังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินนี่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายคนจีนเขาถึงขั้นขนานนามมันนกว่านี่คือยาอายุวัฒนะ
3: ใช่ค่ะ
4: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวแล้วยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแต่พี่พูดตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อย
3: ค่ะ
4: แต่เช้าวันนี้โรงงานมาขายของเองแล้วเป็นโรงงานระดับมหาชนนั้นข้อดีคือมาตรฐานจะสูงมากและข้อดีอีกหนึ่งอย่างคือไม่ต้องผ่านประเข้ากลางและเช้าวันนี้ครับผมเอารังนกขวดสีทองขวดนี้มีความพรีเมียมขึ้น
3: ใช่
4: ขวดนี้สีโกลครับสีโกลสีทองแสดงถึงความพรีเมียม
3: ค่ะ
4: รังนกทองยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินร่างกายยิ่งสดชื่นยิ่งกินร่างกายยิ่งกระปี้กระเป๋าครับคนจีนก็เลยขนานนามมันว่ายิ่งกินยิ่งเป็นยาอายุวัฒนะสุขภาพก็ยิ่งดีอายุยิ่งยืนยาวพี่พูดแต่หลายคนไม่ค่อยซื้อรังนกบ่อยเพราะราคาแพง
3: ค่ะ
4: แต่เช้าวันนี้คุณต้องเปลี่ยนใจนะครับอ่ะกล้องจับที่เซ็ตรังนกหน่อยท่านผู้ชมขออนุญาตนะครับปกติรังนกขวดแบบนี้พี่พูสีทองอารามสีโกแบบนี้พี่พูเคยซื้อต่อขวดราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
3: 100กว่า120ต้องมีพี่ปอ
4: 120บาทยังต่ำกลับมาที่เฟรมเดิมครับนี่คือราคาปกติของรังนกขวดทองหลายคนมักจะรอซื้อช่วงไหนครับพอราคาแบบนี้ปีใหม่บ้างตุ๊ดจีนบ้างรอวันแม่เหมือนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบ้าง แต่รังนกต้องกินทุกวันฮะเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นคนจีนก็เลยขนานนามมันว่านี่คือยาอายุวัฒนะปกติขวดหนึ่งประมาณ120บาทก้องจับนิดเซตรังนกหลอดเช้าวันศุกร์วันนี้8นาฬิกาอีก6นาทีครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลพี่ผู
3: ้
4: 1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวด120บาท12ขวดยังต่ำมี 1,400 กับอีก40บาทเช้าวันนี้ครับเช้าวันศุกร์ลดจาก 1,400 เท่าไหร่พี่ผู้ถึงจะซื้ออ่ะ
3: 1,400 เท่าไหร่ 1,200 ก็ได้แล้วพี่ป๋อ
4: 1,200 ก็เอาใช่มั้ย
3: เอาแล้ว
4: เช้านี้พูดขอ 1,200 น
3: ะ
4: ผมให้แค่ 1,000 เดียว
3: โอ้โหลดไปอีก
4: ท่านผู้ชมขวด120บาทนี่คือขวดทองนะแล้วเป็นรังนกแท้ขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทพี่ผู้ขอ 1,200
3: ค่ะ
4: ผมจัดให้เดี๋ยวแป๊บนึงครับขอกลับที่เฟรมเดิมนิดนึงเดี๋ยว
5: 1,000
4: ได้มั้ยอะไรนะ
5: ให้850
4: ค่ะเดี๋ยวๆๆๆ850
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวรายการสดสีทองนะ
5: ให้
4: 850ขวด120บาท
5: ค่ะ
4: 12ขวด 1,440 บาทพี่ผู้ 1,200
3: ชัวร์ๆนะพี่ปอรายการสด
4: อันเดียว
5: 850ค่ะ
4: เดี๋ยวรายการสดนะ 8:00 น. อีก7นาทีเดี๋ยวพี่ผู้ขอ
3: เหลือเท่าไหร่นะ
5: 850ค่ะ
3: 850
4: ขอเดินไปนึงนึง
3: ได้
4: เดี๋ยวถามทีมงานเด
3: ี๋
4: ยวแป๊บนึงนะเท่าไหร่นะ
5: 850ค่ะ
4: 800เดี๋ยวๆๆแป๊บนึงนะท่านผู้ชมขอประทานอภัยนะวันนี้รายการสดนะ
5: ค่ะ
4: เดี๋ยว850บาท
3: เธอแล้วจะคนกระหน่ำโทรเธอมีของให้เขานะ
4: ของได้นะ
3: ของได้นะ
4: แล้วของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
5: เหมือนเดิมค่ะ
4: เบิกของแถมมาก่อน850บาทเดี๋ยวพูดเดี๋ยวยังได้เหมือนเดิม850ได้เหมือนเดิมแล้วงาดำได้เหมือนเดิมไหมฮะ
5: ให้เทิมค่ะ
4: เดี๋ยวพี่พูดได้งาดำดูแลกระดูกข้อเขาต่อว่าเข่าด้วยอีก4กล่องกินได้อีก4เดือน
3: ค่ะ
4: พี่พูดทั้งหมดนี่1,200ยังเอาอยู่ไหมฮะ
3: เอาสิ
4: ถ้าลด1,000เอาไหมฮะ
3: 1,000ก็ยิ่งถูก
4: แล้วถ้า850บาทล่ะ
3: เอาหลายๆชุดเลยค่ะ
4: ถูก
3: มาก
4: ราคาที่ชัวร์ใช่ไหม
5: ค่ะ
4: ส่งฟรีเหมือนเดิมไม่เอ่ย
5: ฟรีค่ะ
4: เดี๋ยวพี่พู
3: ดส่งฟรีด้วย
4: เดี๋ยวรอแก้เพจโปรแป๊บนึงเนาะคุณเอ๋เดี๋ยวแก้เพจโปรเสร็จแจ้งผมเนาะเดี๋ยวแก้โปรเสร็จเดี๋ยวแจ้งผมนะพี่พูดเดี๋ยวรอแก้เดี๋ยวถ้ามันโดนตกใจนะเดี๋ยวรอคุณเอ๋แป๊บนึง
3: ตกใจด้วยเลย
4: จริงๆพี่พูดเอาเฉพาะรังนกนะถ้าขวดนึงเราตีต่ำๆ100นะ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดอันนี้จริงใช่มั้ย 2,400 บาทพ
3: ี่
4: พูดบอก 1,200 ผมบอก 1,100 จริงงานคือ850บาท
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวช่วงรอแก้เพจโปรคุณเอ๋ขอนี้มาขอส่วนประกอบขึ้นหน่อยครับแล้วท่านผู้ชมดูนะรังนกทองคือตัวเนี้ยท่านผู้ชมคือตัวเนี้ยเนื้อรังนกเป็นสีคือเรียกว่าเอาความเป็นขวดก่อนความเป็นขวดความเป็นกล่องเป็นสีทองเป็นสีพรีเมียมซึ่งสีเนี้ยพอพรีเมียมมันเกิดอะไรขึ้นครับเราเพิ่มปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าสูตรอื่นๆในตลาดนะ2เท่าแปลว่ากินแล้วเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายจะแข็งแรงมากขึ้น2เท่าผิวพรรณจะเป่งปังมีน้ำมีนวลขึ้น2เท่าและส่วนนี้ใส่นานะใส่ D3 ช่วยเลยครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเวลาภูมิดีโรคภัยไข้เจ็บไม่ถามหาและส่วนนี้ใส่ซิงค์สังกะสีช่วยเลยครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายและส่วนนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลง 25% เดี๋ยวทีมงานถ้าเพจโปรเสร็จแจ้งผมเนาะ850บาทแล้วขอโรงงานขึ้นมาก่อนช่วงรอเพจโปรพี่พูดเอาตรงๆนะพอเห็นราคาแบบนี้คุณต้องเห็นหลังบ้านนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีลดราคาแล้วเอานะโรงงานตัวนี้เป็นมหาชนท่านผู้ชมครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนช่วยดูบนหน้าจอนะครับรังนกขวดทองทุกขวดเราพี่พิธันเราใส่ใจแล้วเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาตรฐานระดับโรงงานมหาชนอ่ะขอยินเสริมลงถามความไม่เสริมพี่ผู้หนึ่งหมดเนี้ยขวดหนึ่งเตรียมต่ำ101 24ขวดอย่างต่ำ 2,400 บาทวันนี้เหลือแค่850บาทความรู้สึกพี่พูดเป็นไงบ้างคะ
3: ถูกมากแล้วมันเป็นสีทองอ่ะพี่ปออันนี้เนื้อรังนกเพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะแล้วเขาก็ใส่ความพรีเมียมเข้าไปอีกตามท้องตลาดซื้อไม่ได้
4: ไม่ได้พี่พูดแล้วเมื่อกี้หลายคนเห็นโรงงานไปแล้วหลายคนเอ๊ะแล้วล็อตผลิตคือล็อตผลิตใหม่หรือเปล่าท่านผู้ชมยืนยันนะพี่พูดตัวนี้ผลิตเดือน8คือเดือนที่แล้วปี2026เขียนกำกับไว้ข้างกล่องเลยนะแปลว่าโชว์แบบนี้เพราะอะไรครับล็อตนี้เซตนี้ที่ขายบนหน้าจอวันศุกร์วันนี้18กันยายนเก็บได้2ปีเต็มๆ
3: ตุนได้ตุน
4: นะตัวนี้คือรับผลิตใหม่เดือนที่แล้วเดือน8นะ2026หมดอายุคือ2028เก็บได้2ปีกลับมาที่เฟรมเดิมครับและในงบ850บาทถูกมั้ย850บาทเนาะ
3: 850
4: พี่ผู้ยังมีของแถมตัวนี้อีก4กล่อง
3: เปลี่ยนใจทันนะแถมอยู่มั้ย
4: ทีมงานยืมแล้ว850แถมอยู่กล้องจับมาไหนครับคนเราพออายุมากขึ้นปัญหาที่ตามมาเกี่ยวคือเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อว่าเขาบางคนยืนเฉยๆแบบเรายังปวดและทรมานบริเวณกระดูกข้อต่อว่าเขามันเป็นไปตามอายุหลายคนเวลามีปัญหาจะนึกถึงไม่งาดำว่าคอลลาเจนแต่สูตรเนี้ยผสมทั้งงาดำทั้งคอลลาเจนขอรายละเอียดคุณหน่อยครับสูตรเนี้ยมีทั้งงาดำงาดำช่วยเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อว่าเขาและสูตรนี้ใส่คอลลาเจนและเป็นคอลลาเจนประเภทไททูคือดับเบิลดูแลหัวเข่าเข้าไปครับ1กล่องบรรจุ30แคปซูลกระเด้งเดือน2กล่อง2เดือน3กล่อง3เดือน4กล่อง4เดือนบังเอิญและเผอิญว่าตัวนี้เป็นของแถมเวลาส่งเลยขออนุญาตเก็บกล่องที่งาน ให้ไป4กระปุกแทน4กระปุกก็คือกินได้4เดือนหมดหน้าจอยืนยันที่850บาทอ่ะขออินเสิร์ตลงทั้งหมดพี่ผู้ถามความรู้สึกอีกหนึ่งครั้งเห็นโปรนี้แล้วอยากจะซื้อมั้ยฮะ
3: ซื้ออยู่แล้วค่ะ
4: ซื้อเน
3: า
4: ะ
3: แล้วโหตุนก่อนปีใหม่เลยหนูอ
4: ่ะเก็บได้2ปีเลยเนาะ
3: ใช่
4: ปีใหม่นี้ท่านผู้ชมฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยเนา
3: ะ
4: ทีมงานพร้อมเนาะเพจโปรอ่ะเพจโปรพร้อมแล้วยืนยันพร้อมกันที่850บาทขึ้นมาเต็มจอเลยครับผู้ชมยืนยันนะครับหมดหน้าจอ850บาทรังนกทอง24ขวดสองหลอดและเป็นรังนกแท้ท่านผู้ชมพรีเมียมมากสูตรนี้ครับและให้งาดำผสมไคลเจนครับอีก4กระปุกได้4เดือนครับดูแลกระดูกข้อต่อเข่าหมดหน้าจอ850บาท902 065 888ยังครับหมดหน้าจอยืนยันที่850บาทเนาะรังนกแท้ขวดสีทองยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินร่างกายยิ่งสดชื่นครับและให้งาดำดูแลกระดูกข้อต่อเข่าอีก4กระปุกกินได้4เดือนและสูตรนี้ใส่คอลลาเจนประเภทใช้ถูกครับดับเบิลดูแลหัวเข่าเข้าไปครับหมดหน้าจอ850บาท02ครับ265 888และย้ำว่าโปรนี้ส่งฟรีและบริการเก็บเงินไปทางพี่ผู้บางคนอาจจะลังเลตัดสินใจฝากพี่ผู้เชิญชวนแฟนรายการข่าวเช้าหน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ไม่อยากให้ลังเลเลยคุณผู้ชมซื้อยังไงก็คุ้มซื้อกินเองซื้อให้คนในครอบครัวซื้อฝากซื้อถวายพระซื้อตุนเป็นของขวัญปีใหม่ซื้อก่อนวันนี้ตุนก่อน
4: คุ้มทุกอย่างค่ะ850บาทพี่ผู้ถามอ่ะเปลี่ยนใจยังทันนะแต่ทีมงานยืนยันแล้ว850บาทรังนกทอง24ขวดงาดำดูแลกระดูกข้อกระต่อเข่าอีก4กระปุกจะได้อีก4เดือนหมดหน้าจอ850บาท02ครับ265 888ครับให้ดูโรงงานของเราอีกหนึ่งรอบโรงงานของเราเป็นมหาชนดังนั้นมั่นใจคุณภาพได้ไม่ใช่โรงงานขนาดใหญ่มาขนาดนี้ทำราคา850บาทยังไงก็ไม่ได้ให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับสูตรนี้เพิ่มเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่านั้นมั่นใจคุณภาพได้และปรับปริมาณน้ำตาลลงครับให้ดูส่วนประกอบงาดำที่มาถามหน่อยงาดำสูตรนี้ใส่ทั้งงาดำใส่ทั้งคอลลาเจนแท้ทูเอาไปกินฟรีครับ4กระปุก4เดือนอ่ะขอโปรรอบที่2คืออะไรครับทุกท่านย้ำนะฮะเฉพาะรังนก24ขวด2โลยังต่ำเกือบ 3,000 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่850บาทงาดำเมื่อกี้เห็นไปแล้วเนาะผสมทั้งงาดำผสมทั้งคอลลาเจนแท้ทูครับกินฟรีอีก4กระปุกได้4เดือนดูแลกระดูกข้อก็ต่อว่าเข่าหมดหน้าจอ850บาท02ครับ265 888ยังครับหมดหน้าจอจะไม่ง่าย850บาทรังนก24ขวดงาดำอีก4กระปุกหมดหน้าจอ850บาทก็02 065 888และเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อเนาะใครมีปัญหาเรื่องการนอนเอาสิทธิ์แลกซื้อไป160บาทและขอโปรรอบสุดท้ายคืออะไรครับช่วยย้ำๆนะฮะรังนก24ขวด850บาทและเป็นรังนกแท้ขวดทองงาดำกินฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 065 888ยังก็02 065 888อ่ะย้ำวันท้ายก่อนดูข่าวต่อนะครับรังนกทองแท้24ขวด2โลคิดแค่850บาทงาดำดูแลกระดูกข้อก็ต่อว่าเข่าอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 065 888เบิ้ล2ชุดมีของแถมครับย้ำเบิ้ลท้ายก่อนดูข่าวต่อครับ02 065 888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
3: คุณมากมาพี่ปอขอบคุณมากนะคะโทรด่วนเลยนะจ๊ะเราไปติดตามชมรายการที่ทางข่าวกันต่อค่ะ
6: ตำรวจคุมตัวนายกอบต.จากศรีสะเกษเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดก่อนดำเนินคดีตามขั้นตอนหลังตำรวจสอบสวนกลางปปช.วางแผนจับคาโต๊ะทำงานปมเรียกรับเงินพนักงานแลกต่อสัญญาจ้างเจ้าตัวปฏิเสธอ้างไม่รู้ซองเงิน 20,000 บาทมาอยู่ในลิ้นชักได้อย่างไรเชื่อถูกกลั่นแกล้งพร้อมสู้คดีในศาลคดีทุจริตสอบ2ถิ่นเดินหน้าฟันต่อหลังผู้ได้บรรจุจากการแก้คะแนน 3,869 รายพ้นตำแหน่งทั้งหมดแล้วปปช.เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาล็อตแรกปลายเดือนตุลาคมนี้ก่อนขยายผลเครือข่ายในหน้า110สายทั่วประเทศด้านมท.4เตรียมเคาะบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ4ให้เสร็จภายในเดือนเดียวกันทิติพัฒน์หัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเผยพบจุดน้ำมันรั่วถนนพระราม3ใต้ปลอกท่อขนส่งน้ำมันเจ้าหน้าที่เร่งเลื่อนปลอกท่อเพื่อซ่อมแซมกรมธุรกิจพลังงานเตรียมทดสอบท่อทั้งระบบ32กิโลเมตรหากพบรั่วซึมสั่งทำแผนเปลี่ยนท่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำจับตา22กันยายนนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนหลังวิกฤตพลังงานค่าครองชีพยังยืดเยื้อเอกนิติเผยยังเหลืองบเกือบ 50,000 ล้านบาทยืนยันร่วมจ่าย 60-40 เหมือนเดิมขณะที่พ่อค้าแม่ค้าประชาชนบุรีรัมย์ขานรับแต่ขอขยายโครงการยาวถึงปีใหม่ชี้ช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มเงินหมุนเวียนร้านค้ารายย่อย10โมงเช้ากองทัพเรือแถลงโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงมูลค่า 16,730 ล้านบาทหลังถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องกระบวนการจัดหาเปิดกระบวนการพิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือกยืนยันโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมตอบทุกข้อสงสัยเรื่องความคุ้มค่าและการใช้งบประมาณ
7: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: เงินทองต้องวางแผน
10: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
9: ความรู้การเงินแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
11: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนะครับเอาล่ะใครที่สนใจอยากจะเป็นไรเดอร์นะครับมาฟังจากคุณเอ็มธนพลแสนมากนะครับจากช่องเอ็มไรเดอร์นะครับสวัสดีครับคุณเอ็ม
12: สวัสดีครับ
11: วันนี้พูดคุยกันนะฮะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยไรเดอร์สามารถที่จะหาเงินได้ประมาณสักเท่าไหร่รวมถึงต้นทุนที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับเอาเป็นอาชีพเสริมก่อนอาชีพเสริมปกติเนี่ยเวลาถ้าเป็นอาชีพเสริมมันจะวิ่งได้ประมาณสักวันละกี่ชั่วโมงอ่ะ
12: มันอยู่ที่บริบทของแต่ละคนซึ่งบางคนอาจจะแบบเลิกงาน 5:30 นคุณมีเวลาหลังจาก 5:30 นไปถึงกี่โมงอาจจะเที่ยงคืน 3:00 นเพื่อมีเวลาพักผ่อน
11: งั้นผมตีตัวเลขแบบสบายๆ3ชั่วโมงอ่ะถึงประมาณสัก 3-4:00 นแล้วก็กลับบ้านอาบน้ำพักผ่อนถ้า3ชั่วโมงอ่ะพอทำรายได้ประมาณเท่าไหร่
12: 3ชั่วโมงถ้าเฉลี่ยจริงๆแล้วต้องบอกไงครับค่ารอบของแต่ละโซนเนี่ยมันไม่เท่ากันถ้าเราพูดภาพรวมมันอาจจะแบบไม่ตรงกันซึ่งบางคนก็อยู่ต่างจังหวัด
11: โอเค
12: ซึ่งบางคนก็อยู่ในกรุงเทพชานเมืองที่ผมวิ่งเนี่ยแต่ก่อนที่ผมวิ่งอ่ะผมก็อย่างเงี้ยนะครับวิ่ง 5:30 นถึง 3:00 นถึง 4:00 นเป้าที่ผมตั้งไว้ก็คือได้วันละ200
11: รายได้วันละ200
12: ใช่ให้ได้วันละ200คือเป้าที่ผมตั้งไว้ให้กับตัวเองถามว่าได้ไม่ได้แต่บางวันก็ไม่ได้เราอาจจะต้องเพิ่มชั่วโมงขึ้นไป
11: 3ชั่วโมงได้200
12: ใช่ครับ
11: ประมาณเฉลี่ย
12: ประมาณเฉลี่ยเฉลี่ยแต่ถ้างานค่อนข้างดีหน่อยเนี่ยก็คืออาจจะแบบชั่วโมงละ100ถ้ากรณีงานดีงานเยอะแต่ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากแต่ก่อนเนี่ยที่ผมทำได้ก็ด้วยค่ารอบที่มันสูงปัจจุบันค่ารอบมันต่ำ

0: ขึ้นไปเพื่อจะได้200
1: 40บาทคือค่าวิ่งออกไปอย่างเงี้ยเหรอสมมติ
0: ใช่ครับค่ารอบอย่างเช่นเราส่งจุดนี้ไปจุดนี้ระยะทาง3กิโลเราจะได้ค่ารอบเริ่มต้น40บาทแต่ถ้าเพิ่มเป็น4กิโล5กิโลมันก็จะอัพจาก40บาทเป็น45บาท16บาทอะไรเงี้ยฮะเขาคำนวณจากระยะทาง
1: แล้วส่งอันนี้คือส่งอะไรฮะ
0: อันนี้คือส่งอาหารครับ
1: อ๋อส่งอาหาร
0: ใช่ครับ
1: ส่งอาหารค่ารอบประมาณแต่ก่อนเนาะ40บาท
0: ใช่ใช่ครับ
1: ต่อรอบในระยะทางประมาณ3กิโลบวกลบใช่ไหม
0: ใช่ครับก็คือประมาณถ้า 4-5 ปีก่อนจะมีบางค่ายก็แบบเริ่มต้น40บาท
1: โอเค
0: ในระยะทาง
1: เป็นนี้ค่ารอบลดน้อยลง
0: น้อยลงครับน้อยลงมากด้วยปัจจัยอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
1: โอเค
0: มีแต่ปรับลดลงไม่มีปรับเพิ่มขึ้น
1: 3ชั่วโมงเลยได้200นี่ก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันนะ
0: เหนื่อยครับเหนื่อย
1: วิ่งค่อนข้างเยอะเลย
0: ใช่ใช่ผมบอกแล้วว่าอาชีพนี้ไม่ได้ง่าย
1: แล้วต้นทุนที่มันเกิดขึ้นเอาอย่างนี้สมมติคุณตั้งเป้าวันละ
0: 200
1: ใช่ครับไหมครับวันละ200แล้วคุณวิ่ง20วันคุณได้ 4,000 หรือถ้าคุณวิ่งทุกวันเลยอ่ะนะคุณได้ 6,000
0: ครับ
1: แต่ไอ้ 6,000 นี่คุณผู้ชมครับมันมีค่าใช้จ่ายด้วย
0: ใช่ครับ
1: 6,000 ค่าใช้จ่ายมันอยู่ประมาณเท่าไหร่พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
0: ครับ
2: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
3: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
6: ่ ผมอย่างเดียวเลย
2: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
7: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
8: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
7: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
2: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
9: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
10: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
11: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
2: เงินทองของจริง
1: กลับกันต่อนะครับเงินทองของจริงในช่วงนี้คุณเอ็มครับ
0: ครับ
1: คุณบอกว่าคุณตั้งเป้าตอนนู้นนะวิ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอาชีพเสริมวันละ3ชั่วโมงโดยประมาณ
0: ครับ
1: นะฮะก็ตั้งเป้าได้200ต่อวันไอ้200เนี่ยถ้าสมมติคุณวิ่งทุกวันเลยนะก็คือคูณ30วันใช่ไหมก็ 6,000 เคยคำนวณไหมเคยคำนวณไหมไอ้6,000ที่เราได้มาเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร
0: ่ค่าใช้จ่ายที่ผมใช้ในตอนนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นค่าน้ำมันเพราะว่าเราวิ่งอาชีพเสริมเนาะค่าใช้จ่ายหลักก็เป็นเงินเดือนที่เราเอามาต้องใช
1: ้
0: ส่วนค่าใช้จ่ายได้จากยอด 6,000 ส่วนใหญ่จะเอาไปเติมน้ำมันแล้วเติมน้ำมันรอบนึงเนี่ยแต่ก่อนน้ำมันก็ไม่ได้ราคาขนาดนี
1: ้
0: 1วันแล้วรถผมก็ค่อนข้างจะประหยัดน้ำมันใช้ได้วิ่งประมาณสัก2วัน3วันอะไรเงี้ยฮะเติม1ครั้งต่อ1ถังแต่มันก็อยู่ที่บริบทในการใช้รถด้วยบางคนรถซีซีเยอะขี่เร็วคุณก็ต้องเพิ่มต้นทุนในการเติมน้ำมันบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยฮะ
1: ค่าน้ำมันก็อยู่ประมาณสัก 15%ของรายได้ประมาณ 15-20% นะผมคำนวณประมาณนี้นั่นหมายความว่าคุณได้ 6,000 ค่าน้ำมันคือประมาณสัก 1,000 2,000
0: ประมาณ 1,000 กว่ากว่า
1: 1,000 กว่ากว่ามันมีค่าบำรุงรถอีก
0: ค่าบำรุงรถด้วยการที่เราวิ่งเสริมเราใช้รถไม่ค่อยหนักมากมันก็แบบอาจจะแบบเซอร์วิสตามรอบไปเลยก็ได้
1: แสดงว่าคุณก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็ประมาณสัก 3-4,000 ต่อเดือน
0: ใช่

0: ครับ
1: อันนี้คือสำหรับเสริมต้องไหมนี่สำหรับอาชีพเสริมนะที่ทำ
0: ใช่ครับแล้วก็มันจะตัดในเรื่องของเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ผมจะวิ่งเต็มวันไอ้ตรงเนี้ยใช่เราก็จะได้แบบยอดเพิ่มขึ้นจากวันละ200ผมก็จะตั้งเป้าเป็นวันละ1,000ไม่ต่ำกว่า1,000
1: วันละ1,000นั่นหมายความถ้าวิ่งเต็มวันเท่ากับเหมือนทำเป็นอาชีพหลักเลยนะถ้าวิ่งวันละ1,000
0: ใช่ๆ
1: ถ้าอย่างนี้ถามแบบอาชีพหลักจริง
0: ๆ
1: ต่อเดือนทำรายได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมติคนออกจากงานแล้วจะทำแบบเต็มที่เลย
0: ถ้ายุคนี้อย่างที่ผมแจ้งไปว่าค่ารอบแต่ละโซนพื้นที่จะไม่เท่ากันค่ารอบในโซนพื้นที่ที่ค่ารอบเยอะมีโอกาสได้ถึง 1,000 ต่อวันแต่ต้องดูด้วยว่าเราวิ่งกี่ชั่วโมงยกตัวอย่างถ้าสมมติอยากได้ 1,000 เนี่ยผมตีไปเลยในช่วงนี้นะน่าจะประมาณ12ชั่วโมงใช่
1: ไม่ง่ายนะ
0: ไม่ง่ายครับแล้วเราควบคุมไม่ได้ด้วยว่าเฮ้ยวันนี้เราจะได้งานเยอะหรืองานน้อยมันขึ้นอยู่กับที่แบบระบบการจ่ายงานของแพลตฟอร์มนั้นด้วย
1: ตามความเป็นจริงถ้าทำเป็นอาชีพหลักจริงๆเนี่ยเดือนละประมาณเอารายได้เฉยๆยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะรายได้ประมาณสัก 30,000 พอไหวไหม
0: ถ้าถามว่าได้ได้ครับแต่ว่าต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะเลยสำหรับในกรุงเทพปริมณฑลนะครับแต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าหนักแบบหนักมากๆเพราะว่าค่ารอบมันอาจจะแบบต่ำกว่าในเมืองหรือว่าชานเมืองเนี่ยประมาณแบบเกือบ 50% เลย
1: นี่ก็วาดภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะสำหรับการเป็นไรเดอร์มันไม่ได้เป็นภาพสวยหรือได้รายได้แบบโอ้โหเหมือนแต่ก่อนคราวนี้ไรเดอร์เองอ่ะเนื่องจากว่ารายได้ไม่แน่นอน
0: ครับ
1: มันอยู่ที่มีคนสั่งเยอะหรือสั่งน้อยอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันเดินรายได้ไม่แน่นอนบริหารจัดการเงินอย่างไรในฉบับของไรเดอร์นี่ผมอยากจะพูดคุยใน EP หน้านะครับ
0: ครับ
1: สำหรับวันนี้คุณผู้ชมครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับติดตามเงินทองของจริงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 8:15 ทางช่องวัน31นะครับแล้วก็เวลา 10:30 ทางช่อง GMM 25วันนี้ขอบคุณคุณเอ็มก่อนนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใน EP หน้าเงินทองของจริงสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เงินทองของจริง
3: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วยปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอการเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอนยาวนานกว่า10ชั่วโมงหลังหนุ่มกัญชัยเผชิญหน้ากับปูมัทนาครั้งแรกในนัดสืบพยานโจทก์ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้คดีที่พิธีกรคนเก่งฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอดีตนางร้ายตัวแม่โดยคดีนี้เป็นคดีที่4จากทั้งหมด6คดีที่พิธีกรฝีปากกล้าเป็นโจทยื่นฟ้องคู่กรณีบรรยากาศภายในศาลเบื้องต้นมีการไกล่เกลี่ยกันทั้ง2ฝ่ายแต่ไม่สำเร็จฝั่งของปูมัทนาพร้อมทีมทนายความเผยความรู้สึกที่ได้เจอคู่กรณีว่าได้สบตาหนุ่มกัญชัยในศาลพร้อมโต้กระแสขับยอมรับสารภาพผิดว่าไม่เป็นความจริง
5: พี่ปูไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะเมื่อเช้าพี่ปูยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะ
6: ด้วยความที่ว่าพี่ปูเป็นคนตรงๆนะครับก็คิดอะไรก็พูดออกมาเลยโดยที่ไม่ค่อยได้กันกรองคดีใหม่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมา
5: พี่ปูเสียหายค่ะพี่ปูไม่ได้พูดอะไรค่ะยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะก็คุยผ่านทนายค่ะกับที่ปรึกษาค่ะก็สบตาเขาปิ๊ง
7: ปิ๊งตานิดนึงอ่ะปิ๊งกันนิดนึงอ่ะปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ด้านของหนุ่มกัญชัยพร้อมทนายตุ๋ยพรศักดิ์เปิดใจว่าข้อตกลงคืออยากให้อีกฝ่ายรับสารภาพว่าทำผิดจริงแล้วจะถอนฟ้องทุกคดีแต่อีกฝ่ายไม่ยินดีทำตามนั้น
8: วันนี้ถ้าเขารับสารภาพใน17กรรมพี่จะถอนให้หมดเลยถ้าเขารับสารภาพเมื่อเช้าพี่บอกถ้าเกิดว่าเขารับเนี่ยพี่ถอนให้หมดผมก็งงเหมือนกันว่าผมไม่ต้องการอะไรเลยแล้วที่สำคัญผมบอกเลยว่าไม่ต้องขอโทษผมออกสื่อด้วยผมบอกเลยนะถามทุกคนได้ถามศาลทั้งนั้นแล้วผมบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยผมถอนให้ได้นะทั้งหมดเลยอะแต่ขอให้รับสารภาพในคดีนี้เขาก็คงรู้สึกว่าเขาคงรู้สึกว่าเขาไม่ผิดมั้งฮะหรืออาจจะเป็นด้วยเรื่องของคดีความเก่าที่เขายังค้างอยู่หรือเปล่า
4: โดยหลังจากนี้ศาลจะมีการนัดสืบพยานโจทย์ในวันที่18กันยายน2569ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ต่อไปเพื่อประกอบการพิจารณาคดีวันบันเทิงจะนำมาอัปเดตให้ได้ทราบกันค่ะ
9: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตรียมดีไหมครับสนองกำลังหาอาหารตาของพวกผู้ชายมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
4: สองแร็ปเปอร์ระดับตำนานอย่างไทย

0: ทเนียมคันเงินเนื้อนวลและเดจำรัดเปิดตัวโปรเจกต์อัลบั้มใหม่ในรอบ9ปีกลับมาสร้างความฮือฮากับวงการฮิปฮอปไทยได้ครื้นเครงอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับไร้เงาเพื่อนสนิทอย่างเวงานนี้ทั้งคู่ก็เลยขอเปิดใจเคลียร์ชัดถึงสถานะของวงไทเทเนียมว่ายังคงรักกันเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนก็ยังคงสนิทและรักมีความหวังดีให้แก่กันเสมอค่ะ
1: สิ่งดีๆเราก็จะเก็บไว้สิ่งไม่ดีเราก็จะลืมไปแล้วเราก็จะข้ามก้าวมันไป
2: มีแต่ความหวังดีให้นะครับก็สำหรับผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็ตอนที่ได้คุยกันล่าสุดก็ยังพูดเหมือนเดิมขอให้ก้าวผ่านมันไปได
1: ้อธิษฐานเผื่อเขาตลอดนะครับให้เขาได้เจอในสิ่งที่เขาตามหาให้เขาได้เจอตัวเองแล้วก็พูดความจริงที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดสำหรับเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนๆก็ยังมีความรักอยู่ตรงนั้น
0: ช่องวัน31และดิวบันดิผนึกกำลังสร้างสรรค์ซิทคอมอารมณ์ดีเรื่องใหม่แกะกล่องอย่างหอตัวดีเรื่องราวสุดป่วนของดับบี้ที่ประกาศขายหอตัวดีแต่กลับกลายเป็นภารกิจตามหารักแรกให้กับวิญญาณอากงเพื่อแลกกับการขายหอแห่งนี้แถมดับบี้ยังต้องรับมือกับชาวหอตัวดีที่งัดสารพัดวิธีมาขัดขวางการขายหอในครั้งนี้ทั้งรักแรกที่หายไปและชะตากรรมของชาวหอจะสนุกป่วนฮาขนาดไหนเนี่ยนักแสดงเขาเลยขอมาการันตีว่ารับประกันนะคะว่าดูได้ทุกเพศทุกไปเลยแล้วค่ะ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีอายุเติบโตแล้วมีประสบการณ์มากแล้วก็ดูเรื่องนี้ได้แต่ถ้าคุณมีคนวัยเดียวกับผมคุณก็จะเรียนไปกับผมเหมือนกันอยากให้ทุกคนได้ดูครับ
4: มียุคคาเฟ่เหมือนผมแล้วก็มียุคใหม่ๆมุกเจนซีพี่ๆเขาอะไรเงี้ยครับมีหมดครับด้วยทุกวันเนี้ยผมว่ามันมีแต่เครียดเครียดเครียดเครียดแต่เราเป็นซิทคอมที่มอบความสุขอย่างน้อยเขามาดูเราก็ได้ความสุข
5: เป็นซิทคอมที่ดูได้ทุกคนในครอบครัวค่ะดูเสร็จคุณจะรักคนในบ้านคุณ
0: ซิทคอมฮอตดีทุกวันเสาร์เวลา 18:00 น.พร้อมเสิร์ฟความฮาตอนแรกวันพรุ่งนี้ทางหน้าจอช่องวัน31นะคะ
6: โรคผิวหนังจากเชื้อราปลากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรควีนมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรควีน

0: สุภาพขอรับว่าชีวิตผมด้วยเถิดขอรับถ้าผมไม่คำสาบานว่าจะไม่ทำอีก
1: คนอย่างเจ้ายังมีหน้ามาให้คำสาบานกับข้าอย่างนั้นเหรอไอ้อีคนไหนที่ทำผิดต่อแผ่นดินมันผู้นั้นไม่สมควรได้รับการให้อภัย

0: วัดราชบดินกำลังเร่งบูรณะครั้งใหญ่ข้าจักต้องไปคุมงานทั้งกลางวันและกลางคืนข้าจักให้ทิพย์มาอยู่เป็นเพื่อนเจ้า
1: หน้าศึกเพิ่งหมดไปเหตุใดจึงต้องเร่งบำรุงบูรณะกันถึงเพลานี้เจ้าคะ
0: ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าต้องรู้แล้วจำไว้นะว่าตัวเจ้าห้ามไปที่นั่นเด็ดขาดเข้าใจหรือไม่
1: เข้าใจเจ้าค่ะ
0: ที่ดินผืนนี้เป็นที่เปล่าทิ้งไว้ก็เปล่าประโยชน์ข้าจะให้ทาสปลุกลงซ้อมละครให้กับเจ้าเจ้าต้องใช้มันฝึกบ่าวไพร่และลูกหลานของพวกมันให้พร้อมต้อนรับแขกที่จะมาเยือนเรือนของเรา
1: เป็นพระคุณของน้องเหลือเกินเจ้าค่ะ

0: าเฝ้าหลงเดือใจคิดว่าเขาทำให้เพราะความรักความเมตตาหารู้ไหมว่าข้าเป็นเพียงเครื่องแสดงความจงรักของเขา
1: ไม่เองครับ
0: อย่าเถียงแทนนายของเจ้าเจ้าไม่เห็นหรือที่เขาทำทุกอย่างเพียงเพื่อให้ข้าตายใจเท่านั้น
1: แล้วนายหญิงแน่ใจหรือครับว่าคุณพระเขาจะหวนกลับมาที่นี่อีกครั้ง
0: ความอยากรู้อยากเห็นของเขาจะนำเขากลับมาที่นี่

ขาเป็นผู้ทำให้ทับทิมและศิราพรแยกออกจากกันเขาต้องนำมันกลับคืนมาหากันด้วยตัวของเขาเอง

0: ติดฉันซื้อมาให
1: ้ขอมากไอ้เชษฉันเอาภาพสเก็ตของคนร้ายเนี่ยมาเสิร์ชหาแต่เมื่อคืนแล้วนะเว้ยยังไม่แมทกับฐานข้อมูลอะไรเลยส่วนในโลเคชั่นบ้านคุณสุรชินีที่แกส่งมาให้ฉันเนี่ยฉันส่งคนไปดูแล้วก็ยังไม่เจออีก
2: ทางเข้ามันเป็นป่าคนของแกอาจจะหาทางเข้าไม่เจอหรือเปล่าคนอะไรวะน่าสงสัยเป็นบ้าเลย Facebook ก็ไม่มี LINE ก็ไม่มีโทรศัพท์ก็โทรไม่เคยติดเหมือนมีไว้ให้เขาโทรหาเราไม่ได้มีไว้ให้เราโทรหาเขา
1: เออแล้วรูปกับวิดีโอที่แกถ่ายมาล่ะเป็นไงบ้างวะ
2: ก็เหมือนบ้านเรือนไทยธรรมดาเฮ้ยแต่มีแปลกอย่างนึงเว้ยไม่มีไฟฟ้าฉันลองเดินดูรอบบ้านแล้วหาปลั๊กไม่เจอสักอัน
1: เฮ้ยแล้วเขาอยู่ได้ไงวะหรือว่าเขาอยู่ที่อื่นหรือเปล่าวะไอ้เช่
2: ไปลองดูเองแล้วกัน

0: เฮ้ยอ
1: ะไรมีอะไรวะ
0: นี่มันคนหรือเปล่าวะ
1: เฮ้ยตอนถ่ายฉันไม่เห็นนะบ้านอะไรวะยังกับบ้านผีสิงแกรู้ป่ะจะมีคนออกมาเฉพาะตอนที่เขาสั่งเท่านั้น
0: แล้วแกมีคลิปอื่นอีกเปล่าวะ

0: ลี่สักใบไหมครับ
1: ไม่เอาครับพี่ผมซื้อที่ไรไม่เคยถูกเลย
0: ช่วยซื้อหน่อยครับผมแน่ๆครับ
2: แต่ดิฉันว่าก็ไม่แน่นะคะเพราะช่วงหลังลางสังหรณ์ของคุณดีสงสัยอะไรก็มักจะเป็นแบบนั้น
1: คุณรู้ใช่ไหมครับว่าผมไปทำอะไรมา
2: ดิฉันรู้ว่าคุณอยากรู้เรื่องดิฉันเพราะเป็นห่วงเพื่อนของคุณคุณก็เคยสงสัยว่าดิฉันอาจจะเป็นฆาตกรในหลายๆคดี
1: แล้วคุณใช่หรือเปล่าล่ะครับ
2: อย่าเรียกว่าฆาตกรเลยค่ะดิฉันเพียงทำหน้าที่ของดิฉันเท่านั้น
1: หน้าที่อะไรครับ
2: หน้าที่เฝ้าไงคะคำว่าเฝ้ามีความหมายได้หลายอย่างไม่ได้หมายถึงการเฝ้าดูหรือจ้องดูเท่านั้นแต่หมายถึงการดูแลระวังพิทักษ์รักษาสิ่งนั้นๆการเฝ้าของดิฉันคืออย่างหลังค่ะ
1: นี่คุณช่วยพูดอะไรให้คนอื่นฟังเข้าใจง่ายๆบ้างได้ไหมครับ
2: สักวันคุณจะเข้าใจทั้งหมดเองทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของกรรมมนุษย์ทุกคนจะได้รับชะตากรรมเป็นเครื่องตอบแทนเสมอหัวหน้าของคุณตามแล้วค่ะแล้วพบกันนะคะ
1: ครับหัวหน้าเดี๋ยวผมรีบไปครับ
3: ตัวลงเอาลอตเตอรี่ไหมครับ
1: ไม่เอาครับ
3: อะไรวะยืนพูดอยู่คนเดียวตั้งนานถ้าจะบ้าแล้วมั้งเนี่ย

0: นะคะแล้วคุณเอามาให้ฉันแบบนี้เขาไม่ว่าเหรอคะ
1: ไม่ว่าหรอกค่ะเอาไปเถอะฉันคืนให้คืนให้ทั้งสองอย่าง
2: ทิพย
3: ์ยังไม่นอนอีกแล้วลูก
4: เดี๋ยวจะนอนแล้วค่ะแม
3: ่ดึกแล้วนะ
4: ทิพย์ขอเช็คงานที่เพื่อไปเข้ากล่องมาก่อนนะคะ
3: จ้ะแล้วอันนี้ล่ะจ๊ะลูกไม่เอาไปเข้ากรอบด้วยเหรออ
4: ๋ออันนี้ทิพย์วาดมาจากบ้านเพื่อนนะคะแต่ยังวาดไม่เสร็จเดี๋ยวทิพย์จะเอาขึ้นเฟซบุ๊กต่อนะคะ
3: ตายแล้วทำไมลูกวาดภาพอะไรแบบนี้อ่ะ

0: ทิพย์ยังวาดไม่เสร็จอะค่ะจะทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้อะ
1: ดูสิมีรอยตัดที่คอด้วยเอาไปทิ้งซะป่ะ

0: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: ลงเลยวันนี้ผิวสวยไว
5: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
6: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
7: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
8: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
9: มีไฟเบอร์สูง
10: มันได้ผักทั้ง5สี
11: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
12: ดื่มง่ายมาก
6: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส
13: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
6: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
15: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

าผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักทั้งคืนพื้นที่ชุมชนหลายจุดในเขตเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยถูกน้ำท่วมจับพลันบ้านเรือนได้รับผลกระทบหลายหลังล่าสุดเช้านี้หลายจุดระดับน้ำเริ่มลดลงเหลือทิ้งไว้เพียงคราบดินโคลนขณะที่ไฟฟ้าเริ่มกลับมาใช้งานได้บางจุด
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
3: ดีขึ้นไหม
2: แต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้เด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: อิทาปิงคลาสุมนาการะไทยจาหัสรังสีทวารีจันทาโพสัง
10: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
11: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
6: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
12: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
13: ่กับครูทิม
7: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
14: มือมันดี
15: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
7: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
3: โทรออก
4: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชับสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.

0: ไม่ต้องนิ่งขนาดนั้นก็ได้เจ้าค่ะพี่อุบลน้องร่างแบบเสร็จแล้วพี่กลัวว่าจะทำให้น้องทิพย์เขียนภาพพี่ได้ช้าถ้าจะช้าก็คงเป็นเพราะน้องกลัวว่าจะเขียนได้ไม่งามเท่าตัวจริงมากกว่าเจ้าค่ะน้องทิพย์ฝึกเขียนภาพมานานแล้วเหรอจ๊ะตั้งแต่เล็กๆแล้วเจ้าค่ะพ่อเคยส่งทิพย์ไปเรียนภาษาที่โบซานเปโตบาทหลวงที่นั่นก็เลยสอนทิพย์เขียนภาพด้วยเจ้าค่ะแต่ทิพย์ไม่ค่อยได้เขียนภาพคนหรอกนะเจ้าคะพ่อชอบดูเวลาที่ทิพย์จะเขียนภาพของใครเจ้าค่ะ
1: พี่ไม่ถือหรอกจ้ะดีซะอีกพี่จะได้มีภาพเขียนของตัวเอง
0: ท่าทางคนที่อยากมีภาพเขียนของพี่อุบลคงไม่ได้มีแต่พี่อุบลคนเดียวนะเจ้าคะคุณพระก็คงอยากจะมีเก็บไว้เหมือนกันเพราะถึงขนาดสั่ง4ชุดใหม่จากผู้วิลันดามาให้ทิพย
1: ์คุณพระบอกน้องทิพย์แบบนั้นเหรอจ๊ะ
0: ไม่ต้องบอกก็รู้เจ้าค่ะคุณพระเป็นคนไม่ค่อยพูดถ้าอยากจะรู้ว่าเขาคิดอะไรให้ดูว่าเขาทำอะไรเจ้าค่ะ
1: น้องทิพย์ดูรู้จักคุณพระดีนะจ๊ะ
0: แน่สิเจ้าค่ะคุณพระโตมาคนเดียวก่อนที่ท่านลุงจะสิ้นท่านมักจะติดราชการอยู่ที่หัวเมืองอยู่บ่อยๆส่วนท่านป้าก็ต้องไปดูแลพี่สาวคนโตกับหลานที่เมืองพิษณุโลกสองแควคุณพระก็เลยไม่ค่อยมีใครจะมีก็แต่ท่านโหราจารย์นะเจ้าค่ะ
1: กับน้องทิพย์ใช่ไหมจ๊ะคุณพระบอกกับพี่เสมอว่าน้องทิพย์เปรียบเสมือนน้องสาวคนหนึ่งของคุณพระ

น้องเขียนภาพให้คุณพี่เสร็จแล้วถ้าโรงซ้อมละครของคุณพี่เสร็จเมื่อไหร่น้องขอสมัครเป็นลูกศิษย์คนแรกนะเจ้าคะถือซะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะเจ้าคะ

0: จะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้ง
1: โอ้ยโอ้ย
2: น้องทิพย์อดทนหน่อยสิจ๊ะถ้าจะรำให้สวยมือไม้ก็ต้องอ่อน
1: โอ้ยโอ้ยพิวบนสงสัยมือทิพย์จะไม่ได้มีไว้รำเสียแล้วเจ้าค่ะดัดมากๆเกรงว่านิ้วทิพย์จะหักเขียงตรูไม่ได้นะเจ้าค่ะ
2: อีกนิดหน้าอดทนหน่อยนะอ่ะตึงหักข้อมือด้วยตั้งวงนี
3: ้พิวบนพิวบน
2: กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าคะ
3: อ้าวนี่อยู่ด้วยกันดอกหรือทิพย์ข้ามีของมาฝากเจ้าด้วยสำเภาจีนเพื่อเทียบท่าเรือเมื่อเช้าเจ้าจะได้ไว้วาดรูปถูกใจไหม
1: เป็นพระคุณเจ้าค่ะ
3: เดี๋ยวไปเดินที่ดินน้ำด้วยกันก่อนเถิดข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าตามลำพัง

0: สมใจคะแคร์รูปนี้ไปวางไว้ในห้องคะ
1: พี่เองค่ะพี่เห็นวางอยู่ข้างนอกพี่ก็เลยเก็บเข้าไปให้ค่ะแต่คุณทิพย์หลับอยู่พี่ก็เลยไม่ได้ปลุกอะค่ะ
0: เก็บเข้าไปทำไมคะทิพย์เจ้าทิ้งค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวพี่นึกว่าคุณทิพย์ทิ้งผิดอะค่ะ
0: งั้นเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของด้วยแล้วกันค่ะ

0: ทางตำรวจรวบรวมหลักฐานทั้งหมดในคดีการตายของร้อยโทวิชิตสรุปว่าร้อยโทวิชิตโดนงูมีพิษกัดผมสอบถามชาวบ้านแถวนั้นป่าแถวนั้นน่ะมันมีงูชุกชุมมาก
1: ยังไงผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้การอีกครั้งนะครับที่อุตส่าห์ช่วยเป็นธุระให้วิชิตเองเนี่ยทำงานกับผมมานานเป็นคนดีเป็นคนที่ซื่อสัตย์น่าเสียดายครับ
0: ผมก็แสดงความเสียใจกับท่านอีกสักครั้งนะครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เชิญครับ
3: ผมเอาเช็คไปมอบให้ภรรยาคุณวิชิตเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้อมูลในมือถือคุณวิชิตหลังจากที่โทรหาท่านเขาโทรหาเสียเล้งบอกว่ามีของจะเอาไปให้ดูพิกัดที่โทรเนี่ยล่าสุดคืออยู่ระหว่างจุดที่เกิดเหตุกับจุดที่โทรหาท่านครั้งสุดท้ายนะครับ
1: แกรู้จักผู้หญิงที่ชื่อสโลชินีไหม
3: ครับเท่าที่ผมทราบเขาอยู่กับคุณวิชิตเป็นคนสุดท้ายเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปตามหาตัวเธอมาให้ท่านสอบสวนด้วยตัวเองดีกว่านะครับ
1: หัวไวกว่าวิชิตอีก
3: ขอบคุณครับ
4: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
5: ไม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
4: ว้าวเสร็จแล้ว
5: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมไม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
6: ทำไข่กันรสดีจัง
7: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
8: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoin Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
9: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
10: ์ว้าว
9: ไม่รีบไม่เหลือนะ
11: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
12: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
11: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
13: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
12: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
13: เ
11: ฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์
14: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
15: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
16: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
17: ผิวดูใสฉ่ำ
18: ต้องโดน
19: ใหม่ซิตรา
6: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
4: มาคิดแล้วมาฝึก
15: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
2: ้เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
3: ชัด
2: ย
3: ัง
2: ใครตะโกนแบบมาวันแม
18: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
0: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
16: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
13: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

ที่ผ่านมาผมเอาแต่

0: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: ดีมอลลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
4: ์ว้าว
3: ไม่รีบไม่เหลือนะ
5: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายอกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
6: ้สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
8: ้เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
9: ยังเบื่อง
10: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่
11: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์อยู่ตรงนี้เพื่อรอเธ
12: อแป้งตราช้าง3เสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
13: เฮ้ยอะไรของเขาเน
14: ี่ยอ้าวยาย
13: ครับลุง
14: คุณอาจยังทำงานอยู่เหรอ
13: ทำงานกับผีอะไรล่ะลุงนายยังนอนอยู่เลย
14: โอ้ยพักนี้คุณท่านทั้งสองก็มัวแต่ยุ่งเรื่องที่จะต้องไปรับตำแหน่งออกจากบ้านแต่เช้ากลับมาก็มืดทุกวันนี่ถ้าคุณอาจเป็นอะไรไปนี่แย่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็นอนเนี่ยดูที่เนี่ยเย็นแล้วเนี่ย
13: โอ้นี่ลุงงั้นเอางี้ดีไหมลุงก็ลองไปปลุกนายดูสิ
14: เหรอเฮ
13: ้ย
14: ไอ้นี่ก็พูดไม่คิด
13: อ่ะ
14: ขืนไปปลุกแล้วก็โดนเตะมันเองหรอก
13: โหลุงลุงเนี่ยก็พูดไม่คิด
14: มัน
13: นายอ่ะเขาไม่เตะลุงหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหม
14: เพราะอะไร
13: เพราะว่าลุงเนี่ยแก่แล้วแก่มากด้วย
14: โอ้ยไอ้เฮ้ยลุงลุงไปยังไงไหนเฮ้ยทิ้งลุงเดี๋ยวเฮ้ยเองจะโดนฆ่าตาย
13: อะไรเฮ้ยลุง
14: อ้าวลุงลุงว้าวยังไม่โดนหัวเฮ้ยรอก่อน
13: มึงก่อน
14: ไอ้ใหญ่
13: เดี๋ยวเป็นลมหัวใจวายไปทำไงล่ะลุง

0: ำนำบทนี้ข้าแต่งให้เจ้า
1: ไพเราะเหลือเกินขอบพระคุณเจ้าค่ะ
0: ถ้าทิพย์รู้ว่าเจ้าชอบเขาคงดีใจเขาเป็นคนคิดเรื่องนี้เด็กนะเด็ก
1: น้องทิพย์ดูรู้จักคุณพระดีนะจ๊ะไม่ต้องบอกก็รู้เจ้าค่ะคุณพระเป็นคนไม่ค่อยพูดถ้าอยากจะรู้ว่าเขาคิดอะไรให้ดูว่าเขาทำอะไรเจ้าค่ะน้องทิพย์มีอะไรกันหรือเจ้าคะ
2: ไม่ใช่กงกันของเจ้ากลับไปนั่งกินข้าวแล้วข้ามลงจากเรือนทิพย์ไปกับพี่

0: พอทิพย์กลับมาถึงบ้านรูปนี้ก็วางอยู่ที่เดิม
1: แล้วคราวนี้ใครเป็นคนเอากลับมา
0: แม่ทิพย์เองอ่ะท่านลงไปจัดห้องเก็บของพอท่านเห็นท่านก็เลยรู้ว่าเป็นของทิพย์ก็เลยเอากลับมาวางไว้ให
1: ้แล้วคราวนี้เนี่ยทิพย์ละเมอวาดรูปเหมือนที่ทิพย์ละเมอวาดรูปเรือนไทยครั้งที่แล้วหรือเปล่าม
0: ันจะเป็นไปได้ยังไงเชษวันนั้นเชษก็เห็นว่าทิพย์วาดรูปมุนสโรชินีเขาปกติแล้วตอนนี้เชษดูสิมันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงฉันยังมีรอยตัดที่คอด้วยนะ
2: ดา
1: ฮะอยากว่าไงนะครับ
2: ผู้หญิงคนนี้ถูกตัดคอด้วยดา
1: เดี๋ยวพี่อยากพูดเรื่องอะไรของพี่อีกเนี่ย

0: พี่แอนซีเลียมา
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วดื่มสดชื่นอยู่คนเดียวคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดติดดาววันนี้ก็คือเรามีพี่แอนซีเรียมานะคะฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
2: ถูกต้องแล้วค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะคะวันนี้แอนมาทั้งทีโปรดีๆมีมาแน่นอนเพราะว่ามาแล้วเนาะฝากคุณผู้ชมเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ชอบดื่มนะคะน้ำผงผักของเราก็กดเลยค่ะ1252ค่ะ
3: คุณผู้ชมเรารู้อยู่แล้วจริงๆนะคุณฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชื่อยาวไปหลายคนตอนนี้เวลาโทรสั่งนะ
0: เรียกว่า
3: เอาน้ำพี่แอน
0: น้
3: ำผงผักพี่
0: แอน
3: จริงๆจริงๆ
0: คุณพี่แอนเขารู้เลย
1: เหมือนแอนไม่สวยเหมือนแอนไง
3: คนรักสุขภาพหลายคนน่ะอย่างพี่แอนบอกว่าโอ้สงสัยกินผักวันละ3โลมั้งก็ไม่น่าจะไหวนะ
2: โอ้ก็ไม่ไหวค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพอแบบคิดไปคิดมาเนี่ยต่อวันเนี่ย1วันแอนไม่สามารถดื่มครบ5สีได้เนา
0: ะ
3: ฉะนั้นเนี่ยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับเป็นตัวตอบโจทย์เลยคุณผู้ชมใน1ซองเนี่ยนะครับฉีกออกมาจะมีผงผักผลไม้33ชนิดนะครับผมสกัดออกมาแล้วฉีกชงดื่มง่ายมากในนี้จะมีกากใยไฟเบอร์สูงนะครับผมช่วยกระตุ้นการขับถ่ายให้เป็นปกติและ1ซองเทียบเท่ากับ1กระบาดที่อยู่ตรงเนี้ยประมาณครึ่งโลอ่ะคุณ
0: ถ้ากินสดเองก็ไม่ไหวอยู่นะคะพี่แอน
3: แบบไม่ไหวไม่ไหวน้องมอเลยนะฮะ
0: แล้วเคี้ยวอย่างเงี้ยคุณขา
3: ท้
0: องอืดอีกอะไรอีกแต่นี่นะคุณผู้ชมตัวนี้ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสหรือว่าน้ำพี่แอนนี่เขาการันตีด้วยยอดขายตอนนี้ทะลุนะคะใช้คำว่าทะลุไม่ใช่แตะนะคือทะลุ200ล้านบาทไปแล้ว
3: ถูกต้องคุณไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่ขายดีกากใยไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายนะครับผมฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะฮะโปรพี่แอนบอกคอลเซ็นเตอร์เลยพี่แอนวันนี้เนี่ยนะฮะจัดโปรให้นะฮะเนี่ยนี่ตัวจริงอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นภาพตัวโกงนะครับอันนี้ตัวจริงตัวจริงวันนี้ให้ไป4กล่องแถมเพิ่มอีก3กล่องเป็นกล่องเขียวนะ7กล่องแล้วไม่พอมีกล่องสีส้มเป็นฟาร์มเดลี่เวจจี้โปรให้ไปอีก1กล่องให้ไปลองทานรับรองว่าสดชื่นสดใสแน่นอน8กล่องนี้คุณพันเดียว
0: 8กล่องพัน
3: ถูก
2: คุ้มค่ามากอ่ะได้ประโยชน์ด้วยอร่อยด้วย
3: ใช
2: ่ทุกอย่างเลย
3: โปรนี้เพราะเขาคนนี้มาเท่านั้นนะครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน1 2 5 2ผมมีแค่120เซตเท่านั้นใครที่รู้สึกว่าการทานผ
0: ัก เป็น2เซตแล้ว
3: 1ว่าให้มันไปเร็วเกินผักผลไม้มีประโยชน์อยากทานเติมผักผลไม้เคี้ยวไม่ค่อยถึงไม่ค่อยไหวไม่ค่อยลำบากลองโทร1 2 5 2จองสิทธิ์ไว้ก่อนได้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะพี่แอนขาน้องอ่ะเห็นนะเวลาทางพี่แอนไปกองหรือพี่แอนอยู่บ้านพี่แอนก็จะให้คนที่บ้านทานด้วยใช่มั้ย
2: โอ้แน่นอนที่สุดเลยค่ะเพราะว่าแอนทานเองเนี่ยแอนรู้ว่าแบบอร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของน้ำตาลอีกอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบผู้ใหญ่บางคนก็จะกังวลว่าเออมีน้ำตาลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่เลยคือทุกอย่างแบบว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะคือแอนดื่มเองแอนก็การันตีแอนก็ให้คนที่รักคนที่อยู่ใกล้ๆแอนทุกคนในครอบครัวของแอนเนี่ยได้ดื่มหมดเลยค่ะแล้วทุกคนก็แบบแฮปปี้คุณแม่ก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ความเป็นคนไทยอะคุณเอาของดีปุ๊บบอกต่อคนที่เรารักแล้วเราตอนแรกเราก็เมาส์กันเองนะว่าเออยอดขายเราเยอะ200เนี่ยเออสงสัยก็เออคนนั้นก็กินอร่อยดีแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมจ๊อบพาพี่แอนไปที่ตลาดอ่ะลูกค้าเมาฉ่ำมากนะแอน
0: สนุกกันมากเลย
3: เมาถึงครอบครัวนี้เลยได้ไหมฮะสองคนนี้สองคนนี้คือเขาเดินเข้ามาแบบว่าอ้าวกินอยู่แล้ว
2: เออกินอยู่แล้ว
3: เอาจริงๆคุณเดียเขาเอาเราเอาถาดไปให้ทุกคนลองใช่ไหมฮะ
0: โดยที่ไม่บอกยี่ห
3: ้
0: อ
3: ใช่แล้วสองท่านเนี้ยพอมาชิมเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันเหมือนที่บ้านเราดีกว่าเฮ้ย
2: เราก็กินอย่างนี้ดิ
3: เออรสนี้จริงๆคุณ
0: ลูกค้าอยู่แล้ว
3: ใช่อันนี้ไม่ตลกอันนี้เรื่องจริงเลยอ่ะ
0: โอ้โหแล้วมีหลายคนเลยเหรอคะ
3: ใช่ครับเพราะหลายคนบอกว่ารสชาติมันเป็นแบบกลิ่นเมลอนหอมอ่อนๆไม่มีน้ำไม่เติมน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะฮะที่สำคัญคือหาอะไรคุณ
0: เซตแล้วคุณที่ฉันอุ้ยเมื่อกี้คือมันไปไวมากจริงๆ
2: 50เซตแล้ว
0: ใช่จาก120เมื่อสักครู่อะค่ะ
3: เดี๋ยวก่อนนะนางเอกตลอดการมีพลานุภาพขนาดนี้เลย
2: อุ้ยแน่นอนของคุณดีมีประโยชน์ด้วยคุณแหมดื่มจริงอันนี้จริงๆไปไหนคนก็ถามตลอดแล้วก็ถามตลอด
3: ถูกต้องเพราะใน1ซองเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิดเนี่ยมีเป็น5สีเลยนะแต่ละสีมีประโยชน์ต่างกัน
0: มีอะไรบ้าง
3: อาทิเช่นคุณที่แบบว่าชอบกินสีเขียวเพราะว่าอะไรอยากได้กากใยไฟเบอร์เยอะพี่อ่ะพอเรากินน้ำเยอะกินกากใยไฟเบอร์ปุ๊บมันก็ขับถ่ายเป็นปกติถ้าเกิดสีขาวเนี่ยบางคนบอกว่าอุ๊ยเอาไปกินแก้ของมันดีดี
0: เหมือนข้าวขาหมูเนี่ยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ไงก็ไปเติมไงห่วงคอเลสเตอรอลไงใครอยากผิวเปล่งปังใครอยากจะสดใสใครไม่อยากจะแก่เขาก็กินผักผลไม้นั่นแหละหรือง่ายสุดอยากจะสวยเหมือนพี่แอนซีเรีย
2: ม
3: ก็กินผักผลไม้ครับ
2: โอ้เดี๋ยวนี้ต้องสวยแล้วก็สุขภาพดีด้วยอันนี้สำคัญมากไฟเบอร์ที่แบบช่วยบางทีเนี่ยแอนแบบอยู่กองถ่ายเงี้ยมันก็แบบ ไม่แน่ไม่นอนนะอาหารบางทีทานผักไม่ครบอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่แน่ๆแอนมาวันนี้แล้วเนี่ยโปรแอนดีแน่นอนนะ
1: ต้องโทรเลยต้องโทรเลย
0: ไปกองก็คือพกไปดื่มจริงๆนะ
2: พกแอนบอกจริงๆนะแอนมีทุกที่นะ
0: ใช่ไหม
2: มีที่บ้านด้วยพกไปกองถ่ายด้วยใส่ในกระเป๋าด้วยมีหมด
0: หนูเห็นพี่ไปชวนช่างแต่งหน้าเขาดื่มด้วยอ
2: ่
0: ะ
2: แน่นอนอันนี้ช่างแต่งหน้าทั้งผมต้องกินตลอดติดบ้านตลอดมีไว
3: ้ค่ะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับเซตนี้นะฮะบอกคอลเซ็นเตอร์เลยเซตที่แอนพันเดียว4แถม33เป็น7กล่องสำหรับ2กล่องเขียววันนี้แถมโปรตัวโปรให้ไปอีก1กล่องสีส้มนะครับรวมทั้งหมด8กล่องอ่ะแคปหน้าจอไว้แบบนี้ว
0: ัน
3: นี้มีหน้าพี่แอนแล้วนะฮ
0: ะ
3: ได้โปรนี้เฉพาะพี่แอนมามี 1,000 บาทเท่านั้นรอของไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียว1252หรือ LINE แอดก็ได้จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับ
0: ใช่คือพี่แอนเนี่ยดื่มทุกวันแต่พี่แอนจริงๆก็ยังทานผักแล้วก็ออกกำลังกาย
2: ทานแอนก็ทานสลัดด้วยค่ะทานอาหารเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือทานยังไงนะเราก็รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจว่ามันได้ครบหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยเนา
0: ะ
2: ผักแล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยสำคัญมากเลยทำให้เราสุขภาพดีมีแรงขับถ่ายสะดวกนี่เราก็นอนหลับดีเนาะมีแรงไปออกกำลังกายไปเล่นนู่นนี่นั่น
0: อุ้ยแล้วก็พกไปดื่มหลังออกกำลังกายเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะมันสดชื่นค่ะสดชื่น
3: คืออันนี้ในมุมของวัยเรานะเราก็อยากได้น้ำที่มันหวานๆสดชื่นใช่ไห
0: ม
3: แต่ในมุมผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาอย่างยายผมเงี้ยพอฟันเฟืองมันไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยแกก็จะเคี้ยวลำบากแล้วใช่ไหมพี่แอนนะ
2: ใช่จะมาให้เคี้ยวผักทีอย่างเงี้ยโอ้โหไหวไหมอ่ะ
3: ใจสู้แต่ฟันมันไม่สู
0: ้มันเจ็บฟันอยู่นะคะ
3: ไม่ไหว
0: หมดอย่างเงี้ย
3: ก็ไหนจะท้องอืด

0: อย่างเงี้ยบ้านครอบครัวน้องมิ้นเนี่ยครอบครัวอินฟูเนี่ยพ่อท่านก็จะเป็นคนที่แบบมีปัญหาเรื่องฟันแล้วแกก็จะไม่สะดวกเคี้ยวเหมือนกันเราคิดว่าเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ที่บ้านทุกคนนะฮ
1: ะ

0: ปิ้งนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีน้ำไม่เติมน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลและทุกกล่อง
1: นี่
0: คุณมีเครื่องหมายนี
1: ้ใช่พี่น้องมุสลิมดื่มได้นะคะมีเครื่องหมายฮาลาลค่ะเพราะฉะนั้นปลอดภัยมั่นใจได้เลยแล้วโดยเฉพาะนะโปรวันนี้นะคือใช้คำว่าโปรพี่แอนจริงๆให้เยอะมากนะคะ8กล่องพัน
0: โอ้โหปกติมันจะตัดกล่อง2กล่อง3กล่องเงี้ยแล้วราคามันจะเหลื่อมล้ำวันนี้ให้ไปเนี่ยทวนๆคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้แบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะฮะยังคงส่งฟรีอยู่นะฮะ 1,000 บาททวนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว
1: โอ้ยเผื่อไม่ได้เลยเนี่ย
0: คนเนี้ยเขาขึ้นชื่อมากเลยอ่ะถ้าผมทำรายการกับเขานะเขาแย่งผมกินทุกอย่างเลย
1: จริงเหรอ
0: ในฟาร์มเดลี่เนี่ยผมไม่เคยได้กินหรอก
1: ทำถูกแล้วรู้หรือเปล่าคุณพี่แอนมาก
2: ของดีเราจะให้คุณกินอยู่คนเดียวได้ยังไงเราก็ต้องกินใช่ไหม
1: พี่จ๋าพี่ชน
0: เขอนางเอกเขาเข้าข้างกันนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้คุณผู้ชมเวลาเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายทีมงานเช็คให้ผมหน่อยนะฮะ
1: เลยเลยเลย
0: นะพี่แอนครับอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมทั้งสักหน่อยเพราะพี่แอนน่ะนานๆมาทีทุกคนแบบว่าคิดถึงมาแล้วก็ทุกคนมั่นใจแล้วก็พี่แอนพูดอะไรก็เชื่อจริง
2: โอ้ไม่ขนาดนั้นคือเราทานเองแอนดื่มเองแล้วแอนก็รู้สึกว่าแอนสดชื่นแล้วก็แบบสุขภาพดีการแบบว่าอุ๊ย
1: นาทีสุดท้ายค่ะ
2: นาทีสุดท้ายแล้วค่ะเอาเป็นว่าวันนี้แอนมาเองรีบโทรกันเลยดีกว่านะคะ
1: ถึง252 252
2: 252 252เลยค่ะ
0: เหลือ2เซตสุดท้ายทีมงานเราไงครับ
1: 2เซตแล้วหรอจริงป่ะ
0: ได้ไหมได้นะอ่ะโอเค
2: โทรเลยค่ะเพราะว่าเราสวยเราต้องสุขภาพด
0: ีกับเจ้าของให้แล้ว
1: เพิ่มเท่าไหร่
0: เขาบอกมาในหูผมนะให้5นาทีรับออเดอร์หมด
1: โอเค
0: แล้วเดี๋ยวไปโยกออเดอร์เอาจากรายการอื่น
1: คือถ้าไม่มีพี่แอนนี่เจ้าของไม่ให้นะ
0: โอเคฉะนั้นแคปหน้าจอไว้ก่อนนะ พี่แอนมาขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะยินดีค่ะเพราะว่า
0: จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแล้วขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ไม่ต้องโอนตังค์ตอนนี้จะได้สบายใจนะครับผมพี่แอนฝากอะไรอีกสักนิดนึงได้ไหมครับ
2: โอ้ได้เลยค่ะก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะบางทีเนี่ยในอาหารหลักของเราเนี่ยเราก็อาจจะทานได้สารอาหารได้ไม่ครบถ้วนเท่าไหร่เนาะดังนั้นอันนี้ช่วยได้เลยฟาร์มเดลี่เวจิตอบโจทย์ทุกอย่าง
0: พี่แอนนะครับ
1: พี่แอนขอบคุณค่ะขอบคุณ
0: ค่ะขอบใจ
1: ถูกเพราะฉะนั้นออกกำลังกายแบบพี่แอนทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็เสริมด้วยตัวนี้น้ำพี่แอนสีเขียวๆวันนี้พวกเราไปแล้วนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ1 2 3 4 5 6นะ

0: พี่ต้องไปที่นั่น
1: ไปไหนคะพี่อัดพี่จะไปบ้านคุณสโรชินีเหรอคะอย่าไปเลยนะคะ
2: ทิพย์ก็บอกไปตรงๆไหมล่ะว่าหึง
1: มันไม่ใช่แบบนั้นนะเชษทิพย์แค่ไม่อยากให้เราไปยุ่งกับเขาอีกทิพย์คิดว่าเขาอันตรายเกินไปอ่ะ
2: ทิพย์คิดเหมือนผมครับพี่อยากรู้ไหมวิชิตอ่ะคนที่เคยจะติดต่อคุณสโรชินีไปให้ท่านนายเสียชีวิตที่อยุธยาวันเดียวกับที่เราไปบ้านคุณสโรชินีแล้ววันนั้นจู่ๆคุณสโรชินีก็ไล่เราออกจากบ้านไป
3: นี่แกจะบอกว่าที่คุณสโรชินีออกจากบ้านไปก็เพื่อออกไปฆ่าคนนั่นเหรอ
2: ไม่ใช่ว่ามีอะไรผมจะโทษเขาหมดนะพี่แต่ทุกคดีมันสามารถโยงไปหาคุณสโรชินีได้หมดเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาที่วิชิตตายใกล้เคียงกับเวลาที่คุณสโรชินีแยกตัวออกไปจากเรามากนะ
1: ไปเลยนะคะพี่อักเราไม่มีอะไรติดค้างเขาอีกแล้วเราต่างคนต่างอยู่นะคะ
4: แต่ถ้าเกิดพี่จะบอกว่าพี่มีอะไรติดค้างเขาอยู่ล่ะ
1: อะไรล่ะคะ
4: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่รู้สึกได้และสิ่งนั้นก็ทำให้เขามาเจอกับเราทุกคน
2: กรรมครับผมไม่ได้พูดเองนะพี่คุณสโรชินีบอกไว้วันนั้นที่ผมให้เอกลิทไปสืบเรื่องของเขาเนี่ยผมเจอเขาที่นั่นเขาบอกผมว่าเรื่องทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะกรรมมนุษย์จะได้รับชะตากรรมเป็นเครื่องตอบแทนเสมอ

0: ยังไง
1: เอ้าท่านสุนทรทานอะไรมายังครับ
0: กูยังเบียร์ลมมันนั่งสบายใจอยู่อีกอ่ะตอนนี้ฝ่ายค้านมันกำลังกุดคุยข้อมูลโครงการเก่าๆของรัฐบาลอยู่คุณรู้มั้งหรือเปล่า
1: ไอ้พวกโครงการรับจำนำฝ้ายโครงการพัฒนาที่ดินโครงการพัฒนาถนนพวกนั้นเหรอครับ
0: ใช่พวกโครงการที่คุณเสนอให้รัฐบาลทำนั่นแหละแล้วจู่ๆฝ่ายค้านก็มาสนใจมันต้องเกี่ยวข้องกับการที่ท่านอัครราจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคไทยทำลงแน
1: ่พูดจบยังผมจะได้กินต่อ
0: ยังไง
2: ท่านครับท่านจะตีโพยตีพายท่านอัครราใหญ่ทำอะไรก็ปล่อยให้ทำให้เต็มที
0: ่ปล่อยไม่นานก็จะหมดโอกาสให้ทำแล้ว

0: สวัสดีครับท่านสมาชิกพรรคไทยธรรมรงค์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมพลโทอัครราชัยวัฒน์บดินทร์หัวหน้าพรรคไทยธรรมรงค์ครอบครัวผมเป็นทหารกันมาหลายชั่วอายุคนครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยถามตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าผมตายไปแล้วผมมีหน้าจะไปพบกับพวกท่านได้หรือเปล่าผมมีหน้าจะไปบอกพวกท่านว่าผมได้ทำหน้าที่ลูกหลานของท่านปกปักรักษาแผ่นดินเกิดเหมือนที่พวกท่านได้ทำเอาไว้หรือยังและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้ผมตัดสินใจเข้ารับตำแหน่งนี้เมื่อผมตายไปผมจะได้ไปบอกกับท่านได้อย่างภาคภูมิใจว่าผมได้ทำหน้าที่ลูกหลานของท่านแล้วผมขอสัญญาครับว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงตรงและยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนของชาติและแผ่นดินไทยให้สมกับคำขวัญของพรรคที่ว่าไทยธรรมรงค์มั่นคงในความดีขอบคุณครับ
1: หลังจากการที่ได้รับตำแหน่งมีอะไรบ้างคะ
0: ผมก็จะสานต่องานที่ท่านนรงค์ได้ทำค้างเอาไว้ซึ่งก็มีอยู่หลายเรื่องนะอย่างที่เราดำเนินการไปเมื่อเช้านี้ก็คือเราได้ยื่นหลักฐานการทุจริตของโครงการอุตสาหกรรมห้วยดงต่อ ACSI และ ACSI เนี่ยก็ได้รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้ว
2: นี่ก็แสดงว่าฝ่ายค้านตั้งใจจะแตกหักกับรัฐบาลเลยใช่ไหมครับ
3: ก็แสดงว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมห้วยดงมีการทุจริตจริงๆใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่แค่โครงการอุตสาหกรรมห้วยดง
1: แล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการสังหารท่านนรงค์หรือเปล่าคะท่าน
3: นั่นสิคะท่าน
2: นั่นสิครับท่าน
3: มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารท่านนรงค์หรือเปล่าคะ
4: ไปบอกคนของเราเตรียมตัวให้พร้อมได้เวลาลงมือแล้ว
2: ครับท่าน
5: กรรมไม่เคยละเว้นให้กับมนุษย์ผู้ใดเมื่อถึงเวลามนุษย์จะต้องได้รับการชดใช้เท่ากันทุกคน
6: เพราะเหตุนี้ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมเพราะท่านปฏิบัติกับดวงวิญญาณทุกดวงโดยเท่าเทียมกัน
5: ถ้าเจ้ารู้อย่างนี้แล้วเหตุใดจึงมาเรียกร้องให้ข้าพิพากษาเขาผู้นั้นก่อนถึงเวลา
6: ก็เพื่อความยุติธรรมของหม่อมฉันในขณะที่ดวงวิญญาณดวงอื่นได้เวียนว่ายชดใช้กรรมและเสวยบุญแต่หม่อมฉันกลับต้องจมอยู่กับในความมืดมิดที่เขาสาปสั่นเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวแล้วเหตุใดจึงมีหม่อมฉันเพียงผู้เดียวที่ถูกยกเว้นหม่อมฉันจึงต้องมาร้องขอความยุติธรรมและเวลาก็ใกล้จะมาถึงเต็มทีแล้วพระเจ้าค่ะ
5: อย่าลืมว่าเจ้ามีเวลาถึงแค่วันที่เขาสาปสันเจ้าเวียนมาบรรจบเท่านั้น
6: ไม่ลืมพระเจ้าค่ะเมื่อถึงวันนั้นหากหม่อมฉันทำให้เขาผู้นั้นจดจำและสำนึกไม่ได้หม่อมฉันจะต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามยถามิอาจแตะต้องเขาได้อีกและหม่อมฉันต้องยอมรับทำหน้าที่นี้ไปจนชั่วกับชั่วกัน
5: เมื่อถึงวันนั้นอย่าหวังว่าเจ้าจะได้รับความเมตตาใดๆจากเราอีกเพราะเจ้าได้รับมันมามากกว่าผู้อื่นแล้ว

0: ทำไมถึงให้คุณเล่ามันเห็นได้เหมือนกับที่ผมอ่านในพงศาวดารสมัยปลายอยุธยามันไม่ได้บังเอิญหรือว่ามัน
1: เป็นเรื่องเดียวกันค่ะแล้วคุณคิดว่ายังไงล่ะคะ
0: แล้วมันจะเป็นไปได้ไงล่ะครับ
1: ถ้าสมมติว่ามันเป็นไปได้แล้วฉันคือนางรำหลวงผู้หญิงคนที่คุณฝันถึงแล้วคุณล่ะคะคุณคิดว่าคุณเป็นใครในพงศาวดารที่คุณว่า
2: คุณทิพย์ครับนี่ใหญ่เองครับ
3: นายออกไปข้างนอกเมื่อตะกี้นี่เองครับ
2: ไปไหนไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าใหญ่เห็นถือรูปผีของคุณทิพย์ออกไปด้วยนะครับ
1: ฮะ

0: เชษจำทำให้บ้านคุณสโรชินีได้ใช่ไหม
1: จำได้อยู่แถวป้อมโบราณน่ะเชษเคยแชร์โลเคชั่นส่งให้กลิ่นไปเปิดดูอีกทีก็ได้ที่ไม่ต้องห่วงนะ

0: ขาไม่ยอมให้เราไป
1: ใครทิพย
0: ์ก็คุณสโลชินีไงเชษเขาไม่ยอมให้เราตามพี่อักไปแน่เลยเชษ
1: มันไม่เกี่ยวกับคุณสโลชินีหรอกทิพย์มันเป็นอุบัติเหตุเดี๋ยวเชษพาทิพย์ไปทางอื่น
2: โทษนะครับถอยหลังให้หน่อยครับ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQ UST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S School
2: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
2: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
2: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
4: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากGarnier
5: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
9: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
10: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ่งปากต้องดาลี่มิ้น
1: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
0: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
1: ่เบรกกิ้งโซดา
2: เนสกาแฟริชอโรมา
3: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
2: อร่อยไปอีก
3: สูตรใหม
4: ่ร้องหน่อยนะ
5: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
6: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน

0: 2569
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
5: ์ Promise สินเชื่อส่วนบุคคลสมัครง่ายได้ทุกที่เงินไม่พอบอก Promise
6: หลานชายตัวจี๊ดกับอากงจอมป่วนจากซิทคอมใหม่แกะกล่องหอตัวดีป๊อปปี้รัชพงษ์และจาตุรงพลบูรณ์เขาบุกมาสปอยความฮาเผยเบื้องหลังความสนุกแบบไม่มีกั๊กในรายการข่าวเที่ยงช่องวันช่วงระหว่างเที่ยงตรงวันนี้ก่อนที่ทุกคนนั้นจะได้ชมซิทคอมหอตัวดีที่จะเสิร์ฟความฮาตอนแรกวันพรุ่งนี้6โมงเย็นค่ะ
7: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ Air Fco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Fco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: พอนะครับถอยหลังให้หน่อยครับ

0: เวลาที่พี่รับตำแหน่งใหม่ทีไรเนี่ยพี่ชอบมาที่นี่เสมอเลยพี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ
1: แต่แกเปลี่ยนไปมากฉันไม่คิดเลยว่าเงินกับอำนาจจะทำให้แกเปลี่ยนไปขนาดนี
0: ้ผมคิดว่าต่อไปเนี่ยพี่ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกัน
1: ถ้าแกไม่เคารพฉันแกก็ควรจะเคารพตัวเองแล้วก็เคารพคำสัตย์ปฏิญาณของแกบ้าง
0: นี่พี่ถ้าพี่คิดจะเล่นการเมืองพี่จะมัวอยู่แต่ในกรอบในกฎเนี่ยมันไม่ได้นะยิ่งคำพูดที่เราพูดอยู่ทุกวันแล้วทำให้คนมีความหวังทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพูดผมขอเตือนพี่ในฐานะที่มีประสบการณ์มากกว่านะถ้าจะเล่นการเมืองพี่ต้องแน่จริงไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการเมืองจะเล่นงานพี่อยู
1: ่ถ้าฉันรู้ว่าแกเป็นแบบวันนั้นฉันจะบอกไอ้รงไม่ให้ช่วยแก
2: อยุธยาเป็นราชธานีเก่าของเราบรรพชนของเราใช้ทั้งเลือดเนื้อและวิญญาณปกปักรักษาไว้เพราะฉะนั้นก่อนออกปฏิบัติหน้าที่สำคัญผมจึงอยากให้พวกเราทุกคนมาสักการะและให้สัตย์ปฏิญาณร่วมกันเพื่อวิญญาณของบรรพชนเป็นพยานให้กับพวกเราด้วย
3: ดวงวิญญาณบรรพชนทั้งหลายที่เคยสละเลือดเนื้อชีวิตปกป้องมาตุภูมิเพื่ออนุชนรุ่นหลังมาแล้วโปรดมาชุมนุมเพื่อสดับรับฟังคำสัตย์ปฏิญาณที่แสดงว่าพวกข้าพเจ้าผู้หวังความสุขร่มเย็นให้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จากทำหน้าที่ด้วยความสุจริตและเต็มความสามารถหากข้าพเจ้า

คตทรยศเป็นอื่นขอให้ดวงวิญญาณแห่งบรรพชนทั้งหลายจงลงโทษข้าพเจ้าให้สาสมและหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามคำที่กล่าวไว้แล้วขอให้เลือดทุกหยดของข้าพเจ้าได้มาหลั่งลงชดใช้คำสั่ง

0: มันไม่ถึงหรอกถึงโรงพยาบาลแล้วไงไงไงไงไอ้ลงนี่แกโดนยิงด้วยเหรอวะ
1: คงโดนลูกหลงต้องเข้าไปช่วยนายอะ
0: หมอ
2: พวกพี่เป็นพี่ผมทำไมถึงทำกับผมแบบนี้อะ
3: ก็เพราะฉันเป็นพี่ไงฉันถึงต้องหยุดแกเอาอาวุธของกองทัพไปขายได้ยังไงถ้าแกเดือดร้อนเรื่องเงินทำไมแกไม่บอกฉัน
2: ถ้าผมบอกไปอ่ะพวกพี่ช่วยผมได้เหรอ
4: ก็ถ้าแกยังขืนจัดงานเลี้ยงไม่เลิกลาทุกอาทิตย์แบบนี้นะเว้ยไหนยังจะเอาเงินให้เมียไปถลุงซื้อเพชรซื้อทองใส่อวดชาวบ้านแบบนี้ใครที่ไหนมันจะช่วยแกได้วะไอ้นาย
3: ตอนนี้สิ่งที่ฉันทำได้ก็คือขอให้คณะกรรมการไม่ดำเนินคดีกับแกแต่แกต้องออกจากราชการทหาร
5: นายพี่เคยบอกว่า
2: พวกเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเราจะไม่ทิ้งกัน
5: ถ้าจะขึ้น
2: ก็ต้องขึ้นด้วยกัน
5: แล้ววันนี้พี่ไล่
2: นายพี่บอกพี่จะไม่ทิ้งผมไง

0: มันโง่เองที่เชื่อว่าพวกพี่น่ะจะพูดความจริง
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องขอบคุณพี่นะที่ทำให้ผมออกจากราชการมันเลยทำให้ผมมีวันนี้ไง
2: นี่แกยังภูมิใจเหรอเอาผลประโยชน์ของชาติไปเป็นผลประโยชน์ของตัวเองทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนแล้วแกสบาย
1: ใจเย็นพี่อย่าเพิ่งรีบด่าผมพี่อ่ะก็จะต้องเป็นเหมือนผมดูตัวอย่างเพื่อนพี่สิเป็นไงทำความดีแล้วได้อะไรตอบแทนฮะ
2: ถ้าแกคิดแบบนี้แกกับฉันก็ไม่มีอะไรจะคุยกัน
1: ผมก็ว่าอย่างนั้นนะลาก่อนครับพี่อัครา

0: อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: โปรดีแฟลชเซลล์บายโอช้อปปิ้งนะคะแหมเช้าเช้าแบบนี้คุณผู้ชมเห็นเราสองคนไหมคะหวีผมเข้ารายการกันมาแต่เช้าเลยเพราะอะไรทุกคนนะเห็นผมยาวๆแล้วก็ชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะอยากไว้ผมยาวสลวยสวยเก๋คุณป้องแนะนำหน่อยสิ
2: คือตอนนี้พออายุเยอะมันจะบางพอบางปุ๊บต้องไปตัดสั้นดูแก่ดูมีอายุ
1: ซอยสั้น
2: วันนี้หลายคนหมดตังมาเยอะแล้วใช้อะไรผมไม่ขึ้นสักที
1: ค่ะ
2: สังเกตไหมคะที่เกาหลีเขาจะฮิตสมุนไพรที่เรียกว่าโสมแดง
1: โอ้ยแพงจะตาย
2: จะเอาโสมแดงไปใส่อยู่ในทุกผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วง
1: แต่มันดีมาก
2: ขายขวดหนึ่งดีมากใช้แล้วผมขึ้น
1: ขวดเท่าไหร่
2: ขวดหนึ่งเป็นพันวันนี้นะคะไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวป้องเอาขวดหลัก10มาให้เลยตอนนี้แชมพูโสมแดงมาอยู่ที่นี่แล้วนี่เขาสระผมหรือทอผมนั่นน่ะทำไมผมมันขึ้นหนาแน่นขนาดนั้นอ่ะ
1: แชมพูโสมแดงสกายะ
2: คือป้องบอกนะใช้อะไรแพงๆก็ไม่สู้ใช้โสมแดง
1: จริงเหรอ
2: จะหมดตังหลายพันบางคนถ้าไม่คิดจะไปปลูกผม 300,000 นะเอาตัวนี้ไปสระ
1: โอ้แต่ค่าปลูกผมมัน 2-300,000 จริงๆนะ
2: ใช่เอาตัวนี้คุณยูริ
1: คนนี้
2: พูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะ
1: เป็นคนเกาหลีแท้เลย
2: เขาบอกไปซื้อตัวโสมแดงที่เกาหลีขวดละเป็นพันวันนี้มาใช้โสมแดงที่สุกายะผมขึ้นดกดำหนาแน่นเย็นสบายหัวนี่ไง
1: ดูแกสายใหญ่เลยอ่ะอุ้ยอยากเลยแบบสะบัดแล้วมันได้แบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นการฟื้นคืนชีพให้แม่มีความสุข
2: ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคือโปรขวดนึงอ่ะขายกันอยู่เนี่ยปกติเขาขายกันหลักพันหรือสุกายะปกติเนี่ยมันจะเป็นโปร6ขวดพัน
1: แล้ววันนี้จัดโปรยังไงให้
2: วันนี้เดี๋ยวป้องจะให้ไปเลยทั้งหมด8ขวดพันมีตังทอนแล้วเดี๋ยวจะให้ครีมอาบน้ำตัวหอมใครที่ผิวแห้งๆมีกลิ่นสาบเม้นสาบค่ะเอาตัวนี้เป็นสบู่ตัวหอมให้อีก82
1: คือทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอเนี่ย4แถม4ขวดใหญ่ๆได้8ขวด
2: 8เดือน
1: 8เดือนเลยแล้วก็ยังแถมเป็นแชมเป
2: ็
1: น
2: สบู่อาบน้ำตัวหอม
1: อาบน้ำตัวหอมให้อีกท
2: ั
1: ้งหมดนี้999บาทเรื่องจริงเหรอเนี่ย
2: จริงๆค่ะเฉพาะวันเดียวนะคะตัวนี้ขายดีมากๆตอนนี้โสมแดงขายดีมากๆนะค
1: ะรีบโทรเลย1252ยังจะบอกคุณผู้ชมว่าแฟลชเซลล์ทุกครั้งเนี่ยสายมันจะแน่นมากเพราะฉะนั้นพี่ๆแม่ๆป้าๆที่ดูอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะหยิบโทรศัพท์ก่อนกดก่อนค่ะ1252ทอแท้รอท้ายรายการเนี่ยของหมดมันจะไม่ทันวันนี้ส่งปุ๊บพรุ่งนี้ได้สะได้ใช้เลย1252 999นี้เก็บเงินปลายทาง
2: ไม่มีค่าส่งนะคะ
1: ส่งไม่ด้วย
2: อ้าวไปดูแม่อูมนิดนึงหม่อมอูมปัจจุบันนี้71
1: แล้วมีปัญหาอะไรอ่ะ
2: คือหม่อมอูมจะตัดผมสั้นแล้วแล้วก็จะดัดผมหยิกนี
1: ่เอ้าแต่ผมยาวแล้วนี
2: ่เลี้ยงไว้ผมแล้วคือหม่อมอูมเนี่ยค่ะแก71มีอาการผมมันร่วงนะคะตามวัยนะคะ
1: แกเป็นนักแสดงต้องทำผมบ่อยด้วยมั้งคะ
2: โอ้โหหนังเปิดไปตั้งไหนเจอแต่หนังหัวนะคะขาวไปหมดเลยเลยบอกแม่แม่ลองเอาไปสระนี่
1: อย่าเพิ่งหมดหวัง
2: แม่เขาไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกแล้วนะตอนนี้แม่เขากำลังเลี้ยงผมยาวอยู่เพราะมันดูหน้าเด็กแล้วไว้ได
1: ้อ้าวผู้ชายก็ได้ด้วย
2: 80ค่ะเพราะรอง
1: เขารองของเรา
2: ต้องแกมีอาการคันหัวหนังหัวลอกไปสะเก็ดเลยหนังหัวแห้งมากการกระหม่อมเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นไข่ดาว
1: เขาช่วยเรื่องหนังศีรษะแห้งด้วยเหรอคะ
2: หนังศีรษะแห้งหนังศีรษะลอกกลิ่นหนังหัวหนังหัวเขียวผมร่วงดูดูผมขึ้นขนาดนี
1: ้ถ้าผู้ชายได้กลับมามีไรผม
2: ใช่
1: หัวแบบนี
2: ้
1: มีความสุขดูหนุ่มขึ้นเลยนะ
2: คือสูตรนี้นะเขาชอบมากพ่อรองบอกตัวขิงเนี่ยมันดับกลิ่นหนังหัวดีมาก
1: ตอนนี้สายเยอะมากพ่อแม่ถ้าดูอยู่นะคะเหลือแค่70กว่าเซตสุดท้ายลงไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่อยากพลาดโปรโมชั่นวันนี้แฟลชเซลทั้งส่งฟรีทั้งลดทั้งแถมวันนี้ที่เห็น4ขวดเนี่ยไม่ใช่นะเราแถมเบิ้ลให้อีก4เป็น8ขวดใหญ่เป็นขวดปั๊มหมดเลยใช้ได้8เดือน
2: ใช
1: ่แล้วก็มีครีมอาบน้ำตัวหอมให้พ่อแม่ไปใช้อีก
2: 82
1: ค่ะ
2: รวมแล้ว8บวก8 16ชิ้นนะฮะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมรีบหยิบโทรศัพท์แล้วกด1252 1252
1: ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนมานะคะ
2: ใช่คือไม่มีอะไรสระหัวแล้วหัวสะอาดเท่ากับการใช้ขิงสระแล้วขิงตัวนี้นะใครมีกลิ่นหนังหัวนะเอาขิงไปสระเลย
1: คือนอกจากมีโสมแดงมีขิงด้วย
2: ใช่แล้วก็ใครที่มีปัญหานะเขาเรียกว่าร่วงจากกรรมพันธุ์หรือร่วงจากพวกแบบฮอร์โมนอะไรพวกนี้นะใช่แล้วก็มันจะมีพวกปาล์มใบเลื่อยที่เขาไม่ใส่กันเพราะของมันแพง
1: หรอช่วยเรื่องอะไรคะ
2: ค่ะตัวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงนี่ดารานักแสดงช่องสามใช่คือสมุนไพรวันนี้เราใช้เป็นตำรับสมุนไพรโบราณนะคะพวกโสมแดงขิงปาล์มใบเลื่อยเทียนกิ่งใบไผ
1: ่
2: พวกมหาดนะคะพวกประคำดีควายมะกรูด
1: แบรนด์สุกายะเนี่ยเขาเชี่ยวชาญในด้านของสมุนไพรไทยที่เป็นต้นตำรับ ับอยู่แล้วนะ
2: ค่ะคือบ้องบอกนะไม่ต้องไปเสียตังค์แพงๆซื้อแบบว่าอะไรแพงๆขวดละเป็นพันสองพันไม่ต้องนะ
1: กระบวนการผลิตสะอาดมาก
2: ใช่แพงแค่ไหนไม่สู้ใช้โสมแดงขวดนี้เอาจริง
1: ได้มาก
2: มันใช้ดีจริงๆคุณผู้ชม
1: ค่ะ
2: หลักพันน่ะ
1: แล้วเนี่ยสะนะคะคุณผู้ชมจะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากใครที่ชอบความหอมนะคะไม่ได้เหม็นเขียวต
2: ้
1: องลองนะคุณผู้ชมเพราะเฮียมใช้มาแล้วมีความรู้สึกว่าสะแบบมีความสุขอ
2: ่
1: ะกล
2: ิ
1: ่นมันอบอยากจะสะสองรอบสามรอบสะไปเลย
2: คือมันเย็นหัวใช่มันเย็นแม่อูมเนี่ยนะจะตัดผมสั้นดัดผมหยิกเพราะคนอายุเยอะผมมันจะบางบางเสร็จปุ๊บต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกปัญหาโรคแตกใครที่คิดจะไปปลูกผม 300,000 กว่าบาทวันนี้เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงจบ
1: คนเกาหลีแท้ๆ 100% พูดเกาหลีพูดไทยไม่ได้เขายังใช้เลย
2: แกคันหัวแล้วคันหัวเสร็จปั๊บหนังหัวลอกแล้วมีกลิ่นแล้วเสร็จปุ๊บผมมันก็ร่วงมันเป็นสเต็ปแบบนี้เลยน
1: ะ
2: นี่ดูโอ้โหอยู่สิ
1: เหลือแค่40กว่าเซตแล้ว
2: ใช่คือหนามากแล้ว
1: ค่ะ
2: แกไม่ต้องไปดัดหยิกเลยนะ
1: อย่ารอนะ
2: เพราะผมมันขึ้นหนา

0: ูพี่แยมตอนนี้สายรอเป็นร้อยเลยตอนน
1: ี้ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่ารอโทรก่อน1252เวลารายการเราเนี่ยเหลือ3นาทีสุดท้ายแต่เซตเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณรอท้ายรายการอาจจะไม่ได้โปรนี้ต้องบอกก่อนว่า1ขวด690บาทราคาเต็มแต่วันนี้ค่ะเหลือเฉลี่ยแค่60บาทเท่านั้นแต่คุณได้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะคะไม่มีค่าส่งด้วยแค่999บาทโทรก่อนค่ะ1252โทรด่วนตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย
0: ตกเดือนละ60กว่าบาท60กว่าบาทไม่มีทางได้ราคานี้แน่นอนแล้วใช้อะไรไม่จบเอาแชมพูโสมแดงสุกยะตัวจบถ้าตัวนี้ไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วต้องบอกเลยใครที่จะต้องแบบไปปลูกผม 3-4 แสนอย่าพึ่งนะลองใช้โสมแดงก่อนแล้วหลายคนนะคะต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกนะคะ40 50 60ผมมันจะบางไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
1: เราอยากไว้ยาวเพื่อหน้าดูเด็ก
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เกาหลีเนี่ยเขาใส่โสมแดงในทุกขวดที่เป็นผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วงทุกขวดที่ทำให้ผมมันขึ้นวันนี้ไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วนะ
1: เราก็มี
0: หลักสิบนะคะวันนี้ให้โสมแดงในราคาหลักสิบแล้วมันมีตัวขิงต้องบอกเลยนะชอบมากขิงนะมันสะแล้วหัวมันสะอาด
1: รู้สึกสะอาดแล้วรู้สึกเย็นสดชื่น
0: เย็นขิงขิงดีมาก
1: แล้วคุณผู้ชมดูสมุนไพรนะที่ใส่ไปทั้งหมดในนี้เลย
0: ใส่เยอะมากนี่คือตำรับสมุนไพรโบราณนะคะโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผมร่วงมีปัญหาจับไปตรงไหนแล้วบางเอาไปส
1: ระ
0: ใครมีกลิ่นหนังหัวเอาไปสระใครที่รู้สึกว่าหนังหัวลอกมีอาการคันเรื้อรังเอาไปสระ
1: พี่
0: ท่านนี้แกออกกับพี่แพทแกออกกำลังกาย
1: น
0: ี่นี่นี่ถูกต้องออกกำลังกายหัวเหนียวใช่
1: เหงื่อ
0: เหงื่อออกมาจับทีลูดนะล่วงเป็นกำกำเลยนะ
1: เขาน่าจะต้องสระทุกวันเลยนะคะเพราะว่าต้องออกกำลังกายใช่ไหม
0: ใช่เลยบอกพี่แพทพี่ต้องใช้โสมแดงเพราะพี่อายุเยอะแล้
1: ว
0: ผมพ
1: ี
0: ่บางนี่ไงผมขึ้นเต็มเลย
1: คุณพี่คุณแม่ถ้าดูอยู่นะคะเราไม่เรียกป้าแล้วนะแบบนี้เราเรียกคุณพี่
0: นี
1: ่คุณนี่สวยมาก
0: ให้ดูนิดนึงพี่แป้ง
1: คุ
0: ณพี่แป้งแกทำกับข้าวแล้วก็ใส่หมวกอะทั้งวัน
1: มันอบมันอบ
0: อบหัวเหินเหนียว
1: มันก็จะเร่งผมร่วงนะ
0: กินคั้นพอคั้นเสร็จเกาเกาเสร็จผมร่วงเป็นกระจุกกระจุก
1: อุ้ยแสดงว่าโสมแดงเนี่ยมัน
0: สุดยอดดูพี่ปู่ดูพี่แป้ง
1: ผู้ชม
0: เป็นยังไงนี่คือพี่แป้งหลังใช้โสมแดงผมหนาฟูฟ่องไม่ต้องไปดัดหยิกเพราะแกใส่หมวกทั้งวันมันอบ
1: ทรงประมาณเนี้ยเป็นอะไรที่เราต้องการไม
0: ่ใช
1: ่ตัดสั้นดัดหยิกอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
0: วันนี้นะ
1: ถ้าอยากได้20กว่าเซตสุดท้ายแล้วคุณป้อง
0: แชมพูธรรมดาเอาไม่อยู่นะป้องบอกเลยแม่จะใช้แชมพูที่เขาสระทั่วไปธรรมดามันเอาไม่อยู
1: ่
0: ถ้าแม่อยากให้ผมหนาผมเด้งผมเงาผมเยอ
1: ะ
0: ลดปัญหากระหม่อมที่มันแบบบางๆอ่ะนะให้เอาเสียวโสมแดงไปสระแม่ไปซื้อข้างนอกเนี่ยนะที่เกาหลีเขาขายขวดเป็นพัน
1: ที่นี่690อ่ะ
0: ใช่วันนี้เหลือหลักเศษ
1: แต่วันนี้เหลือ60บาท
0: เหลือ60บาท18ชุดสุดท้ายเอาไม่ได้แม่ถ้าไม่คิดจะปลูกผม 300,000 บาทเอาโสมแดงไปสระเลย
1: ค่ะ
0: 1252 1252ค่ะ
1: 1นาทีสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสัมผัสผมตัวเองแล้วมันแบบได้หวีบ้างผมหนาบ้างมีวอลลุ่มบ้างแล้วก็ไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกไปตลอดชีวิตของฉันแล้วหรอรองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้ตั้ง8ขวดเนี่ยการที่กลับมาไว้ผมทรงแม่อูม
0: แม่อูมเนี่ยนะ
1: วัย71
0: 71เนี่ยเตรียมตัดผมสั้นแล้วนะเตรียมตัดผมหยิกแล้วน
1: ะ
0: ตอนนี้แกเลี้ยงไว้ผมยาวกลางบ่าแล้ว
1: ดูสวยขึ้นเลย
0: คือมันสามารถเลี้ยงผมได้เลย
1: ผมมันทำให้คนเราสวยขึ้นจริงๆนะ
0: จะต้องไปจ่ายแพงๆหลักหมื่นหลักพันไม่ต้องนะคะโสมแดงตัวจบเลยค่ะ
1: วันนี้หมดแล้ว
0: คุณป้อง
1: 12เซตสุดท้ายแล้วตอนนี้คือจะหมดเวลาแล้ว20วินาทีเพิ่มให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
0: ได้เท่าไหร่แต่ได้เท่าไหร่
1: เช็คให้หน่อยค่ะทีมงาน
0: เอาได้เพิ่ม50เซตแม่เอาให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช้อะไรมาไม่หายผมร่วงมีกลิ่นหนังหัวมีอาการคันอยู่เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงสุกายะใช้แล้วจะบอกว่าดีจริงๆค่ะ
1: ย้ำวันนี้ได้ทั้งหมดแค่999บาท
0: ใช่
1: โทรด่วน
0: หลักพันเหลือหลัก10 1252ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: วันนี้เราลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ำลังจะกลับนะคุณนะ
1: ค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้น

0: ทิพย์เจ็บตรงไหนหรือเปล่า
1: เชษฐ์เห็นไหมทิพย์บอกแล้วว่าเขาไม่อยากให้เราตามพี่อยากไป
0: เชษฐ์ต้องพาทิพย์ไปให้ได้

0: จอดตรงนี้นะครับให้ผมมาเดี๋ยวทิพย์ถ้าพี่อยากเข้ามาที่นี่จริงอ่ะน่าจะมีรถเข้าอยู่แถวนี้หรือเปล่า
1: แต่วันนั้นทิพย์จำได้ว่าเราจอดรถกันแล้วก็เดินเข้าไปทางนี้นะเชษแต่ทำไมวันนี้มันสัตว์เป็นป่ารกเต็มไปหมดเลยอ่ะ

0: ต้อนรับการกลับมาอีกครั้งค่ะคุณอัคคณี
1: คุณรู้ว่าผมจะมาที่นี่งั้นคุณรู้หรือเปล่าว่าผมมาเพราะอะไร
0: เพราะคุณต้องการหาคำตอบให้กับคำถามที่อยู่ในใจของคุณมานานแสนนาน
1: เออแล้วสะพานนี้เดินไปถึงวัดราชบดินทร์ใช่ไหมครับ
0: เชิญขึ้นเรือนก่อนนะคะฉันเตรียมคำตอบเอาไว้ให้คุณแล้ว

0: ิปพิปพิปพิปพิปเชฟว่าเรากลับเถอะ
1: ถ้าเชฟอยากกลับเชฟก็กลับไปก่อนเลย
0: พิปพิปแต่เรามาลึกเกินไปแล้วนะเราหลงทางแล้วทิปกลับเถอะนี่มืดมากแล้วด้วย
1: ปล่อย
0: พิป
1: เชฟปล่อย
0: พิปพิปพิปทิปทิปทิปเป็นไรเปล่าใช่ขอโทษนะค่อยๆเช่นว่าเรากลับเถอะทิปเราน่าจะมาผิดทางแน่ๆครั้งที่แล้วมันไม่มีสารแบบนี้ไม่ทันค่อยๆลงมา

0: อนสิคะคุณมีอะไรจะถามฉันใช่ไหมคะ
1: เรื่องพระอัครราชบดินทร์กับนางลำหลวงภรรยาของเขาที่คุยกันค้างเอาไว้นะครับแล้วก็มีนี่ครับรูปวิธีวาดคุณที่นี่ทำไมกลายเป็นแบบนี
0: ้คุณทิพย์เธออาจจะมีตาที่สามารถรับรู้ความจริงบางอย่างได้เธอก็เลยถ่ายทอดออกมาโดยไม่รู้ตัวมั้งคะ
1: คุณจะบอกว่าความจริงแล้วคุณมีสภาพเป็นเหมือนซากกระดูกในรูปนี้อย่างนั้นเหรอ
0: ซากสังขารสุดท้ายของทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอคะไม่ว่าจะเป็นคุณฉันหรือใครก็ตามไม่มีใครหนีความจริงไปได้หรอกค่ะ
1: งั้นทำไมผมได้ฝันเห็นผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนคุณนางรำหลวงชื่ออุบลแล้วก็นี่ทับทิมเม็ดนี้คุณเคยบอกว่าคุณมีศิราพรที่ทับทิมเม็ดนี้เป็นเครื่องประกอบคุณมีจริงหรือเปล่ามันอยู่ที่ไหน

0: ับทีมเม็ดนี้นะที่เขาลือกันว่างามนักหนา
1: ใช่เจ้าค่ะเขาเรียกกันว่าทับทิมสีเลือด

0: ็นชิ้นเดียวกันจริงๆงั้นถ้าเกิดว่าทัพเทียมเป็นของจริงศิลาพรมีอยู่จริงทุกอย่างในฝันผมก็เป็นเรื่องจริงงั้นเหรอผมคือพระอักขุนศึกคนนั้น
1: และฉันคืออุบลนางรำหลวงภรรยาของคุณ
0: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ทำอะไรให้คุณมันเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วคุณคิดว่ายังไงล่ะคะ
0: ผมไม่รู้หรอก

0: รู้แต่ว่าความรู้สึกของคุณกับความรู้สึกของคุณบนมันต่างกันผมไม่สิพระอักต้องทำอะไรบางอย่างกับคุณทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจเป็นอย่างมาก
1: ถ้าแค่เจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็ไม่เคยค่ะ
0: งั้นทำไมต้องเกลียดชังผมถึงขนาดนี
1: ้ถ้าคุณเรียกความรู้สึกที่ฉันมีกับคุณว่าจงเกลียดจงชังไม่ใช่นะคะเพราะสิ่งที่คุณทำมันมากกว่าที่จะได้รับความเกลียดชังเป็นเครื่องตอบแทน
0: งั้นมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นบอกผมมาบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นบอก
1: ฉันชอบความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เพราะมันจะนำไปสู่ความสำนึกรู
0: ้สำนึกรู้แล้วรู้เรื่องอะไรอ่ะคุณบอกผมมาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น
1: ในฝันจิตสำนึกรู้ของคุณเห็นว่าคุณทำอะไรบ้างล่ะคะ

0: นางสมัยกรุงศรีอยุธยาขนศึก
1: ทัศน์ศิริพรทับทิมเป็นของคู่กายนางรำหลวงแล้วอะไรล่ะคะที่จะเป็นของคู่กายของขุนศึก

0: เชษที่ว่าเราลองกลับไปเข้าอีกทางนึงดีไหมเมื่อกี้เราอาจจะเลี้ยวผิดทางก็ได
1: ้ทิพย์ไม่ใช่ว่าเชษไม่เป็นห่วงพี่อักนะแต่ถ้าเกิดพี่อักรู้ว่าทิพย์ทำแบบนี้พี่อักต่างหากที่จะเป็นห่วงทิพย์ครับเธอ
0: ขอโทษนะคะขอโทษนะคะ
2: จ้า
0: พอดีหนูกับเพื่อนจะเข้าไปที่บ้านเรือนไทยโบราณหลังใหญ่ที่อยู่ติดริมคลองอะค่ะคุณลุงกับคุณป้าพอจะทราบไหมคะมันไปทางไหน
3: แถวเนี้ยไม่มีบ้านคนอยู่หรอกนะหนูมีแต่บ้านผีกับศาลไม้ที่คนเขามากราบไหว้กัน
2: แกพูดอะไรของแก
3: ก็มันจริงนี่หว่าคลองแถวเนี้ยก็เป็นคลองโบราณทั้งนั้นตื้นเขินไปหมดแล้วเรือพายไม่ได้หรอกนะหนู
1: แต่วันก่อนเนี่ยพวกผมเพิ่งเข้าไปที่บ้านหลังนั้นมานะครับผมเป็นเพื่อนกับเจ้าของนะครับเขาชื่อสโลชินี
0: คุณสโลชินีคนที่ผมยาวๆหน้าสวยๆแล้วเวลาอยู่บ้านชอบใส่ชุดไทยคนที่บ้านเขาจะใส่ชุดไทยกันทุกคนเลยนะคะเคยเห็นบ้างไหมคะ
3: จะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยหนูแถวเนี้ยเขาลือกันว่ามีกลุ่มสมบัติเก่าสมัยกรุงแตกฝังอยู่เต็มกลุ่มเชียวนะแก้วแหวนเงินทองเครื่องทรงทั้งนั้นคนเฝ้าอ่ะก็ดุด้วยเป็นผู้หญิงนะแต่งชุดไทยนั่นแหละวันดีคืนดีนะแถวเนี้ยจะมีเสียงมโหรีแล้วก็มีเสียงคนตีดาบกันมีใครเขากล้ามาหรอก
2: พอแล้วไม่ต้องพูดแล้วนิ่มกันดึกแล้วนะหนูสองคนกลับไปเถอะอย่าไปกวนเขาเลยไปเธอขึ้นรถ
3: จ้ะไป

จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุด

0: สู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
1: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
2: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
3: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป
8: ็นอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
7: ดูเม็กซ์ดูโกร3 D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
9: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิล Power Bond Treatment ผสานดัชชัยมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
4: รับชุดไหนดีครับ
10: เอาชุด
11: ออสตางค์
12: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
13: ้บุญเยอะจังครับด้วย
14: เยอะก็ไหวถูแค่1รอบด้วยมาสก์คลีนเก็บลงถังซะสัมผัสสบายเท้า
15: ฝุ่นคราบเยอะ
14: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
15: มาจิกคลีน

0: ยสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
4: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
5: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
8: ์ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
9: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
10: เลอา
11: สบู่สมุนไพรเลอาแซวเร
12: ประสานพลังสมุนไพร
13: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
14: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
15: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมบี12และดีไรโบน
16: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
17: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
16: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
16: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
18: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
19: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
13: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
6: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
12: คุณคือคนที่ผมตามหามานานผมทิ้งอดีตทุกอย่างได้ก็เพื่อคุณนะครับ
2: ไม่ไหวแล้วคุณแม่ผมไม่ได้ทำลายร่างกายของแม่แต่สิ่งที่คุณทำมันทำให้หนูเจ็บคนนั้นอีกแม่
11: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์2ตอนสุดท้าย
16: คุณเผาอ่ะพี่ทำไมคุณถึงไม่บอกผมฮะว่าจิตไม่รู้ผมอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไง
7: มันตายอ่ะดีแล้วค่ะฉันส่งตัวเขาข้ามแดนไปแล้วนะคะไม่มีทางที่จะสาวถึงโคชได้แน่นอนค่ะ
9: ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องค่ะตาเธออาจจะยังช่วยเพชรได้นะ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
10: ีวิมานอากาศ
4: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
10: วันจันทร์อังคาร
4: เวลา2ทุ่ม
10: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอก599สี่เหลี่ยมโทรออก

วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อ

วุธทุกชนิดในห้องนี้เคยดื่มเลือดศัตรูมาแล้วทั้งสิ้นมีเพียงอาวุธชนิดเดียวที่คอเล็กๆอย่างฉันทีเดียวเห็นที่จะขาดกระเด็น

0: แล้วดาบอีกเล่มหายไปไหน
1: ยามสงบศาสตราวุธพวกนี้ควรจะอยู่ในที่ของมันแต่ในยามที่บ้านเมืองทุกข์เข็ญเราคงไม่เพียงเห็นมันเป็นเครื่องประดับเอาไว้ดูเล่นเท่านั้น
0: คุณหมายความว่ายังไง
1: ดาบอีกเล่มหนึ่งถูกวางไว้ที่หัวของสตรีผู้หนึ่งเมื่อมันดื่มเลือดของเธอแล้วมันก็ถูกทิ้งเอาไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความโหดเหี้ยมของเขา

ลุงสั่งช่างตีดาบไว้สำหรับวันนี้วันที่เจ้าได้ทำหน้าที่รับใช้แผ่นดินแต่นี้ต่อไปดาบคู่นี้จะเป็นอาวุธประจำกายเจ้า

0: คุณพ่อถูกยิงไปเร็วลูกไป
1: ครับครับ
0: มีใครเป็นอะไรไหม
1: แม่แม่จะเย็นก่อนนะครับอาจจะไม่ใช่พ่อก็ได
2: ้ขอโทษนะครับขอดูศพสักครู่

0: โทษครับแล้วพลโทอัครราหยุด
1: พ่อไม่ตายง่ายๆหรอกลูก
0: พ่อเป็นไงบ้างครับ
2: คุณคะ
3: กระสุนแค่ถักถากคุณไม่ต้องห่วงหรอก
0: แล้วพ่อจะรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนทำ
3: คนที่กล้าทำกับพ่อแบบนี้มีอยู่ไม่กี่คนหรอก
2: ด้านในเหรอคะ
3: พาผมขึ้นไปข้างบนเถอะครับเป็นอะไรมากหรือเปล่า
0: บัตรครับ
4: อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการของเด็ด
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมของเด็ดวันนี้ต้องบอกว่าโปรเด็ดโปรพิเศษสมชื่อห้ามกระพริบตาเลยนะคะและวันนี้มาพร้อมกับพี่ชายที่เจอกี่ครั้งก็ดูดีทุกครั้งต้องขอเคล็ดลับการดูแลผิวหน้ากันแล้วพี่นิโน่สวัสดี
6: ครับสวัสดีครับถ้าใครเปิดชมรายการอยู่ขอแสดงความยินดีไว้ก่อนเลยถือว่าโชคดีมากๆเพราะวันนี้ผมมากับทราลาจิน่าซึ่งผมทำงานกับเขามา8ปี
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับผมไม่เคยได้ขายโปรนี้เลยเพราะฉะนั้นโปรนี้คือมีวันนี้วันเดียวใครดูอยู่ถือว่าโชคดีบอกไว้ก่อนว่าปีนี้นีโน่60แล้วนะจำหน้าเอาไว้ให้ดีเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยแบบตอนที่ใช้ชีวิตสุดๆกินดื่มเที่ยวทำสวนตากแดดหน้ามันพังครับจนมีคนทักว่าเฮ้ยทำไมตัวจริงไม่หล
5: ่ออ
6: ันนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ผมหันมาดูแลตัวเองพูดกับเขามา8ปีไม่ดีจริงผมไม่พูดให้เขาแน่นอนไม่เอาชื่อเสียงมาแลกพูดเนี่ยจนคนนึกว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอยากเป็นครับแต่ไม่ใช่ครับผมก็เป็นแค่พรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นคนที่ใช้จริงนะครับช่วงแรกที่ใช้คนที่ใกล้ตัวผมมากที่สุดก็คือช่างแต่งหน้าที่จะเห็นผิวเราแบบใกล้ชิดที่สุดช่างแต่งหน้าถามไปทำอะไรม
5: า
6: เพราะว่ารูขุมขนมันกระชับขึ้นแล้วก็รองพื้นที่ลงเนี่ยมันติดง่ายขึ้นเราก็เอ๊ะใช้ในระยะเวลาไม่นานทำไมมันเร็วขนาดนี้ส่งไปให้เพื่อนเช็คหน่อยมีประหลอดไหมมีสเตียรอยด์ไหมนะครับแน่นอนเขาก็ส่งกลับมาบอกใช้ไปเลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวผมใช้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้8ปีแล้วนะครับใช้ตั้งแต่ 10X จนปัจจุบันนี้เป็น 12X นะครับเขามีเอกลักษณ์เฉพาะของเขานั่นก็คือ 5D Matrix Color ดียังไงเขามาช่วยเรื่องริ้วรอยแนวตั้งครับวางคิ้วล่องปากล่องคางนะครับส่วนพวกริ้วรอยแนวนอนนะครับพวกเส้นหน้าผากตีนกาใต้ตาเนี่ยจะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14

0: ปันซึ่งอันนี้พี่ไม่ได้พูดเองนะเรามีเอกสารรับรองนะครับไม่อยากเคลมว่าดียังไงเอาเป็นว่า59กำลังจะ60ในสิ้นปีนี
1: ้
0: ไม่มีสัญญกรรมใดๆยืนยันนะครับหน้าผมไม่มีสัญญกรรมใดๆไม่ฉีดไม่เสริมไม่เติมไม่ร้อยพอใจไหมถ้าพอใจวันนี้คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มผมบอกแล้วว่าผมไม่เคยขายโปรนี
1: ้
0: ใครได้ไปคือถือว่าสุดๆให้ตุนไว้เลยใครดูอยู่นะครับโทรฟังให้ดีนะครับโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trilaginabrand ผมจะให้200สายนะครับวันนี้ฟังดีๆนะครับไม่เคยขายตื่นเต้น2กระปุกใหญ่ไม่พอผมให้ไป4พกพาเป็นของแถม
1: 4เลยเหรอพี่นุ
0: ่ม3นี่ก็เยอะสุดแล้ว
1: ค่ะ
0: นี่เอาไป4กระปุกเล็กนะครับเอาไปเลยทั้งหมด6ชิ้นจริงๆ 11,800 ผมบอกแล้วไงผมไม่เคยขายหมื่นกว่าวันนี้จ่ายเท่าเดิม 2,990 บาท
1: โอ้โหตาโตเลยอ่ะโปรวันนี้ดีมาก
0: เซตนี้ใช้ไปยาวๆเลยผมว่าถึง5เดือน
1: ค่ะ
0: นะครับตกวันนึง10กว่าบาทเท่านั้นน่ะ10นิดๆด้วยนะครับวันนี้ให้เยอะจริงๆไม่เคยขายแถมจริงๆ4กระปุกใครดูอยู่เอาไปเลยเหมือนเป็นโปรที่พรีเซนเตอร์ใครได้ขายจะพูดตายนะครับไม่เคยขายที่ไหนมาก่อนจองให้ทันแล้วกันซื้อไม่ซื้อยังไม่ต้องตัดสินใจตอนนี้แต่จองให้ทันต
1: ั
0: ดสินใจจองไว้ก่อนเพราะว่าคุณพร้อมเมื่อไหร่พร้อมตอนไหนคุณค่อยจ่ายผมบอกแล้วนะ8ปีผมไม่เคยขายผมย้ำโปรวันนี้เอาไปเลยโทรมาที่1577หรือ LINE @trilaginabrandสองร้อยสายหมดไวแน่นอน2กระปุกใหญ่กับ4พกพา6ชิ้นเนี่ยในราคาเพียง 2,990 บาทใช้ไปยาวๆครับ 4-5 เดือนแน่นอนนะครับช่องทางการขายของเราบอกไว้ก่อนเลยเรามีขายนะครับในโทรทัศน
1: ์
0: นะครับแล้วออนไลน์ของเราเท่านั้นหน้าร้านเราไม่มีนะครับคนก็เลยเห็นว่าเอ๊ะทำไมนีโน่กับพรีเซนเตอร์คนอื่นออกทีวีบ่อยเหลือเกินมันเป็นช่องทางการขายของเรานะครับเป็นช่องทางเดียวเพราะฉะนั้นกดมาตอนนี้ที่1577ของแท้อยู่ที่1577เท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศอยากรูดบัตรก็ได้นะครับคุณพร้อมตอนไหนคุณค่อยจ่ายนะครับของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้
1: ค่ะ
0: เซรั่มไตรลาจิน่าเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจจริงๆเพราะว่าเป็นเซรั่มของคนไทยแล้วก็ขายมายาวนานนะครับทางช่องทางโทรทัศน์เนี่ย18ปี
1: โอ้นานมาก
0: 18ปีคุณนึกดูว่าถ้าไม่ดีจริงเขาอยู่ไม่ได้นานขนาดนี
1: ้แ
0: ล้วจะบอกให้ฟังว่าไตรจีน่าพัฒนาสูตรมาตลอดเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ยิ่งวันยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
1: ค่ะ
0: พรีเซนเตอร์ดาราที่ใช้กันอยู่นะครับใช้จริงทุกคนเอาที่เนี่ยผมดึงมาพูดบ้างก็ได้คุณปุ้ยพิมลวัน
1: ค่ะ
0: ก็55จะ56
1: สวยมาก
0: 55เออแต่ทำไมเธอดูอ่อนเยาว์กว่าวัย
1: 30กว่า
0: ๆสวยกว่าตอนอ่านข่าวสาวๆอีก
1: ะ
0: นะครับอีกคนไม่พูดถึงไม่ได้เลยพี่ชายสุดที่รักของผมคนนี้พี่หมูดิลกครับแก่กว่าผม10ปีปีนี้70
1: โอ้
0: ดูผลลัพธ์ออกมาขนาดนี้อยากให้เปิดใจลองคือเราไม่ได้โกหกพวกเราใช้จริง
1: ตอนนี้สายเข้าเยอะมากเลยนะคะ
0: เอาก็รีบโทรละครับ
1: ขอสายเพิ่มนะ
0: เอาเพิ่มไว้ก่อนเลยนะ
1: เพิ่มไว้ก่อนเลย
0: จริงๆเหลือไม่กี่สายแต่เพิ่มให้วันนี้เอาเป็นเลิกดีผมให้99สายเพิ่มเท่ากับวันนี้293 299สายใครได้ไปถือว่าโชคดีที่สุดเซตเนี้ยใช้ไปนานแล้วก็คุ้มมากใครเป็นแฟนแฟรจิน่าอยากตุน2ชุดก็รีบตุน
1: ร
0: ี
1: บเลย
0: มันไม่มีอีกแล้วครับไม่มีอีกแล้วจริงๆผมไม่เคยขายนะครับซื้อ2แถมไป4เล็กเนี่ยไม่เคยขาย1577ครับหรือ LINE @trilaginabrand นะครับเพิ่มให้แล้ว99สาย2กระปุกใหญ่4พกพาโทรด่วน6ชิ้นพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายแค่ 2,990 บาทเขาบอกว่า1ปีจะมีโปรแบบนี้ดีๆแบบนี
1: ้
0: ผมไม่รู้ว่า8ปีผมไม่เคยขายผ่านช่องทางโทรทัศน์แบบนี้เอาเป็นว่าเห็นนีโน่วันนี้รีบจองไว้ครับ6กระปุก 2,990 บาทเท่านั้นใช้ไปยาวๆ5เดือนโทรมาให้ทันที่1577ครับ
1: คุณผู้ชมเห็นอยู่คือโชคดีมากให้กด1577ให้ทันโทรมาจองสิทธิ์ก่อนแล้วผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของแต่ละบุคคลนะคะวันนี้ขอบคุณพี่นีโน่นะ1577รวมมาได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: อดนี่แหละครับพี่ทิพย์ทิพย์ถึงบ้านแล้วทิพย์นี่ครับพี
1: ่แป๊บนึงนะครับ
0: ทิพย์ถึงบ้านแล้วทิพย์ถึงบ้านแล้วทิพย์ทิพย์ทิพย์เช่บอกให้กลับได้แล้วไหมทิพย์
2: เราจะกลับไปแล้วทีพี่อยากเป็นแบบนี้เลยเช่นพี่อยากอาจจะกำลังตกอยู่ในอันตรายก็ได้ปล่อยทิพย์ที่จะไปหาพี่อยาก
0: เราต้องหาที่อันตรายทิพย
2: ์ปล่อย
0: บอกให้พอได้แล้วทิพย์ทิพย์ทิพย
2: ์เช่น
0: เลิกคิดถึงพี่อยากเรารักตัวเองก่อนไหมทิพย์ถ้าเกิดตอนนี้เขาอยู่กับคุณโซโลชินีจริงเนี่ยเขาอาจจะกำลังมีความสุขอยู่ก็ได้เช่ขอโทษ

0: ลับกันเถอะทิพย์ในระหว่างทางเชิดแวะซื้อยาให้ทาน
1: เชิดทิพย์เป็นไรเหรอลูก
0: พอดีว่าไปกินข้าวกันในสวนนะครับแม่แล้วทิพย์อาจจะแพ้พวกเกสรดอกไม้หรือไม่ก็มแมลงก็เลยให้กินยาแก้แพ้ไปนะครับน่าจะง่วงนอน
1: แล้วนี่อักไปไหนเนี่ยทิพย์บอกแม่จะไปหาคณีไม่ใช่เหรอ
0: พอดีเราคลาดกับพี่อักนะครับก็เลยไม่ได้เจอกัน
1: ทิพย์ถึงบ้านแล้วลูกตื่นเถอะลูกทิพย์

0: ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยผื่นที่ตัวทิพย์ยังไม่หายแม่บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทิพย์ไปหาหมอให้
1: ขอบใจนะเชษที่เป็นห่วงลูกแม่ห่วงมากกว่าบางคนที่เป็นคู่มั่นทิพย์ซะอีก

0: ืองดูเดือดขึ้นอีกครั้งนะคะหลังการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยธำรงของพลโทอัครราชัยวัฒน์บดินทร์ก็ได้เกิดเหตุการณ์ลอบยิงจนทำให้คนขับรถประจำตัวเสียชีวิตและยังไม่ทันสิ้นเสียงปืนดีเช้าวันนี้ได้เกิดเหตุวางระเบิดจากชายนิรนามถูกปาเข้าไปยังบ้านพักของพันตรีดนัยอลงกรณ์สกุลจนเป็นเหตุให้คุณหญิงอรุณฉายได้รับบาดเจ็บค่ะ
1: เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะ
2: ผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงตอนนี้คุณหญิงสภาพจิตใจดีขึ้นมากแล้วครับ
1: แล้วท่านคิดว่าเป็นฝีมือของใครคะ
2: ผมไม่ทราบจริงๆครับ

0: ผมเป็นตัวแทนของประชาชนก็ต้องมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแต่ถ้าใครจะทำอะไรเนี่ยขอให้ทำผมคนเดียวอย่าทำร้ายคนที่ผมรักเลย
1: ถ้าทราบเรื่องที่ท่านอัคราถูกลอบยิงหรือยังคะไม่ทราบว่าท่านจะคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับที่บ้านท่านนนปาระเบิดหรือเปล่าคะ
2: นั่นสิคะท่าน
0: ผมไม่ขอออกความคิดเห็นดีกว่านะครับปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจ
2: นอกจากประเด็นการเมืองแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะท่าน
0: ผมขอตัวสักครู่ครับยังไงบ้างครับจับคนร้ายได้ไหมครับ
3: เพิ่งสกัดจับจักรยานยนต์ผู้ต้องสงสัยได้นะครับเค้นสอบปากคำแล้วกำลังนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีครับผมจึงอยากเรียนเชิญคุณหญิงเนี่ยไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักครับ
2: คุณตำรวจคะผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพแล้วคะท่าน
1: แล้วเขาบอกหรือเปล่าคะว่าใครเป็นขบวนการ
3: ต้องรอหลักฐานประกอบคำรับสารภาพนะครับถึงจะสรุปได
1: ้แต่ดิฉันเป็นผู้เสียหายนะคะดิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครที่ใจร้ายทำกับครอบครัวดิฉันแบบนี
2: ้นั่นน่ะสิคะตกลงใครกันคะที่เป็นอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ค่ะ
4: ค่ะแล้วมีหลักฐานพอหรือเปล่าคะอยากทราบว่าใครเป็นผู้บงการอะคะ
2: แล้วผู้ต้องหาเป็นใครคะพอจะบอกได้ไหมคะเป็นลูกน้องของใครพอจะบอกได้หรือเปล่าคะ
5: นี่ครับคุณตำรวจครับ
1: หรือว่าตำรวจจับผิดคนคะคนนี้เป็นแพ้เหรอคะ
3: คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าตำรวจทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับไม่ได้จับแพ้แน่นอนเบื้องต้นน่ะผู้ต้องสงสัยให้รับคำสารภาพนะครับว่าเป็นลูกน้องเก่าท่านอัครา
0: ที่อัคราอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อ่ะครับ
2: เป็นเรื่องจริงเหรอคะที่ท่านอัคราอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อ่ะค่ะ
4: มั่นใจนะคะคุณตำรวจ
3: ครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญก่อนนะครับ
5: ดูเหรอครับเป็นลูกน้องท่านอัคราจริงเหรอคร
1: ับหลักฐานแน่นจริงจริงคือตำรวจไม่ฟันธงว่าเป็นท่านอัครา
6: ตำรวจยังสรุปไม่ได้นะครับว่าเหตุการณ์ลอบยิงในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากอะไรแต่ถ้าไปดูจากเรื่องของวิถีในการยิงจุดที่คนร้ายซุ่มยิงเรื่องของสภาพรถแล้วก็จุดเกิดเหตุต่างๆแล้วต้องถือว่าเหตุการณ์ลอบยิงพลโทอัคราชัยวัฒน์บดินทร์ในครั้งนี้นับว่าเป็นคดีที่อุกอาจมากที่สุดอีกคดีหนึ่งครับ

0: ่ะพี่พ่อพี่เป็นไรหรือเปล่าครับ
1: ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วแหละก็มีแผลฟกช้ำนิดหน่อยอีก2วันคงไปทำงานที่พักแล้วล่ะ
2: ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุอยู่1คนนะครับก็คือร้อยโทมานพคุณ
1: ปลอดภัยดี
2: ซึ่งเป็นคนขับ
1: ขอใจมานั่งซิวสาโทรมา
2: โทรอัลวาครับพี
0: ่ถ้าเกิดพี่มีอะไรให้ผมช่วยเนี่ยพี่บอกผมแล้วกันทางนี้เดี๋ยวผมดูแลให้ถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวผมส่งข่าวไป
1: โอเคได้ขอบคุณมากเจอกัน
3: คนสมัยนี้นี่มันเลือดเย็นกันเหลือเกินนะคะเอะอะก็ฆ่าแกงกัน
4: นี่ดีนะเนี่ยคุณท่านทำบุญมาเยอะถึงได้รอดมาได้นะคุณอักดูที่ครับรถพุนไปหมดทั้งคันเลย
3: อยากจะรู้จริงๆว่าคนยิงจิตใจมันทำด้วยอะไร
4: จะประคุณคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคนดีแล้วลงโทษไอ้คนชั่วให้มันตกตะลกไปด้วยเถิดเพียงนั่นขังขังเป่า
3: ครับ
4: คุณอักเป็นอะไรครับดูสิ

0: คนไม่ได้หรอกค่ะนี่แหละค่ะท่านไร้ซึ่งความเมตตาปราณีใดๆ
1: ปล่อยสิเว้ย
2: นี่มึงกล้าหนีทักเอาความในไปขายศัตรูอย่างนั้นเลย
1: กระผมทำผิดไปแล้วยกโทษให้กระผมเถอะขอรับ
2: พวกเองดูเป็นเยี่ยงเอาไว้ไอ้คนนี้มันเอาความลับของการเดินทางของกรุงศรีไปขายพวกอังวะแรกเข้าสารไม่กี่กระสอบ
1: อย่าแล้วคุณพระกระผมมีความจำเป็นลูกเมียกระผมไม่มีจะกิน
2: แล้วลูกเมียคนอื่นไม่กินได้ยังไงที่ต้องซื้อรถกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อจะได้พวกมันออกจากแผ่นดินมากินที่อยู่ที่ทำกินของพวกเรามึงทำแบบนี้พวกจะเห็นแก่ตัวมึงทรยศต่อพวกพ้องต่อบ้านเมืองอีก
1: คุณพระ
2: พวกมึงดูเป็นเยี่ยงเอาไว้นี่คือโทษท่านของคนขายแผ่นดิน
1: อย่าแล้วคุณพระอย่าแล้วขอรับคุณพระอย่าแล้ว

0: ยายเจ้ายาย
1: ครับนายยายอยู่ข้างล่างครับ
0: เดี๋ยวแกไปเอาลังเก็บของขึ้นมาให้ฉันหน่อย
1: นายจะเอากี่ใบครับ
0: มีกี่ใบเอามาให้หมด
1: แล้วนายจะเอาไปใส่อะไรครับ
0: เอามาเก็บของดิ
1: โอ้ยเก็บของที่ไหนครับนายเก็บในห้องเหรอครับเก็บทำไมครับของที่อยู่ในห้องนายครับมันก็มีแต่ของที่นายใช้ทำงาน
0: ไม่ต้องพูดมากแล้วเลยไปเอามา
1: ครับผมครับผมเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะครับ
0: ไปแล้วครับ

0: หยุดเอ้ยนะเอ้ยหยุดหยุดแล้วครับทำไมจะมาถึงแก
1: เอ้าก็นายอยู่กับใหญ่สองคนถ้าไม่ได้หมายถึงใหญ่แล้วนายหมายถึงใครอะครับ
0: เออนะทำงานต่อไม่ต้องสนใจ
1: ครับ
2: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
4: มิวเป็นไรอ่ะ
5: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
4: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
6: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
7: แม่จะทำอะไรอะคะ
6: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
7: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
6: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
8: มันไม่เหมือน
9: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
10: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
6: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
9: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
11: ค่อยๆเดินนะแม
6: ่อุ๊ยหลางหลาย
9: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
12: ยังไหวอยู
9: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
12: อ้าวมาแล้วเด็ก
13: ๆ
6: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
12: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
9: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065522ไทยประกันชีวิต
14: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก Hi QUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Forceให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองไฮคิวเอชทีแม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับไฮคิวเอสคูล
15: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
16: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRNด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
17: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
18: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
19: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะคาฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
12: Nescafe Rich Aroma
4: สูตรใหม่
12: เพิ่มกาแฟ
4: เติมนม
12: อร่อยไปอีก
4: สูตรใหม
15: ่ลองหน่อยนะ
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: เช็คความเข้ากันได
0: ้เลิกแล้ว
7: ของรสนิยมทางเพลง
0: เลิกแล้วค่ะ
13: 300 milliliters. Be your original. Lacta Soy Original Number One Brand Thailand 300 milliliters.
20: Lacta Soy อร่อยคุ้มค่า It's real.บริษัทรับเหมาร้อยสายไฟลงใต้ดินวัย32ปีพลัดตกท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถีความลึก3เมตรจมน้ำเสียชีวิตเบื้องต้นคาดเกิดเหตุขณะกำลังล้างตัวหลังทำงานเสร็จแล้วเสียหลักพลัดตกท่อติดตามรายละเอียดได้ใน

0: เขากำลังพยายามวิ่งหนีเจ้าอุบลการที่เจ้าพยายามรื้อฟื้นมโนสำนึกของเขาทำให้เขาหันหลังให้กับการรับรู้อดีตทั้งปวงกี่ครั้งแล้วที่เขาทำให้เจ้าเจ็บ
1: เดี๋ยวไปเดี๋ยวที่ดินน้ำด้วยกันก่อนเถอะข้าอยากคุยกับเจ้าตามลำ

0: ่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าหวังและสิ่งที่เจ้าหวังมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ทุกอย่างมันอาจไม่ได้เป็นไปดังใจเจ้าทุกประการดอกอุบล
1: หม่อมฉันไม่มีวันเลิกลงความตั้งใจพระเจ้าค่ะชายผู้นั้นอาจจะปฏิเสธความรักที่มีต่อหม่อมฉันได้แต่เขาไม่อาจปฏิเสธความรักที่เขามีต่อแผ่นดินได
0: ้เจ้าคิดดีแล้วหรือที่จะฟื้นความทรงจำเขาด้วยวิธีนั้น
1: หม่อมฉันไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วพระเจ้าค่ะหม่อมฉันยังจดจำได้ดีถึงความรักความหวงแหนแผ่นดินที่ฝังอยู่ในวิญญาณของชายผู้นั้นพระเจ้าค่ะ
2: ลุงไม่เห็นใครอีกแล้วที่จะดูแลทิพย์ได้บ้านลุงมีแต่ผู้หญิงกับคนแก่อย่างลุงบ่าวไพร่ก็เป็นพวกช่างฝีมือจะให้ไปสู้รบปรบมือกับใครก็ตายเปล่าก็เห็นแต่เจ้าเท่านั้นที่ลุงหวังจะฝากชีวิตลูกสาวของลุงเอาไว้ได
3: ้ข้าไม่ได้ดังเกียรติเดียดฉันแม่ทิพย์แต่อย่างใดแต่อยากให้ท่านลุงลองตรองดูอีกสักนิด
2: ลุงคิดดีแล้วเจ้าเป็นถึงขุนศึกคุ้มครองชีวิตคนนับร้อยนับพันอีกทั้งเจ้ายังรู้จักกับทิพย์มาแต่น้อยหรือว่าเจ้าเกรงน้ำใจของแม่อุบล
3: ข้อนั้นก็ไม่ใช่อีกการศึกครั้งนี้หนักหนาก็จริงอยู่แต่ถ้าเกิดเตรียมการให้พร้อมเตรียมทันทีไล่ให้ดีก็ใช่ว่าทุกคนจะต้องตายซะเมื่อไหร่อีกอย่างข้ารู้ใจแม่ทิพย์ดีถ้าเกิดถึงเวลาขับขันเช่นนั้นจริงแล้วก็แม่ทิพย์ไม่มีทางทิ้งท่านลุงอยู่แล้ว
2: ข้อนั้นลุงรู้ดีถึงได้ไม่แน่ใจว่าจะสามารถรักษาชีวิตลูกของตัวเองไว้ได้เจ้าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของลุงถือว่าช่วยลุงกับลูกด้วยนะลุงพะ
3: ท่านลุงท่านลุงอย่าท่านลุงอย่าท่านลุง
2: รับทิพย์ไว้เป็นเมียของเจ้าอีกคนนึงเถิด

0: น้องได้ยินชาวบ้านที่ตลาดเขาพูดกันว่ากรุงศรีจะแตกจริงหรือเจ้าคะคุณพระ
1: ถ้ากรุงศรีจะแตกก็คงจะไม่ได้แตกเพราะพวกอังว่ามาตีดอกแต่จะแตกก็เพราะพวกเรากันเองนี่แหละที่ตีต้นไปก่อนไข้หวาดกลัวจนไม่คิดต่อสู้กันอีกแล้ว
0: แต่เวลานี้ผู้คนก็เริ่มกักตุนเสบียงอาหารน้องเห็นว่าถ้าเราไม่ทำเราก็อาจจะลำบากในภายภาคหน้ายิ่งหน้าศึกแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาร่วมเรือนเพิ่มอีกหรือเปล่า
2: เจ้าหมายความยิ่งไร
0: ตอนนี้ใครๆก็ต่างหาพักหาพวกหาที่พึ่งกันไม่ใช่หรือเจ้าคะ

0: จ้าอยู่กับข้ามาก็หลายปีแต่ว่าเจ้ายังไม่เคยเจอญาติข้าแม่ของข้าที่เพชรบุรีใช่หรือไม่
1: แบบนี้ยังไม่เหมาะที่จะไปไหนกระมังเจ้าค่ะ

0: เจ้าค่ะคุณพระปล่อยน้องคุณพระปล่อยน้องนะเจ้าค่ะคุณพระคุณพระคุณพระเจ้าค่ะคุณพระอย่าบังคับน้องเลยนะเจ้าค่ะน้องไม่อยากไปไหนทั้งนั้น
1: แต่เจ้าต้องไปตอนนี้แม่ข้าอาจจะเป็นเพชรบุรีมารอรับเจ้าอยู่แล้ว
0: คุณพระน้องกราบแล้วเจ้าค่ะอย่าผลักสายให้น้องต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนเลยนะเจ้าค่ะ
1: ต้องอยากตายกันเลยเห็นอยู่ไม่ใช่เหรอพวกอังวาเนี่ยมันล้อมเมืองเราอยู่อย่างเจ้าอยู่ต่อไปอย่างไรก็ไม่รอดไป
0: คุณพระเจ้าค่ะ
1: ไปอยู่นี
0: ่น้องไม่ไปคุณพระน้อง
1: เข้า
0: ปล่อยน้องนะเจ้าค่ะคุณพระคุณพระอย่าบังคับน้องเลยเจ้าค่ะ
1: ให้ไปเฮ้ยเข้าให้ไปกันแล้วไปอยู่นี
0: ่ปล่อยนะเจ้าค่ะ
1: จะไม่ฟังน้องฝากข้าหรือยังไงเฮ้ยไปอยู่น
0: ี่ปล่อยน้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นจัน
2: คุณพระใจพวกกับผมพาตัวนี่หญิงไปอยู่เพชรบุรีครับ
1: เข้า
0: ค
1: ุ
0: ณพระไปเหรอ
1: พาตัวคนไปหาแม่ของข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะไปทันการ
2: ครับ
1: ไป
0: น้องไม่ไป
1: แต่เจ้าตักโต๊ะคนตอนที่ข้าสั่งไปอยู่นี
0: ่คุณพระคุณ

0: 是他。อย่างนั้นก็ตายเสียแต่ตอนนี้ปืนในมือของข้าเสียเถอะ
1: เอาเลยเจ้าค่ะอย่ารอช้าถ้าน้องจะต้องตายน้องก็ขอตายด้วยน้ำมือของคนที่น้องรักและบูชาเถอะเจ้าค่ะ
0: อย่าท้าข้าเลยบุญอย่าทาข้า
1: คุณพี่ถ้าหมดซึ่งรักและเมตตากันแล้ว

0: ราะต้องการอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเขาจึงกระทำกับหม่อมฉันเยี่ยงคนไม่เคยรู้จักหม่อมฉันไม่เคยคิดว่าเขาจะกระทำอย่างที่เขาพูดจนวินาทีที่ดาบเล่มนั้นผ่านคอของหม่อมฉัน
1: เจ้าจึงคิดจะรื้อฟื้นสัญชาตญาณนั้นของเขาอย่างนั้นหรือ
0: พระเจ้าค่ะหม่อมฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันถ้าหากว่าเขาจดจำในสิ่งที่เขากระทำต่อแผ่นดินได้วิญญาณของเขาจะปล่อยให้เขาวิ่งหนีอีกหรือไม่
1: เจ้ากำลังท้าทายกับกิเลสของมนุษย์
0: เมื่อครั้งที่หม่อมฉันถูกพาไปที่อุโมงค์และเห็นสมบัติพวกนั้นเขาล่อลวงให้หม่อมฉันเกิดกิเลสตื่นตาตื่นใจกับทรัพย์สมบัติพวกนั้นจนอยากเป็นเจ้าของและทำหน้าที่พิทักษ์กิเลสของหม่อมฉันได้ถูกทดสอบไปแล้วต่อไปนี้เขาจะต้องถูกทดสอบแบบนั้นบ้าง
1: กิเลสธรรมชาติที่ทำให้ทุกดวงวิญญาณเร่าร้อนและเศร้าหมองมันเป็นข้าศึกและศัตรูยิ่งกว่าสิ่งใดแต่ก็เป็นที่รักยิ่งกว่าสิ่งใดเช่นกันข้าจะรอดูผลของการท้าทายของเจ้าอุบล

0: ทิพย์อ้าวตายแล้วลูกนี่ได้นอนแล้วยังเนี่ย
1: ทิพย์นอนไม่หลับนะคะแม
0: ่มีอะไรหรือเปล่าลูก
1: มีอะไรค่ะ
0: แล้วรูปพวกนี้รูปอะไรกันเนี่ยบ้านเรือนไทยสวยดีนะลูกแล้วบ้านใครกันจ๊ะ
1: บ้านทิพย์จินตนาการขึ้นมาเองนะคะแม่ทิพย์เหมือนเห็นภาพพวกนี้อยู่ในหัวทิพย์ตลอดเวลาถ้าทิพย์ไม่วาดมันออกมาทิพย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะ
0: ลูกฟังดูแล้วมันน่ากลัวมากเลยนะทิพย์เริ่มเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่วันที่กลับมากับเชษวันนั้นใช่ไหมไม่มีอะไรแน่นะ
1: ทิพย์ก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่ามันคืออะไรกันแน่

0: จดหมายลาออกเกิดอะไรขึ้นคุณอัคนี
1: ผมต้องขอโทษพอเลยนะครับที่อยู่ก็ลาออกกระทันหันแต่ไม่ต้องห่วงนะครับงานทุกอย่างที่ค้างคาไว้ผมจะรีบเคลียร์ให้เสร็จครับ
0: เดี๋ยวคุณอัคนีคุณมีอะไรไม่พอใจหรือเปล่า
1: เปล่านะครับเรื่องงานเนี่ยผมโอเคทุกอย่างครับ
0: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอุดมคติกับความมุ่งมั่นของคุณมันหายไปไหนหมดวันที่ผมสัมภาษณ์คุณบอกผมเองว่าคุณเลือกที่จะทำงานนี้เพราะคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันจะช่วยประเทศชาติได้

0: ใช่ครับแล้วผมก็ไม่ลืมนะครับว่าผมเคยบอกปภไว้ว่าที่ผมมาทำงานนี้เพราะผมต้องการหาคำตอบในสิ่งผมอยากจะรู
1: ้แล้วคุณเจอคำตอบนั้นแล้วเหรอ
0: ยังครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่อยากรับรู้อะไรต่อไปแล้วครับ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่วงวันครับวันนี้ศุกร์ที่18กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ฐานะจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับช่วยผู้ชมคุยข่าวเข้ามานะครับโดยเฉพาะเรื่องของฟ้าฝนและน้ำท่วมนะฮะ Facebook YouTube สำนักข่าววันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีวันนี้เราเริ่มต้นที่แม่ฮ่องสอนก่อนเลยเพราะว่าหนักจริงๆนะครับน้ำป่าไหลหลากที่แม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะที่ตำบลแม่ลาน้อยมาแบบเยอะและไม่ทันตั้งตัวแล้วมันมากลางค่ำกลางคืนน่
1: ะ
2: ชาวบ้านบอกว่าจะขนข้าวขนของก็แทบจะไม่ทันเลยนะครับเริ่มจากที่กลางดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เห็นสีขุ่นๆฝนยังตกทั้งหมดนั้นคือน้ำป่าไหลหลากนะครับเข้าท่วมชุมชนหลายจุดในเขตเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยจนประชาชนต้องฝ่ากระแสน้ำอพยพออกจากบ้านก็มีนะครับและปล่อยให้บ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมได้รับผลกระทบกันหลายหลังเลยนอกจากนี้สถานการณ์ยังลุกลามต่อเนื่องครับหนักจริงๆกระแสน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีแม่ลาน้อยสหกรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ติดกันเบื้องต้นครับมีรายงานว่าพื้นที่จุดนั้นได้รับความเสียหายแต่เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำมืดนะจึงยังไม่สามารถสำรวจได้อย่างชัดเจนว่าตกลงเสียหายเท่าไหร่นะครับไม่พอครับสถานการณ์ยังขยายวงกว้างไปถึงที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อยคุณผู้ชมโอ้โหดูน้ำที่มันทะลักออกมานะฮะนี่มันทะลักข้ามแนวกำแพงน
1: ี่
2: ฮะกำแพงก็ไปอยู่แล้วทะลุเลยฮะนี่แล้วมันก็เข้าสู่พื้นที่แล้วขึ้นบนถนนบริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขแม่ลาน้อยแล้วก็ไหลไปไหนดูฮะไหลต่อเนื่องเข้าไปใกล้รถยนต์ที่จอดอยู่บนถนนหลายคันขณะเดียวกันครับมีรายงานเรื่องของไฟดับในพื้นที่ด้วยท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลแรงต่อเนื่องทำให้ตลอดทั้งคืนนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนในจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะและเดี๋ยวไล่ให้ดูไทม์ไลน์เลยคุณผู้ชมตอน 3:50 นาทีนะคะก็ยังมีภาพมวลน้ำแม่ลาน้อยที่ไหลเชี่ยวกรากต่อเนื่องแล้วก็เป็นน้ำที่ไหลบ่าเข้าบ้านเรือนประชาชนตลอดเส้นทางจน 4:00 น้ำไปกัดเซาะสะพานบ้านป่าหมากบ้านทุ่งสารพีตำบลแม่ลาน้อยจนขาดรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้จนมาถึงเช้าวันนี้ระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็มีร่องรอยความเสียหายริมตลิ่งใกล้สะพานดินถูกน้ำกัดเซาะทางเดินริมลำน้ำแม่ลาน้อยพังเสียหายสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนี่คือสภาพล่าสุดเช้าวันนี้นอกจากนี้ชาวบ้านบอกว่าสวนของเขาก็เสียหายเหมือนกันเพราะถูกน้ำท่วมถนนที่เป็นถนนวิ่งเพื่อสุขภาพเรียบลำน้ำก็ขาดบ่อปลาก็ถูกน้ำพัดเสียหายไปทั้งหมดเลยมองไปทางไหนมีแต่โคลนค่ะชาวบ้านบอกท้อเลยนะคะแต่เชื่อไหมคะที่ท่ามกลางความท้อมันมีสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านบอกอย่างน้อยก็ยังดีนะห่านเขาเลี้ยงไว้3ตัวปลอดภัยเนี่ยค่ะสิ่งมีชีวิตเล็กๆแต่มันก็มีความหมายมีคุณค่าทางจิตใจส่วนบ่อปลาที่มันพังเสียหายไปชาวบ้านบอกคงไม่เลี้ยงแล้วนะคะเพราะว่าเจอน้ำท่วมมาหลายรอบแล้วอะค่ะ
2: อ่ะแล้วไม่ใช่แค่จุดนี้นะครับไปต่อกันที่แม่เสรียงที่แม่ฮ่องสอนกลางดึกก็เหมือนกันเลยครับนี่ฮะลำน้ำแม่เสรียงไหลเข้าท่วมสะพานบ้านลุ่มบ้านทุ่งพร้าวรถเนี่ยสัญจรไม่ได้นะครับและมีรายงานว่ามีมอเตอร์ไซค์ถูกน้ำพัดเสียหายเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ต่อมาช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับนายอำเภอแม่เสรียงก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบนะเที่ยง

0: คืนตีหนึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยสถานการณ์เมื่อคืนนี้แม้ว่าน้ำจะไหลแรงแต่ยืนยันว่ายังไม่มีคนเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับล่าสุดบรรยากาศเช้าวันนี้ครับนายอำเภอแม่เสรียงสั่งเร่งสำรวจความเสียหายจากน้ำป่าและดินสไลด์พบผลกระทบในหลายพื้นที่นะครับทั้งบ้านป่าแป๋หมู่3บ้านช่างหม้อหมู่4บ้านห้วยเดือหมู่5บ้านห้วยงูหมู่10และหมู่12ตำบลป่าแป๋รวมถึงบ้านโพซอตำบลเสาหินนะครับเพราะพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายหลายจุดบางจุดหนักหน่อยครับดินสไลด์ปิดทับเส้นทางรถสัญจรไม่ได้นี่นายอำเภอไปเยี่ยมพ่อเฒ่าแม่แก่นะกลางค่ำกลางคืนเช้ามืดอยู่กันยังไงล่ะแล้วเจ้าหน้าที่ครับเร่งนำเครื่องจักรไปเปิดเส้นทางสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมและให้ความช่วยเหลือกับประชาชน
1: นอกจากนี้นะคะที่บ้านแม่สเปเหนือตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมก็มีรายงานน้ำป่าด้วยเหมือนกันหลังจากมีฝนตกหนักทำให้น้ำปริมาณมากจากลำห้วยหมากหินไหลลงสู่ลำน้ำแม่สเปน้ำท่วมหมู่บ้านรอบนี้เป็นรอบที่4ของปีนี้แล้วนะคะและมีรายงานว่าหนักที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับ3ครั้งที่ผ่านมาขณะเดียวกันในอำเภอขุนยวมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านไปดูเส้นทางเข้าหมู่บ้านนะคะมีแต่ต้นไม้ล้มดินสไลด์มวลน้ำทะลักเข้าท่วมเป็นวงกว้างขณะเดียวกันพอน้ำลดลงไปแล้วก็เหลือเศษโคลนจำนวนมากเลยบริเวณสะพานทางข้ามเข้าหมู่บ้านชาวบ้านเองยังติดตามระดับน้ำที่สะพานอย่างใกล้ชิดเพราะกลัวจะมีมวลน้ำไหลมาเพิ่มเติมอีกนะคะส่วนอีกจุดค่ะที่ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันคือโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้ถูกน้ำป่าไหลท่วมเป็นครั้งที่4ของปีนี้แล้วนะคะและก็มีปริมาณน้ำมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเช่นกันค่ะ
0: อีกจุดที่ได้รับผลกระทบครับคือหน้าโรงเรียนบ้านห้วยต้นนุ่นซึ่งถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมเช่นกันนะครับนี่คือโรงเรียนนะคุณผู้ชมดูน้ำนะฮะพื้นที่โดยรอบนี่คือมีแต่น้ำมีแต่ดินโคลนเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคือถ้ายังขนาดนี้เด็กๆจะไปเรียนหนังสือกันยังไงถูกไหมครับเอาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนฉบับที่7แล้วครับ18ถึง20กันยายนนี้ก็คือตั้งแต่วันนี
1: ้
0: จนถึงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยครับภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เริ่มได้รับผลกระทบนะครับไม่ใช่แค่ภาคเหนือที่เรารายงานไปนะเสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับแล้วก็จุดที่ฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นมากกว่า3เมตรได้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้เจอฝนกันยาวๆแทบจะทั้งประเทศครับ
1: ใช่ค่ะก็รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนที่จังหวัดแพร่อันนี้ต้องเตือนชาวบ้านวิถีชีวิตจะออกไปหาของป่าจะออกไปทำมาหากินต้องระวังมากๆเลยนะคะล่าสุดเนี่ยมีชาวบ้าน3คนออกไปหาจิ้งหรีดเวลาไปหาเขาไปหาแถวริมลำน้ำปรากฏจู่ๆเจอมวลน้ำป่าระลอกใหญ่ทะลักมาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ละคนต้องปีนต้นไม้หนีตายติดอยู่กลางลำน้ำค่ะ
2: ว่าเขาไม่เล่นระวังเชือกเขานะเออโอเค
3: โอเคใส่ชูชีพเอาไว้มาเลย
2: เอาชูชีพเอาชูชีพ
3: ไว้
2: ก่อน
3: ใส่เรียบร้อยใส่ก่อนนั่งก้าวเดีย
4: วถ่ายเดี๋ยวนอน
3: จะขึ้นนี่เลยก่อนเอารถขึ้นนี่เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมตามลูกศรสีเขียวผู้ประสบภัย
0: นั่นคนนะ
1: นั่นคนนะปีนขึ้นไปต้นไม้สูงเลยนะคะเพราะข้างล่างมวลน้ำป่ามาหมดแล้วไอ้ตอนขึ้นหนีน้ำขึ้นได้แต่ตอนลงจะลงยังไงเพราะว่าสังเกตดูกู้ภัยต้องใช้เรือเข้าไปช่วยนะคะค่อยๆลงมานะคะนี่เป็นเรือกู้ภัยของมูลนิธิเพชรเกษมแพร่นะคุณผู้ชมเข้าไปช่วยชีวิตชาวบ้านเป็นการด่วนที่บ้านน้ำโค้งหมู่ที่4ตำบลร้องเข็มอำเภอร้องกวางนะคะมีผู้นำชุมชนแจ้งว่ามีชาวบ้านเป็นผู้ชาย3คนออกไปหาจิ้งหรีดริมลำน้ำแม่คำมีระหว่างนั้นเกิดเหตุไม่คาดฝันคือมีมวลน้ำป่าระลอกใหญ่ทะลักอย่างรวดเร็วไหลเชี่ยวกรากตัดขาดเส้นทางที่จะกลับเข้าฝั่งได้ทั้ง3คนไม่รู้จะทำยังไงอยู่ในสภาวะติดอยู่กลางลำน้ำวินาทีชีวิตก็คือ3คนนี้ตัดสินใจปีนขึ้นต้นไม้ค่ะเพราะถ้าขึ้นไม่ทันอาจจะถูกน้ำพัดเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะกู้ภัยก็เอาเรือเข้าไปเทียบบริเวณต้นไม้ที่ทั้ง3คนปีนหนีตายอยู่นะแล้วก็ค่อยๆไต่ลงเรือมานะคะแล้วจากนั้นเนี่ยค่ะใส่เสื้อชูชีพก่อนกู้ภัยก็ใส่เสื้อนะแล้วก็พาตัวกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะคะอันนี้กลับเข้าฝั่งกันนะย้ำเตือนเลยค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ที่เป็นริมลำน้ำเนี่ยมันเสี่ยงมากที่อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาชาวบ้านที่จะออกไปหาปลาหาจิ้งหรีดนะคะ ต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะเพราะว่าเวลาน้ำป่ามาบางทีแทบไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเลยนะคะแต่ขณะนี้ผู้สื่อข่าวของเรารายงานนะพื้นที่ดังกล่าวระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่จังหวัดแพร่ก็ยังประมาทไม่ได้เพราะยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังกัน24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะยังมีความเสี่ยงน้ำท่วมจากฝนที่ตกสะสมค่ะโดยพื้นที่เสี่ยงนะตามที่เราขึ้นให้ดูเลยนะคะอำเภอ2และอำเภอร้องกวาง4ตำบลเหล่านี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะ
0: ครับเรื่องฟ้าฝนเราเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องก็ต้องมาเตือน

0: ตามหากันสุดท้ายไม่มีปาฏิหาริย์นะครับประมาณเกือบ9โมงเจอร่างของผู้ประสบเหตุแล้วนะครับเนี่ยจุดนี้คุณผู้ชมครับตอน7โมงที่ผ่านมาครับของวันนี้นะครับสายด่วน199ได้รับแจ้งว่ามีคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีเขตพระโขนงนะครับหลังรับแจ้งครับเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงก็เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุชื่อว่านายพาโตะอายุ32ปีเป็นชาวจังหวัดตากและเป็นคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินจากข้อมูลนะครับคาดว่านายพาโตะเนี่ยลงไปในท่อเพื่อล้างตัวก่อนพลัดตกลงไปอีกนะครับท่อนี้ลึกประมาณ2เมตรกว่ากว้าง80เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จึงเร่งค้นหาและพยายามจะช่วยเหลือแต่ปรากฏว่านี่ฮะปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเวลาประมาณ9โมงกู้ภัยป่อเต็กตึ๊งชุดปฏิบัติการใต้น้ำลงค้นหาภายในท่อและเจอร่างของนายพาโตะนะครับปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วก็รีบนำร่างขึ้นมาจากท่อแล้วส่งร่างให้แพทย์นิติเวชและกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบต่อไปเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดรวมถึงตรวจสอบพฤติการก่อนเกิดเหตุว่านายพาโตะเนี่ยพลัดตกลงไปได้อย่างไรมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับขณะเดียวกันครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราไปสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตบอกว่าปกติแล้วเนี่ยทีมนะจะทำงานลอกท่อใต้ดินจะเริ่มเก็บอุปกรณ์ช่วงประมาณตีสี่ตีห้าเพื่อเตรียมกลับที่พักปกติแล้วเนี่ยคนงานจะไม่ลงไปในท่อนะครับถ้าจะล้างตัวเนี่ยจะสูบน้ำขึ้นมาแล้วล้างตัวด้านบนส่วนผู้เสียชีวิตจะลงไปล้างตัวหรือไม่เนี่ยเพื่อนยังไม่ยืนยันนะฮะเพราะมันไม่มีใครเห็นเหตุการณ์แต่ยืนยันว่าปกติเนี่ยฝาท่อมันไม่เปิดนะ
1: ค่ะ
0: ฝาท่อจะปิดแล้วจะเปิดเฉพาะตอนสูบน้ำขึ้นมาล้างตัว
1: คือลักษณะเนี้ยไม่ใช่ว่าฝาท่อชำรุดเหยียบแล้วหักตกลงไปแต่เหมือนว่าดึงขึ้นนะนะ
0: หลายท่านบอกว่าเอ๊ะฝาท่อเปิดหรือชำรุดหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ไม่ใช
1: ่
0: นะฮะเพราะตอนแรกเนี่ยรายงานยังมาสับสนถูกไหมฮะ
1: อันนี้จะดูจากภาพจะเห็นตะแกรงฝาท่อค่อนข้างชัด
0: ว่าเขาเปิดไว้
1: ใช่ค่ะ
0: นะแต่คนงานคนหนึ่งบอกว่าปกติมันปิดไงก็เลยไม่รู้ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผู้ตายหายไปไหนแต่พอใกล้เลิกงานหาเพื่อนไม่เจอครับก็ช่วยกันตามหาแล้วสงสัยว่าอาจพลัดตกลงไปในท่อจึงตัดสินใจลงไปงมค้นหาด้วยตัวเองนะฮะเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วปรากฏว่าระหว่างงมหาคุณผู้ชมข้างในเนี่ยมันมีกระแสน้ำนะมือฮะไปสัมผัสโดนมือผู้ตาย
1: โอ้โห
0: แต่ตอนนั้นเนี่ยช่วยไม่ได้เพราะกระแสน้ำไหลแรงก็มั่นใจว่าผู้ตายน่าจะอยู่ข้างในจึงประสานเจ้าหน้าที่ครับ
2: ก็ผลเลยไปผมก็จับแขนตกแขน
3: เจอแขนเขาเหรอ
2: ใช่เจอแขนแล้วก็ไม่ไหวแล้วผมก็คือก่อนเลย
3: ข้างล่างน้ำมันลึกขนาดไหนพี
2: ่
3: ม
2: ิ
3: ดหัวเลยเหรอแต่ว่าพี่ลงไปนี่คือตัวพี่ยังเกาะขอบบ่ออยู่ถูกป่ะไม่ได้ลงไปด้วยถูกไหม
2: ตัวผมแล้วตัวผมลงมิด
3: แล้วลงมิดปกติเราจะไม่ได้ก้มลงไปเพื่อล้างตัวข้างล่างฝาท่อมันปิดไหม
2: ก็ผมตอนที่ผมเดินกลับมาก็เพื่อเขาปิดแต่แล้ว
3: แล้วก็จะตกได้ยังไงอ่ะถ้าฝามันปิดอยู
2: ่ตอนนั้นอ่ะแสดงว่าเขาลงไปก่อนแล้วไม่มีใครเห็น
0: คือเพื่อนร่วมงานบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้ครอบครัวผู้ตายรู้ข่าวแล้วเสียใจมากเพราะผู้ตายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวส่งเงินให้พ่อแม่ทุกเดือนด้วยนะครับแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับสถานการณ์บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีอ้าวนี่ปิดฝาท่อปิดทุกอย่างกลับคืนเรียบร้อยแล้วหลังจากช่วงเวลาประมาณ 8-9 โมงที่ผ่านมาเนี่ยการจราจรค่อนข้างติดขัดเลยทีเดียวนะครับอันยังไงฝากทุกภาคส่วนเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย
1: ค่ะแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ท่านที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะส่วนเหตุการณ์ต่อไปแชร์กันในโลกออนไลน์หลายคนเห็นแล้วไม่สบายใจและเกิดคำถามว่าคุณยายไปโดนอะไรมานะคะเนื่องจากว่ามีพลเมืองดีที่อยู่แถวๆพระประแดงไปเห็นคุณยายท่านนี้บางคนก็เคยเป็นลูกค้าเพราะว่าท่านเป็นแม่ค้าขายขนมปังด้วยนะคะแต่อยู่ๆทำไมคุณยายของเราตาสองข้างบวมปิดเขียวช้ำ
0: ครับ
1: เว็บแรกที่ทุกคนคิดคล้ายๆกันคือยายโดนทำร้ายหรือเปล่า
0: โดนซ้อมไหม
1: โดนซ้อมไหมพอไปถามยายก็จะบอกว่ายายหกล้มเองล่าสุดมีความชัดเจนเรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูก่อนนะเมื่อสักครู่ให้เห็นสภาพบาดเจ็บแล้วก็ใบหน้าของคุณยายก่อนนะคะอันนี้นะคุณผู้ชมนะเบ้าตาเขียวช้ำแล้วก็มีแผลถลอกเต็มหน้าเลยนะคะหลายคนก็บอกเคยเห็นคุณยายคนนี้เดินเร่เข็นรถขายขนมตกใจหมดเลยยายถูกทำร้ายหรือเปล่าเอาเมื่อวานนี้นางโสภามีสัมฤทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงพร้อมผู้บริหารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพระประแดงก็ไปพูดคุยกับคุณยายท่านนี้ค่ะคือคุณยายสิริพรอายุ7 72ปียายเนี่ยพักอยู่คนเดียวที่อพาร์ตเมนต์ในซอยสุขสวัสดิ์47/1ที่ตำบลบางครุอำเภอพระประแดงนะคะตอนมาเจอเนี่ยก็คือยังเห็นร่องรอยนี่โอ้โหเบ้าตาก็ยังม่วงหน้ายังถลอกอยู่ตามภาพที่เห็นในโซเชียลเลยล่ะค่ะแต่ถามย้ำแล้วย้ำอีก

0: ยายจ๋าตกลงเอาจริงๆนะยายโดนอะไรนะคะแกก็ยังยืนยันว่าแกเนี่ยไม่ได้ถูกทำร้ายนะคะแต่หกล้มเองคนแก่เดินขายขนมอะค่ะแล้วก็ไปเดินตรงฟุตบาทเดี๋ยวให้ดูจุดที่คุณยายล้มตรงนี้
1: โอ้โห
0: นี่แหละ
1: แม้แต่ว่ามันก็ขรุขระนะ
0: ชีวิตดีๆที่ประเทศไทยฟุตบาทเป็นแบบนี้คุณยายคนแก่อะแล้วเดินเข็นขายของอะล้มตรงนี้
1: แล้วไม่ใช่แค่คนแก่แล้วถ้าคนพิการอะวีลแชร์เมื่อกี้จะทำยังไง
0: เด็กล่ะ
1: อ
0: ันเนี้ยนะคะเราให้ดูสภาพก่อนตรงนั้นน่ะอยู่แถว3แยกพระประแดงเหตุเกิดตั้งแต่คืนวันที่13กันยายนอาทิตย์นี้นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงก็เลยตอนนี้ชัดเจนว่าไม่มีใครทำลายจริงๆแล้วค่ะแต่ว่าคุณยายเจ็บขนาดนี้เนี่ยอยากให้คุณยายหยุดไปขายของก่อนได้ไหมนะคะสัก15วันเนาะพักฟื้นรักษาแผลก่อนซึ่งแน่นอนค่ะหยุดไม่ได้นะคะชีวิตมันต้องเดินต่อเงินมันต้องใช้ทำมาหากินวันต่อวันคุณยายไม่ยอมสุดท้ายงั้นต่อรองแบบนี้หาจุดขายขนมให้คุณยายได้ไหมคะช่วยกันวางจัดร้านหน่อยนะนะอพาร์ตเมนต์ที่พักนะให้หายดีก่อนและแน่นอนเราคนไทยเราเห็นแบบนี้เราไม่ช่วยไม่ได้อะค่ะทุกคนก็ลงไปช่วยเหลือแล้วคุณยายยกมือไหว้เกรงใจขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นห่วงนะแล้วก็ยายย้ำจากปากยายเองนะยายเนี่ยหกล้มแล้วจ้ะไม่ได้ถูกใครทำร้ายแน่นอนฟังเสียงคุณยายสิริพรก่อนค่ะ
2: เป็นไง
3: ดีใจ
4: ดีใจค่ะ
3: เราด
4: ีใจมากๆเลยว่ามีคนใจดีอย่างนี้อยู่เยอะแยะเลย
2: ครับแล้วสรุปแล้วตาไปโดนอะไรมา
4: หกล้มจริงๆค่ะเนี่ยยางล่างๆเงี้ยค่ะแล้วมันมีสะดุดหนูมันก็อึดปึ๊ดลงไป
5: ดอกยางรองเท้าไม่มี
4: ดอกยางอันนั้นไม่มีไม่เจ็บแล้วค่ะหมอบอกไม่เป็นไรถ้ากินยาอย่างเดียวก็พอไม่ต้องทายาไม่ต้องอะไรเราบอกว่าเรายังไม่อยากเป็นข่าวเดี๋ยวเจ้าหนี้มา
2: อุ้ย อันนี้สำคัญเลยนะ
4: สำคัญค่ะ
0: โอ้โหเนี่ยดูสิคือเป็นห่วงกลัวเจ้าหนี้จะมานะเป็นคงเป็นข่าวตอนนี้ก็มีคนรู้จักแล้วใช่ไหมคะทีนี้อันนี้ถ้าขีดเส้นใต้จากที่คุณยายบอกเดินสะดุดเพราะว่าดอกยางรองเท้าไม่มีค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วคนแก่เนี่ยพยายามจะบอกว่าไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงหมอบอกไม่เป็นไรนะคะเอาแต่แน่นอนนะพวกเราก็เป็นห่วงอยู่ดียายบอกว่าเนี่ยถึงจะบาดเจ็บยังไงนะแต่ว่าก็ยังสู้ออกมาขายของยังอารมณ์ดีหัวเราะยิ้มได้อยู่นะคะเพื่อนบ้านชื่อคุณรถอายุ42ปีบอกว่าเห็นคุณยายมาตั้งแต่ตัวเองยังเด็กๆอะค่ะคุณยายขายขนมมานานแล้วแต่ก่อนอยู่กับสามีแต่ว่าสามีก็เสียชีวิตไปได้สัก9ปีแล้วทำให้ตอนนี้คุณยายต้องอยู่ตามลำพังนะคะก่อนหน้านี้จริงๆก็มีญาติอยู่ที่ย่านราชบูรณะแล้วก็มีอยู่ที่ภูเก็ตเขาก็อยากจะมารับคุณยายไปอยู่ด้วยแต่เนี่ยคุณยายขี้เกรงใจไม่ยอมไปค่ะเพื่อนบ้านมาเห็นก็ห่วงเหมือนกันอ้าวยายเจ็บหนักขนาดนี้เลยนะคะเชื่อว่าหลายท่านเองเห็นแล้วอยากช่วยนะถ้าหากว่าใครผ่านไปมีโอกาสจะช่วยอุดหนุนคุณยายเนี่ยนะคะอันนี้เราขึ้นเลขบัญชีอยู่ที่หน้าจอนะคุณผู้ชมนะแคปหน้าจอข่าวเที่ยงช่องวันได้เลยค่ะเผื่อใครอยากช่วยคุณยายอยากสั่งขนมนะคะสามารถไปอุดหนุนได้อพาร์ตเมนต์อยู่ในซอยสุขสวัสดิ์47/1ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลบางครุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะหรือว่าประสานไปที่นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงที่คุณโสภาก็ได้นะคะและขนมคุณยายนั้นน่ากิน
1: น่ากินน่ากิน
0: น่ากินแล้วขายไม่แพง
1: ขอให้คุณยายหายไวๆแข็งแรงไวๆนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปอันนี้รวบคาห้องทำงานนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะฮะนายกอบต.หนองหมีที่ศรีสะเกษครับถูกตำรวจบุกจับนะฮะหลังมีข้อมูลว่าไปเรียกรับเงินจากลูกจ้างแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างเอาใครอยากต่อสัญญาใช่ไหมเอามา10,000-30,000บาทปรากฏมันมีภาพจากวงจรปิดแม้ว่าเจ้าตัวจะยังปฏิเสธนะครับเดี๋ยวดูภาพไปพร้อมกันนะฮะนี่คือภาพจากวงจรปิดนะนายกเนี่ยนั่งอยู
0: ่
1: ลูกจ้าง2คนมาแล้วนำแฟ้มเอกสารเดินไปหานายศพลนายกอบต.หนองหมีที่ศรีสะเกษในห้องทำงานจากนั้นนายกอบต.เปิดแฟ้มเอกสารปรากฏว่ามีซองเงินอยู่ด้านในแล้วนายกเนี่ยจะเอื้อมมือขวาเดี๋ยวดูนะฮะไปเปิดลิ้นชักจังหวะนั้นเนี่ยลูกจ้างก็จะเป็นคนเอาซองเงินเนี่ยหย่อนใส่ลิ้นชักลงไปคุณผู้ชมก่อนที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปช.ครับนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายยศพลตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3โดยแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับพร้อมตรวจยึดเงิน 20,000 บาทไปตรวจสอบครับ
6: ดูครับนี่มีอะไรครับ
7: อันนี้ผมยังไม่ทราบว่ามีอะไรมีภาพ
8: มันมีสิ่งเขียนอะไร
6: จริงๆแล้ว เหมือนเขียนชื่อหรือเขียนอะไรครับตรงนี
1: ้อ่ะคุณผู้ชมครับตำรวจก็คุมตัวนะครับนายยศพลเนี่ยไปค้นหาในรถเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมภาพนี้นะฮะก่อนพาไปสอบปากคำที่สภ.ราศีสไลนายกอบต.ยืนยันนะครับแม้ว่าจะมีวงจรปิดแต่เขาเนี่ยไม่เกี่ยวกับเงินของกลางที่ตำรวจเจอในลิ้นชักไอ้ตอนที่ลูกน้องมาหย่อนเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยหยิบไม่เคยสัมผัสเงินเลยนะไปตรวจลายนิ้วมือได้เลยนะครับแล้วในช่วงวันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่สองคนที่เข้ามาเสนอเอกสารให้เซ็นตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินตำรวจก็โผล่มาแสดงหมายจับทำให้ไม่รู้อันนี้นายกบอกนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้เลยว่าเงินเนี่ยถูกเอามาใส่ไว้ในลิ้นชักตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
3: ผมไม่ทราบว่าเงินมายังไงมายังไงผมเห็นถึงมองแต่ว่าไม่รู้ว่าซองปากหรือซองมีเงิน
5: มันอยู่ตรงไหน
3: อยู่ในเก๊ะ
5: อ้าวใครเข้าห้องท่านนายกเหรอ
3: พอดีสองคนนี่แหละเขาเข้ามาเสนองานให้ผมเซ็นผมก็ยังมองว่าเอ๊ะหมายอะไรยังไงผมก็อ่านแล้วอ่านอีกแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาเปิดดูก็ไล่ดูถึงรู้ว่าอ๋อซองแต่ละซองมันมีเงินอยู่ซองละ1,000 บาทน่าจะกันแกล้ง
5: แล้วสัญญาจ้างต่อหรือยัง
3: ต่อให้แล้วครับผมเสนอกอไปทั้งหมดเลย
1: คือนายกอบต.เนี่ยอ้างว่าไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อต่อสัญญาจ้างนายกบอกผมเสนอไปทั้งหมดเลยอยู่แล้ว
0: ค่ะทีนี้คดีนี้สืบเนื่องมาจากปปช.เนี่ยเขารับแจ้งเบาะแสว่าเมื่อเดือนสิงหาคมนายยศพลเรียกประชุมลูกจ้างในสังกัดแจ้งรายละเอียดการประเมินผลปฏิบัติงานสำหรับการต่อสัญญาจ้างซึ่งมีลูกจ้าง25 รายจะสิ้นสุดสัญญา30 กันยายนนี้นะคะถ้าใครอยากจะทำงานต่อเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาให้ตัวเองแบ่งอัตราก็มีขั้นตอนเลยว่าจะเรียกเก็บยังไงตามอายุงานนะอย่างกลุ่มลูกจ้างอายุงานไม่เกิน3 ปีจ่ายเงินค่าต่อสัญญาคนละ10,000 บาทกลุ่มที่อายุงานเกิน3ปีเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มเป็นคนละ 30,000 บาทแล้วยังมีคลิปเสียงที่อ้างว่านายศพลเนี่ยคุยกับลูกจ้างกลุ่มนี้ถึงการต่อสัญญารวมถึงอัตราเงินที่แตกต่างกันตามอายุงานด้วยเปิดหลักฐานชิ้นนี้ต่อเลยค่ะ
7: เริ่มต้นที่นายต้องถามคนอื่นว่าเอกสารไหนที่จะต้องส่งให้นายคนอื่นหา
1: ล่าสุดครับทีมข่าวเราได้คุยกับหนึ่งในลูกจ้างของอบต.นะครับบอกว่าทำงานมานานเกือบ20 ปีต่อสัญญาจ้างครั้งละ4 ปีสัญญาปัจจุบันเนี่ยจะสิ้นสุด30 กันยายนนี้ก่อนหน้านี้นายกอบต.เนี่ยเรียกลูกจ้างเข้าร่วมประชุมอันนี้จริงเพื่อชี้แจงแนวทางการต่อสัญญาโดยระบุว่าผู้ที่ครบกำหนดสัญญาต้องผ่านการประเมินและพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่ไม่สามารถรับได้ทั้งหมดเพราะตอนนี้ค่าใช้จ่ายในอบต.เนี่ยเกินมา 40% แต่ประโยคพีคมันอยู่ตรงนี้ฮะลูกจ้างคนนี้บอกว่าส่วนที่นายกอบต.พูดว่าเรียกรับเงินเนี่ยเธอบอกว่าเธอไปเข้าห้องน้ำพอดีครับลองฟังเสียงเธอหน่อยครับ
8: ได้เข้าร่วมค่ะ
5: ประชุมอยู่ตลอดไหม
8: ประชุมตลอด
5: แล้วท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับ
8: ก็ท่านนายกเพียงแค่บอกว่าจะมีผู้กำหนดวาระสัญญาก็จะดูที่การประเมินนะคะว่าใครที่อยู่ในกินโอเคก็เพียงแต่บอกว่าจะเกิน 40% ของค่าใช้จ่ายนะคะ
5: หมายถึงว่าค่าจ้าง
8: ค่าทั้งค่าภาระค่าใช้จ่ายในของอุปกรณ์นะคะถ้าเกิน 40% ก็ไม่สามารถจ้างลูกจ้างได้เยอะก็อยากให้ดูแลลูกน้องว่าการทำงานดีกว่าการเรียกสินบนกันนะคะ
1: คุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราให้ดูวงจรปิดอีกทีนึงนะคุณผู้ชมตอนที่ลูกจ้าง2คนเข้ามานี่เห็นไหมนี่เขาหย่อนเงิน
0: ค่ะ
1: นะฮะเป็นซองเงินลงไปคืออันนี้ก็ไม่แปลกที่นายกจะบอกว่าอ๋อตรวจสอบได้เลยผมไม่ได้สัมผัส
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าไอ้ตอนหย่อนเนี่ยนายกรู้หรือเปล่าว่าในนั้นมันคืออะไรถูกไหมฮะเอาไม่เป็นไรครับนายกก็ต่อสู้คดีกันไปบรรยากาศที่อบต.หนองหมีครับหลังจากนายกอบต.ถูกจับและส่งไปที่สอบสวนกลางก็พบว่าวันนี้เงียบเลยมีเพียงปลัดอบต.พร้อมกับเจ้าหน้าที่มาทำงานตามปกตินักข่าวบอกว่าขอสัมภาษณ์ขอถ่ายได้ไหม เจ้าหน้าที่บอกว่าขอให้ไม่บันทึกภาพ

0: แล้วก็ไม่ขอแสดงความเห็นแล้ว
1: ค่ะก็ต้องไปพิสูจน์เรื่องคลิปเสียงเรื่องเงินต่างๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมิติในเรื่องของการทุจริตที่ตรวจสอบกันไม่ใช่แค่ทุจริตสอบเข้าอย่างเดียวได้เข้าไปทำงานแล้วก็จะมีเรียกรับเพื่อให้ได้ต่ออายุงานอีกนะคะเดี๋ยวขยายผลเรื่องนี้กันต่อด้วยนะคุณผู้ชมสลับอารมณ์ค่ะมากันที่สสสนะคะล่าสุดได้มีการเปิดตัวไอเทมใหม่ตลับปรุงจืดจะใช้ยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ
2: สสส.เดินหน้าเปลี่ยนเทรนปรุงจัดให้กลายเป็นเทรนปรุงจืดช่วยให้คนไทยลดปรุงลดโรคพร้อมเปิดตัวตลับปรุงจืดเครื่องมือที่ช่วยให้คนปรุงจัดค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมลดปริมาณการปรุงในแต่ละมื้อด้วยการออกแบบที่คำนวณให้1หลุมช่วยลดปริมาณเครื่องปรุงแต่ละชนิดเหลือเพียง1ส่วน4ช้อนชาต่อมื้อวิธีใช้ง่ายๆชิมก่อนปรุงตวงเครื่องปรุงเฉพาะที่ต้องการ1หลุมต่อ1ชนิดปรุงเพียง1ครั้งต่อ1มื้อหรือดีที่สุดคือไม่ปรุงเลยตลับปรุงจืดถูกออกแบบมาให้เหมือนไอเทมความงามชิ้นใหม่พร้อมชวนเหล่าบิวตี้ครีเอเตอร์ร่วมรีวิวสร้างกระแสบนโลกออนไลน์แต่ครั้งนี้สิ่งที่สื่อสารแตกต่างออกไปไม่ใช่การแต่งหน้าปรุงจืดแต่คือการลดปรุงในทุกมื้อ
3: เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่สสเนี่ยนำเทรนด์ฮิตมาใช้ในการสร้างเครื่องมือสื่อสารชิ้นใหม่ค่ะทำให้เกิดการแก้ปัญหาขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นกระแสฮิตในโซเชียลที่ทำให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพค่ะ
2: ตลับปรุงจืดจากสสส
0: คุณผู้ชมครับสำหรับความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ญี่ปุ่นนะครับล่าสุดทีมวอลเลย์บอลสาวไทยฟอร์มแรงต่อเนื่องนะคุณผู้ชมเพราะว่าเอาชนะคีร์กีซสถาน3เซตรวดคว้าชัย2นัดเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วครับ
4: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
0: พาผู้ชมนะครับไปดูการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับที่เห็นนี่คือทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานัดแรกเราชนะมองโกเลียมา3ต่อ0เซตนะครับลงสนามนัดที่2ในชุดสีน้ำเงินของกลุ่ม C พบกับคีร์กีซสถานเมื่อวานนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรก็ใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับไทยเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกด้วยบอลเร็วและบอลหัวเสาทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องก่อนจะเอาชนะไปได้แบบขาดลอย3ต่อ0เซตนะครับ25ต่อ13 25ต่อ7และ25ต่อ7ทำให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าชัยชนะ2นัดรวดครับมี6คะแนนเต็มและยังไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งเลยนะครับการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026แน่นอนแล้วก็มีลุ้นนะครับต้องยอมรับนะฮะวอลเลย์บอลหญิงไทยมีลุ้นเหรียญนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับทีมชาติไทยของเราจะลงสนามนัดที่3ของกลุ่ม C เจอกับไชนีสไทเปในวันนี้เวลา 5:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับ
1: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะประเด็นร้อนชายแดนไทยกัมพูชาที่เราเกาะไม่ปล่อยนะคะเรื่องของฐานกัมพูชามาขูดคูเลตแถวแถวเนิน450เดี๋ยวเขาเที่ยงช่องวันจะเปิดภาพให้เห็นกันชัดๆไปเลยที่เขาบอกเขากลบคูเลตแล้วนะเอานี่ทหารกัมพูชาเอารถแบ็คโฮมากลบแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดกันค่ะ
5: ฐานสแกมเมอร์โผล่กลางกรุงเชื่อมโยงคาสิโนโอเสม็ด
6: มีเส้นสายระบบอุปถัมภ์ที่มันอยู่ในรัฐบาลอนุทินเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง
7: ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
8: แต่
7: รัฐบาลไหนไม่ใช่รัฐบาลนี
5: ้กัมพูชายังปากแข็งแต่หลักฐานมัดตระกูลหุ่นเอี่ยวยกแผงติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าววันศุกร์1ทุ่มคืนนี
9: ้สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ม
8: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
11: Based on your notes there are some great
8: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
12: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
13: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอิลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
14: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
1: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
2: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
1: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
3: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
2: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
1: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์
4: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
8: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
12: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
13: องเฟลรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
14: มองเฟลโอมิรา
15: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
16: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
17: ฝาก Daily Veggie Plus ใน1ซองของฟาร์ม Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์ม Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
18: แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอส
19: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
18: แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอส
20: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
4: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
21: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
22: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
23: ้ปวดหัวไม่เลือกเวลา
24: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
23: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
25: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
26: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
27: ช้
26: าหร
27: ือ
26: ย
27: ัง
26: ใครตะโกนแบบมาวันแม่
28: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
29: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับสีเท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
30: ดาวนี่ลักษ์
31: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
32: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
26: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
32: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ถามหาภาพถามหาคลิปกันนะฮะว่าที่กัมพูชาเนี่ยมาขุดคูเล็ตในบริเวณเนิน450ที่ศรีสะเกษแล้วอ้างว่าเจรจากับฝ่ายไทยแล้วยอมกลบแล้วเนี่ยภาพอยู่ไหนใช่ไหมฮะเอาล่าสุดวันนี้ทั้งภาพทั้งคลิปมาแล้วจ้าคุณผู้ชมนี่รถแบ็คโฮครับฝ่ายกัมพูชาเอามากลบให้เรียบร้อยนะครับนี่คือภาพวันนี้เลยนะครับทหารกัมพูชานำรถแบ็คโฮมาปรับพื้นที่กลบคูเล็ตหรือสนามเพาะบริเวณเนิน450ที่ช่องกระโดนชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดศรีสะเกษมีฐานไทยเนี่ยเฝ้าติดตามและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากมีการประสานและเจรจาฝ่ายกัมพูชาก็ยอมกลบคูเล็ตที่รุกล้ำเข้ามาหรือแนวลวดหนามออกทำให้สถานการณ์บริเวณนี้เริ่มคลี่คลายและกลับเข้าสู่สภาพตามที่ตกลงกันไว้ส่วนการก่อสร้างถนนเลียบชายแดนของเรายังเดินหน้าต่อเนื่องนะครับล่าสุดงานก่อสร้างมาถึงบริเวณเนิน429ใกล้บ่อน้ำพระอินทร์มีทหารดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและประสานการทำงานกับทีมก่อสร้างอย่างใกล้ชิดสถานการณ์ณตอนนี้ก็เลยทำให้ชาวบ้านตามแนวชายแดนเนี่ยก็คลายความกังวลลงหลังจากก่อนหน้านี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดและมีความกังวลว่าถ้าการเจรจาไม่สามารถหาข้อยุติได้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นหรืออาจจะเกิดการปะทะขึ้นแต่เป็นว่าณตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะ
2: ขณะที่นายศรีหสพวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศก็ระบุผลการหารือไทยกัมพูชาภายใต้อันคลอสเป็นไปด้วยดีนะคะย้ำว่าไทยต้องการให้ปักปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยหารือเรื่องการพัฒนาร่วมและแบ่งปันทรัพยากรและมองว่าท่าทีประนีประนอมอาจเปิดทางให้สองฝ่ายกลับมาพูดคุยกันได้ส่วนการที่กัมพูชากลบคูเลทที่เนิน450ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งในพื้นที่ชายแดนค่ะส่วนกรณีกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตรรายชื่อ28รายชื่อที่ถูกกล่าวหาว่าอาจเชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วไปมีชื่อนายวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังรัฐบาลอนุทิน1อันนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลขณะที่รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการปราบปรามสแกมเมอร์อยู่แล้วและกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้รู้สึกอึดอัดที่ต้องชี้แจงกับต่างประเทศนะคะ
1: เดี๋ยวเรื่องนี้เราคุยกันต่อในเรื่องใหญ่รายวันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมชวนแขกรับเชิญมา2ท่านนะฮะก็เป็นคนที่ติดตามเรื่องของสแกมเมอร์ call center มาโดยตลอดนะครับคุณรังสิมันโรมครับสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนและคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดี๋ยววันนี้2ท่านจะมาพูดคุยเรื่องนี้เที่ยงครึ่งห้ามพลาดครับ
2: คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่นีเวียเลยนะคะล่าสุดได้มีการจัดงานฉลองครบรอบ100ปีไปติดตามกันเลยค่ะ
3: นีเวียแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลกฉลองครบรอบ100ปีแห่งการดูแลผิวคนไทยกับงานนีเวีย100ปีสัมผัสแห่งการดูแลผิวเนรมิตพื้นที่ห้างแอมสเฟียร์ให้เป็นพื้นที่แห่งการสัมผัสเรื่องราวและนวัตกรรมการดูแลผิวผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่พาทุกคนย้อนเวลาไปในอดีตเส้นทางของแบรนด์ที่เติบโตเคียงข้างคนไทยมายาวนานจากนีเวียครีมตลับสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมบอดี้แคร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผิวและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคโดยถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองของนีเวียผ่าน2เจเนเรชันแมมคัทธิริยาและแบมสราลีพร้อมเปิดตัวนีเวียสกินรีไฟนิ่งบอดี้เซรั่มนวัตกรรมบอดี้เนื้อเซรั่มเบิร์สน้ำนมเพื่อผิวชุ่มชื้นยาวนาน72ชั่วโมง
5: จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจเป็นเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมดูแลผิวจากรุ่นสู่รุ่นให้นีเวียเนี่ยได้ดูแลผิวเรื่อยมาเรามีนวัตกรรมตัวใหม่นะคะก็คือ Nivea Skin Refining Body Serum เป็นบอดี้เซรั่มเนื้อเบิร์สน้ำนมนะคะเรียกได้ว่ามาช่วยดูแลผิวสำหรับคนที่อยากจะได้การบำรุงล้ำลึกแต่ยังต้องเนื้อสัมผัสเบาสบายนะคะวันนี้เราเลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผิวเพิ่มเติมให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มที่มีความต้องการที่หลากหลายต่อไปอีกอย่างยาวนาน
6: ก็อยากขอบคุณนีเวียจริงๆที่อยู่คู่คนไทยอยู่คู่บ้านพวกเรานะคะทุกคนแบบมาตลอดจริงๆขอให้นีเวียอยู่คู่บ้านคู่เมืองกับพวกเราอีกนานๆเลยค่ะ
7: ดีใจที่คนไทยทุกคนได้มีโอกาสใช้นีเวียแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Family Nivea นะคะแหม่มก็เป็นลูกค้าของนีเวียมาตั้งแต่เด็กๆแล้วดีใจกับนีเวียด้วยแล้วก็อยากให้นีเวียอยู่คู่ผู้บริโภคอย่างพวกเราไปอีกหลายร้อยปีเลยค่ะ
31: การเดินทางตลอด1ทศวรรษของนีเวียในประเทศไทยสะท้อนมากกว่าความยาวนานของแบรนด์แต่เป็นเรื่องราวความไว้ใจที่ถูกส่งต่อจากรุ่น1สู่รุ่น1หัวใจสำคัญคือการดูแลผิวที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน
2: คุณผู้ชมคะรอบวันวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้เจอกับพี่จตุรงค์มกโจ๊กค่ะมาในบทผีวิญญาณเจ้าของหอพักคอยตามป่วนหลานป๊อปปี้รัชพงษ์หลานชายจอมกวนที่ต้องการจะขายหอพักอะค่ะแล้ววิญญาณเจ้าของหอเขาไม่อยากให้ขายอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมาติดตามนะคะกับซิทคอมเรื่องใหม่หอตัวดีค่ะ
8: ช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
31: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดนแฟนคอน
8: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
9: ่แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
10: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
11: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
14: แค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
15: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
16: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตรียมดีไหมครับฉันน้องกำลังหาอาหารตาของพวกผู้ชายมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
17: เราเลยวันนี้
19: ผิวสวยไว
27: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเ
30: ลเล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ไซส์ original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กเตอร์ไซส์อร่อยคุ้มค่า It's real
33: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
34: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
2: ส
0: ำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซียมพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซียมและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 0805625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 0805625โ
4: ปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
17: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
18: Clean นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
19: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
20: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear

0: คุณ
1: ป้าพาจิมา
2: เฮดแอนด์โชลเดอร์ใหม่เธอมีรังแคหรอ
3: ไม่มี
4: Head & Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head & Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
5: อักเสบ2เป็นรักแรกของอ้ว
6: น
5: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเสบ2เป็นใคร
6: ถ้าหรือช่วยอ้วนอ้วนจะยอมไปเกิดใหม่เลย
7: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติมาอักเสบ2
8: หลังอะไรแน่ๆ
9: ปลาไหลก็
10: ซิทคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
2: ่การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S28 FanCon
3: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ็คกับออฟด้วยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนักแสดงนำนะคะจากซิทคอมหอตัวดีอันนี้เป็นซิทคอมที่ดูมันดีค่ะจับมือกับช่องวัน31
4: ครับ
3: คือเขาจะออกอากาศพรุ่งนี้ตอนแรกนะแต่เรื่องราวค่ะก็คือหลานชายนี่ที่เล่นโดยป๊อปปี้นะคะก็อยากจะขายหอพักไงแต่ว่าผีอากงหรือว่าลุงลงนี่ชัดมาก

0: ป็นผีตั้งแต่ในตัวอย่างเลยนะคะคือไม่ให้ขายเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังมีเรื่องค้างคาใจอยู่มันก็เลยมีความป่วนความฮาอะไรเกิดขึ้นแต่จะป่วนจะฮาขนาดไหนไปคุยกับพวกเขากันนะคะต้อนรับอากงกับหลานลุงลงกับป๊อปปี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
0: มาพร้อมกันเลยอากงกับหลาน
2: ครับผม
3: ไม่ได้อยากให้ขายแต่คุณต้องทำอะไรชั้นอย่างหนึ่ง
1: ไม
3: ่ใช่ว่าไม่ได้หวงเหรออะไรตายไปแล้วจะไปหวงอะไรอ่ะ
0: ไม่ได้ใส่ชุดแบบนั้นมาอากงวันนี
2: ้สวมคาแรคเตอร์แล้ว
3: ไม่เขาบอกว่าให้แต่งหล่อบอกให้เลยนะเราดูพวกปอบุญจิ้นพวกอะไรนะจึงได้รู้ว่าเขาลำคาญมากการใส่หนวดมันลำคาญยิ่งกว่าใส่หัวจะแตกอีกนะมันจะคันยุบยิบอย่างเงี้ยแล้วอยู่ทั้งวันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันตีสองอ่ะยุบยิบยุบอย่างเงี้ยพอพักเที่ยงต้องดึงแล้วเพราะกินอะไรไม่ได้ไง
2: เขาบ่นทั้งวันเลยเวลากินข้าวเนี่ยต้องมีคนคอยเอาผ้ามาเช็ดตรงหนวด
3: ต้องเนื้อตรง
0: คอแต่ก็มีช่วงได้เอาออกบ้างเน
3: า
0: ะ
3: เอาออกแต่ว่าพวกท่านแต่งหน้าเขาบ่น
2: เพราะเดี๋ยวต้องมาติดใหม
3: ่มันก็ลุง
2: เนี่ย
0: อ๋อนี่ไงโอ้ยแล้วมันยาวอ่ะมันมีทั้งเคลามี
2: แยกไม่ออกเลย
3: คิดดูหรือว่าจะกินอะไรได
2: ้เพราะว่ามันแยกไม่ออกเลยไปดัน
3: ไม่เส้นมันเข้าไปในปากอ่ะมันต้องหยุดกินแล้วก็เขี่ยอย่างเงี้ยออก
2: ตกลงกินบะหมี่หรือกินหนวดใช่ไหม
0: อุ้ยเอาจริงเนี่ยด้วยความตลกของลุงลงแบบนี้หลายคนเป็น FC ลุงลงมากๆหนูก็เช่นกันและป๊อปปี้ด้วยเห็นป๊อปปี้บอกว่าตื่นเต้นมากที่รู้ว่าจะได้เล่นซิทคอมกับลุงลงถูกไหม
2: โอ้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจริงๆลุงลงเนี่ยคือถือเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย
0: ดูเก่ามากเหมือนก
2: ัน แต่ผมติดตามเขาตั้งแต่ผมเป็นเด็กกับผมดูเทปคาเฟ่
0: ไม่ว่าจะเป็น
2: เด็กสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายเทียนบอดยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังอันนี้ลุงเล่นปะ
0: ของจริงไม่ลุงแต่ตับนี่
3: ลุงไม่ใช่ลุงไม่ใช่ตลกตับไม่ใช่ตลกตับลุงตลกสดไอพวกตับให้ลุงเล่นไม่เป็นนะเนี่ยให้ท่องแบบนี้ท่องไม่ได้นะ
2: ต้องสดธรรมชาติ
3: มันคนละแบบกันเราสด
0: ความน่ารักของลุงลงแบบนี้จากความเกรงของเราในตอนแรกเราก็เลยกลายเป็น
2: แรกแรกอะผมเกรงเลยเพราะว่าเรารู้ว่าต้องเจอลุงลงแล้วรู้สึกว่าพอเขาเป็นตลกที่โหเราเห็นผลงานเขาเยอะมากทั้งแสบสนิททั้งเจ๊แต๋วเราดูแล้วเรารู้สึกว่าพอไปเจอที่กองเนี่ยมันต้องปรับตัวประมาณนึงแหละแต่พอเรามาคิดอีกมุมนึงว่าเขาไม่ห่อตัวดีเนี่ยมันมีความเป็นดูบันดิดังนั้นอะเพื่อนๆที่อยู่ในกองทีมงานที่อยู่ในกองเรารู้จักแต่ลุงลงอ่ะเหมือนเขาเป็นคนใหม่เข้ามา
0: ลุงเป็นเด็กใหม่นะ
1: ไม่จะชอบหลานคนนี้จังเลยอ่ะ
2: เขาคือมักเน่ของหอตัวดีอ่ะไอ้มุมผมอ่ะ
1: ก็เลย
2: กลับกันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะไปเก่งเขาทำไมเขาจะต้องเก่งเรา
3: เดินเข้าไปเดินเข้าไปวันแรกนี่คือสถานที่ฉันมา
0: เป็นเด็กใหม่
3: เป็นใหม่เลยอ่ะ
2: เขาก็จะแบบว่าเขาก็จะแต่สไตล์ลุงลงเขาจะมีความแบบโอเคมีวิชาแล้วเขาก็จะมีความแบบเก็บเนื้อเก็บตัวในช่วงแรก
1: จริงเหรอ
2: ลุงลงเป็นจริงลุงลงเขาจะมีมาดเขาม
3: ันเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยหล่อๆเนียนๆแล้วลุงคนเดียวลุงจะไปเฮ้ยอันนี้ทำงานเหรอลุงก็ต้องแบบเฮ้ยไม่ได้เว้ย
2: วันแรกเป็นไงฮะวันแรกเข้าไป
3: วันแรกก็เข้าห้องเลยแอบเลย
2: เลยไม่ออกจากห้องเลยแล้ว
3: คือไม
2: ่ชื่อแปะลุงลง
3: คุยกับมันไม่ได
0: ้
3: คุยกับมันยังไง
0: เ
3: นี่ยคุยกับไอ้พวกหนุ่มๆหล่อๆยังไงเนี่ยมันไม่เหมาะกันอ่ะมันก็ไม่แมทกันอ่ะและอย่างหนึ่งไม่รู้จักมันสักคนหนึ่ง
2: ใช่ลุงลงอาจจะไม่เคยเห็นผมเลยจริงเรื่องจริงตอนเจอแรกๆตอนเข้าซีนแรกอะครับลุงลงก็คือจะนั่งอยู่ที่มุมแล้วก็แกจะรู้บทแล้วก็จะได้มานั่งซ้อมบทนิดนึงก่อนเราก็จะเริ่มจำแล้วสไตล์แกเป็นอย่างนี
0: ้
2: แล้วตอนเล่นอะซีนแรกเลยผมเกรงรู้เลยว่าเกรงรู้สึกว่าเล่นแล้วไม่เป็นตัวเอง
0: แล้วเราทำไงเราปรับยังไงอะ
2: ผมเลยเปลี่ยนวิธีการคือในเมื่อที่ลุงลงเขาเป็นคนใหม่ของบ้านเราผมละลายเลยละลายพฤติกรรมแก
4: ยังไง
2: ในการชวนคุยนี่ผมติดตามตั้งแต่นี่เลยแสบสนิทนี่ผมนั่งคุยกับเจ๊แต๋วนี่แต่ช่วงนั้นพอดีบอลโลก
4: คุยเรื่องบอล
2: แกชอบเรื่องบอลบางทีแกไม่ว่างเล่นแกก็ฝากเพื่อนเล่น
4: เฮ้ย
1: แต่ฟุตบอล
2: เล่นเกมฟุตบอลก็นั่งดูแกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า
3: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องฝากแล้วกดเอ้ย
2: กดเปิดดูทีวี
3: เป็นแฟนแมนยูเป็นแฟน
2: อ
3: ังกฤษไม่มีการพนันเข้ามา
1: ก็คุยอบอลด้วยอะไรด้วยแล้วเป็นไงคะลุงพอหลานมาแบบ
2: ละลายพฤติกรรม
1: ละลายพฤติกรรม
0: เรารู้ว่าเขากลัวตอนแรกอ
3: ่
0: ะ
3: เรารู้เราเข้าใจลุงลงเล่นกับใครก็แล้วแต่สมมติว่าอย่างเราไม่เจอเธอเข้าฉากอ่ะกันเราวันแรกเนี่ยนะสมมติว่าเราเป็นนักแสดงใหม
0: ่แล้วนี่คือลุงลงก็กลัวแล้วเนี่ยตอนนั้น
3: เข้าฉากแอคชั่นปั๊บไอตัวที่ประชันหน้ากับลุงอ่ะ ทุกคนทุกคนเหมือนลุงลงเข้ากับสรพงษ์กับพี่สารอ่ะอันนี้ก็ไปเลยเข้าประชันหน้ากับพี่สารเข้าประชันหน้ากับสรพงษ์เนี่ยไปเลยนะก็เหมือนไก่พวกนี้แหละ
0: แล้วลุงทำไงลุงให้โอกาสเขายังไง
3: โอ้ลุงไม่มีการว่าเลยครับเทคมึงเทคได้ทั้งวันเลย
2: จริงอันนี้เรื่องจริงเขาไม่เคยบ่นเลยว่าแบบเราเล่นผิดเราพูดผิดเขาไม่บ่นเลย
0: ลุงไม่กลัวเสียเวลาเหรอ
3: เคยเจอผู้ใหญ่บ่นแล้วเราไปไม่เป็นไงสมัยก่อนเราเล่นกับดารารุ่นใหญ่อย่างเงี้ยแล้วเราเขาแบบเฮ้อแปลว่าไม่ได้สักทีอะไรเงี้ย
0: เสียวเลยเนาะเฮ
3: ้อไปหนักเลยคราวนี้กูไปไม่เป็นเลยไอ้ที่เฮ้อของคุณเนี่ยทำให้ช้าอีกประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ตอนหายใจทีเดียว
3: เพราะฉะนั้นถ้าเราเฮ้ยกับมันเนี่ยมันช้าอีกครึ่งชั่วโมง
2: ใช่ใช่ไม่ได้ปล่อยให้เล่นไ
3: ปเวลาเลย
1: ก็เสียเวลา
3: ได้กลับเที่ยงคืนเนี่ยกูได้กลับตีหนึ่ง
0: เอางี้นาฬิกากล้าดูไหมนาฬิกาเนี่ยกล้าก้มไปมองไหม
3: ไม่ดู
0: ไม่ดูเลย
3: ไม่ดู
0: เดี๋ยวตีความอีก
3: ตามสบายเลยคุณเล่นตามสบายเลยแล้วเรามีกำลังใจถ้าเกิดมันหนักจริงๆอ่ะหนักจริงอ่ะใจเย็น
2: ๆปลอบใจนะลุง
3: มึงทำได้
2: ไ
3: ม่ใช่กับป้าพี่นะ
2: ไม่ให้เป็น
3: คนอื่นนะเป็นคนอื่นแต่ไอ้พวกนี้ใส่กันเอง
2: เอาย
1: ังไงยังไง
2: เด็กไม่พูดอะไรกันล่ะเด็กไม่พูดอะไรกันล่ะ
3: ดูมันดีใส่กันเองเลยพอเวลามันเล่นไม่ได้ปั๊บไอ้นี่หัวโจกเลย
1: แล้วลุงลงบอกอย่าเพิ่งถอนหายใจ
3: เราก็ไม่อยาก
1: บวมครึ่งชั่วโมง
3: เดี๋ยวมันช้าเดี๋ยวมันช้า
2: ผมชอบแกล้งน้อง
0: พี่ทำเองนะคะ
2: จริงไหมอย่าว่าแต่น้องๆเลยลุงลงเป็นบางทีผมยังแกล้งเลยเวลาลุงลงพูดผิดปุ๊บอ่ะเฮ้ย
4: ไม่แต่นี่มันแกล้งกันไง
2: แกล้งไงแกล้งแล้วน้องๆอ่ะผมก็แกล้งคือเรารู้ว่าน้องอ่ะมันหลุดง่ายแล้วรู้ว่าเวลาเขามาใหม่อ่ะบางทีเขาอาจจะเรียกว่าเป็นรับเชิญที่มา1วันเต็มๆของเขาอ่ะแล้วเรารู้ว่าเขาต้องมาจูนก่อนในช่วงแรกอะไรเงี้ยแล้วบางทีเขาเล่นๆๆมันมีจังหวะที่พูดผิดบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบแกล้งอ่ะเพราะเราสนิทกับน้องอยู่แล้วแล้วจะเฮ้ยแล้วลุงลงอ่ะเวลาหันหน้าไปอ่ะลุงลงเขาจะกลายเป็นผีที่ไม่มีใครเห็นเขาแต่ผมมันจะเก็บรีแอคลุงลงตลอดลุงลงจะอยู่อย่างงี
0: ้ทำไมอ่ะ
2: คือเขาไม่ได้บ่นหรือไม่ได้อะไรนะแต่การอมยิ้มเขาอ่ะโอ้โหมีความในหัวเต็มหมดไอ้คำว่ายิ้มของเขาอ่ะจริงจริงมันจะเป็นนี้จริงๆซึ่งเรามันเป็นความสนุกครับซึ่งจริงๆทุกคนมาก็แฮปปี้แต่ลุงลงไม่ได้ออกทีวีบ่อยป่ะเนี่ยทำไมโลโก้แปะไม่เอาออกให้หมดอ่ะรู้เลยนี่เสื้อใหม่แล้วเนี่ย
0: ผมก็เลยจะบอกนะแต่ห้องแต่งหน้า
3: จะบอกให้กางเกงเพิ่งเอาออกเมื่อกี้นี้เอง
2: เพิ่งรูด
3: เออ
2: ทั้งรูดโลโก้ออกเลย
0: มันมีโลโก้
3: นะซื้อมาเพื่อออกรายการคุณ
0: อุ้ยขอบคุณนะคะ
2: ชั่วโมงนึง
0: มีการได้ใส่ชุดในเรื่อง
2: เอาแกให้หน่อย
0: ของใหม่จริงให้รู้กันไปเลย
2: ของใหม่ไปเลย
0: คืออันนี้ก็เปรียบเสมือนว่าลุงลงก็เป็นอาจารย์พวกเราด้วยไหมถูกไหม
2: ใช่
0: เพราะว่าในเรื่องของมุกเรื่องของอะไรในนี้มันต้องเป็นซิทคอมที่ตลก
2: ใช่คร
0: ับมันต้องมีมุกมีอะไรถูกไหมลุงแล้วลุงอ่ะอันนี้คือหนูรู้มาว่าลุงเป็นคนที่วางคาแรคเตอร์ตัวเองไม่ว่าจะเล่นบทบาทไหนคือมันต้องต่างหมดเลย
3: ใช่ใช่ใช่เคยเห็นนักแสดงที่เล่นเรื่องนี้เป็นตัวเดียวกันหมดไหมเยอะมากแต่ลุงอ่ะพยายามไม่เอาเลยไม่เอาเลยคือเล่นเรื่องนี้ดูอีกเรื่องเฮ้ยมันคนเดียวกันเหรอวะเนี่ยเราต้องการแบบนี้ไง
0: งั้นหนูขอดูแสบสนิทสิทธิ์ใส่หน้า
4: อันนี้ตอนนั้น
0: มาจ่านะแสบมา
5: พี่ตรงติงผมตรงติงพี่ต่างทงต่างตรงติงเสมอกลางหนึ่งหนึ่งเอาเวลาตรงติงมา
0: แ
5: ต่โอ้โหเจ๊แต๋วก็
3: เจ๊แต๋ว
1: จ
3: ๊แต๋ว
1: กันเลย
0: ขอแต๋วหน่อยขอแต๋วแตกมาเจ๊แต๋ว
5: ใครที่มังเป็นคงทำก็ให้ไปหักคอคงทำอีพีแพนเค้กอีช่างยิ้ม
2: ช่างยิ้ม
0: น่ารักมากเนี่ยคำเนี้ยอีแพนเค้กเนี่ย
2: ต้องมีนะต้องมี
3: คือให้คนถ้าไม่รู้จักเราเขาก็จะไม่รู้เลยไอ้สองตัวนี้มันคือตัวเดียวกันคนเดียวกันคือลุงลง
2: คนเล่นเน
0: า
2: ะ
0: ล่าสุดผีอากง
2: ผีอากงต้องยังไง
3: ผีอากงก็ต้องผีอากงเนี่ยมันจะเล่นยากเพราะว่าเรามีเสียงเจ๊แต๋วเป็นภาษาจีน
0: โอ้ยต่างแล้ว
3: อันนี้คือผู้ชายแก่อีนั่นคือเจ๊ใหญ่กระเทยแก่มันจะต้องให้แตกต่างกัน
2: แต่มันจีนอะ
3: แต่มันเสียงมันเดียวกัน
2: ไ
3: งคือมันต้องใช้ท่าทาง
5: รอบบีหรือต้องเข้าใจว่านะว่าเป็นคงที่เข้าใจหรือมากหรือเป็นหลังรักของอ้ว
3: มันก็จะแตกต่างกันไม่อย่างนั้นเดี๋ยว
5: กลายเป็นยี่แต๋วอะไรพี่ต้องเข้าใจกูให้นะ
6: มันก็จะเป็น
1: เจ๊แต๋วแล้วเป็นเจ๊แต๋วติดหนวด
2: เรื่องเรื่อง
0: อุ๊ยอากงมาขนาดนี้อ่ะหลานจ้ะมา
2: ครับ
0: หลานตอบเลย
2: ตอบว่า
0: อากงถามอากงพูดอะไรนะเมื่อกี
5: ้เรื่องเข้าใจกูว่าไหม
2: โอ้ยเอาจริงๆทั้งเรื่องมีผมเข้าใจเขาคนเดียวองค์คนอื่นไม่มีใครเห็นเขาความที่เป็นเขาเนี่ยไม่มีใครเห็นเขามีผมเห็นเขาอยู่คนเดียว
5: ไปดู

0: ได้เลยเรื่องนี้อากงไม่ใช่เจ๊แต๋วแล้วกัน
1: แต่ยังมีบางช่วงที่เป็นกลิ่นอายอยู่นะยังไม่หายนะยังไม่หายหมด
2: เมื่อกี้ดูการแสดงไปแล้วอยากดูการสอนมุกบ้างลุงลงสอนมุก
1: นี่ลุงลงเขาเป็นเหมือนอาจารย์ของผมแหละแล้วเขาก็คอยได้แบบว่าจังหวะไหนหรือมุกไหนมันไม่คมเนี่ยลุงลงจะบอกแล้วว่าลองเล่นอย่างนี้สิด็อบบี้ม็อบบี้ลองเล่นอย่างนี้สิแล้วเวลามีเพื่อนๆมามันจะมีจังหวะรับส่งกันเพราะว่าความซิทคอมมันจะมีความแบบแฮ
3: ่
1: พัมพัมอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: แล้วมันมีเสียงที่แบบเสียงนี้กับเสียงจังหวะเสียงนี้ต้องห้ามเสียงเดียวกัน
1: โอ
2: ้ยากลุงเป็นคนชอบมุกสดใช่ไหมลุงสอนพวกหนูให้เล่นกับลุงพร้อมกันเลยมา
1: เอ้ย
2: ได้ไหม
1: ได้ไหม
4: ดูหน้าก่อนแล้วรายการสดด้วยเหมือนกับอะไรจอดรถติดไฟแดงแล้วตลกไอ้ตำรวจเห็นเราให้ลงมาเล่นให้ดูอารมณ์เหมือนนั้นน่ะกูเกลียดมากอ้าวตลกเหรอมา
1: ไม่ปรับนะ
4: มุกนี้มุกของมุกหนึ่งของมุกหนึ่งเราจะไปยังไงวะ
2: ไม่ตลกให้หนูช่วยเอ้ยอ้ายอะไรอย่างเงี้ยได้
1: เอาจะมีจังหวะช็อตไงลุงลงขาซ้ายชาขากาแฟอ่ะดูเขาช็อตดูเขาช็อต
4: ไปดูช็อตพูดแล้วเราช็อต
1: เนี่ยผมทำงานมาเนี่ยโอ้ขาซ้ายเนี่ยชาอ่ะไม่ชงชงลุงลงไม่ชงกับขาขาล่ะนี่เราเป็นตลกจริงป่ะเนี่ย
4: ไม่ใช่ตลกหรอกช้อยกี
1: ้นี่เราทำงานมานานขาซ้ายเนี่ยชาเลย
4: อ๋อแล้วขาขวาล่ะ
1: กาแฟ
4: สามคนนี
1: ้แห่ตอนเมื่อกี้แล้วลุงลงดูนะคนไหนแห่สั้นแห่ยาวดู
4: โอเค
3: มันมีผลด้วยเหรอ
4: มีผลดิ
2: ยังไงล่ะ
4: แห่สั้นแห่ยาวไอ้นี่ควรแห่สั้นอันนี้ควรแห่ยาวเดี๋ยวลองเล่น
1: เมื่อกี้อ่ะ1 2 3นี่ผมทำงานมานานมากขาซ้ายชา
2: ขาขวาล่ะ
1: กาแฟ
4: แห่
1: ได้ไหมลุงลง
4: เฮ้ยโอเคหมดเลยเราคิดในใจต้องมีใครแห่ยาวสักคน
2: ไม่มี
4: แห่นี่ไม่ได้
2: โอเค
4: ฉีกไงถ้าพวกตลกฉีกแต่พวกตลกรู้มากอ่ะผมเล่นดูตลก
1: รู้มาก
2: โอเค
1: ขาซ้ายเนี่ยชา
4: โอ้เหรอแล้วขาขวาล่ะ
1: กาแฟ
4: แห
1: ่ถ้าเขามุกยาวอย่างเงี้ยไม่มีใครสนใจมุกผมละสนใจเขา
4: ตลกคนตีน
1: ตั้งใจตั้งใจ
4: มาก
2: เออ
1: ว
2: ัน
1: น
2: ั้
1: นวันนั้นอ่ะมันมีพี่ตุ๊กกี้อ่ะเขาแห่ยาวนี่สอนเลยต้นเลยบอกตุ๊กกี
4: ้แค่คำไม่ผสมกับน้องครับ
1: เพื่อนเขาโดนออกมา
4: เอออ
2: ยากคุยด้วยทั้งวันเลยอ่ะทั้ง
5: นี้
2: เน
5: ี่
2: ย
1: นี่สาดเสื้อใหม่เกงใหม่มาหมดเวลาแล้ว
4: นี่ไหวมาไม่คุ้มเลยนะเนี่ย
2: คุ้มแล้วคุณลุงคุ้มแล้วอ่ะฝากเลย
4: พรุ่งนี้
2: อ่ะฝากเลย
4: พรุ่งนี้วันเสาร์
2: ซิทคอมมา
4: ครับเธอต้อง
1: ดู
4: วันเสาร์
1: แค่นี้ก็สนุกแล้วเน
4: ี่
1: ย
4: ฝาก
1: เลยครับผมกับซิทคอมหอตัวดีเรื่องแรกที่ทางช่องวันร่วมงานกับทางบ้านดูมันดีนะครับวันเสาร์เวลา 6:00 น.ตรงเริ่มต้นในวันที่19กันยายนนี
2: ้
1: ซึ่งเราจะได้ดูกันในเรียกว่ามอบความสุขให้กับพวกเราชาวดูมันดิแล้วก็ชาวช่องวัน31เนี่ยในทุกๆวันเสาร์เลยครับคนด้วย
2: 6:00 น.แล้วก็ทางแอปวันดีก็สามารถติดตามได้ด้วย
1: ครับ
2: อุ๊ยต้องดูคุย
1: แค่มาหลายคนเลยเรื่องนี้น้องๆในบ้านดูมันดิมาร่วมแจมหลายคนแล้วก็
2: มีอาทัยด้วย
1: ตัวเทพๆทั้งนั้นที่มาเล่นเรื่องนี้ฮะถ้าดีไม่ดียังไงฝากด่าพี่ลงคนเดียว
4: ได้
1: ดีแน่นอนดีแน่นอน
2: นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆลุงลงแล้วก็ป๊อปปี้นะคะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะ
2: คุณค่ะ
1: ค
2: ุมแล้วนะลุงเสื้อกางเกงโอเค
5: แต่ถ้าไม่คุมเดี๋ยวชวนลุงเต้นต่อได้นะ
2: ได้เพราะว่าแขกรับเชิญของเราตอนนี้เขาตั้งเซตรอแล้วนะคะเป็นน้องๆวงไดซ์นะคะยูนิตไดซ์เรสค่ะเปิดตัวเพลงแรกมาปังมากนะเพราะอะไรรู้ไหม3อาทิตย์3ล้านวิวอันนี้ตกอาทิตย์ละล้านเลยนะคะซึ่งน้องเขาบอกมีเคล็ดลับด้วยแต่ก่อนที่จะมาคุยตอนนี้พร้อมอยู่แล้วล็อกเป้า Dice Rate ค่ะ

0: าสตร์เลยชอบพี่ยืนถูทายอยู่ตรงนู้นเลยด้วยนะคะต้อนรับกันก่อนนะคุณผู้ชมน้องเฟรมน้องมีนน้องอาโปและน้องออโต้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: จริงๆเรามีสมาชิก5คน
1: ใช่
0: ใครไม่มาวันนี้
3: แม่ดอกครับ
0: อ๋อติดเรียนเนาะ
4: ติดเรียน
0: ติดเรียนโอ้นะคะเพลงนี้ปังมากจริงๆเมื่อกี้ที่พี่บอกไปว่ายอดวิวขึ้นอาทิตย์ละล้านวิวเห็นบอกมีเคล็ดลับ
3: มีค่ะ
0: ออโต้ต้องเล่าแล้วล่ะเอาจริง
4: ครับคือจริงๆเนี่ยพี่ๆในวงอ่ะก็จะแบบว่าเป็นคนที่ชอบสายมูอยู่แล้วก็เลยจะชอบพาไปแบบว่าพาไปไหว้พระพิฆเนศที่ห้วยขวาง
0: อ๋อเหรออันนี้เราไหว้ขออย่างเดียวหรือเราบนด้วย
4: เราไหว้ขออย่างเดียว
5: ขอ
4: ใช่
5: ไปชิม
0: นี่ปังมีภาพหลักฐานก็คือไปกันหมดเลย
4: ใช่คร
0: ับอุ๊ยหรอขอยังไงมีวิธีขอไหม
6: ทีละล้านวิวเนี่ย
0: โอ้มีวิธีไหมหนูพูดยังไงหนูพูดยังไง
4: พี่มินเปิดคลิป MV ให้เขาดูเลย
7: ฮะอ๋อคือเราไปเป
6: ิ
7: ด
6: ตอนขอนะ
7: ว่าขอเพลงนี้
5: เราเปิดให้ท่านดู
0: เฮ้ยเนี่ยขอนะแล้วขอเท่าไหร่เป้าเราจริงๆแล้ว
3: จริงๆขอเรื่อยๆเน
5: า
3: ะ
5: แบบอันลิมิตครับอันลิมิต
0: โอ้โหคือสุดยอดมากนี่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าอันนี้คือมูแล้วยังมีอีกคนนึงสายมูมากกว่านี้น้องเฟรมค่ะ
8: คร
0: ับ
8: ผม
0: น้องเฟรมวันนี้น้องเฟรมมีพกอะไรมาด้วยไหมจ๊ะ
8: ว
0: ัน
8: นี้มีพก
0: อุ้ยมาแล้ว
8: พกหินมาด้วยครับผม
0: ของก้อนด้วย
8: ใช่เป็นหินนำโชคครับผมเป็นหินแบบว่าสายมูแบบว่าเหมือนเป็นพลังงานหินแบบว่าพอพกแล้วก็จะทำให้แบบผมสบายใจมากขึ้นอันนี้ก็มี2อันครับผมเป็นหินโซดาไลท์กับโรสควอตก็สีน้ำเงินเนี่ยจะช่วยในเรื่องของแบบว่าการใจเย็นแล้วก็จิตใจสงบแล้วก็ช่วยเรื่องการพูดเวลาเราเจอคนเนี่ยครับส่วนโรสควอตก็จะเป็นเกี่ยวกับความรักหรือว่าแบบว่าพี่ๆเอ็นดูอะไรอย่างเง
6: ี้
8: ยอ๋อ
6: มีที่มาที่ไป
0: นะมันก็คือมีจุดประสงค์ในการพกในแต่ละวันเลย
8: ใช่ครับ
0: โอ้โหคือสุดยอดมากๆนะคะอ่ะมีอีกใน MV นึงที่พี่ก็ต้องพูดเพราะว่าพี่ดู MV มาแล้วมันสะดุดตามากช็อตยิงปืนด้วยเท้า
8: ครับ
0: มันยังไงคะลูกฉากนี้มันยากขนาดไหนเพราะเห็นมีแฟนๆนี่คือแบบโอ้โหหลายคนพูดถึงเยอะมาก
3: ใช่ครับจริงๆคือซีนนี้คือหลายรอบเลยฮะเพราะว่าแบบต้องเก็บหลายๆกล้องนี่ค่ะนี
5: ่ใส่ผมด้วยเรื่อยหม
3: ุนใช่จริงๆตอนถ่ายก็แอบยากเพราะว่าแบบว่าต้องยืนกับส้นสูงแล้วก็ขาเดียวแล้วก็ต้องก็จะมีสโลหรือแบบยืนค้างไว้อะไรเงี้ย
0: ค้างนานไหม
3: นานพอสมควรค่ะเกรงอยู่เพราะว่ามันก็แอบทรงตัวไม่ได้ตอนแรกใช
0: ่โอ้โหแต่ออกมาคือแบบสวยมากเพราะฉะนั้นฝากไปดูมิวสิกวิดีโอกันหน่อยคือแซ่บมากจริงๆ MV ล็อกเป้าฝากเลยค่ะ
9: ใช่ครับตอนนี้ล็อกเป้าของพวกเราก็3ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝาก MV ล็อกเป้าของเราด้วยนะครับอยู่ได้ที่ YouTube ทาดาเลเบลนะครับแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับ
0: นี่นะคะติดตามด้วยเพราะว่าแซ่บมากจริงๆไปดูมาแล้วรับรองหลายคนจะติดหูด้วยวันนี้ขอบคุณ Dice Red นะคะ
10: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะส่วนช่วงหน้าเรายังมีสิ่งดีๆมาฝากกันด้วยโดยเฉพาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปคลึงก่อนจะไปคลึงตอนนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากก่อนค่ะ
10: สวัสดีค่ะทางนู้นล็อกเป้าแล้วทางนี้ล็อกโปรไว้ให้แล้ววันนี้โปรโรงงานมาเองเอารังนกขวดทองมาลดราคาให้นะคะต้อนรับพี่ปอภาคภูมิกันค่ะ
11: สวัสดีครับจอยครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีแฟนรายการช่องวัน31ด้วยเหมือนที่จอยบอกนะฮะเมื่อกี้เราดูน้องวงไดไปแล้วนะ
10: เ
11: ดี๋ยวปรับเปลี่ยนเราก็ได้เดินครับนี่คือโปรตรงจากโรงงานครับเที่ยงๆแบบนี้ผมเอารังนกแท้มาลดราคาครับรังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายคนจีนโบราณก็ถึงขั้นขนานนามนกว่านี่คือยาอายุวัฒน
10: ะ
11: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินอายุยิ่งยาวแต่จอยครับหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงจะซื้อแต่ละทีก็คิดซ้ายทีคิดขวา

อาทีบางคนเป็นผมครับรอโอกาสพิเศษบางทีรอปีใหม่บางทีรอตรุษจีนบางทีรอเหมือนช่วงวันแม่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลักการกินนกมันต้องกินทุกวันครับเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรง

0: ซื้ออะไร120บาทแล้วได้แค่ชิ้นเดียวอ่ะมันก็ลังเลถูกไหมแต่สรรพคุณของเรานกอ่ะดีเพราะเรานกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายปกติขวดนึงประมาณ120บาทจะซื้อแต่ละทีก็รอโอกาสพิเศษดีกว่าป
1: ี
0: ใหม่บ้างตรุษจีนบ้างหรือรอเทศกาลใหญ่ๆบ้างวันนี้โรงงานมาขายของเองข้อดีคือไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางครับกล้องจับวันนี้เซตเรานกหน่อยเที่ยงๆแบบนี้ผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวดประมาณ120บาท12ขวดยังต่ำมี 1,440 บาทถามจอยแบบนี้จาก 1,440 บาทวันนี้ใครดูรอบวันใครเปิดช่องวันอยู่เที่ยงกับอีก21นาทีลดเท่าไหร่จอยถึงจะเอาครับ
1: ไม่เกรงใจเลยนะพันทวน
0: เอาพันทวนนะ
1: ขอพันทวน
0: ปกติขวดนึงประมาณ120บาท
1: ค่ะ
0: 12ขวดยังต่ำ 1,440 บาท
1: ค่ะ
0: พันทวนจอยเอ
1: า
0: ขอมาจัดให้ครับคือปกติ120บาทเนา
1: ะ
0: 12ขวด 1,440 บาทจอยขอแทนคนดูที่ 1,000 เดี๋ยวทีมงานว่าไงเดี๋ยว
2: 1,000 ไม่ขายค่ะ
0: ยังไงนะ
2: ให้850ค่ะ
0: เดี๋ยวปกติขวด120บาท
2: ค่ะ
0: 12ขวด 1,400
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะ 1,000
2: ให้850ค่ะ
0: เดี๋ยวอายทีมงานอายน้องๆวงใดอ่ะเนี่ยเท่าไหร
1: ่แต่กันสดนะคะ
0: กันสดนะ
2: เท่าไหร่850ค่ะ
0: 850
2: ค่ะ
1: 850
0: เดี๋ยว850บาทของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
2: เหมือนเดิมค่ะ
0: 850บาทจอยเดี๋ยวท่านผู้ชมขอไปด้วยแล้วขออัพเบอร์ของแถมเข้ามาเร็วๆเลยครับมาของแถมได้เหมือนเดิมนะฮะ810ของแถมได้เหมือนเดิม
2: ค่ะ
0: ถังเช่าได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
2: ให้เพิ่มค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะให้เพิ่มเหมือนเดิมอ่ะท่านผู้ชมจอยหมดนี้ยืนยันที
2: ่850ค่ะ
0: 850บาทเดี๋ยวทีมงานแก้เพจโปรเซสแจ้งเนาะคุณเอฝากด้วยเนาะจะแจ้งเสร็จแล้วแจ้งเนาะอ่ะท่านผู้ชมหมดนี้850บาท
1: ค่ะ
0: 1,200 จอยเอามั้ย
1: เอาค่ะ
0: เอาเนาะ
1: ค่ะ
0: จอยเอาเฉพาะถังเช่าที่ตกใจเพราะอะไรครับขอราคาถังเช่าก่อนหน่อยคือถังเช่ากล่องสีน้ำตาลแบรนด์ว่าตัวเนี้ยปกติเราขายที่ไหนเนี่ยขายตาม7บูธวัสันซีเจบิ๊กซีครับจอยช่วยบอกราคาต่อกล่องดังๆหน่อยว่า1กล่องราคาเท่าไหร่จอย
1: กล่องละ475บาท
0: อ่ะตีกลมๆประมาณ500
1: อ่ะใช
0: ่แต่แถมขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับแล้วแถม1กล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่องเกือบ 2,000 บาทแต่หมดหน้าจอ850บาททางเช่าก็บอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินนี่สดชื่นแล้วทางเช่ายังเพิ่มมัลติวิตามินคือช่วยบำรุงความจำและใครกินทางเช่าเป็นประจำอ่ะมันจะหลับลึกหลับง่ายหลับสบายและตัวนี้ท่านผู้ชมขออนุญาตกล้องซูมมาอีกนิดนึงหน่อยเรามีรางวัลการันตีจากร้านวสันต์ว่านี่คือสินค้าขายดีในประเภทถังเช่าเนาะดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินโทษนะพูดมาขนาดนี้เราแถมและเวลาเราแถมทั้งหมด1กล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่องเวลาส่งกล่องไปให้อ่ะขออนุญาตนะเราเก็บกล่องไว้ให
1: ้
0: เก็บกล่องคือทิ้งให้แหละแล้วเวลาเปื่อยกล่องออกมาจะเป็นกระปุกเราจะให้ไปทั้งหมด4กระปุกกินได้4เดือนจอยถังเช่าก็บอกว่ายิ่งกินนะยิ่งหลับลึกหลับสบายเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายและบำรุงความจำเพราะสูตรนี้เพิ่มมัลติวิตามินบีเข้าไปอ่ะขออินเสิร์ตรวมทั้งหมดเลยจอยแล้วหมดหน้าจอแค่850บาทความรู้สึกจอยเป็นไงบ้างฮะ
1: ไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ดีใจนะที่ได้ราคานี้คุณผู้ชม
0: จริงจริงเน
1: า
0: ะ
1: โปรดีมาก
0: จอยเอาเฉพาะเราถ้าตีลงต่ำขวดละ100บาท24ขวดเนี่ย2โหลอ่ะยังต่ำต้องมี 2,400 แล้วเนา
1: ะ
0: แล้วถังเช่าอีกกล่องนึงหรือกระปุกนึงเกือบ500บาทแถมมี4กระปุกอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคิดแค่850บาทเนา
2: ะ
0: ถ้าเพจโปรเซสคุณเอสเพจโปรเซสแจ้งเนาะแล้วถามท่านผู้ชมแบบนี้ท่านผู้ชมช่วงรอเพจโปรจากคุณเออยู่อ่
1: ะ
0: ขอรายละเอียดของรังนกเข้ามาหน่อยรังนกสูตรนี้ต้องบอกจอยหนึ่งว่าเราเพิ่มปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าเดิมเพราะนี่คือสูตรพรีเมียมเป็นสูตรสีทองจอยเราเพิ่มปริมาณเนื้อนกมากกว่าเดิมสูตรเดิม2เท่าเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณจะเปล่งปลั่งขึ้น2เท่าตัวนี้เพิ่มวิตามินดี3ครับและก็นานะเนาะเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเวลาภูมิเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บไม่ถามหาและตัวนี้เพิ่มซิงค์สังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายช่วงรอเพจโปรจอยเห็นโปรนี้แล้วความรู้สึกจอยเป็นไง850บาท
1: เอาจริงๆแค่ตัวสินค้าเพิ่มให้ทุกอย่างแต่ลดราคาให้แล้วจริงหมดโต๊ะเนี้ยกับครึ่งหมื่นนะคะ
0: ถูก
1: จ่าย850
0: 850
1: ราคานี้ห้ามเปลี่ยนแล้วนะ
0: ราคานี้นะอ่ะพี่เอพร้อมมั้ยเนาะอ่ะ850ขึ้นมาเต็มจอหน่อยครับอ่ะท่านผู้ชมตอนนี้พร้อมมั้ยเนาะ850บาทครับรังนกทองแท้24ขวด2โหลถังเช่าอีก4กระปุกครับหลับลึกหลับสบายบำรุงความจำเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายหมดหน้าจอ850บาทครับ02 065888ยังครับหมดหน้าจอจำง่าย850บาท 1,000 มีทอน150บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับรังนกทองแท้24ขวด2โหลยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับทางเช่าอีก4กระปุกกินได้อีก4เดือนบำรุงร่างกายครับหลับลึกหลับสบายและบำรุงความจำเพราะตัวนี้ใส่มัลติวิตามินบีหมดหน้าจอ850บาทก็02 065888ครับจอยบางคนอาจจะลังเลหรือตัดสินใจอยู่ตอนนี้เที่ยงอีก25นาทีครับโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเข้าจอยครับ
1: จะบอกเลยว่าไม่เคยเห็นราคานี้ทั้งรังนกแท้แล้วก็ถังเช่าด้วยแล้วนี่คือขวดทองถ้าเกิดว่าหมดรายการนี้ไปไม่รู้ว่าคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะ
0: ถ้า
1: หมดน
0: ี้
1: เนาะ
0: เป็นหลายพันแต่หมดเนี้ย850บาทรังนกทอง24ขวด2โหลรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นทางเช่าฟรีอีก4กระ

0: ปุกได้อีก4เดือนเนา
1: ะ
0: หมดหน้าจอ850บาทก็02 065888ครับขอราคาถังเช่าขึ้นไปรอบจอยเอาเฉพาะราคาถังเช่าปกติเดินไปตามเซเว่นบูธวสัน 4J บิ๊กซิลตันเนาะกล่องนึงเกือบ500บาทเวลาเราส่งให้เราเก็บกล่องที่โรงงานตนเองเวลาเปื่อยกล่องออกมาจะเป็นกระปุกให้มี4กระปุกครับถังเช่ากินต่อเนื่องเนาะร่างกายแข็งแรงขึ้นภูมิร่างกายดีขึ้นหลับลึกหลับสบายแล้วตอนนี้เพิ่มมัลติวิตามินบีคือบำรุงความจำวันนี้ให้ฟรีไป4กระปุกกินได้4เดือนครับอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับช่วยย้ำนะครับหมดหน้าจอจะไม่ง่าย850บาทรังนกทอง24ขวดถังเช่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอ850บาทก็02 065888ย้ำนะหมดหน้าจอ850บาทรังนกขวดสีทองนะครับ24ขวด2โหลถังเช่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอ850บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็02 065888ครับให้ดูโรงงานของเรานิดนึงจอยตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้โรงงานของเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนทุกขวดเราไปดิบไปทานทุกขวดเราใส่ใจรวมถึงถังเช่าขอราคาขึ้นมาอีกรอบใครไปซื้อเองปกติ1กระปุกเกือบ500บาทแถมฟรี4กระปุกประมาณ 2,000 บาทและเรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกกันต่างหากด้วยซึ่งใครมีปัญหาเรื่องการนอนเอาสิทธิ์แลกซื้อไปใช้ได้ครับอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายครับหน่อยครับยืนยันครับ810บาทครับรังนกทอง24ขวดถังเช่าฟรี4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 065888ย้ำนะหมดหน้าจอ850บาทรังนกทอง24ขวดถังเช่าฟรี4กระปุกหมดหน้าจอ850บาทก็02 065888เบิ้ล2ชุดเอาของแถมไปด้วยโทรก่อนเที่ยงคืนครับ02 065888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: โปรดีส่งฟรีรีบโทรมาเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปอนะหมดเวลาของวันรับแขกแล้วคุณผู้ชมยังโทรได้ค่ะ
2: คุณผู้ชมขาหลายคนน่าจะเคยเห็นภาพด็อกเตอร์พลังถูกกดที่หัวแบบนี้แล้วก็มีข้อความขึ้นนะคะบอกว่าถึงเวลาล้มทุนเทาหูคือเป็นที่พูดถึงเลยนะนี่คือซีรีส์เรื่องใหม่นะคะจากวันดีออริจินอลชื่อเรื่องว่าคลึงค่ะคือนอกจากเราจะได้ชมการแสดงของด็อกเตอร์พลังที่หลายคนชื่นชอบเพราะว่าเขาผ่านผลงานซีรีส์มาเยอะมากๆคุณผู้ชมเรายังได้เห็นความเซ็กซี่ด้วยนะของน้องชาเลตแล้วก็ยังมีกล้ามแน่นๆของเทพไมรอนด้วยส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปชมกันค่ะ
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
4: ดีขึ้นไหม
3: แต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
6: ยางสดไอ้มันเป้าร้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
8: ้เด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจาหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
7: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
11: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
7: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
12: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
13: ่กับครูทิม
8: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
13: มือมันดี
14: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
8: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
11: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: น่าดูมากคุณผู้ชมครึ่งนะคะเริ่มนะวันจันทร์ที่28กันยายนนี้นะคะ2ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็ดูได้ทางแอปวันดีที่เดียวด้วยเนี่ยดูจากตัวอย่างหลายคนนี่คือพูดถึงกันเยอะจริงๆนะคุณผู้ชมมันสมมากกับการที่เป็นคอนเทนต์แบบจริตไทยนะคะและที่สำคัญอันนี้มันเป็นอวิชชาที่ไม่เคยถูกค้นพบนะคะจะนำมาใช้เพื่อล้างแค้นแล้วปมมันเยอะมากเนาะครอบครัวนางเอกโดนทำอะไรทำไมนางเอกจะต้องแค้นแล้วพระเอกเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยคุณผู้ชมหลายเรื่องมากแล้วหนังสืออะไรก็ตามที่เขียนว่าห้ามอ่านทำไมต้องมีคนไปเปิดอ่านเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นรอติดตามให้ได้นะคะวันที่28กันยายน2ทุ่มครึ่งนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่านี่คือศาสตร์นวดเร้นลับแล้วรอชมพร้อมกันค่ะตอนนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วเดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Allianz อยุธยา
4: ขอแนะนำเพียรเจอหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
5: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์มาแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่ามีอยู่2ประเด็นนะฮะประเด็นนึงเนี่ยเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนะครับกับกรณีที่คณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อคว่ำบาตร28รายชื่อมีทั้งบุคคลธรรมดามีทั้งบริษัทในเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับปรากฏพอคนไปเห็นรายชื่อแล้วก็ตกใจบางคนบอกอาจจะไม่ตกใจก็ได้นะเป็นชื่อที่คุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับมีทั้งเบนซามิดยิมเลียกฮุนโตคือคนรอบข้างของฮุนเซนกัมพูชาเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับผู้ชมครับแต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะฮะก็คือท่านขวาสุดนะครับคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับคนก็เลยบอกเอ๊ะย้อนกลับไปตอนนู้นเนี่ยก็เคยมีประเด็นนี้ที่พรรคฝ่ายค้านเขาเปิดประเด็นมาแล้วจนคุณวรพักเนี่ยต้องลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีในสมัยคณะรัฐมนตรีอนุทินหนึ่งล่าสุดคุณรพักออกมาปฏิเสธแล้วนายกก็ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณรพักต้องไปจัดการเดี๋ยววันนี้มาขยายประเด็นนี้กันต่อนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณอัจฉริยะเนี่ยไปยื่นที่กรรมธิการมาเมื่อวานนี้ที่เคยมาเปิดกับเราเกริ่นๆไว้เมื่อวันก่อนนะตอนนู้นเนี่ยมาคุยเรื่องของคุณแตงโมแต่คุณอัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้ก็คือตำรวจเนี่ยปลอมหมายจับศาลวันนี้เรามีโอกาสอันดีนะครับจะได้พูดคุยทั้ง2เรื่องกันในรายการเรื่องใหญ่รายวันครับอยู่กับคุณรังสิมันโรมครับสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนและคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมครับสวัสดีครับพี่อัดครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
5: ขอบคุณทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติรายการนะครับวันนี้2ประเด็นใหญ่เดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับผมเริ่มจากข่าวที่ช็อกโลกเลยก็ว่าได้ต้องหันมาถามทางนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยถามทางคุณอัจฉริยะนะครับเรื่องของสหรัฐที่เขาลิสต์รายชื่อมา28รายชื่อ
6: ครับ
5: คุณโอมแปลกใจไหมฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยจี้เรื่องนี้มาแล้ว
6: จริงๆถ้าย้อนกลับไปนะครับมันเคยมีการเสนอเป็นร่างพรบคือเรียกว่าของเขานี่สุดยอดเลยคือเสนอร่างพรบแล้วก็ห้อยท้ายเนี่ยรายชื่อตอนนั้น40กว่าคน
5: ครับ
6: นะครับซึ่งมันยังเป็นร่างอยู่แล้วก็เข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการต่างประเทศของคอนเกรส
5: ครับ
6: ผมเองก็ติดตามแล้วก็ติดตามการดีเบตการถกเถียงกันนะครับในคองเกรสซึ่งก็เคยมีหนึ่งในรายชื่อตรงนั้นแหละนะ
5: ครับ
6: ซึ่งมีทนายความเป็นคนไทยเนี่ยนะครับออกมาพยายามพูดว่าเนี่ยตอนนี้มันมีความคืบหน้าเขาตัดรายชื่อออกไปหมดแล้ว
5: ใช่
6: รายชื่อตอนนั้นออกหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วนายยิมเลียกไม่มีแล้ว
5: ไม่ใช่หมายจับไม่ใช่อะไรด้วยตอนนั้น
6: เป็นแค่กระบวนการหนึ่ง
5: ครับ
6: ซึ่งผมก็เข้าใจแหละว่าระบบอเมริกันเนี่ยมันก็จะมีล็อบบี้ยิสต
5: ์
6: นะครับหรือว่ามันจะมีการไปคุยแต่พอเราดูในเนื้อหาการอภิปรายเนี่ย
5: ครับ
6: เราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตอนที่มันมีการที่เราเรียกมันว่าการตัดรายชื
5: ่อ
6: จริงๆแล้วมันไม่ใช่การตัดรายชื่อแต่มันเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะเล่นงานบรรดาคนที่เป็นสแกมเมอร์เนี่ยได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นแล้วตามรายชื่อเนี่ยบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับผมยังมีวิดีโออยู่เลยว่าคนที่ชื่อมันหายไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพวกนี้ไม่ผิดนะครับยังเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู
5: ่ครับ
6: ดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่แปลกใจว่าเอาล่ะในท้ายที่สุดเราก็จะได้เห็นรายชื่อเหล่านี้กลับมาอีกครั้งแน่นอนนะ
5: ครับ
6: ซึ่งสุดท้ายมันก็กลับมาจริงถ้าทางรายการกรุณาโชว์รายชื่อเนี่ยนะครับจะเห็นว่าชื่อส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่มีการพูดถึงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเบนจามินมาวเวอร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธนะครับยิมเลียกนะครับหรือแม้กระทั่งนายฮุนโตนะครับ
5: ดีวีเจียเน็ตซาเวียนซอซกกา
6: 3คนนี้เป็น3คนที่เราพูดถึงบ่อย
5: ได้ยินชื่อบ่อย
6: ได้ยินชื่อบ่อยแล้วก็มีคดีความที่มันเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจน
5: ครับ
6: มีจริงๆเนี่ยมีเคสเขาเรียกว่าเคส ID เนี่ยอยู่ในประเทศไทยด้วยซึ่งทั้ง2คนแรกเนี่ยคือเบนจามินมาวเวอร์เบอร์เกอร์กับยิมเลียกเนี่ยนะครับก
5: ็
6: เป็น2คนที่เรียกว่าเราอภิปรายเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ท้ายที่สุดก็เลยนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย
5: ์
6: แต่นายฮุนโตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจริงๆเขาเชื่อมโยงกับคดีหนึ่งที่เรียกว่าคดีหุ่ยวัน
5: ครับ
6: คดีหุ่ยวันเนี่ยนะครับมีเลข ID เคส ID นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตำรวจไม่ยอมออกหมายจับนะครับไม่ยอมออกหมายจับทั้งที่จริงๆเนี่ยเรามีพยานหลักฐานนะ
5: ครับ
6: เรื่องนี้ผมตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่ยอมออกหมายจับนะครับแต่ให้แบ็คกราวด์ก็คือฮุนโตเนี่ยเป็นหลานของฮุนเซนนะครับก็เลยไม่รู้เหตุผล
5: หรือเปล่าน
6: ะครับแต่ต้องบอกว่าวรพักเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคือผมเนี่ยรู้ว่าคุณวรพักเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับถูกกล่าวหาและมีความเชื่อมโยงนะครับกับเรื่องของสแกมเมอร์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส
5: ์คือ
6: การที่เห็นคนระดับอดีตรัฐมนตรีแล้วเป็นเป้าหมายขนาดนี้แล้วเป็นคนไทยคือปกติเนี่ยเรามักจะติดภาพลักษณ์ว่ามันต้องเป็นเมียนมามันต้องเป็นกัมพูชาใช่ไหมหรืออาจจะเป็นลาวแต่รอบนี้การที่มีรายชื่อเป็นอดีตรัฐมนตรีของไทยเนี่ยสำหรับผมมันคือการส่งสัญญาณเตือนแรงๆเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในสถานะที่ไม่ได้แตกต่างกับกัมพูชาหรือฝั่งเมียนมา
5: คือหมายถึงว่าอาจจะถูกเขามองว่าเราเป็นหนึ่งในสแกมเมอร์ไปแล้วอย่างนี้แหละฮะ
6: คือเอาตรงๆฮะของเราเนี่ยอดีตรัฐมนตรีนะอดีตรัฐมนตรีนะผมเข้าใจว่าฮุนโตเนี่ยไม่ใช่นะครับเบนจามินมาวเออร์เบอร์เกอร์เนี่ยตำแหน่งของเขาคือเป็นที่ปรึกษา
5: ของฮุนเซนครับ
6: นะครับแล้วก็ที่ปรึกษาของอดีตนายกเราน
5: ะ
6: ฮะนายยิมเลียกนะครับก็เป็นลูกของรองนายกนะครับแต่การที่มีชื่อของคุณวรพักเนี่ยอันนี้ถือว่าต้องยอมรับว่ามันเซอร์ไพรส์มากมันทำให้เกิดคำถามว่าระบบการเลือกคนของคุณอนุทินเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเลือกกันยังไงแต่เลือกแล้วมีปัญหาแล้วคุณใช้วิธีแค่เอาเขาออกแล้วคุณทำอะไรต่ออ
5: ่ะถ้าเกิดผมมองในมุมของรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวผมถามพี่อัดด้วยนะคือมองอย่างนี้ได้ไหมฮะว่าก็คุณวรพักแสดงความรับผิดชอบไปแล้วในเวลานั้นด้วยการมีข่าวปุ๊บลาออกปั๊บคุณทินก็บอกไม่เอาไว้อ่ะ
6: ผมคิดว่าเราต้องแยกระหว่างความรับผิดชอบทางการเมืองกับความรับผิดชอบทางกฎหมาย
5: ครับ
6: กรณีของสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติมันมีความรับผิดชอบทางกฎหมายที่ตำรวจเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการ
5: ครับ
6: ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบทางแพ่งเช่นการยึดอายัดทรัพย์นะครับไปจนถึงการดำเนินคดีทางอาญาที่จะต้องว่ากันไปว่ามีความผิดเกี่ยวข้องยังไงเรื่องข้อหาเกี่ยวกับฟอกเงินเนี่ยเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรว่ากัน
5: ครับ
6: แต่ความรับผิดทางการเมืองเนี่ยแน่นอนโอเคลาออกไปแล้วนะครับอันนี้มันก็คงจะไปตรวจสอบทางการเมืองมันคงลำบากแต่สิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ยคือความรับผิดชอบทางกฎหมายซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย
5: ตั้งแต่ตอนที่คุณวรพักลาออก
6: ไม่มีการยึดอายัดทรัพย์ไม่มีการออกหมายจับดําเนินคดีตั้งข้อหาไม่
5: ม
6: ีทุกอย่างดังนั้นเนี่ยเราจึงอาจจะสรุปได้ว่าการลาออกของคุณวรพักเนี่ยมันกลายเป็นการเรียกว่าพ้นจากการถูกตรวจสอบทางกฎหมายเนี่ยไปโดยปริยายซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่แม้ว่าจะพ้นจากกฎหมายไทย
5: ครับ
6: แต่ดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาเขาจะเรียกว่า
5: สอบ
6: สวนของนี่มันคือการประจานนะมันคือประจานสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้บ้านเมืองของเราและระบบกฎหมายของเราผมก็หวังว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับจะได้สติและคิดว่าทำเพื่อบ้านเพื่อเมือง
5: ครับ
6: เราไม่ควรที่จะมีภาพลักษณ์ที่ไม่แตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้านแบบที่เราเองเวลามองที่ประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้นะครับ
5: เดี๋ยวเรามาขยายความต่อตรงนี้นะแต่ผมถามภาพใหญ่กับพี่อัดบ้างว่าเนี่ยพอมันมีข่าวแบบนี้เรื่องของสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์พี่อัดเองก็ติดตามเรื่องนี้มาเหมือนกันเนี่ยเราจะถูกมองเหมารวมเป็นเหมือนเพื่อนบ้านไหมฮะพอมันมีข่าวแบบนี
1: ้คือขณะนี้ไทยอ่ะต้องถือว่าเป็นเหยื่อดีกว่าคนต่างชาติมองไทยเป็นเหยื่อ
5: ครับ
1: แล้วการที่เราไปจับคนในประเทศก็คือพวกบัญชีม้านะครับมันก็คือปลายเหตุแต่คนที่หลอกลวงคือคนที่อยู่ต่างประเทศ
5: ครับ
1: นะครับก็คือคนที่อยู่กัมพูชาบ้างอยู่พม่าบ้างอยู่ลาวบ้างอะไรเงี้ย ซึ่งเป็นแก๊งสแกมเมอร์ชาวต่างชาติเนี่ยอันนี้คือคนไทยที่เรากำลังจับกันอยู่ทุกวันนี
5: ้
1: มันคือเหยื่
5: อ
1: ซึ่งคนต่างชาติเขามองว่าเราเป็นคนโง
5: ่ถูกหลอก
1: แล้วก็ใช้บัญชีม้าของไทยใช่ไหมครับแล้วก็ตำรวจไทยก็จับแต่บัญชีม้าไม่เคยจับตัวการใหญ่ได
5: ้
1: อ
5: ัน
1: นี้คือหลักของที่เรามองจากคนต่างชาติมองเรา
5: ครับแต่ว่าพอมันไม่ใช่แค่เหยื่อไหมครับพี่อัดเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าไอ้เงินที่มาจากสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์มันกลับถูกเข้ามาฟอกในบ้านเราด้วยหรือเปล่า
1: เอากลับมาฟอกหมด
5: ม
1: าฟอกในลักษณะของเรามีเคสอย่างการแลกเปลี่ยนเงินใต้ดิน
5: ครับ
1: นะครับซึ่งขณะนี้เราจับนะครับเรียบร้อยแล้วเข้าอยู่ในเรือนจำของเปรมแล้วที่ผมจะเปิดอีกคดีนึงอ่ะ
5: อ๋อเดี๋ยวมีอีก
1: ฮะเดี๋ยวมีคดีนึงอันนี้ใหญ่มาก
5: ครับ
1: แล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยด้วยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยในการเมืองพวกข้าราชการอะไรก็เอาเงินฟอกกลับไปคนนี้แหละ
5: โอ้แต่โดนจับไปแล้วเหรอ
1: เราทางปอทอจับแล้วสอบสวนกลางจับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมา
5: โอ้เป็นคน
1: คนจีน
5: แต่เกี่ยวพันกับนักการเมืองไทย
1: ก็เกี่ยวพันหมดครับนักการเมืองพวกข้าราชการที่ฟอกเงิน
5: โอ้ซึ่งเดี๋ยวพี่กำลังจะเปิดอีกต่อไป
1: ผมจะเปิดอีกเคสนึง
5: เปิดมานี่มีเปิดชื่อนักการเมืองไทยได้ไหมฮะ
1: ก็อยู่ที่ว่าทางตำรวจจะกล้าเปิดไหม
5: โอ้
1: คือขณะนี้ข้อมูลเนี่ยผมมีตำรวจมีอยู่ที่ตำรวจจะเปิดไหมเพราะขณะนี้ตัวเองตัวที่คนที่เป็นเจ้าของเพเมนต์เกตเวย์เนี่ยหรือโพยกวนเนี่ยใต้ดินเนี่ยถูกขังอยู่ในเรือนจำคลองเปรม
5: คือตำรวจเขาอาจจะบอกว่าเขาจับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาพูดมาบอกว่าเกี่ยวกับใครไหมฮะทั้งน
1: ั้
5: น
1: เรายังไม่ได้หยุดแค่คนนี
5: ้
1: เรากำลังขยายผลไปอีกเครือข่ายอีกมากกว่า10บริษัทซึ่งมีเงินมหาศาลมากนะครับที่บอกว่าเงินหายไปเท่าไหร่กี่ล้าน
5: ครับ
1: คนเนี้ยประมาณ 20% ของเงินที่หายไป
5: ที่หายไปจากระบบถูกไหม
1: ใช่หายระบบเนี่ยอยู่กับคนเนี้ย
5: โอ้ 20%
1: ครับแล้วก็มีการซื้อขายใบกำกับภาษีปลอมมากกว่า 50,000 ล้าน
5: ใบกำกับภาษีปลอม
1: มากกว่า 50,000 ล้าน
5: 50,000 ล้าน
1: ใช่กับคนคนนี้กับกระบวนการนี้ที่ผมกำลังจะเปิดเนี่ย
5: โอ้โหประเทศเสียหายไปเท่าไหร
1: ่ก็นับไม่ถูกแล้วผมถามว่าเขาตั้งบริษัทมา
5: ครับ
1: นะแล้วไม่มีพนักงานบริษัทแม้แต่คนเดียวเลยโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมถามว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยคุณให้เขาเปิดบริษัทได้ไง
5: ไม่เอ๊ะหรอ
1: แล้วสรรพากรเนี่ยให้เขาเสียภาษีได้ไงในเมื่อเขาไม่มีตัวตนอ่ะมีแต่ชื่อบริษัทถูกไหมครับ
5: ครับ
1: แล้วเงินเข้าบัญชีปีแรกไอ้นี่บริษัทเดียวนะ
5: ครับ
1: 755ล้านแล้วเสียภาษี 200,000 กว่าผมถามว่าเสียภาษีนี่เสียได้ยังไงในเมื่อเขาไม่มีบริษัท
5: ครับ
1: และผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นของจีนนะ
5: โอ้โห
1: เป็นของบริษัทจีนแล้วก็มารับรองเอกสารเสียภาษีเนี่ยผมถามว่าแล้วใบกำกับภาษีที่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาจากไหนใครเป็นคนขาย
5: อันนี้พี่อัดพูดมาแบบนี้นี่ไม่ใช่จะเล่นงานแค่จีนเทาหรือนักการเมืองไทยนะ
1: ใช่คือเราต้องบอกเลยว่าวันนี้ที่เราทำอย่างที่ผมเรียนพี่ว่าก่อนที่ผมจะวางมือหรือก่อนที่ผมจะตายก็ได้อะเนี่ยจะครบ60ปีจะวางมือแล้วเนี่ยนะเลิกละอยากจะทำสี่ห้าเรื่องนี่แหละไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากทำมากเรื่องที่จะเปิดวันนี
5: ้โอเค
1: นะครับ
5: อ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะฮะเอาก่อนจะถามคุณรังสิมันต่อนะฮะเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงท่านนายกนิดนึงกรณีคุณวรพักธัญญาวงศ์ที่มีลิสต์รายชื่ออยู่ในของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกานายกตอบสั้นมากนะครับลองไปฟังบรรจุตอนครับ
7: เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
8: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้วิธีที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินอาจจะข้อมบาด
7: รัฐบาลไหนมันไม่ใช่รัฐบาลนี
5: ้ฮะรัฐบาลไหนไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะคุณรังสิมัน
9: ก็ถูกครับก็เป็นรัฐบาลอเมริกันแต่ว่าคำถามที่สำคัญก็คือการที่คุณวรพักเนี่ยจนถึงวันนี้ยังไม่เคยมีการดำเนินการในการที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับรวมไปถึงมีมาตรการอื่นใดทางกฎหมายเลยเนี่ยอันนี้ความรับผิดชอบนี้อยู่ที่ใครฮะไม่ได้อยู่ที่ท่านนายกหรอฮะปปงนี่อยู่ใต้ใครฮะไม่ใช่ท่านอนุทินละฮะตำรวจเนี่ยอยู่ภายใต้กำกับของใครฮะก็ท่านอนุทินอีกดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณอนุทินเนี่ยจะปัดทุกอย่างนะครับออกจากตัวเนี่ยมันต้องอย่าลืมว่าเวลาชี้นิ้วไปที่คนอื่นเนี่ยนิ้วที่เหลือเนี่ยมันชี้ที่ตัวเอง
6: ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมนะครับคุณอนุทินถึงคิดว่าเรื่องสำคัญแบบนี
5: ้ครับ
6: ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลอนุทินถึงแม้คุณวรพจน์จะพ้นไปแล้วแต่มันก็เป็นความน่าเชื่อถือซึ่งมันเสียหายไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรที่จะปัดทุกเรื่องออกไปและจะบอกว่าก็เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปว่ากันเนี่ยผมคิดว่าวิธีคิดแบบนั้นเป็นวิธีคิดที่มันไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นผู้นำที่จะต้องแก้ปัญหาให้ได้
5: แต่เพื่อความเป็นธรรมเนี่ยคุณวรพจน์เองก็ได้โพสต์โซเชียลชี้แจงนะฮะก็ยังยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็จะพร้อมชี้แจงไปที่สหรัฐอเมริกานะฮะ
6: คือผมคิดว่ามันแน่นอนอยู่แล้วนะครับที่ตามหลักสันนิษฐานไว้ก่อนเนี่ยนะครับมันก็ต้องสันนิษฐานว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ
5: ์ครับ
6: นะครับอันนี้เข้าใจนะครับแล้วผมคิดว่าคุณวรพจน์ก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับมันต้องกลับมาพิจารณาเหมือนกันว่าการที่คุณวรพจน์ถูกกล่าวหาแบบนี้มันคงไม่เลื่อนลอยมันก็คงต้องมีมูลบางอย่างนะครับเพียงแต่ว่าจะมีมูลและมีพยานหลักฐานที่เพียงพอในการเอาผิดหรือไม่นั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องดำเนินการเนี่ยนะครับแน่นอนเราก็ฟังคุณวรพจน์คุณวรพจน์ก็ต้องชี้แจงไปนะครับชี้แจงได้ไม่ได้เนี่ยนะครับก็เรื่องหนึ่งแต่หน่วยงานตรวจสอบต้องตรวจสอบ
5: ครับ
6: ทีนี้เวลาพูดถึงการตรวจสอบครับคุณวรพจน์ผมเองเนี่ยเคยเป็นทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการในสภาชุดที่แล้วนะครับผมเองก็ได้มีการออกหนังสือฉบับหนึ่งนะครับในการเชิญให้คุณวรพจน์เนี่ยมาให้ข้อมูลนะครับกับทางกรรมธิการ
5: ครับ
6: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณวรพจน์เนี่ยไม่มา
5: ครับ
6: นะครับไม่ได้มาชี้แจงคนที่อยู่ในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับกับธนาคาร BIC เนี่ยนะครับหรือกลุ่ม BIC เนี่ยม
5: ี
6: แค่เพียงคนเดียวนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยไม่มีใครให้ความร่วมมือเลยมันก็ทำให้เราเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่กล้าที่จะมาให้ข้อมูล
5: ครับ
6: กับทางกรรมธิการซึ่งเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทุกฝ่ายถ้าเกิดว่าคุณไม่เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยคุณพูดมาได้เต็มที่เลย
5: ก็เคลียร์ตัวเองไป
6: ก็เคลียร์ตัวเอง
5: ครับ
6: แล้วมันจะกลายเป็นเอกสารราชการซึ่งเอกสารเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะถูกใช้ในการอ้างอิงนะครับเพื่อไม่ว่าจะเป็นทางศาลหรือการดำเนินการทำกฎหมายได้พี่อัจฉริยะแกก็จะไปใช้บริการในกรรมธิการบ่อยนะครับเพราะมันคือกระบวนการนะครับที่เราจะสามารถที่จะพิสูจน์กันว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงที่คุณพูดมาหรือข้อเท็จจริงที่มันมีการกล่าวหาเนี่ยมันเป็นอย่างไ
5: ร
6: แล้วจะมาบอกว่าให้ผมเป็นฝ่ายค้านคุณวรพจน์เคยเป็นรัฐมนตรีของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแล้วเราจะต้องเป็นศัตรูกันเนี่ยประธานโทษฮะฝ่ายค้านถ้าทำไม่ดีเนี่ยตรวจสอบมีแล้วไปกลั่นแกล้งเขาเนี่ยซวยกันมานักต่อนักแล้วดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเนี่ยอยากจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบแต่ที่ผ่านมาคุณวรพจน์ไม่ให้ความร่วมมือแล้วสุดท้ายเป็นไงฮะสิ่งที่เราอภิปรายในสภาสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยถูกตัวตั้งกี่คนอ่ะ
5: อยู่ในลิสต์เนี่ยกี่คน
6: แล้วจะมาบอกว่าผมไปสั่งการอะไรเนี่ยรัฐบาลอเมริกันไม่ได้เลยนะเพราะอันนั้นคือเขาก็มีอิสระของเขาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วสุดท้ายเนี่ยด้วยความใหญ่ของเรื่องคืออาชญากรรมข้ามชาติที่มันเกี่ยวพันกับสแกมเมอร
5: ์
6: มันไม่ใช่แค่เรื่องหลอกลวงออนไลน์นะคุณอ๊อฟมันมีทั้งหลอกลวงออนไลน์แล้วใช่ไหมมันมีในเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยเผลอๆมียาเสพติดเข้าไปพัวพันอีกมันมีหลายเรื่องแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่ของโลกซึ่งสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลอเมริกันซึ่งจริงๆต้องบอกว่าต้องคอนเกรสเนี่ยนะครับโดยกรรมธิการของเขาเนี่ยเขาถึงยื่นเรื่องนี้ให้กับทางรัฐบาลอเมริกันในการดำเนินการเพราะว่าความเสียหายของเขาเนี่ยมันสูงมาก
5: ผมถามในมุมการเมืองได้ไหมครับพอดีผมเหลือไปเห็นคอมเมนต์ของผู้ชมนิดนึงเขาบอกว่าสมัยคุณเศรษฐายังหลุดผมเข้าใจว่าเทียบกับเคสของคุณพิชิตชื่นบาน
6: ใน
5: การแต่งตั้งรัฐมนตรีที่อาจจะมีเรื่องราวในอดีตแล้วก็มีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ
6: ครับ
5: รอบนี้เนี่ยคุณทินจะหวาดเสียวไหมฮะอาจจะเผลอๆถ้าเทียบน้ำหนักกับคุณพิชิตนี่อาจจะหนักกว่าไหมฮะเนี่ยหรือยังไง
6: จริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงต้องไปดูนะฮะว่าข้อเท็จจริงทางกฎหมายเนี่ยเป็นยังไงแต่แน่นอนมันจะมีเรื่องคุณสมบัติอยู่แล้ว
5: ครับ
6: ซึ่งประเด็นก็คือความแตกต่างที่ผมคิดว่ามันจะมีอยู่ก็คือกรณีของคุณพิชิตเนี่ยเขาจะมันมีเหตุที่เกิดขึ้นก่อน
5: ครับ
6: แล้วมีการตั้งทีหลัง แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับเข้าใจว่ามันยังไม่มีข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยุติ
5: มันยังไม่สิ้นสุด
6: กระบวนการยุติธรรมในไทยนะครับแล้วก็เข้าใจว่ายังเป็นเรื่องของการดำเนินการในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วดำเนินคดีนะครับกับคุณวรพจน์ซึ่งผมคิดว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องแนวทางแบบคุณพิชิตเนี่ยผมคิดว่าเราต้องกลับมาก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือคุณอนุทินอ่ะจะเอายังไงจะไปเป่าแซกร้องเพลงนะครับตามที่ต่างๆอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของตัวเองจะทำหน้าที่ อย่างตรงไปตรงมาหรือไม
5: ่ครับ
6: ถ้าเราอยู่กันแบบนี้เนี่ยผมว่าเราก็ไม่รู้ไม่ผมไม่รู้สึกถึงการมีความสำคัญของการมีนายกรัฐมนตรีอันนี้พูดกันตรง
5: ๆครับครับครับนะคือพอสิ่งที่ผมคุยกับคุณรังสิมันแล้วก็คุยกับคุณอัจฉริยะเมื่อสักครู่เนี่ยก็ต้องถามพี่อัดตามตรงนะคือตอนนี้คนเนี่ยคอมเมนต์มาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเชื่อมโยงกันไปหมดว่าเฮ้ยมันต้องมีนักการเมืองเกี่ยวข้องแน่เลยนะแล้วมีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเอาในมุมที่พี่อัดได้รับทราบข้อมูลมาเนี่ยแปลว่าไอ้สแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ที่เรายังปราบไม่ได้เพราะมีนักการเมืองหรือเปล่าพี่อัด
1: มีนักตำรวจ
5: ตำรวจด้วย
1: ตำรวจด้วยตำรวจอดีตตำรวจอะไรเงี้ยระดับพลตำรวจเอกก็มีครับแล้วก็มีทั้งนักการเมืองก็มี
5: ครับ
1: ครับทีนี้ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมจะเปิดวันนี้
5: ครับ
1: นะครับมันเป็นเรื่องที่นะครับถ้าเราไม่ออกมาพูดมันเป็นเรื่องที่ถูกปกปิดเอาง่ายเลย
5: ครับ
1: ถูกปกปิดมานานแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่นะครับเราต้องมาออกมาปกป้องศาลยุติธรรม
5: ครับ
1: นะครับเนื่องจากว่าศาลยุติธรรมเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องม
5: ือ
1: ของพนักงานสอบสวนที่ประพฤติมิชอบ
5: ครับ
1: บางคนนะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะเปิดนะ
5: ครับ
1: ผมอยากจะให้ดูนะครับว่า
5: แต่บางคนพี่นี่หลายสิบอยู่นะฮะ
1: ก็ผมให้กันดูการปลอมหมายจับของศาลเนี่ยมีอยู่2อย่าง
5: ครับ
1: สิ่งแรกก็คือว่ามีพนักงานสอบสวนในบก.น.1ถึงบก.น.9ในนครบาลนะมากกว่า50นายนะครับตามเอกสารนะเฉพาะบก.น
5: .4ครับ
1: นะครับในปี2566ถึง2567ให้68นะครับ
5: ปี
1: นะครับมีทั้งหมด121คดีแล้วก็มีการเอาคนที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ที่มีการจับนะครับแล้วเราผลักดันกับพวกที่ทำความผิดอื่นๆนะครับจำนวน198คนจะบอกกรณ์4นะ
5: ครับ
1: อันนี้คือถูกตรวจสอบแล้วนะครับ
5: ว่าเป็นหมายจับ
1: หมายจับปลอมแล้วก็สร้างผมอธิบายฟังก่อนว่าหมายจับนี้จะมีลักษณะอย่างนี้คือ1ปลอมทั้งฉบับปลอมทั้งฉบับแบบไหนปลอมทั้งฉบับก็คือว่าปลอมตั้งแต่เลขคดีปลอมหนังสือของศาลอาญาพระโขนง
5: ครับ
1: ปลอมชื่อผู้ว่าสาปลอมลายเซ็นผู้ว่าสา
5: โอ้
1: ปลอมตาศาลด้วยอันนี้คือปลอมทั้งฉบับโดยเห็นไหมครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจพุทธอสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก
5: ครับ
1: พันตำรวจโทสมเจตนะหมายถึงผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร
5: ครับ
1: แล้วก็ผู้ต้องหาคือคนจีนผมถามว่าเขาทำหนังสือถึงใครครับมันต้องทำหนังสือถึงผู้กำกับ
5: แล้วเขาปลอมทำไมพี่อัดอ่ะ
1: ปลอมเพื่อเอาคนจีนนะครับเนี่ยนายหลินเฉินซิงเนี่ยนะที่อยู่ในห้องขังหน่วยงานของสำนักงานตรวจชาติเนี่ยถูกกลับที่รอส่งกลับในข้อหานะครับกระทำการอนาจารโดยไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง
5: อ๋อไอเรื่องอนาจารก็ไม่เกิดจริงเหรอ
1: ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงก็คือว่าเป็นผู้กล่าวหาทิพย์ไม่มีตัวตนไม่มีเอาง่ายว่าไม่มีเรื่องจริงเกิดขึ้นเอางี้ว่ะ
5: แล้วตำรวจจะไปปลอมเรื่องนี้ไปกล่าวหาทิพย์เพื่อเอาเขาออกไปเพราะอะไรเท่านั้น
1: ต้องการก็รู้กันกับนายหน้ารู้กันกับนักกฎหมายรู้กันกับข้าราชการที่ต้องการเอาคนเนี้ยคนจีนคนเนี้ยให้หลบหนีออกจากประเทศไทยไปทำสแกมเมอร์ต่ออ
5: ๋อโอเคโอ้โหซับซ้อนหมายถึงว่าช่วยให้คนเนี้ย
1: ใช่
5: กลับไปทำสแกมเมอร์ต่อต่างประเทศได
1: ้ใช่แล้วก็ไปส่งที่ชายแดนโดยแท็กซี่เขียวเหลืองนะผมรู้มาแล้วนะชื่อนามกุลอ่ะคนขับแท็กซี่อ่ะเอาไปส่งที่ KK Park
5: ครับ
1: ที่พม่ากับปอยเปตทางสักแก้วนะ
5: อ
1: ันนี้คือนี่คือตัวอย่างหมายจับปลอมเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ไหมครับศาลอาญาพระโขนงคือ6หมายจับ
5: ที่ถูกปลอม
1: ที่ถูกปลอมแล้วก็ศาลแฝงพระนครเหนือคือ18หมายจับรวมทั้งมันนักการสอบสวนคนนี้ปลอมทั้งสิ้น24หมายจับ
5: คือโอเคเดี๋ยวคนจะคิดว่าอ๋อปลอมเพื่อจะได้จับคนร้ายชาวจีนไม่ใช่ปลอมเพื่อจับเขาแล้วปล่อยเขาให้กลับไปทำสแกมเมอร์
1: ใช่โดยมีค่าจ้างจำนวนอัตราสูง
5: ครับ
1: อันนี้คือการปลอมทั้งฉบับนะ
5: อ
1: ันนี้ผมให้ดูก่อน
5: อ
1: ปัจจุบันนะครับ
5: แล้วมีปลอมไม่ทั้งฉบับด้วยฮะ
1: มีครับเดี๋ยวให้ดูครับ
5: ไม่แต่พี่อาจเชื่อในหลักฐานของตัวเองถูกไหม
1: นี่คือหนังสือจากศาลอาญาพระโขนง
5: ครับ
1: โดยอธิบดีศาลอาญาพระโขนงนะครับแจ้งผลให้ผมทราบว่าพลตำรวจโทสมเจตพันเหลาเนี่ยกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเนื่องจากมีการปลอมหมายจับของศาลอาญาพระโขนง
5: ครับ
1: ยังให้ออกหมายจับขณะนี้พันตำรวจโทสมเจตพันเหลาเนี่ยหลบหนีอยู่ไม่มีใครไม่มีตำรวจคนไหนไปจับนะ
5: แล้วยังอยู่ในไทยไหมฮะ
1: อยู่ในไทยอันนี้คือหนังสือจากศาลนะ
5: ครับ
1: ให้ดูนี่คือหมายจับของพันตำรวจโทสมเจต
5: ครับ
1: องศาลอาญาพระโขนงในข้อหาละเมิดอำนาจศาลเห็นไหมทีนี้เรามาดูอันนี้คือสร้างหลักฐานเท็จ
5: ครับ
1: คือผู้กล่าวหาทิพย
5: ์
1: อันนี้เอาไปที่บางบัวทองเลยนี่ภาคคือในนครบาล นี่ก็มีมากกว่า300คนแล้ว300หมายจับแล้วนะที่หลอกสาร
5: แต่เมื่อกี้แค่ยกตัวอย่างถูกไหมฮะ
1: ยกตัวอย่าง
5: อันนี้อีกที่นึงละ
1: อีกที่นึงคือผมจะอธิบายว่าถ้าวันนี้ผมไม่ออกมาปกป้องศาลยุติธรร
5: ม
1: คือศาลเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทราบหรอกว่ามีพนักงานสอบสวนจะไม่ชอบแบบนี
5: ้ครับ
1: คือเขาก็มีการลงระบบคามรับเลขคดีนะครับเสร็จแล้วก็ส่งไปที่ศาลศาลก็ตรวจพยานหลักฐานก็คือดูว่ามีผู้กล่าวหามีข้อหา
5: ครับ
1: มีผู้ต้องหาแล้วก็มีการลงระบบคามีรับการเลขคดีศาลก็ดูแล้วว่ามีเหตุอันสมควรที่ออกมาจับ
5: ครับ
1: การอนุมัติหมายจับให้พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนคนนี้ทำยังไงได้ไหมครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างที่ศาลแฝงนนทบุรี
5: ครับ
1: บอกเลยว่าเมื่อวันที่เท่านี้13ธันวาคม2568มีนางสาวนักศึกษาคนนี
5: ้ครับ
1: ถูกคนจีนกระทำอนาจาร
5: ข้อหาเดียวกัน
1: ข้อหาเดียวกันเพื่อให้มันจะทำเป็นคดียอมความได้ทั้งหมด
5: อ๋อ
1: ยอมความยังไงปรากฏว่าผมก็ทราบมาว่านักศึกษาคนนี้เป็นพิตตี้อยู่สนามกอล์ฟและรองผู้กับสอบสวนคนนี้ไปขอศาลออกหมายจับในข้อหาช่อโกงทรัพย์
5: แล้วเขาทำจริงไหม
1: ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะไอ้คนจีนคนนี
5: ้
1: ถูกขังอยู่ที่ห้องขังโรงพักบ้านแปลงจังหวัดจันทบุรีแล้วก็รับใบสั่งจากนายหน้าหลักนักกฎหมายให้มาทำหลักฐานเท็จเพื่อไปยื่นศาลออกหมายจับแต่ที่ผู้กับต้องชื่นชมผู้กับบ้านแปลงนะเขาดูแล้วว่าอ้าวที่รับแจ้งความเนี่ยเป็นข้อหากระทำอนาจารแต่หมายจับกลายเป็นช่อโกงทรัพย
5: ์
1: เขาก็เลยสงสัยว่าเป็นหมายจับเท็จหรือเปล่าเขาก็เลยเช็คมาที่ภาคหนึ่งภาคหนึ่งก็เลยไปดูเอาปรากฏว่าไม่มีการลงเลขคดีไม่มีการรับคดีพวกงานไม่มีคดีนี้เกิดขึ้นในสภ.วังบัวทอง
5: เลยโป๊ะ
1: เลยโป๊ะแตกว่าเนี่ยพันตำรวจโทกมลรัตน์เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้ววันนั้นไปขอหมายจับทั้งหมด3หมายจับ
5: และปลอมหมดเลยไหมฮะ
1: ก็หลักฐานเท็จหมดเลย
5: เท็จหมดเลย
1: เป็นผู้กล่าวหาทิพย์ทั้งหมดเลย
5: โอ้
1: นี่ผมให้เห็นว่าลักษณะอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเอาคนจีนออกไปจากประเทศไทยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วความผิดอื่นมากกว่า300คนทั่วประเทศเนี่ยมากกว่านะ
5: 300คนมาก
1: กว่า300คนแล้วก็มีการหลอกสารเนี่ยออกหมายจับเท็จเนี่ยนะครับมากกว่า300หมายจับ
5: เอาอย่างงี้พี่อัดผมขอพักเบรกแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาผมจะมาถามต่อว่าทั้งหมดเนี้ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นขบวนการเดียวกันไหมและเห็นว่าไปยื่นกับทางกรรมาธิการแล้วด้วยสักครู่ครับ
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
12: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
11: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
13: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
14: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
14: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
16: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
17: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
18: ้ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
19: ่อัปปาเช
20: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
19: ่ I love อัปปาเช่
21: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
22: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
23: ชิม อีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
24: ชิมซะหมดเลย
25: ไม่เดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไม่เดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไม่เดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
26: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
27: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
26: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
27: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
0: ลงเลยวันนี้
2: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: ดำดำยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
8: บรรเทาอาการไอ
15: ขับเสมหะ
8: ทำให้ชุ่มคอ
15: ยาแก้ไอตราเสดาว
8: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
24: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
28: ้อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
29: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
30: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
29: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
31: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
32: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
29: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์
33: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
34: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
33: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
34: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
33: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
35: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
36: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
37: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
35: ้ Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
38: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
39: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
40: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
41: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
42: ูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
43: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
44: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
5: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับวันนี้เราเน้นไปที่เรื่องของสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์นะครับมันอาจจะมีหลายเรื่องซ้อนกันอยู่นะครับแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวพันกับประเทศไทยและอนาคตของประเทศไทยนะฮะก่อนจะตามเรื่องของพี่อัดต่อขออนุญาตมาที่คุณรังสิมันต่อนิดนึงนะฮะว่าเรื่องของคุณวรพักเนี่ยจริงๆถ้าเราไปดูภาพในเว็บไซต์ของ BAC ก่อนหน้านี
45: ้
5: ขออนุญาตเบลอไว้ก่อนนะฮะ
45: ครับ
5: มีคนไทยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณวรพักหรือเปล่า
45: ถูกต้องฮะมีหลายคนแล้วบางคนก็เป็นอดีตนายตำรวจยศใหญ่มากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนอกจากภาพนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีบางท่านนะครับก็อดีตเป็นข้าราชการระดับสูงด้วย
5: ครับ
45: จริงๆเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนไทยหลายคนนะครับคือคนไทยเหล่านี้มีบทบาทในการไปช่วยนายยิมเลียกที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับให้สามารถที่จะตั้ง BIC ได้จริงๆ BIC เนี่ยนะครับเดิมทีมันเป็น เริ่มที่ลาวก่อนแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มาทำที่กัมพูชา
5: ครับ
45: แล้วก็มาตั้งออฟฟิศอยู่ที่ประเทศไทย
5: มันคือธนาคารเนาะใช่ไหม
45: BIC Group เนี่ยทำหลายอย่างนะครับแต่หนึ่งในนั้นคือ BIC Bank ก็คือธนาคาร BIC
5: ครับ
45: ซึ่งก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในขุมทรัพย์ที่สำคัญแล้วก็มีความเชื่อว่านะครับเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเนี่ยหลายส่วนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะตามเรื่องนี้จริงๆมันใหญ่มากเพราะว่าเราผมอาจจะใช้คำนี้ศัพท์เทคนิคของมันเขาเรียกว่ามี correspondence bank
5: นะครับ
45: ของฝั่งไทยเนี่ยที่เข้าจะไปเชื่อมโดยที่ธนาคารใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกับธนาคาร BIC ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะไล่กันจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีปัญหากันหลายที่หลายเจ้า
5: ไม่อย่างเอาแค่ภาพนี้เนี่ยสมมติถ้าเราบอกว่ายิมเลียกเนี่ยเกี่ยวกับสแกมเมอร์เนี่ยทีนี้คนก็จะถามต่อนะครับว่าแล้วที่เหลือในภาพเนี่ยเราต้องไปสืบต่อไหมครับว่าจะยังไงอย่างเงี้ย
45: นั่นคือสิ่งพื้นฐานที่ควรจะทำเพราะว่าทันทีที่มันมียิมเลียกซึ่งเป็นระดับ เขาเรียกว่าประธานบริษัทเนี่ยนะครับยังมีปัญหาแบบนี้แล้วคนอื่นๆที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยให้ BIC เนี่ยนะครับสามารถที่จะแผ่ขยายอาณาจักรได้เนี่ยมันก็ต้องไปดูผมไม่ได้บอกว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องผิดแต่ผมกำลังบอกว่าวันนี้ทำไมไม่มีการตรวจสอบ
0: ไม่ขยายต่อ
45: ใช่มันต้องมีการขยายต่อคือเรื่องนี้เราไม่ได้นั่งทางในแล้วสรุปกันเราเองแต่ว่ามันมีการพูดคุยมีการถามมีการตามติดเรื่องนี้เนี่ยมาแล้วหลายครั้งแต่มันไม่มีการขยายในเรื่องเหล่านี้เลยแล้วก็ทำให้สุดท้ายเนี่ยนะครับสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมที่คิดมากอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราเองก็ได้แต่ตั้งคำถามว่าสงสัยที่มันไม่มีการขยายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านี้มีคอนเนคชั่นเครือข่ายใหญ่อย่างไรยกตัวอย่างเช่นนายตำรวจคนนี้เนี่ยนะครับก็เพิ่งไปเปิดงานนะครับไปเปิดงาน FBI นะครับร่วมกับนายกอนุทินนะครับซึ่งตอนที่ผมเห็นภาพผมก็ตกใจว่าเฮ้ยเขายังไม่พ้นมนทินเลยคือผมไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องผิดนะ
0: ยังไม่ได้บอกว่าผิดนะ
45: แต่ว่าแกเนี่ยนะครับไม่เคยออกมาชี้แจงหรือสรุป

0: ื่องนี้เลยคือพูดง่ายๆคือรอให้ทุกอย่างเงียบเงียบแล้วค่อยโผล่ออกมาปรากฏตัวออกมาซึ่งผมว่านี่ไม่ใช่วิสัยของสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วจริงๆเนี่ยผมตั้งคำถามด้วยซ้ำว่าในฐานะที่เป็นอดีตนายตำรวจใหญ่เนี่ยนะครับเฮ้ยวิธีการที่เราจะสรุปว่าใครผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการใช่ไห
1: ม
0: มันก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบเส้นเงินอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรื่องนี้ท่านมั่นใจว่าท่านไม่ผิดแน่ๆเนี่ยผมคิดว่าการให้ความร่วมมือนะครับกับฝ่ายตรวจสอบหรือแม้แต่นะครับถ้าตั้งคำถามไปที่คุณอนุทินก็คือว่า
1: คืออ
0: ย่าไปเกรงใจพวกพ้องได้ไหมผมว่าวิธีการที่ดีที่สุดถ้าท่านอยากจะมั่นใจนะท่านใช้นโยบายว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมใช่ไหม
1: ใช่ฮะนายกพูด
0: ก็ควรจะทำสิเนี่ยทำให้มันได้มาตรฐานเดียวกันกับกรณีของเบนสมิธกรณีของยิมเลียกสิเราไม่ต้องไปสนใจเลยว่าตกลงไอ้คนนี้เนี่ยนายวอแหวนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นยศพลตำรวจเอกใช่ไหมนายวรพักและอีกหลายๆคนเนี่ยนะครับเราตรวจสอบเต็มที่เลยดูเส้นเงินดูทุกอย่างแล้วไม่ใช่ดูเส้นเงินอย่างเดียวแต่ต้องดูไปถึงว่า BIC เนี่ยนะครับไปเกี่ยวข้องกับยังไงไปเชื่อมโยงกับธนาคารในประเทศไทยยังไงมีเส้นเงินผ่านไปเท่าไหร่เพราะว่าเส้นเงินเหล่านี้เนี่ยมันไปไกลถึงสิงคโปร์ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับในส่วนของภรรยาของเบนสมิธเนี่ยหรือเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์ซึ่งเป็นคนออกหน้าในหลายๆธุรกรรมเนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยก็จะถูกเชื่อมโยงกับผู้จัดการกองทุนนะครับอยู่2คนโดยที่ผู้จัดการ2คนนี้นะครับเป็นคนสิงคโปร์ปัจจุบันถูกออกหมายจับแล้วก็จับกุมเรียบร้อยแล้วที่สิงคโปร์ดังนั้นเนี่ยเงินที่มันจะไหลจากกัมพูชามาที่ไทยแล้วก็ไปที่สิงคโปร์เนี่ยมันต้องดูทั้งระบบนะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีกันอย่างจริงจังอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับเห็นรูปนี้แล้วก็นึกถึงว่าผมเองยังถูกฟ้องคดีอยู่ในศาลนะฮะ
1: ยังอยู่ไหมตอนนี้
0: ศาลก็ยังบอกว่ามีมูลนะฮะผมก็ตกใจเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรื่องคดีความเดี๋ยวไปว่ากัน
1: ครับ
0: เขาเรียกไงนะถ้าเราเป็นนักดับเพลิงเราก็คงต้องไม่กลัวไฟใช่ไหมก็คงต้องพยายามทำหน้าที่สู้ให้เต็มที
1: ่โอเคนะครับขออนุญาตกลับมาที่คุณอัจฉริยะนะฮะเมื่อสักครู่นี้ไอ้ขบวนการตำรวจปลอมหมายจับศาลเนี่ยเมื่อกี้มีทั้งพื้นที่นครบาลมีที่นนทบุรีตกลงนี่มันขบวนการเดียวกันเหรอ
2: เป็นขบวนการเดียวกันหมดยังหรือมาแก๊งเนี้ยแก๊งที่ทำขบวนการเนี้ย
1: ครับ
2: เขาไม่ได้ทำเรื่องนี้เรื่องเดียวเขาเป็นแก๊งสวมทะเบียนราษฎรคนไทยเอาก็คือว่าเอาคนต่างชาติมาสวมทะเบียนราษฎรคนไทย
1: ก็ทำเหรอ
2: ทำแล้วก็แก๊งนี้ก็จะเป็นแก๊งปลอมพาสปอร์ตให้กับคนจีน
1: ปลอมพาสปอร์ตอีก
2: ใช่แล้วแก๊งเนี่ยไม่ได้ทำแค่นี้นะครับ
1: ครับ
2: เดินสายเนี่ยนะครับวิ่งช่วยเหลือคนที่ทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติเนี่ยทั่วประเทศ
1: หมายถึงว่าใครที่มาทำผิดกฎหมายในไทย
2: ใช่
1: เขาจะเข้าไปช่วย
2: เขาจะเข้าไปช่วยโดยการมีเส้นสายในทุกเครือข่ายของเขา
1: ไม่แต่ว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐไปช่วยเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้หรือเปล่า
2: ไม่ได้ทำไม่ได้โอ้มีหลักฐานเยอะแยะเดี๋ยวรอไว้ในอเมริกาของวิโรมจะไปเปิดให้ดูเลยว่าทุกแผลนะครับมันมีที่มาที่ไปที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมนะครับว่าอันนี้คุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ครับ
2: แล้วก็แก๊งปลอมพาสปอร์ตแก๊งปลอมไอ้เนี่ยไอ้ทะเบียนราษฎ
1: ร
2: เนี่ยก็คือกระทรวงมหาดไทยต้องดูแลคุณอนุทินก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยผมถามฮะวันนี้คุณจะปล่อยให้ประเทศชาติเป็นอย่างนี้เหรอจะต้องให้ผมเนี่ยซึ่งเป็นพลเมืองดีมาพูดต่อหน้าสื่อต่อหน้าประชาชนโดยที่พวกคุณเป็นข้าราชการพวกคุณเป็นนักการเมืองเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณไม่อายผมบ้างเหร
1: อ
2: นะจากพลเมืองดีตอนที่ผมจะกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วถูกไหมแล้วผมบอกได้เลยว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมีโอกาสตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับได้เลยเพราะอะไรไหมครับสมมติว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ย
1: ไอ้หมายจับปลอม
2: มาเลย
1: ว่าปลอม
2: มีอัจฉริยะหรือพี่โรมหรือพี่ออฟไปกระทำอนาจารคนนี้แล้วก็ไปขอมาศาลออกหมายจับว่าเราจะรู้อะไรเราถูกจับแล้วพอถูกจับทำไงอ้าวก็ต้องเอาตัวไปฝากขังศาลถ้าศาลให้ประกันตัวเราก็โชคดีถ้าเกิดไม่ได้ให้ประกันตัว
1: เกิดศาลเชื่อ
2: เกิดศาลลงเชื่อเราติดคุกเข้าไปเรือนจำกว่าจะพิสูจน์ได้เป็นปีใช่ไหมสุดท้ายทั้งหมดคือเท็จ
1: ครับ
2: แล้วถามว่าไอ้พนักงานสอบสวนคนนี้วันนี้ยังเดินชิวๆเลย
1: คือแปลว่าไอ้ขบวนการทั้งหมดที่พี่อาจพูดมาเนี่ยแล้วมีตำรวจมากกว่า50นายไปเกี่ยวเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครโดนอะไรเลย
2: ไม่มีใครโดนอะไรเลยแล้วไอ้นายหน้านักกฎหมายวันนี้ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมก็ยังชิวๆไม่มีใครโดนอะไรเลยผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คนที่ทำให้เนี่ย
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอนะไอ้ที่เชียงดาวที่นครราชสีมาเนี่ย
1: ครับ
2: นะครับแม้กระทั่งลูกของนายหน้าคนนี้พลตำรวจตีธีรชัยชำนาญหมอเนี่ยผมระบุเลยโรงพยาบาลพอถอเนี่ยก็ไปตรวจ DNA แล้วพบว่าสวมทะเบียนราษฎรโดยเอาคนขับรถเนี่ยมาสวมทะเบียนราษฎรคนไทยผมถามว่าทำไมวันนี้

0: ปกครองไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายหน้าคนนี
1: ้ครับ
0: ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษปรากฏว่าพันตำรวจตียุทธนาแพดำส่งเรื่องไปให้สอบสวนกลางทำผมถามว่าทำไมคุณไม่จับเองเลยทั้งที่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องถูกไหมหลายๆเรื่องเรื่องแบบนี้ผมถามว่าผมต้องโทรไปถามท่านรัฐมนตรีช่วยพลพีว่าช่วยตรวจสอบหน่อยว่ากรมการปกครองแจ้งความแล้วเมื่อไหร่จะจับ
1: ครับ
0: แล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยผมถามท่านไตรรงผิวพันธ
1: ์
0: พี่รับปากผมแล้วทำไมไม่คืบหน้าผมไปร้องกรตรทำไรไหมครับส่งเรื่องให้กับผบตร
1: แล้ว
0: แล้วก็เงียบและสุดท้ายคือวันนี้ทั้งหมดเนี่ยถ
1: ู
0: กปกปิดบกน.1ถึงบกน.9ทำไมคุณไม่สืบสวนนะครับว่าผู้กล่าวหาทิพย์เนี่ยที่ว่ามี 3-400 รายเนี่ยเป็นจริงไหมแล้วใครเป็นคนจ้างมันไม่ใช่มาโดยลอยมาได้
1: คือแปลว่ามันต้องมีหัวโจก
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ทีนี้คุณอ้างว่าส่งปปช.รวบเลย มันไม่การตัดต่อไปหน่อยหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่าการทำแบบนี้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ย อย่างที่บอกครับว่าอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนในอุ้งมือ
1: ครับ
0: เราจะโดนจับเมื่อไหร่ก็ได้เราจะถูกทำไมเมื่อเอางี้ว่าเมื่อ2สัปดาห์ก่อน
1: ครับ
0: ผมก็โดนไปขอหมายจับนะ
1: คือถูกออกหมายจับ
0: ถูกออกหมายจับศาลยกเพราะศาลมองว่ามันคดีมันมีพิรุธ
1: ครับ
0: เพราะว่าอยู่ๆเอาคนที่มีปัญหาทางด้านจิตไปลงประจำวัน
1: แล้วเรื่องพี่ถูกไหม
0: เรื่องผมแล้วก็ไปขอศาลออกมาจับผมกับพวก
1: ครับครับ
0: อย่างเงี้ยผมถามว่า
1: แล้วถ้าประชาชนคนอื่นโดนล่ะ
0: ถ้าเป็นคนยากจนหรือเป็นคนอื่นที่เป็นนักธุรกิจที่กูจะแกล้งใครก็ได้เนี่ยพนักงานสวนออเดอร์มาเนี่ย
1: ครับ
0: ได้ไปทำผมถามว่าวันนี้สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะทำยังไงศาลท่านไม่รู้หรอกอันนี้ต้องบอกเลยว่าที่วันนี้ต้องออกมาพูดเพราะผมต้องการปกป้องศาลยุติธรรมเลยเพราะว
1: ่
0: ากลายเป็นว่ากระบวนการตำรวจพวกนี้บางคนเนี่ยยังวันนี้ยังไม่ถูกลงโทษยังลอยนวลยังไม่ติดคุกสักคนนึง
1: โอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้อีกแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: Is that good?

0: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
4: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
5: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
6: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: ไลค์เดอะไซส์300มิลลิลิตร Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
9: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
10: อร่อย
11: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
12: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
13: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
14: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
15: ยังเบื่อง
16: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
0: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
17: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
0: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
0: ่ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: ปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: Number one brand Thailand. Like the soy, อร่อยคุ้มค่า It's real.
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
5: อร่อย
6: ฟินเวอร
7: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
8: ยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกท่าเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
9: เมื่อความสนุกถูกชักใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้ง
10: เส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
11: หนึบแดงหนัวแดง
12: แดงมันเด็ดทุกทาง
9: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
13: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End FanCon
14: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยได้คุยในเรื่องของสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์กับทั้ง2ท่านไปแล้วนะฮะแต่ว่าขออนุญาตถามแต่ไหนเจอทั้ง2ท่านแล้วนะฮะอย่างของพี่อัดเนี่ยมีเรื่องคนไปปาหินใส่บ้านตกลงแล้วมันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยพี่อัด
15: เป็นเรื่องที่เขาเข้าใจผิดแหละทีนี้เขาก็เลยไปจ้างนะเจ้าของร้านน้ำกระท่อมเจ้าของร้านน้ำกระท่อมในสภ.วังสะทง
14: มาปาหิน
15: มาปาหินแล้วก็ไอเด็ก3คนเนี้ยไอคนที่รับงานเนี่ยก
14: ็
15: เคยไปทำกับคนอื่นมาแล้วครั้งหนึ่ง
14: หมายถึงว่าไปปาหิน
15: ไปปาหินเหมือนกันแล้วก็เอางูเห่าไปปล่อยบ้านเขาแล้วก็เอาอุจจาระไปเทบ้านเขา
14: ไม่แล้วพี่ไปมีความขัดแย้งอะไรเพราะบางเพจเขาหาว่าพี่ไปมีเรื่องส่วนตัวเรื่องปั้นพยานเท็จอะไรเนี่ย
15: ไม่ใช่คืออย่างนี้ครับคือเป็นเรื่องของความขัดแย้งของตำรวจคนหนึ่งกับผมแหละนะทีนี้ก็คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่นี่คือเขาถูกกดดัน
14: ครับ
15: เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายทีนี้ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่า
14: ค
15: ือพอมีเรื่องกันแล้วเนี่ยนะเขาก็ถูกกดดันจากตำรวจเขาก็เลยให้ไอ้สามคนนี้
14: มา
15: ซึ่งจ้างมาไม่ได้คือก็กุเรื่องอะว่าเป็นการทวงหนี้มวยจริงๆไม่มีเลยจริงๆเป็นเรื่องส่วนตัวแหละ
14: ครับครับ
15: ทีนี้ก็เหมือนเพจเหยื่อลงแหละ
14: ครับ
15: ง่ายผมไม่ได้ปฏิเสธหรอกแต่อย่างน้อยสุดคือเพจเหยื่อเขาก็ลงว่ามีเงิน 800,000 มาให้ที่สนามมวย
14: ครับ
15: ว่าอยากจะบอกว่า 800,000 นั่นแหละคือของคนนี้แหละแล้วก็เอาไปให้กับตำรวจคนนี้แหละที่มีเรื่องกับผมอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ศาลตัดสินจำคุก2เดือนไปละ2คน
14: ครับครับ
15: ส่วนผู้รับจ้างก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
14: โอเคอ่ะเดี๋ยวไว้มีเวลาได้มาขยายความกันต่อส่วนของคุณรังสิมันสั้นๆนิดเดียวตกลงเมื่อวานเรื่องสินบน40ล้านกับคุณชัยชนกมาชี้แจงแล้วเคลียร์ไหมฮะ
16: มันไม่เคลียร์อยู่แล้วฮะ
14: ครับ
16: คือเรื่องนี้ยังไงก็ต้องมีความชัดเจนคำถามสำคัญคือตกลงใครกันที่โกหกชัยชนกชิดชอบพูดเท็จในสภาแล้วไปแจ้งความเท็จตำรวจเลยทำคดีไม่ได้หรือตำรวจเนี่ยนะครับเป็นคนที่ปล่อยปละละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วปล่อยให้นายคิวซึ่งถ้าข้อเท็จจริงถูกต้องคือนายคิวเชื่อมโยงกับเว็บพนันหลุดรอดออกไปตำรวจก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราต้องสร้างความกระจ่างคือต้องมีคนรับผิดชอบคำถามก็คือเป็นตำรวจรับผิดชอบหรือลูกนกชัยชนกชิดชอบที่จะต้องเป็นคน

0: ผิดชอบเรื่องนี
1: ้ครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวกลับมาสรุปกันในช่วงท้ายกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ชวนคุณผู้ชมมาสังเกตอาการดูนะครับใครที่มือเท้าชาคิดอะไรช้าหาเวลาก็ใช้เวลาคิดนะฮะพักผ่อนน้อยอาจจะขาดวิตามิน B ได้นะครับติดตามจากคุณลี่เล็กนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแหมคุณอ๊อฟค่ะช่วงนี้มีข่าวเครียดเยอะเลยเป็นไหมคะ

0: เสริมค่ะเสริมวิตามิน B12 เพราะเขามีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองใช่ไหมคะดร.ป๋อ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพอพูดถึงการหลงลืมเหน็บชานะครับรู้อยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มวิตามิน B รวมเช่นวิตามิน B2 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองไอ้ที่รู้สึกว่ายุบยิบยุบยิบนะครับบางทีเป็นเหน็บชานั่งลุกไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะขาดวิตามิน B เพราะว่าวิตามิน B เมื่อนอนน้อยเมื่อเครียดนะครับวิตามิน B มันจะดรอปลงไปเลยบางคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่ด้วยวิตามิน B ก็ยิ่งหายแล้ววิตามิน B ได้จากไหนผักใบเขียวผลไม้หลากสีนะครับตับเครื่องในถั่วเปลือกแข็งซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้บางคนเนี่ยพยายามทานนะครับแต่พอเอาไปผัดไปทอดผ่านกระบวนการวิตามิน B ก็จะหายคนติดกาแฟวิตามิน B ก็หายนะครับเพราะนั้นเราอยากเติมวิตามิน B เข้ามา B รวมประกอบด้วย B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินไหวไหมครับ
0: ทำไมมันหลายเม็ดจังขนาดนั้น
1: กินไม่ไหวแล้วก็เลยวิตามิน B ในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีที่สุดของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำลำข้าวในอัตราส่วน5:1นะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับน้ำมันงาดำลำข้าวสูตรแม่อีดวงใจเนี่ยช่วยเป็นไขมันดีไล่ไขมันเลวแล้ววิตามิน B ที่ได้จากข้าวกล้องแล้วก็เติมเพิ่มไปอีกนะครับเพราะนั้นสูตรนี้นะครับ BSRB Complex ตอนนี้ไปไหนก็เจอสุภาพโอสถรถไฟฟ้า BTS บิลบอร์ดรถเมล์ต่าง
0: ๆ
1: แล้วเป็นสูตรที่ขายดีมากๆนะครับแต่ที่สำคัญคือปกติขายดีเนี่ยเราจะขายอยู่ที่4กระปุกแถม3กระปุกได้7กระปุก210แคปซูลวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากก่อนเลยนะครับ210แคปซูลปกติได้7กระปุกนะครับแต่วันนี้เป็นซองถุงรีฟิลถุงรีฟิล1ถุงนะครับ180แคปซูลเทียบเท่ากับ6กระปุก
0: ใช่
1: แล้วแถมเพิ่มอีก1กระปุกนะครับ1กระปุกที่แถมนี่มูลค่า590บาทนะ
0: อุ้ยก็เท่ากับวันนี้ได้ทีเดียว7กระปุกเยอะกว่าเดิม
1: 210แคปซูลนะครับที่สำคัญนั่นคือราคาจากปกติอยู่ที่ 1,199 บาทในรายการนี้นะครับเห็นเครียดกันเยอะนะครับลดให้อีก200บาทเพื่อให้จ่ายเพียง999บาทไม่ถึง1,000
0: คือต้องบอกแบบนี้ว่าปกติ7กระปุกถ้าเอาราคาเต็มจริงๆมันต้อง 2-3,000 อยู่แล้วแหละแต่วันนี้999บาทแล้วส่งฟรีทั่วประเทศเพราะฉะนั้นลองดูค่ะทุกคนกดเบอร์1252มาก่อนเลยจำกัด90เซตและตอนนี้รีบบอกเลยนะบอกเบอร์ไปแค่ไม่กี่ครั้งครั้งเดียวนี่แหละออกไปแล้วกว่า10เซตเพราะฉะนั้นรีบซื้อได้เลยนะคะ
1: ค
0: ด
1: ู
0: แ
1: ลตัวเองนิดนึงรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยหมดกลางรายการตลอดเลยนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าเซตเนี่ยไม่ถึง1,000ทานได้7เดือนเลยนะครับแล้วนี่ข้อมูลของหนังสือตำราน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5:1เป็นตำราเพราะหนังสือเล่มนี้รวบรวมงานวิจัยรวบรวมข้อมูลมาแล้วจดทะเบียนอยู่ในหอสมุดแห่งชาติด้วยเพราะนั้นคนที่อยากได้ประโยชน์ของน้ำมันงาดำน้ำมันลำข้าวและวิตามินบี8ตัวนะครับเอาตัวนี้ไปได้เลยแล้วนอกจากงานวิจัยสูตรของเราจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยนะครับพอมาดูน้ำมันนะครับปกติน้ำมันเนี่ยจะเป็นสีใสๆสูตร5:1แต่ตัวนี้มีวิตามิน B เข้มข้น B1 B2 B3 B5 6 7 9 B12 เพิ่มอีก8ตัวอยู่ในเม็ดสีทองเนี่ยครับยกตัวอย่างนะครับ B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองเรื่องเนื้อเยื่อต่างๆเรื่องเม็ดเลือดแดงผิวหนังการมองเห็นการเสริมธาตุเหล็กนะครับเพราะนั้นวิตามิน B สำคัญมากๆแล้วเราใส่ให้ถึง8ตัวอย่างที่บอกนะครับจะหยิบวิตามิน B มาเป็นกรรมแล้วเวลาคนเหน็บชาคนจำไม่ค่อยได้จะรู้อยู่แล้วว่าวิตามิน B12 ก็มีประโยชน์เพราะนั้นนะครับลองเช็คลิสต์ดูนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเครียดนอนไม่หลับตื่นมาก็ไม่สดชื่นอ่อนเพลียไม่มีแรงสับสนมึนงงเป็นไหมครับอ้องอ้องงงงงนะ
0: ใช่บางทีแบบโทรศัพท์มือถืออยู่ไหนอ๋อถืออยู่ในมือ
1: บ
0: างทีนั่งไปแป๊บเดียวทำไมมือชาเท้าชาก็ไม่รู้
1: คิดช้าหาของไม่เจอชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้านะครับบางทีหยิบของขึ้นมาเนี่ยมือมันยุบยิบนั่งนานๆนะครับพอจะลุกขึ้นมาลุกไม่ขึ้นไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับวัยเรียนวัยทำงานวัยรุ่นนอนดึกๆ ดูซีรีส์เยอะใช้สมองเยอะอ่านหนังสือทำงานหนักเอาชุดนี้เข้าไปช่วยนะครับ
0: 10เซตสุดท้ายแล้วค่ะดร.ป๋อค่ะ
1: แน่นอนชุดนี้จ่ายไม่ถึงพันนะครับ999บาทผมลดให้แล้วนะครับจาก 2,300 ลดโปรโมชั่นปกติลดได้อีก200เฉพาะ90เซตส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางด้วยโทรเบอร์1252ได้210แคปซูลทานได้7เดือนเลยนะไม่ถึง1,000 7เดือน
0: หุยได้นานมากเลยแล้วเอาจริงๆปกติแล้วเนี่ยทานแค่วันละ1แคปซูลได้ไหมคะ
1: ทานละ1แคปซูลพอครับทานก่อนนอนก็ช่วยเรื่องการนอนด้วยนะครับแล้วคนที่เครียดเนี่ยบางทีทาน2แคปซูลอย่างช่วงที่ผมอ่านตำราอ่านหนังสือเยอะๆรู้สึกว่าช่วงนี้ทำงานหนักนะครับแล้วก็สายตาเนี่ยอยากดูแลสายตาอยากได้วิตามิน B ต่างๆผมทาน2แคปซูลก่อนนอนนะครับแล้วไม่ใช่ผมทานคนเดียวสูตรเนี่ยผมทานทั้งบ้านเลยผมอยากเอามาดูแลทุกคนในครอบครัวนะครับท่านนี้ไม่ใช่ใครท่านประธานมาม่า
0: คุณแม่คุณ
1: มาม่าปัจจุบันอายุ70แต่ว่าทำงานอยู่เพราะว่าช่วงนึง60อยากเกษียณนั่งๆนอนๆอยู่บ้านแกเป็นคนแก่หลงๆลืมๆเดินเข้าครัวบอกว่าเอ๊ะจะไปหยิบอะไรหาของไม่เจอจำไม่ได้
0: ทำงานไหวได้ไงอ่ะ
1: ต้องทำงานครับเพราะว่าเราต้องให้ใส่ใจตัวเองนะครับดูแลสมองดูแลเกี่ยวเรื่องไขมันดีต่างๆเนี่ยมาม่ากลับมาสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้ช่วงนึงนะครับอย่าว่าแต่สวดมนต์เป็นชั่วโมงเลย แค่เดินไปเข้าครัวจะหยิบอะไรจำไม่ได้นะครับแล้วดูอัลบั้มรูปเก่าตอนนี้ผมถามมาม่าเป็นไงบ้างมาม่านี่จำได้ว่าเด็ก

0: ไปไหนมาอ่ะอีคนนั้นชื่ออะไรคนนี้เคยยืมตังค์ไว้เท่าไหร่
1: เคยยืมตังค์ก็จำ
0: ได
1: ้หรอ
0: ย
1: ื
0: มอะไรบ้างติดอะไรไว้อยู่ตอนนี้จำได้แม่นเลย
1: นี่แหละมันคือเรื่องของการทำงาน
0: แล้วนี่ดูความแข็งแรง
1: สมองเนาะ
0: นอกจากการทำงานของระบบประสาทและสมองเรื่องการเหน็บชาตอนแรกไปเที่ยวมองโกเลียเขาจะไม่ขี่อูฐเพราะว่าบอกว่า60อายุ60ไม่ขึ้นแต่มาม่า70แล้วเขาบอกว่าอุ้ยเพิ่งรู้ว่า70
1: ดูแข็งแรงมาก
0: ขี่อูฐขี่ม้าเนี่ยอีกกิจกรรมแอคทิวิตี้ของคนอายุ70ตอนนี้มาม้ารู้สึกสดชื่นมากกว่าตอนเกษียณใหม่ๆนะครับพอเกษียณใหม่ๆเป็นคนแก่60นั่งๆนอนอยู่บ้านผมเลยอยากให้ทานตัวนี้ทุกวัน
1: ใช่แล้วตอนนี้สายแน่นมากทุกคนนาทีสุดท้ายแล้วรีย้ำนะคะวันนี้เนี่ย1ซองใหญ่180แคปซูลแถมอีก1กระปุกด้วยรวมทั้งหมดคือ210แคปซูลทานได้7เดือนจ่ายแค่999บาทนาทีสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะคะโทรมาได้เลย1252เพราะตัวนี้ใครที่ทานสามารถทานได้ทุกคน
0: โอ้เนี่ยผมอยากจัดเต็มนะครับผมลดให้พิเศษแล้วก็มีทั้งส่งฟรีเก็บเงินไปทางราคาไม่ถึงพันจาก1,190ลดอีก200เหลือ99นะครับเพราะนั้นเครียดนอนไม่หลับตื่นมาไม่สดชื่นอ่อนเพลียไม่มีแรงสับสนมึนงงคิดช้าหาของไม่เจออาจจะขาดวิตามินบีเราเติมให้ถึง8ตัวแล้วได้ประโยชน์เต็มๆจากน้ำมันงาดำน้ำมันลำข้าวเนี่ยตาส่วนเท่าต่อหนึ่งได้วิตามินอีก8ตัวราคาก็พิเศษนะครับจำนวนจำกัดรีบโทรซึ่งปกติหมดกลางรายการประจำนะครับยกหูตอนนี้ยกสายตอนนี้เลยครับ
1: ใช่แล้วถามนิดนึงใครควรทานบ้างคะ30วิสุดท้ายแล้ว
0: งงๆทำงานหนักแก่แล้วรู้สึกว่าหลงๆลืมๆหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอเติมวิตามินบีให
1: ้หรือวัยทำงานแบบนี้ใครเครียดหนักๆรู้สึกสมองมันคิดอะไรตื้อๆลองดูนะคะเสริมวิตามิน B เข้าไปนะคะวันนี้ต่อเวลาอีก10นาทีแล้วกันนะดร.ปอเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมากนะคะย้ำเลยค่ะว่ายังโทรได้อยู่1252ถ้าสายแน่นสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะคะยังโทรได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับใครสนใจรีบกดโทรไปนะครับส่วนรายการของเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะเสียดายเวลาหมดแล้วจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณรังสิมันต์โรมครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณ
2: คุณอัจฉริยะครับนะฮะเดี๋ยวตามกันต่อนะครับทุกช่วงข่าวของช่องวัน31สำนักข่าววันนิวส์นะครับแล้วเดี๋ยวพี่โรมไปต่อถกไม่เถียงด้วยวันนี
3: ้ครับ
2: แอบโปรโมทให้เลยก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ขอเลือกตัวแทนทีมผมนะครับ
1: ถึงเวลาที่ทีมภูมิจะต้องเผชิญศึกหนักเมื่อพวกเขาต้องหันคมดาบเข้าห้ามหันกันเอง
2: บอกได้คำเดียวว่ามันเลิศเลิศ

0: ใจมากมาก
1: โอ้ยเอาแล้ว
2: หัวใจที่บริสุทธิ
3: ์ใครคือ2คนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้ารอบจากทีมภูมิวันอาทิตย์นี้มาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: ลานพักพารากอนเต็มไปด้วยสีสันของมวลดอกไม้ในงานออฟโรดไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้บัสกิ้งครั้งแรกของหนุ่มออฟโรดกันตะพลงานนี้เจ้าตัวจัดเต็มทั้งโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แน่นๆถึง8เพลงเลย

0: แม้จะเจอกับอุปสรรคด้านดินฟ้าอากาศแค่ไหนอัพโรดก็สู้ไม่ถอยสปิริตมาเกินร้อยพร้อมโปรยเสน่ห์ทำกลางสายฝนความเป็นบอยเฟรนด์แมทเทียลพร้อมรอยยิ้มความรักเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับแฟนๆที่รักในตัวตนของอัพโรดค่ะ
1: ทุกคนมากันด้วยใจมากๆเลยแต่ละคนคือเอาดอกไม้มาให้คือน่ารักมากๆแล้วมากันตั้งแต่เช้าแล้วก็อยู่จนถึงเย็นฝนตกค่ำจนถึงแบบเนี้ยทุกคนคิดดูอ่ะมันน่ารักไหมอ่ะพี่มันน่ารักมากเลยนะต่อให้ฝนตกเปียกแค่ไหนเขาไม่มีใครลุกเลยสักคนแต่รู้สึกว่าเออถ้าทุกคนไม่ลุกผมก็ไม่ไปผมก็เต็มที่สนุกนะมันก็เป็นการพิสูจน์ความรักเป็นอีกโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันแล้วเอาจริงๆไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้บ่อย
0: ๆมิใช่แค่เหล่าแฟนคลับที่พร้อมใจกันมาซัพพอร์ตเท่านั้นนะคะเพราะว่างานนี้พาร์ทเนอร์คนสนิทอย่างต้าอูพิยาก็บุกมาคอมพลีทโมเมนต์ใจปูส่งพลังซัพพอร์ตกันแบบใกล้ชิดหุ้ยถือเป็นช่วงเวลาสุดตื่นตันของออฟโรดเขาเลยล่ะค่ะ
2: หูแดงไปหมดเลยหูแดง

มากๆที่ซัพพอร์ตผมเด็กแบบจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่มันตื้นตันอยู่ข้างในตรงที่ว่าเราอ่ะตั้งใจทำผลงานออกมาแล้วเขาก็รอซัพพอร์ตแล้วพอมันเป็นรอซัพพอร์ตแล้วมันเป็นอะไรที่เรารับรู้ได้ว่าเขาตั้งใจที่จะฟังเราก็ตั้งใจที่จะทำเพลงนี้มอบดอกไม้

0: อย่าโกงกูนะอีติ๊บ
1: อะไร
0: มึงอะเร็วๆสิวะลุ้นอยู่นั่นแหละในมือมึงเนี่ยไพ่นะเว้ยไม่ใช่ผู้ชายจับจะไม่ปล่อยเลย
1: เน่เซลเน่กูจะบอกอะไรพวกมึงให้นะผัวน่ะมันหาเมื่อไหร่ก็ได้โว้ยไพ่ดีๆน่ะมันหายากกว่าตั้งเยอะ
0: เร็วๆเร็ว
1: ๆเข้าให้นั่นไงไล่มึงเห็นมั้ย
0: พี่โกงอีกแล้วอะไรเนี่ยคนเนี้ยวันเฮงซวยแหล่งกูวะมึงโกงกูป่ะอีติ๋ง
1: ใครจะไปโกงมึงอีบ้าม
0: ึงกูเร็วๆวางเงินลงเลยเร็ว
2: ๆซุยWhat are you doing
0: ไอ้
2: โน่ but this is my house มึงชอบให้ใครมาวุ่นวายที่บ้าน
0: ไอ้วิวมันใครที่ไหนกันวะพวกนี้ก็เพื่อนกูทั้งนั้นแหละเฮ้ยอ่ะพวกมึงเอา
2: ไอ้โน่มันมีเป็นเพื่อนอยู่นะแต่ยูควรจะรู้นะว่าไม่ยูไม่ควรเอาเพื่อนมาเล่นไพ่ที่บ้าน this is not fucking casino
1: โอ้ยผัวอีสุนีมันเรื่องมากจริงๆเลยนะกูไม่เล่นก็ได้โว้ย
3: เอ้า
1: ไปพวกเรา
3: ไม่เล่นละ
1: คุณละครึ่งเดียวอีเต็มกูกำลังได้เลย
0: เฮ้ยกูยังเสียอยู่เลย
4: พวกนี้เอารองเท้าเลยพวกนี้เอารองเท้าเลยเร็ว
0: ไอ้เวลมึงเห็นไหมเนี่ยมึงทำกูเสียเพื่อนหมดแล้วเนี่ยฮะอีตาลัน
1: โดดอย่าเร่งเนี่ยถึงแล้วเนี่ย
0: โอ้โหอยู่เข้าไปได้ยังไงเนี่ยหลังเล็กเข้ารูหนู
5: เฮ้ยไอ้ทิ้งข้าอยู่ได้นางแววก็อยู่ได้ไม่เองจะอยู่ไม่ได้วะเป็นเทวดามาจากไหนเนี่ยฮะ
0: เล็กนิดเดียวเองพี
5: ่เฮ้ยมาดิเดี๋ยวขอไม่เก็บให้เองรออยู่นี่นะบ่นจริงเลย

0: องอะไร
1: มองคนสวยไม่ได้หรือไงจ๊ะพี่สาว
0: อย่ามาทำเป็นปากดีหน่อยเลยเป็นเด็กเป็นเล็กอย่ามาสะเอะพี่ไม่สนหรอกนะตัวแค่เนี้ยอ่อนไม่เป็นงานขี้เกียจสอน
1: ไม่ลองแล้วจะรู้เหรอจ๊ะว่าอ่อน
2: นี่เลยเฮ้นางโซเน่มายุ่งอะไรกับน้องซะเนี่ยฮะ
0: อุ๊ยนี่น้องมึงเหรอบุญรอดแหมมึงนี่ก็อุตส่าห์นะมีน้องชายหน้าตาดีดีกระดูกอ่อนๆอย่างเนี้ยมันหน้า
2: อะไรพูดจ้ายมันดีๆด้วย
0: ก็หน้าเอาไว้เคี้ยวเล่นนะสิท่าทางจะกรอบกรอบเคี้ยวง่ายซะด้วยนี่ไม่ดีหรออีบุญรอดมึงจะได้มีน้องสะใภ้ที่ทั้งสวยทั้งเซ็กอย่างฉันไง
2: โอ้ยไม่ละจ้ะขอบใจไปทิ้งกับ
0: โอ้ย
2: บอกให้รอหน่อยเดี๋ยวเอง
0: เธอทิ้งเหรอจ๊ะทิ้งหัวใจไว้ให้พี่ได้หรือเปล่าละจ๊ะผู้หนุ่มน้อยหอยสังวู้ฮู้สะใจเด็กเอ้ยจอย
2: นี่กูขอเตือนพวกมึงเลยนะถ้าใครโกงไพ่กูนะมึงกูจะตบล้างแล้วพี่หาลากเลย
3: มันอะไรมากหนาเนี่ยฮะ
4: คนอะไรอ่ะทำอะไรไม่เกรงใจคนอื่นเลย
3: ในช่างวิวน่าจะบอกเมียเขาบ้างนะคะลูกคึกเลยนักหนาดึกดื่นป่านนี้แล้วเนี่ย
4: เฮ้ยมันยอดถ้าเกิดว่าอยู่รำคาญพวกเขาอ่ะอยู่ไปอยู่ในห้องนอนของเราก่อนก็ได้อย่าไปสนใจเขาเลย
3: ก็ไม่อยากสนใจนักหรอกค่ะแต่เสียงดังขนาดนี้กลับบ้านแทนที่จะได้นอนหลับพักผ่อนโอ้ย
4: นี่เราก็ไปพักผ่อนที่อื่นกันสิไปในที่ที่มีแค่เราสองคนจะได้ไม่มีคนอื่นเนี่ยมาทำให้เราวุ่นวายใจพักเนี้ยเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะ
3: ขอโทษนะคะในช่างที่ฉันมัวแต่ยุ่งเรื่องของตัวเองจนเผลอเรื่องในช่างไปบ้าง
4: แต่อยู่อย่าเผลอบ่อยนะเพราะไอ้ยังมีเมียแล้วเวลาไอ้กลับบ้านไอ้ก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับเมียของไอ้แต่ไอ้ก็ไม่อยากให้เมียของไอ้เนี่ยเอาปัญหานอกบ้านเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเพราะว่าไอ้ไม่อยากให้เมียไอ้เครียด

0: ั้นเสาร์อาทิตย์นี้เราไปหาที่พักผ่อนกันดีไหมคะ
1: ขอโทษนะคะ
2: หัวมึงมา
3: ดอนวอลลี่กูเคลียร์เอง
4: มึงนี่มันสวยจริงๆ
3: ที่ล่ะ
4: มา
3: แหมแต่งตัวซ่อเลยยูไปแดกกันไหมตรงนู้นไปสนุกกันดีกว่าครับพี่ล่ะไป
5: สนิทIf you ไม่เลิกปารีสนะไอจะไปเที่ยว
3: อยากไปไหนก็ไปดิไอยังไม่เลิกไออยากสนุกต่อจะทำมาไออยากสนุกต่อนี่นะจริงไหมนะ
5: You ต้องการแบบนี้ใช่ไหม
3: เ
5: ออ Fine
3: ไป
6: ไปแล้วเว้ย
3: นี่แซมเอ้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกกินเหล้า
7: ช่างครับถ้าทนไม่ไหวก็เลิกเถอะถูกไหมติ๊ด
8: Yeah you're right
7: งั้นเดี๋ยวผมหาให้นะครับอ๋อนั่งกันนู่นไง3คนน่ะพอไหวไหม

0: เดี๋ยวไอรีบทำเวลาแล้วกลับมาหายูโอเค
1: โอเค
0: เอ้ยโอเคแฮงโอ้ยวันนี้เนี่ยกูนี่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยมึงเฮ้ซอยฝรั่งให้ดีๆนะเดี๋ยวกูกลับมาเข้าใจไหมยูไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมของกู
2: โอ้ยไปเทอ้อยเดี๋ยวมือเป็นคอยนานอ่ะเกิดเปลี่ยนใจมาเอากูอ่ะช่วยไม่ได้นะ
0: เอาอีนี่ของกูนะไปอยู่ตัวสวรรค์กันดีกว่าไอ้คัมแบ็กนะLet's go I will make you happy
1: Okay, Lotus Your name is Lotus
0: Oh
1: You want some more beer?
0: Wait a minute, นะ I come back
1: Okay One more
0: ตายแล้วสงสัยจะได้เวลาเปลี่ยนรสชาติใหม่แล้วหรอคะ
1: ก็อายไม่มีความสุขอายก็ทำได้ไม่ใช่เหรอ
0: ดีค่ะได้ยินแบบนี้อ้อยก็ดีใจนายช่างจะได้ไม่ถูกสวมเขาพูดความจริงนะคะถ้าไม่จริงนายช่างเตรียมตัวตัดคออ้อยได้เลย Let's go
3: นี่พี่มึงคอยดูนะอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องสมสารกลับมาขอร้องขอให้กูยกโทษให้มันพวกมึงคอยดูเฮ้อมึงเชื่อคำพูดอิซุนีเหรอเว้ย
4: มึงนี่มันสวยจริงจริง
3: ตอนนี้ไม่อยากเว้ย
4: อยากสวยวันนี้สุดนี
3: ้เนี่ยมึงเดี๋ยวมูพูดยังไม่ได้ขาดคำมึงเชื่อคำพูดกูหรือยัง
4: โอ้โหอิซุนีมึงนี่มันแน่นอนจริงๆเลยนะพูดตดยังไม่ทันหายเหม็นผัวก็สมสารกลับมาหาแล้วไปทำเสน่ห์ที่ไหนมาโอ้ยอยากได้ผัวแบบมึงจังเลยฉลองผัวกลับมาเนี่ยมึงนัดเล่นไพ่อีกทีวันไหนเนี่ยบอกกูล่วงหน้านะโว้ยกูไม่ว่าง
3: ไอ้เวลมึงเป็นบ้าเหรอมึงวะมึงเอาเสื้อผ้าข้าวของของกูมาโยนกองกับพื้นแบบนี้ได้ไงมึงทำกับมีอันเป็นที่รักและเคารพของมึงแบบนี้ได้ไง
1: ซูนี่ I think we should separate okay
3: กูพูดอะไรวะ
1: I mean like you go on your way I'm on my way okay you เราแยกกันได้แล้ว we done okay
3: เวลมึงบอกกูมาสิกูไปทำอะไรให้มึงมึงมีสิทธิ์อะไรมาไล่กูเหมือนหมูเหมือนหมาแบบนี้กูเป็นเมียมึงไงวิลมึงทำกับกูแบบนี้ได้ไงกูเป็นเมียมึงนะเว้ย
1: ไอ้ไม่ได้พูดอะไรไอ้แค่อยากจะให้ยูไปอยู่กับผัวจริงๆของยูมากกว่า
5: วิลยูพูดอะไรอ่ะ
1: ซูนี่ I know everything okay I รู้ความจริงหมดแล้วยูกับสิงไม่ได้เป็นพี่น้องกันยูเป็นผัวเมียกัน and I อยากให้ยูเลิกกับไอโอเค we done just go away okay go away

0: รอดไปจองโรงแรมเนี่ยให้เราพักกันสัก 2-3 วันนะ
1: Excuse me
0: you take my bag thank you
1: hey ป้า
0: เดี๋ยวอยู่รอไอ้แป๊บนึงนะไอ้ทักเพื่อนแป๊บนึง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เฮ้ยชาร์ลี
1: ่ Nice seeing you man
0: How are you
2: นี่เธอที่นี่เป็นโรงแรมชั้นหนึ่งนะเราไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้ามาหาแขก
3: แล้วที่นี่ห้ามฝรั่งพาเมียไทยมาพักด้วยหรือเปล่าจะได้ย้ายไปพักที่อื่น
2: ไม่มีหรอกกฎแบบนั้นน่ะแต่ผู้หญิงบางประเภทเราก็ไม่อยากให้เข้ามามันดูไม่ดีเพราะแขกที่เนี่ยชั้นหนึ่งทั้งนั้นแล้วเขาก็ไม่ชอบให้ผู้หญิงเข้ามาจุนจ้าน
3: นี
4: ่ขอโทษนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของผมไม่ใช่ผู้หญิงอย่างที่คุณเข้าใจ
5: ขอประทานโทษด้วยนะครับที่พนักงานของผมพูดจาไม่สุภาพเชิญครับ
0: ไปคุณยอดเช็คกินกันทันThe name is Robert Harris.Rod, yeah, don't be angry. I want you not to คิดอย่างนี้สิว่าเขามองอยู่แบบนั้นเพราะว่าอยู่สวยแล้วก็มีเสน่ห์เขาถึงคิดว่าอยู่เป็นผู้หญิงอย่างนั้น
3: นี่ฉันถามจริงๆเลยนะท่าทางฉันนี่มันส่อมากนักหรอ
0: ก็ไม่นะแต่ว่าท่าทางของคนเรามันบอกอะไรล่ะไอ้ว่าอย่างผู้หญิงนี่บางครั้งเขาก็บางคนชอบแสดงออกแต่ว่าเท่าที่เรารู้ว่าเราเป็นยังไงนะไอ้ว่าน่าจะพอแล้วไอ้คนนึงล่ะที่รู้ว่าคุณรอดอ่ะเป็นคนดี You know that you're the best
3: พูดแบบนี้ฉันเชื่อนะคะ
0: อยู่ต้องเชื่อนะเพราะว่าทุกคำพูดของไอ้อ่ะมันเชื่อได้เสมอสิ่งที่เป็นฉันจะเป็น
6: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกคนใครที่กำลังมีปัญหาทุกข์ใจเรื่องของฝ้าเรื่องของกระเรื่องของจุดด่างดำแต่งหน้าเท่าไหร่ก็กลบไม่มิดแล้วยิ่งเติมยิ่งหนายิ่งเติมยิ่งหนาไม่เอาแล้วนะวันนี้ต้องเจอตัวนี้เท่านั้นเลยนะคะแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องของเดอร์เอข้างนอกเขา7-800นะเธอแต่ถ้าใครกดทัน1252ตอนนี้เหลือแค่ชิ้นละ34 บาทจริงหรือเปล่าคะดร.เอค่ะ
1: สวัสดีครับจริงที่สุดเลยเพราะว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้ามีปัญหาบนใบหน้าฝ้ากะจุดด่างดำเมืองไทยเมืองร้อนเนาะเป็นอยู่แล้วเป็นจุดเป็นด่าง
0: เป็น
1: ดำฝ
0: ้
1: ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำมีความเหี่ยวมีความหย่อนมีความยานมีความไม่สวยเกาะติดหน้าอยู่วันนี้จัดการได้ถ้าคุณมีปัญหาแบบนี้อยู่จัดเซตนี้ไปเลยเซตนี้เรียกว่าเป็นเซตกลบฝ้าหน้าผ่อง
0: และ
1: ผ่องที่สุดเลยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าหลายคนเจอปัญหาแบบดร.เอนะบางทีเราเจอเรื่องราวต่างๆบนใบหน้
0: าน
1: ี่ๆฝ้าทำแบบน
0: ี้ฝ้าแบบนี้
1: เ
0: ป็นแบบน
1: ี้
0: เลยม
1: ัน
0: จะกระจายเป็นปื้นๆแบบนี้เลยค่ะ
1: พอไหมเอาอย่างนี้ให้ดูนะคุณผู้ชมดูดี
0: ๆ
1: แป้งกลบฝ้าหน้าผ่อง
0: เนี่ยอุ้ยปาดเดียว
1: นี
0: ่ปาดเดียวฝ้าหาย
1: กลบฝ้าหน้าผ่อง
0: เออ
1: กลบฝ้าหน้าผ่องเออนี่
0: เนียนหายไปเลยอะคือ
1: ต้องบอกเลยว่าบางทีเรามีปัญหาบนใบหน้าไม่ต้องไปพึ่งใครวันนี้ดร.เอพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับทุกคนหนวดไม่ได้โกนฝ้ากะจุดด่างดำความหมองคล้ำแป้งตลับขาวนะแป้งฉลองครบรอบ10ปีได้ขนานนามว่านี่คือแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องจัดไปเลย99เซตคุณผู้ชมไม่ได้จัดเยอะนะจอยนะว
0: ัน
1: นี้รับไปเลยทั้งหมดนี่คือ29ชิ้นแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องคนที่มีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำจัดไปวันนี้รับไปเลยทั้งหมด5ตลับยังไม่พอคุณผู้ชมพับสำรองให้เพิ่มอีก5มีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำใช่ไหมล
0: ้
1: างด้วยสบู่เซรั่มอีก10ก้อน
0: ปกติ
1: ให้แค่4นะถุงตะไคร้ขัดผิวตีปองอีก5ใบครีมไข่มุกพลัสเลตินอนตัวดังอ
0: ี
1: ก1ตลับพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมและกระเป๋าสวยๆใบใหญ
0: ่
1: ๆทั้งหมดนี้คือ29ชิ้นนะจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีผู้ชมดูกระเป๋าแบบนี้นี่ให้ดูแบบนี้นะกระเป๋านี่อเนกประสงค์มากจะหิ้วแบบนี้ก็ได้แบบซันตาคลอสเลยหรือว่าจะเป็นเป้สะพายแบบนี้ก็ได้และจุของใส่ได้เยอะมากน
0: ้
1: ำหน
0: ัก
1: เบาครับเก็บได้สะดวก
0: นี่คุณผู้ชมได้ไปแบบนี้อย่างงงนะไหนกระเป๋าในกระเป๋านี่เลยจ้านี่มันไปแค่นี้เองนะแล้วพับได้ดูวิธีใช้ฟึบพอเราเปิดออกมานะจ๊ะแล้วก็ลูดซิปปั๊บนี่เธอเห็นหูสองข้างไหมอ่ะพร้อมกัน30
1: โอ้คือต้องบอกเลยว่าของหนักๆใส่ได้เป็นกระเป๋าที่แข็งแรงสวยงามดูดีมีคุณค่ามากคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือ29ชิ
0: ้
1: นโอ้สวยมาก
0: นี
1: ่ตัวเนี้ยสวยมากแล้วมีซิปรอบเลยนะคุณผู้ชมนะใส่ของได้จุใจทั้งหมดคือ29ชิ้นนี้99เซตคุณจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเพราะว่านี่คือแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องถ้าเคยใช้แป้งมาแล้วหน้ามันยังไม่ผ่องยังไม่สามารถกลบฝ้าได้มาทางนี้ดร.เอกลบไปเห็นแล้วนะมาดูน้องจอยบ้างน้องจอยเติมไปเติมไป
0: คุณผู้ชมจริงจอยแต่งหน้าแล้วนะแต่ว่าเนี่ยหน้ามันเริ่มมีความมันมันตรงไหนริ้วรอยตรงไหนยังจอยอะใต้ตา
1: โอ้นอนน้อยนอนน้อย
0: ตรงนี้ด้วย
1: พักผ่อนให้เพียงพอ
0: แล้วจริงๆมีแอบมีสิวที่หน้าผาก
1: โอ้กลบไปเลยกลบไปเลยนอกจากว่ากลบฝ้าได้แล้วนะจอยนะกลบสิวได้ด้วยเบลอรูขุมขนได้และที่สำคัญตัวนี้เข้ามาพร้อมการบำรุงจอยจอยรู้ไหมจ๊ะตัวนี้มีทั้งโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นยังไม่พอนะยังมีวิตามินซีวิตามินอีไฮยาลูรอนมีบรูแพงต้นมีอะไรยังไงเยอะแยะมากมายเพื่ออะไรเพื่อที่จะบำรุงผิวหน้าของเราบางคนหน้าช้ำบางคนหน้าหมองนะผมใส่ใบบัวบกเข้าไปด้วยคือบางคนเนี่ยหน้าหมองๆมาจะได้หน้าไบรท์จะได้หน้าผ่องๆวันนี้ผ่องแน่นอนเบอร์1ผิวขาวแบบหน้าน้องจอยเบอร์2ผิว2สีแบบหน้าดร.เอวันนี้จัดไปเลยแป้งรุ่นใหม่ล่าสุดปกติตลับละ700กว่าบาทวันนี้เหลือเพียงแค่34บาท
0: ใช่คุณผู้ชม1252กดมาได้เลยนะแล้วยิ่งใช้เขาบอกว่าฝ้ายิ่งจางด้วยนะตัวเนี้ยด้วยสารสกัดทั้งวิตามินซีวิตามินอีและม
1: ี
0: กันแดดด้วย
1: ถูกต้อง
0: นอกจากแป้งตลับขาวที่ใจชอบแล้วนี่เลยค่ะพาเลต
1: แต่งหน้า10ช่องสีจ้ะ
0: โอ้ให้ไป10ช่องสีแล้วใช้จริงได้ทุกช่องนะจ๊ะนี่เดี๋ยวแต่งให้ดูเลย
1: ทาแก้มได้ทาปากได้ทาตาได้คุณผู้ชมต้องรีบนะ1252ตัวนี้สายเข้าแน่นมากนะเซตกลบฝ้าหน้าผ่องเนี่ยมีแค่ของดร.เอเท่านั้นแล้ววันนี้คุณผู้ชมบอกเลยว่าแก้มต้องสวยหน
0: ้
1: าสวยแล้วแก้มต้องสวยด้วยตาก็ต้องสวยปากก็ต้องสวยวันนี้สวยทั้งตัวแล้วกลิ่นก็ต้องหอมวันนี้ให้ครบเซตเลยว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้คนที่มีปัญหาพวกฝ้ากระจุดด่างดำแต่งหน้าไม่ค่อยติดแต่งหน้าไม่ค่อยสวยแต่งหน้าไม่ค่อยทนจัดเซตนี้ไปเขาเรียกว่าเซตกลบฝ้า

0: ผ่องแล้วผ่องจริงๆโอ้ปากสวยมากจอยพี่ตะลึงเลยอ่ะ
1: มันดูสดใสขึ้นนะแล้วเนี่ยใช้เวลาไม่กี่วินาทีคุณผู้ชมจอยยังสวยขึ้นได้ขนาดนี้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้เซตนี้ไปจอยรับรองค่ะว่าคำว่าสวยเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วสวยได้อีก
0: อ้าวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องรีบสั่งนะวันนี้จัดไปทั้งหมด99เซต99เซตได้อะไรบ้างแม่ดูหน้าจอนะวันนี้รับแป้งไปทั้งหมด5ตลับเป็นแป้งรุ่นใหม่กลบฝ้าหน้าผ่องนะคุณผู้ชมนะผ่องกันทุกคนจริงๆวันนี้ได้พับสำรองเพิ่มได้สบู่เซรั่มปกติให้แค่4วันนี้ให้ไปเลย10แล้ว10ก้อนเนี่ยคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำจะรู้ดีว่าจัดการยากมากวันนี้รับสบู่ไปเลย10ก้อนยังไงดูดีแน่นอนสวยกันข้ามปีเลยดูหน้าขายขัดผิวตีฟองครีมไข่มุกพัดเลตินอนพาเลตแต่งหน้าสวยมากๆโลออนน้ำหอมและกระเป๋าน้องจอยจ๋ากระเป๋ากระเป๋าจะหมดแล้วจะหมดแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นกระเป๋าที่สวยงามอเนกประสงค์มากและคุณผู้ชมผมบอกเลยนะน้ำหนักเบาแต่ว่าจุของได้เยอะมากอันนี้ใส่มาทุกอย่างแล้วบางคนแบบใส่น้ำเป็น 4-5 ลิตรเข้ามาได้เลยคุณผู้ชมดูเนี่ยใส่ของได้เยอะขนาดนี้เลยวันนี้ผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะถ้ากำลังดูดร.เออยู่มา
1: ด่วนเลยนะ
0: มาดูทางด้านนี้คนถามมาเยอะบอกว่ากันน้ำหรือเปล่าคุณผู้ชมไม่ใช่แค่กระเป๋ากันน้ำนะแป้งก็กันน้ำนะจ้ามาดูทางด้านนี้เล่นน้ำให้ดูหน่อยเล่นน้ำให้ดูหน่อย
1: เล่น
0: น
1: ้
0: ำให้ด
1: ู
0: หน่อยจุ่มให้เห็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมจากนี้ต่อไปมาดูต่อมาดูทางด้านนี้อันนี้เขาบอกว่าป้ายังไม่มาเอาป้ามาหน่อย
1: ป้าเป็นแบบนี้เลย
0: ดูนะ
1: กระจายตรงหน้าแก้ม
0: ด
1: ู
0: ดีๆนะเขากบยังไงกบแบบนี้เนี่ย
1: เฮ้ย
0: กบแบบนี้เ
1: นี่ยปาดเดียวเราเล่นมายากลนะพี่เอ
0: ถูกต้อง
1: ปาดเดียวฟ้าหายปาดเดียว
0: ดูหน้าผากปาดเขาให้นี่เนียนมากคุณผู้ชม
1: แล้วไม่หนาเลยนะ
0: ไม่หนา
1: แ
0: ล้วเขาจะเกล
1: ี่
0: ยเข้าหากันจะโดนน้ำไม่โดนน้ำจะโดนเหงื่อไม่โดนเหงื่อขอให้เป็นป้ากะจุดด่างดำความหนองคล้ำบอกเลยว่าผ่องแน่นอนเขาถึงเรียกว่าเป็นแป้งหน้าผ่องแป้งหน้าผ่องคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะบางคนบอกว่าเหงื่อออกง่ายจัดการยังไงดีไม่ต้องกังวลนี่คือแป้งหน้าผ่องกลบป้าหน้าผ่องกันน้ำได้ด้วย
1: กันน้ำได้ด้วยกันน้ำได้ด้วยก็เอาอยู่นะคะและย้ำนะว่าโปรวันนี้คุ้มที่สุดแล้วจากตลับละ790 29ชิ้นคุณได้ไป
0: ตบนี่
1: ตลับละ34บาท
0: คือต้องบอกเลยว่าวันนี้คุณผู้ชมแป้งรับไปทั้งหมด5ตลับเป็นแป้งหน้าผ่องเนี่ย4แป้งกันแก่ให้อีก1รวมเป็น5สูตรออริจินอลเลยเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีถุงตะไคร้ขัดผิวตีฟองปกติให้แค่1 2วันนี้ให้ไป5สบู่เซรั่ม10ก้อนที่สำคัญต้องบอกนะครับว่ามีพับสำรองมีครีมไข่มุกพัดเรตินอลโลออนน้ำหอมและที่สำคัญพาเลทแต่งหน้ากระเป๋าสวยๆมาดูต่อคน
1: ด่วนเลย
0: มาเยอะบอกว่าโอ้เวลาจะหมดแล้วคุณผู้ชมต้องรีบนะต
1: ้
0: องรีบนะครีมไข่มุกพัดเลตินอลในคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุกดำๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเนี่ยไม่รู้จะจัดการยังไงจัดการแบบนี้นี่เกลี่ยทั่ว
1: ๆเนียนเลยอ่ะ
0: อันนี้เขาได้ความเนียนแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการได้แบบจบงานแบบสวยๆนี
1: ่ยังไง
0: นี่
1: ตลับดำแป้งกันแก่โปะเข้าไปด้วยใช้ด้วยกัน
0: แป้งตลับดำ
1: หู
0: แป้งตลับดำเข้าไปนี่
1: ผิวเนียนกระจ่างใส
0: ได้ผิวเนียนๆดูเป็นธรรมชาติเกาะติดหน้านานๆไม่ต้องกังวลใจไปนี่ให้เห็นแบบนี้เลยกันน้ำแบบนี้น
1: ะ
0: กันน้ำแบบนี้ด้วย
1: นี่
0: กันน้ำแบบนี้ด้วย
1: ไ
0: ม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากสะบัดแค่นี้คุณผู้ชมเกาะติดหน้าทั้งวันนี้จัดไปเลยเซตกลบฝ้าหน้าผ่องมีแค่แบรนด์ของดร.เอเท่านั้นที่ทำได
1: ้
0: แล้วสบู่เซรั่มคนที่มีปัญหาพวกฝ้ากระจุดดำๆจากแสงแดดนะจอยเนา
1: ะ
0: บางทีเนี่ยมันดำมากมันหนามากมันขาดความมั่นใจมากจัดเซตนี้ไปแม่จ๋าปกตินะสบู่ก้อนนึงเนี่ยก็หลักหลายร้อยวันนี้เฉลี่ยชิ้นละ30กว่าบาทมีอยู่จริงคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าถ้ามีปัญหาฝ้าฟอกเข้าไปมีปัญหากระฟอกเข้าไปมีปัญหาสิวมีปัญหาความหมองคล้ำฟอกเข้าไปให้เต็มหน้าเนี่ยได้หน้าเนียนๆแบบนี้เลย before after ให้ได้เห็นนี่คือของจริงผลลัพธ์ของการทาแป้งจ้ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้เนี่ย29ชิ้นทั้งหมดนี้เฉลี่ยชิ้นละ34บาท
0: ถ้า
1: คุณกด1 2 5 2ทัน
0: คุ้มที่สุด
1: ตอนนี้ 1,000 บาทส่งฟรีและย้ำว่าของแถมวันนี้เนี่ยกระเป๋าใบนี้มีจำนวนจำกัดใครอยากได้รีบกดรัว1252มานะ
0: คุณผู้ชมผมบอกเลยนะกระเป๋าแถมให้เฉพาะในรายการเท่านั้นเป็นกระเป๋าใบใหญ่จุใจมีซิปแบบนี้นะคุณผู้ชมนะและที่สำคัญ
1: จะขึ้นไปต่างประเทศมาแล้วค่ะ
0: นอกจากว่าจะสวยงามแล้วยังคงทนถาวรอีกต่างหากคุณผู้ชมผมบอกเลยนะวันนี้จัดไปทั้งหมดนี้คือ99เซตใครได้ถือว่าโชคดีมากสายแน่นมาก
1: อ้
0: าวคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต่อเวลาให้นะแต่ต้องโทรไม้ทัน1252บอกว่าเซตนี้เลยเซตกลบฝ้าหน้าผ่องใครใช้แป้งแล้วยังไม่ผ่องมาเซตนี้เลยจากกลบฝ้าหน้าผ่องจ่ายแบบสบายๆ1,000 บาทส่งฟรี

0: เป็นไงบ้างลูกทำหน้าทำตาให้มันมีชีวิตชีวาหน่อยเดี๋ยวคุณพ่อเขาก็หายแล้วอีกอย่างคุณหมอคนนี้เขาก็เก่งนะเป็นคุณหมอเฉพาะทางมาจากกรุงเทพเราน่ะต้องขอบคุณพี่มนตรีเขาที่เขาช่วยจัดการไม่มีเงินรักษาไม่ได้นะโรคเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณอาผมยินดีและเต็มใจช่วยอยู่แล้วครับ
0: ขอบใจพ่อมนตรีมากนะลูกนะ
1: ครับ
0: ดูสิจะไปหาคนดีมีน้ำใจอย่างพี่มนตรีเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะลูกพ่อมนตรีพาน้องดาเนี่ยไปหาอาหารอร่อยๆกินสิลูกไปเนี่ยเฝ้าคุณพ่อมาทั้งวันคงจะเหนื่อย
2: คุณแม่คะแต่ว่า
0: อย่าดื้อสิลูกหนูดาเดี๋ยวคุณแม่ดูคุณพ่อเองนะลูกนะ

0: วันนาม
1: ีอะไร
0: อีกแล้วนะจานชามอ่ะกินเสร็จก็หัดล้างซะบ้างสิ
1: ฉันไม่ล้างมีอะไรไหมอยากล้างก็ล้างเองสิที่จานใบเดียวฉันจะไปหาพี่ทิ้ง
2: มีผ้าไหนให้หยุดวะเนี่ย
1: ไปกันเถอะจ้ะพี่ทิ้ง
3: ไปอ่ะ
2: เออไอ้ทิ้งเองจะไปไหนของเองวะไม่ช่วยข้าทำงานอ่ะ
4: โอ้มีเอาหรอกเหนื่อยจะตายฉันไปเที่ยวดีกว่าสบายกว่าตั้งเยอะ
2: เฮ้ยเฮ้ยเองจะไปได้ยังไงพี่รอเขาสั่งให้เองช่วยงานข้าที่นี
4: ่เอ้าก็ถ้าไม่มีใครบอกพี่รอเขาก็คงไม่รู้หรอก
1: นั่นสิป่านเนี้ยคงไปเที่ยวกับผัวสนุกไปแล้วไปกันเถอะจ้ะพี่ทิ้ง
4: ไปจ้ะ
2: เฮ้ยทิ้งทิ้ง
5: ก็มันเป็นซะอย่างเงี้ยพี่รอดได้ภูมิใจกับไอ้ทิ้ง
6: ก็ให้เวลามันหน่อยสิน้องมันไม่เคยทำงานหนักเหมือนพวกเองคนมันเคยแต่ร้องรำทำเพลงพี่รอดก็เลือกเกินจะเกี่ยวเข็นไปถึงไหนก็ไม่รู้นี่มันกะจะให้ลูกกูไปกุลีหมดทุกคนหรือยังไงนะ
4: นั่นน่ะสิแม่ตัวมันสบายอยู่คนเดียวมันให้น้องมาเป็นคนงานหาเงินให้มันใช้เนี่ยแม่
6: ไอ้ต้อยมาได้ยังไงลูกคะทำไมหาถูก
4: ง่ายจะตายแม่ช่วยถามคนมาเรื่อยๆอ่ะคนแถวนี้เขารู้จักนางรอกกันทั้งนั้นแหละจ้ะแม
7: ่มาๆๆแม่ช่วยถือ
4: โอ้ยใช่จ้ะ
6: นายมาให้แม่ก่อนทีโอ้ยฉันคิดถึงเองจังเลยต้อย
7: ไปพักผ่อนหาน้ำหาท่ากินก่อนมา
4: จ้ะแม่จ้ะโอเลี้ยงมั้ยจ๊ะแม
7: ่ไม่หรอกของดีๆเองกินเถอะมาเหนื่อย

0: อีล่อที่มันเห็นแก่ตัวจริงๆเลยนะแม่เงินทองมันก็มีแต่มันดันเสือปล่อยให้เขายึดบ้านยึดที่นาเราไปอ่ะแม่เลยต้องพอลำบากไปด้วยเลยเนี่ย
1: นั่นสิพี่นางลอดก็งงไปเข้าเรื่องบ้านออกจะใหญ่โตมีตู้เย็นมีน้ำเย็นด้วยนะจ๊ะพี่
0: ใจจะไม่จ๋า
2: โตนายเองบอกว่าจะไปอยู่บ้านพ่อตายไง
0: เขาก็อยากให้ฉันอยู่ด้วยนั่นแหละแต่พอฉันไปเนี่ยฉันก็อดเป็นห่วงแม่ไม่ได้เรื่องตามมาอยู่ด้วยจะได้มาช่วยดูแลแม่ไงจ๊ะ
2: โถลูกเอ้ยโอ้โหเอกที่มันประเสริฐจริงๆอุตส่าห์เป็นห่วงแม่อ่ะหลบไปสิอีเจิมลูกรักไอ้สินได้ทำเองดูพี่เองไว้เลยเห็นไหมทำแบบนี้มันถึงจะเจริญอย่าทำตัวไม่อีรอดเห็นข้าไม่มีทางไปโคกซับข้าอยู่นั่นน่ะทำอย่างกับเป็นแม่ข้าซะเอง
3: อีรอดไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกแม
2: ่ไอ้สินมึงไม่ต้องมาเถียงแทนมันเลยนะมึงนี่อยู่ใกล้มันมากอีกหน่อยก็ขี้งกเหมือนมันหรอกอย่านะอย่าทำตัวแบบนี้นะไม่เห็นพี่เห็นน้องเห็นก็เห็นเป็นคนอื่น
4: เอาพี่โตมาได้ไงอ่ะ
0: กูก็มาหาแม่กูสิวะว่าแต่เบิ่งเธอมาอยู่ที่นี่เองเหรอวะโธ่กูก็นึกว่ามึงจะไปได้สักกี่น้ำโอ้ทางนี่คงหมดปัญญาทำมาหากินแล้วสิท่าถึงได้สมสารมาให้นางรอดมันเลี้ยงเนี่ยฮะ
4: พี่โตฉันก็อยู่ของฉันพี่ก็อยู่ของพี่อย่าหาเรื่องกันเลยดีกว่าฉันขอร้อง
1: พี่โตก็หาเรื่องอะไรเองวะนางล้ำเขาก็แค่ถามดีๆก็ไม่คิดจะเจอเองที่นี่ดีกว่าแต่ก็อย่างว่านะเองมันก็ปูนนี้แล้วก็คงจะขายยากสักหน่อย
2: ดีล้ำไปจัดห้องนอนให้โตป่ะทำดีๆล่ะพี่เข้ามาเหนื่อย
4: แม่จะให้ใครมาอยู่ที่บ้านอ่ะแม่ก็น่าจะรอให้รอดมันกลับมาก่อนนะ
2: อีรอดเนี่ยเป็นแม่เองเหรอข้าสิเป็นแม่เอง
3: แม่ห้องเราเหลือซะที่ไหนล่ะแม่ห้องฉันก็อยู่กับไอ้ธรรมก็เหลือแต่ห้องแม่แหละ
5: หรือแม่จะให้พี่โตกับพี่เจิมไปอยู่ด้วย
2: มึงจะบ้าเหรอไอ้ธรรมจะมาอยู่ได้ยังไงอ่ะไอ้โตมันมีเมียมันก็ต้องอยู่ในห้องในหับอีล้ำนั่นแหละมึงอยู่กับลูกแค่นี้ไปซุกอยู่ตรงไหนก็ได้แค่เอาผ้ากั้นแค่นี้ก็สิ้นเรื่องแล้วมึงอย่าทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่หน่อยเลยไปขนของออกจากห้อง

0: พวกเราจะไปไหนกัน
1: เราต้องย้ายห้องนะลูกลุงโตเขาจะมาอยู่ด้วย
2: โอ้โหเฮ้นี่ห้องหับมันน่าอยู่นี่ว่า
3: เนี่ยอีกชิ้นหนึ่งเก็บไปให้หมดสิเหลือไปทำไมล่ะฉันไม่ใช่ของของแกหรอกนะถ้าเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวฉันจะเอาไปเผาทิ้งให้หมดเลย
2: เอาเร็วๆสิไว้นางล้ำกูกับเมียจะได้พักผ่อนบ้างมาเหนื่อยๆเนี่ยเร็วเร็วสิ
1: ไปลูก
2: ช้าล่ำไรอยู่นั่นแหละพี่ว่าเรามาฉลองห้องใหม่กันดีกว่านะ
3: พี่
4: หลังจากที่ทานข้าวเสร็จเดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรส์จะพาคุณไปวัด
3: บ๊อบค่ะ
4: คำฟอง
5: ดีใจมากเลยค่ะที่เจอคุณไม่คิดว่าจะเจอคุณที่นี
6: ่ขอฉันกอดคุณให้หายคิดถึงหน่อยนะคะ
5: ไหมคะตั้งแต่คุณย้ายไปที่อุตภาวไม่มีวันไหนเลยที่ฉันไม่คิดถึงคุณฉันขอโทษนะคะบ๊อบที่ฉันมากับคุณไม่ได้นะคะ
4: Never mind เราอย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นเลยนะครับฟองอันนี้อยู่สบายดีนะ
5: สบายดีค่ะไม่คิดว่าเดี๋ยวนี้คุณจะหาความสุขกับผู้หญิงอย่างว่าด้วย
4: โนไม่ใช่นี่บุญรอดภรรยาของไอ
5: สวัสดีค่ะฉันชื่อคำฟองเป็นเพื่อนเก่าของบ๊อบโอ้ยไม่ใช่สิต้องเรียกว่าแฟนเก่าของบ๊อบตอนที่อยู่ดอนเราเคยคบกันมา3ปีค่ะตอนแรกก็กะว่าจะเข้าไปหาบ๊อบเขาที่ฐานทัพเพื่อคุยเรื่องของธุรกิจที่จะไปขยายที่อุตภาวแต่บังเอิญมาเจอกันที่กรุงเทพซะก่อนฉันพักอยู่ที่กรุงเทพมา 2-3 วันแล้วค่ะ
4: ครับผมกำลังจะพาบุญรอดไปทานอาหารที่ร้านอาหารในโรงแรมยังไงเดี๋ยวผมขอตัวก่อน
6: ไม่เป็นไรหรอกค่ะนายช่างนานๆทีเจอแฟนเก่าคุยกันตามสบายเลยนะคะ
5: นั่นสิคะขอบคุณนะคะที่เข้าใจ
6: ตามสบายเลยค่ะ

0: อาหารไม่อร่อยแล้วบุญรอด
1: อร่อยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไอ้ว่าสู้รสชาติที่บุญรอดทำไม่ได้นะ
1: แล้วเพื่อนเก่าของนายช่างไปไหนแล้วหรอคะ
0: ไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไอ้ต้องขอโทษอยู่แทนเขาด้วยนะที่เขาเข้าใจอยู่ผิด
1: ไม่เป็นไรค่ะชินแล้วล่ะที่อู่ตะเภามีใครบ้างที่ไม่คิดกับรอดแบบนั้น
0: แต่ไอ้ไม่สนใจนะว่าใครจะคิดกับอยู่แบบไหนไอ้รักอยู่คนเดียว

0: Boy.
1: พี่สิน
0: ทำไงพี
1: ่แบ่งเงินให้ข้าใช้บ้างสิวะ
0: ไม่ได้หรอกพี่เงินเนี่ยต้องเก็บไว้เป็นค่าเซ้งร้าน
1: อะไรวะข้าขอเงินใช้แค่เนี้ยถ้าเป็นงบอีนางรอดไปได้ข้าว่าเองนี่ต้องติดเชื้ออีนางรอดมาแล้วแน่ๆเลยนี่พวกเองสองคนน่ะจำไว้เลยนะว่าข้าเนี่ยเลี้ยงพวกเองมาตั้งแต่เล็กนะเว้ย
0: นี่พี่โตถ้าพี่โตอยากมีเงินใช้เนี่ยก็มาช่วยฉันทำงานสิพี่งานตั้งเยอะตั้งแยะคนงานก็ไม่พอ
1: พูดเป็นเล่นนะไอ้พวกนี้ข้าทำเป็นที่ไหนวะ
2: นี่พี่โตตอนแรกอ่ะฉันก็ทำไม่เป็นหรอกนะพี่แต่พอมาช่วยพี่สินหยิบหยิบจับจับดูอ่ะเดี๋ยวก็เป็นเองแหละ
0: ทุกคนอยู่ที่นี่ก็ต้องทำงานกันทั้งนั้นไม่ใช่จะมัวมานั่งกินนอนกินดูคนอื่นเขาทำงานไปวันๆไม่ได้เดี๋ยวพี่รอดก็ด่าเปิง
3: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
4: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
5: ว้าวเสร็จแล้ว
4: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
9: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
10: ดูแม็กซ์ดูโกร3 D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
11: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
12: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
13: ้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
14: อร่อย
15: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
16: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
17: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
18: ้หอมฟิน
17: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
19: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
20: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
21: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
22: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
23: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
24: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
25: โฆษกรขอการันตีเมืองมันยาดมิสโกดูได้ไม่เบื่อเลยนะคะ
26: ผมชอบมากนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงแต่ผมรู้สึกว่าไม่เบื่อเลยทุกคนเล่นดีมากชอบมากทุกคนควรดูอ่ะแนะนำ
25: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
27: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
28: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
13: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
14: อร่อย
15: ฟินเวอร์
7: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
15: สิ่งที่
0: ็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีวัน
1: มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Everyday Richest Yogurt
2: ดำกินสิแม่มึงตักไข่ให้แล้วก็กิน
3: ขอบใจตาพี่ลำขอบคุณจ้ะ
2: ตักเองสิ
4: ก็มึงต้องตักข้าวให้ทุกคนอยู่แล้วใจแค่ตักข้าวให้กูกับเจิมแค่สองจานมันจะเป็นอะไรไปวะ
2: ก็น้องมันทำงานน่ะฉันก็ต้องดูแลมันเป็นธรรมดา

0: นี่มึงจะหาว่ากูไม่ยอมทำงานกันสิ
1: เอ้าอีเจิมมึงก็ดูแลผัวมึงหน่อยสิ

0: าม
1: ไอ้ทำ
0: นั่งลง
1: อีล้ำมึงนี่ก็เหลือเกินนะพูดอะไรไม่รู้จักระวังปากระวังคำเลยรู้ทั้งรู้ว่าพี่เขากำลังลมไม่ดีอ่ะมึงจะพูดหาอะไรฮะเก็บข้าวเลยเก็บให้หมดดูสิแทนที่กูจะได้กินข้าวดีๆมึงนี่มันน่ารำคาญล็อกหูล็อกตากูจริงๆเก็บให้หมดเลยนะมึงหาเรื่องนี้นะ

0: เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะพาอยู่ไปถ่ายรูปที่วัดพระแก้วอยู่เคยไปยัง
1: จะเคยไปได้ไงล่ะคะในช่างเพิ่งมาครั้งแรก
0: สวยมากมากอาจจะบอก
2: เฮ้ยบ๊อบ
3: คำฟองนั่งด้วยกันไหม
4: ขอบคุณค่ะ
5: ค่ะขอน้ำส้มแก้วหนึ่งได้ค่ะ
4: คุณคงจะไม่ว่าอะไรนะคะถ้าเกิดว่าฉันอยากจะคุยกับอดีตแฟนให้หายคิดถึงหน่อยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเข้าใจเพราะว่าในช่างก็มีอดีตแฟนต้องหลายคนนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะบ๊อบเขาเป็นถึงนายช่างใหญ่เงินเดือนก็ตั้งเยอะผู้หญิงหลายๆคนก็อยากจะจับจริงไหมคะบ๊อบ
6: Hey Bob.
7: Yeah.
6: Can I talk to you for a minute?
7: Of course. คุยกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอคุยธุระกับเพื่อนแป๊บนึง
8: ค่ะ
6: Yeah.
8: ขออนุญาตนะคะน้ำส้มค่ะ
4: ฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวสิคะฉันอยากจะขอโทษคุณที่มองคุณผิดไปนะคะคือฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงดีๆที่ไหนแต่งตัวฉูดฉาดขนาดนี้ขอโทษนะคะฉันเป็นคนพูดตรงๆคิดยังไงก็พูดแบบนั้นล่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจและฉันก็อยากให้คุณเข้าใจไว้อย่างนึงนะคะว่าผู้หญิงที่มาหากินที่อู่ตะเภามีหลายประเภทค่ะไอ้ประเภทที่แต่งตัวฉูดฉาดก็มีไอ้ประเภทที่แต่งตัวดูดีมีรสนิยมก็มีมากอยู่หรือว่าพวกที่วางมากเป็นผู้รากมากดีเหมือนคุณก็มีถมไปค่ะแต่พวกนี้นะคะชอบหากินแถวโรงแรมหรูๆหน่อยเรียกว่าล่ะค่ะจะหากินชั้นต่ำหรือว่าชั้นสูงแถวบ้านฉันก็เรียกว่าช็อกกันขอโทษนะคะฉันเป็นคนตรงๆอะไรก็พูดไปแบบนั้นขอตัวก่อนนะคะ

0: I said, I'm going to be based here for a while, so just give me a call whenever you're in Utapau, okay?
1: I will.
0: All right, take care, guys.
2: Yes.
0: Bye-bye. Bye. See ya.
3: Murat.
0: อยู่จะไปไหนอ่ะแล้วคำฟองล่ะ
3: นี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอยู่บอกไอ้สิ
4: ไปถามแฟนเก่าในช่างดูสิคะว่าเขาเป็นอะไรอยู่ดีๆต้องมาหาเรื่องฉัน
3: หาเรื่องอยู่รอดอยู่อย่าบอกนะว่าอยู่หึงไอ
4: ฉันไม่ได้หึงในช่างก็ไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าเป็นเพื่อนเก่าเป็นเมียเก่าฉันก็ไม่สนอยู่ละ
3: ก็ดีนะเวลาไอไปหาเขาไอจะได้ไปอย่างสบายใจ

0: ช่างจะไปไหนกับเขานะไปสบายใจเลยไม่ต้องห่วงฉันมันเรื่องของนายช่างฉันไม่ยุ่งอยู่ละ
1: นี่ไอจะไปหาผู้หญิงอื่นทำไมล่ะบุญรอดเมียไอก็ยืนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไอจะบอกให้นะว่าเมียไออ่ะดุมากด้วย

0: จู่ๆมึงเห็นผัวกูไหม
1: มึงมีผัวเป็นตัวเป็นตัวตั้งแต่เมื่อไหร่วะชุนีทำไมกูตกข่าวล่ะอย่างนางบุญรอดตั้งหากอะเรียกว่าผัวเพราะมันได้ในช่างบ๊อบ
0: อีจูมึงไม่ต้องมากระแนะกระแหนตอแหละเล่นลิ้นกับกูเลยนะวันนี้เขาไม่มีอารมณ์มาตบตีกับมึงมึงเห็นมึงก็บอกว่าเห็นมึงไม่เห็นมึงก็บอกกูไปดี
1: ๆชุนีนี่มึงไปกินหนังแต่ที่ไหนมาเนี่ยฮะถ้ามึงจะหมายถึงในช่างวิวแล้วก็กูคิดว่าป่านี้เขาคงอยากจะเปลี่ยนรสชาติไปเคี้ยวเด็กวัยใสๆวัยขบเพาะแค่อีกแก่เหนียงอย่างนี้แล้วมั้ง
0: แต่พอเมื่อไงจู

0: ใส่หัวไปเลยนะไป
1: อายเขา
0: อายทำไมมึงนี่แหละที่ต้องอายมึงทิ้งเมียมาป้อยเด็กฝากยังมีเส้นกลิ่นนมแบบเนี้ยมึงก็เหมือนกันยิ่งชอบเมื่อวานซืนมึงเพิ่งหัดดากับผู้ชายไม่เท่าไหร่มึงอย่าทำมาซะเออลีลามึงกับกูมันคนละชั้นกันไปเซ่กูบอกเลยไป
2: เด
0: ี๋
2: ยวซูนี่ stop you go okay
3: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
4: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: แฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปิ้ง
6: หลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วถ้าเกิดมาเพราะว่าคุณป๋อหลายคนรู้จักว่าสุภาพโอสถที่เขามีน้ำมันงาดำดำข้าวน้ำมันมะอีที่ดังๆทั่วบ้านทั่วเม
5: ือง
6: แต่ว่าวันนี้อยู่กับอย่างงงนะสุภาพโอสถเหมือนกันแต่อยู่ในรูปแบบของสุภาพคอฟฟี่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณป๋อว่าเป็นยังไงถึงทำตัวนี้ขึ้นมา
7: ผมเป็นคนติดกาแฟครับก็กินกาแฟทุกวันแล้วกินกาแฟเนี่ยผมกินบางวัน4แก้วบางวัน6แก้วนะครับแล้วหลายคนผมเชื่อว่าติดกาแฟคนทานกาแฟเป็นประจำมักจะขาดวิตามินบีบางคนทานเป็นปากนกกระจอกนะครับเพราะว่ากาแฟเนี่ยคาเฟอีนมันจะบล็อกวิตามินบีแล้วช่วยทำให้ร่างกายขับวิตามินบีออกมาเลยขาดวิตามินนะครับแล้วสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่ติดกาแฟเนี่ยเราก็อยากหากาแฟที่ทุกครั้งที่หยิบขึ้นมากิน1อร่อยต้องไม่เปรี้ยวข้อ2ต้องไม่ขมแบบใส่สารขมเพราะนั้นกาแฟต้องอร่อยหอมละมุนนะครับแล้วก็เติมเข้าไปด้วยสุขภาพแล้วใส่สมุนไพรเข้าไปไม่ว่าจะเป็นขมิ้นรู้ประโยชน์อยู่แล้วครับเจียวกู่หลานบางคนเนี่ยชงชาเจียวกู่หลานกินเพราะว่าเขารู้สึกว่าเวลากินของมันๆกินของหวานๆต้องกินชาเจียวกู่หลานแล้วเราก็ใส่สารสกัดงาดำซึ่งสุภาพบุรุษเราถนัดเราเก่งเรื่องงาดำอยู่แล้วเพราะนั้นก็แก๊กก็แก๊กไม่ค่อยถนัดรู้ประโยชน์ของงาดำอยู่แล้วแล้วใส่เม็ดกาแฟดิบเข้าไปบวกกับวิตามินอีก13ชนิดเพราะนั้นนะครับกาแฟสุภาพคอฟฟี่ก็คือยกขึ้นมา1แก้วนอกจากได้ความอร่อยหอมก็ยังได้ประโยชน์ด้วยแล้วเรื่องครีมเทียมผมบอกว่าผมพยายามบอกว่าอย่ากินกาแฟใส่ครีมเทียมนะต้องกินกาแฟดำบางคนบอกว่ากินกาแฟดำไม่ได้จริงๆเราใส่ครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวครับเพราะได้ประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวที่มี MCT ด้วยและที่สำคัญก็คือ1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้ผมมาให้กับโปรโมชั่นพิเศษตามชื่อรายการเลยครับ
5: เฮ้ยก่อนนี้สินค้าใหม่นะคะคุณป๋อมีโปรให้ด้วยหรอ
7: เปิดตัวมาเลยเปิดตัวมาผมอยากให้ซื้อโปรเนี่ยแล้วก็พอไปลองพอไปทานนะครับจิบกาแฟที่หวานหอมละมุนเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรเพราะฉะนั้นคนที่ทานกาแฟเป็นประจำเนี่ยผมมั่นใจว่าต้องชอบตัวนี้แน่นอนผมซุ่มทำมานานมากเพราะว่ากาแฟเปรี้ยวผมรีเจ็คกาแฟไม่อร่อยผมรีเจ็คนะครับเราใช้เป็นกาแฟโรบัสต้าของบราซิลเลยโปรโมชั่นวันนี้นะครับเอามาให้90เซตเท่านั้นนะครับเปิดตัวนะครับสำหรับคนที่อยากทดลองนะครับซื้อ3กล่อง30ซองทานได้1เดือนแถมอีก3กล่องทานได้1เดือนรวมกันโปรโมชั่นชุดนี้ทานได้2เดือนเลยนะครับจากราคา 3,000 กว่าๆลดแล้วเหลือ 1,000 กว่าไม่ต้องจ่ายผมลดให้พิเศษด้วยนะครับเหลือ990บาทเท่านั้นครับ
5: อุ๊ยแล้วราคานี้คือดื่มทีนึงได้สมุนไพรเต็มเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ส่งให้ฟรีสั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วก็ของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางคือเอาง่ายๆคุณป๋อทำมาเพื่อทานเองนี่แหละ
7: ต้องอร่อย
5: เออแล้วต้องอร่อยแล้วก็ต้องดีแล้วก็ส่งต่อให้กับพ่อๆแม่ๆ
6: ยังไงรีบโทรมาก่อน1252น้องย้ำอีกครั้ง1252เสร็จก็ค่อยทยอยลงมาเรื่อยๆแล้วแต่อย่างอื่นต้องชิมก่อนอร่อยจริงหรือเปล่า
7: แน่นอนลองชิมดูครับฝีมือผมชงมากับมืออ
5: ันนี้คือชงแบบร้อนชิมแบบอ่อน
6: หอมละมุนเป็นกาแฟแบบเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่มีความรู้สึกว่าเหมือนดื่มแล้วได้อะไรอ่ะ
7: ใช่หอมสมุนไพรด้วยเห็นไหมครับผมรับประกันการันตีถูกใจสวแน่นอน
5: ถ
7: ู
5: กใจสวไหมคะ
6: ฉ
5: ัน
6: น
5: ี่
6: ป
5: ี
6: น
5: ี้
6: จะเล่นหน้าแล้วนะค
7: ุ
6: ณ
7: ได้ทั้งประโยชน์จากขมิ้นชันงาดำนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ของเจียวกู่หลานด้วย
5: ไม่ต้องกินหมดแก้วเลยค่ะหมดแก้ว
6: ม
5: ัน
6: ไม่ขมไงไม่ฝาดไง
5: เออแล้วนี่คือ
7: มาม่าผมมาม่าก็ทานทุกวันคือแต่ก่อนมาม่าคือที่ออฟฟิศผมเนี่ยครับจะมีเครื่องชงกาแฟที่เป็นเครื่องชุดใหญ่เลยแล้วเราก็เลือกสายพันธุ์กาแฟต่างๆมาแล้วก็กินกาแฟจนท่านผมบอกมาม่าว่ามาม่าเขาอยากได้กาแฟบอกว่าเวลาไปงานสัมมนาไปประชุมข้างนอกเนี่ยเจอกาแฟที่เขามาให้กินกินไม่ได้เพราะมันเปรี้ยวบางทีนะครับให้ลูกน้องไปซื้อกาแฟสดก็ขมหม่าม้าก็เลยอยากพกไปแล้วพอพกนะครับตอนอยู่บ้านเนี่ยหม่าม้าจะกาแฟแล้วหม่าม้าก็ตักขมิ้นใส่แล้วก็เอาชาเจียวกู่หลานใส่เข้าไปเพราะหม่าม้าอายุ70แล้วนะครับหม่าม้าอยากดูแลสุขภาพแล้วมาบอกว่ากินกาแฟแก้วนึงกินชาเจียวกู่หลานกินขมิ้นกินอาหารเสริมกินวิตามินรวมมันเยอะเกินไปครับเดี๋ยวมันไม่ครบหม่าม้าอยากกินกาแฟตอนเช้าแก้วบ่ายแก้วบ่ายแก่แก้วนึง กินอย่างนี้ตั้งแต่สาวๆจนมา70เนี่ยครับยังแข็งแรงอยู่เพราะว่าเติมประโยชน์จากขมิ้นจากเจียวกุหลาบอะไรที่มีประโยชน์เนี่ยมัมม่าจะรวมกันผมเลยบอกมัมม่ารวมให้แล้วต่อไปไปข้างนอกนะพกไปทั้งกล่องเลย
6: คือเรียกได้ว่าเป็น1แก้วที่ดื่มแล้วได้อะไรมากกว่าการดื่มกาแฟทั่วไปเพราะอย่างที่บอกว่าสารสกัดเนี่ยคุณปอกเขาคิดค้นมาแล้วเขาคัดมาแล้วเขามีการวิจัยมาแล้วว่าใส่มาให้เต็มนอกจากนะจะมีทั้งตัวกาแฟที่ใช้เมล็ดกาแฟโรบัสต้าจากบา
7: ร์ครับผม
6: ยังมีเมล็ดกาแฟสดด้วยแล้วก็สารสกัดต่างๆไม่ว่าเจียวกู้หลานและอะไรนะคะคุณปอก
5: ขมิ้น
7: มีขมิ้นชันเจียวกู้หลานสารสกัดจากงาดำนะครับแล้วก็ตัววิตามินรวม13ชนิดมีวิตามิน A D E K วิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 มีวิตามิน C แค่วิตามินก็คุ้มแล้วได้เป็นกรัมนะครับใส่ไปในกาแฟใส่ขมิ้นเข้าไปใส่สิ่งของที่มีประโยชน์เจียวกู้หลานเม็ดกาแฟดิบเข้าไปทุกครั้งที่ยกขึ้นมาเหมือนที่หม่าม้าบอกครับกินกาแฟเนี่ยต้องได้ประโยชน์เพราะว่าอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็ได้ครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวด้วยส่วนโรงงานของเรานะครับโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นโรงงานเกรดเภสัชอุตสาหกรรมอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีทั้ง GMP ISO มีฮาลาลด้วยแต่ว่าที่ผมเล่าว่าโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเนี่ยเราอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องมีปัญหาต้องไปนู่นไปนี่ไม่กินยาทุกครั้งที่เรากินกาแฟเราได้ประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วเราก็พยายามควบคุมอาหารนอนหลับให้ดีดูแลสุขภาพให้ดีจะได้แข็งแรงจะได้อายุยืนยืนนะครับจิบกาแฟได้ทุกวัน
6: และตอนนี้สายเข้ามาแน่นมากแล้วค่ะคุณปอขอโปรอีกรอบเพราะทุกคนมั่นใจในคุณปอแล้วมั่นใจใน
7: ซื้อ3ซื้อ3แถม3ได้6กล่อง60ซอง
6: 60แก้ว
7: ทานได้2เดือนเต็มๆแล้วราคานะครับลดเน็ตให้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เหลือไม่เท่าไหร่นะครับเหลือ990บาทตกซองละ16บาท50ตังค
5: ์
7: ถุงเนี่ย
5: คือแก้วละแค่16บาท
7: รสชาติเป็นกาแฟสด
5: สมุนไพรทั้งอร่อย
7: ได้ประโยชน์จากสมุนไพรได้วิตามินรวมอีก13อีก13ชนิด16บาท50ตังค์แล้วผมการันตีนะครับรสชาติไม่แพ้พวกกาแฟแคปซูลกาแฟแคปซูลเดี๋ยวนี้20 30จ่ายเนี่ยรสชาติอร่อยแล้วได้วิตามินรวมครบเลย
6: แล้วบอกเลยนะว่าใครกำลังแบบว่ารับประทานงาดำๆข้าวสุภาพโอสถน้ำมันแม่อีจากคุณปอนี่แหละยังไงหาตัวนี้ไปเสริมการดูแลกันไปจะได้บอกว่าใส่ใจสุขภาพก็แฮปปี้
5: ใช่เมื่อกี้นี้กินร้อนไปแล้วใช่ไหม
7: สวทานแล้ววัยทำงานเป็นไงคร
5: ับวัยได้เราใช่ไหม
6: เลยนะ
5: เอาไว้ทำงานขออนุญาตทานแบบเย็นนะคะทานแบบเย็นแล้วเดี๋ยวดูกันว่าทานแบบเย็นแล้วรสชาติมันจะ
6: จะจืดจะจางจะอะไรไหมยังไง
5: เฮ้ยมันละมุนมันกลมกล่อมมันหอม
6: นุ่มเน
5: า
6: ะ
5: ใช่แล้วมันนุ่มคือเอาจริงๆเมื่อกี้ไม่อยากจะพูดแล้วอยากจะดูดเข้าไปปรื๊ดเดียวให้หมดเลยไม่น่าเชื่อว่า
7: คือตัวเนี้ยเราดีไซน์สูตรให้ละมุนนุ่มทานง่ายแต่ว่าไม่ใช่หวานโดดเพราะว่าสูตรกาแฟหรือว่าตอนเช้านะครับถ้าใครกินอะไรที่หวานโดดวันนั้นเราจะอยากกินของหวานทั้งวันเพราะตัวเนี้ยครับเราเซตเลเวลสุขภาพให
5: ้หมดแล้วอะ
7: ครับผมเราตั้งใจดูทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นครีมเทียมพันกาแฟรสชาติรวมทั้งตัววิตามินตัวสารสำคัญต่างๆที่เราใส่เข้าไปเราถึงเป็นกาแฟมีทั้งงาดำมีทั้งขมิ้นมีทั้งเจียวกุหลาบเม็ดกาแฟดิบเพราะนั้นตัวนี้ครบครับ
6: แล้วนกชอบตรงที่เป็นกาแฟที่ดื่มง่ายดื่มได้บ่อยๆดื่มแล้วรู้สึกว่าเราไม่รู้สึกผิดเพราะว่าดื่มแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือถูกทุกข้อตรงใจเราหอมกลมกล่อมแล้วก็เสร็จเนี้ยทานไปได้ถึง60วันหรือว่า2เดือนนี่
5: 60แก้วคุณผู้ชมถ้า60แก้วนี้คุณจ่ายทั้งหมดนี้นะคะจริงๆต้องจ่าย 3,000 กว่าบาทแต่ว่าตอนนี้คุณจ่ายแค่990ตกแค่แก้วละ16บาทกว่าๆเท่านั้นคำว่าถูกทุกข้อคือจะเป็นข้อศอกข้อเข่าข้อขาข้ออะไรก็ตามเขาช่วยได
6: ้แล้วถูกใจแล้วอีกราคารวมถึงราคาก็ถูกสบายสบายตังค์ด้วยเพราะว่าอะไร1แบงค์ทาวยังมีตังค์ทอนวันนี้ตอนนี้สายเข้ามาเยอะแล้วโทรมาจองเซตก่อน1252ย้ำว่านี่คือแบรนด์สุภาพโอสถที่โด่งดังมาจากน้ำมันงาดำรำข้าวน้ำมันไม่อีทำไมถึงตั้งใจทำตัวนี
7: ้แล้วเป็นแบรนด์ที่เจ้าของตั้งใจทำมากๆครับเป็นแบรนด์ที่ผมปรุงเองเพราะว่าผมเป็นคอกาแฟเวลาเจอกาแฟเปรี้ยวกาแฟผมเนี่ยผมไม่อยากกินแล้วทุกครั้งที่เห็นผู้ใหญ่เห็น FC เห็นสวยกกาแฟมาทุกครั้งที่เขาเติมน้ำตาล1ช้อนเนี่ยผมสะดุ้งเลยนะเพราะกาแฟนะครับเติมน้ำตาล1ช้อนมัน5กรัม2ช้อน10กรัมกินกาแฟเช้ากินกาแฟบ่ายเดือนนึงรู้ไหมกินกาแฟเฉพาะใส่น้ำตาลเนี่ยเดือนนึง600กรั
6: ม
7: เกือบกิโลเพราะนั้นถ้าจะกินกาแฟให้มีประโยชน์นะครับกินกาแฟตัวนี้เราทั้งครีมเทียมจากมะพร้าวใส่สารข้าวหวานแทนน้ำตาลอ่อนๆหอมๆ อร่อยแล้วที่สำคัญย้ำอีกทีการันตีว่าคนกินกาแฟเนี่ยผมปรุงเองแล้วได้วิตามินอีก13ชนิดได้สารสกัดจากงาดำได้สารสกัดจากขมิ้นชันซึ่งเรารู้ประโยชน์อยู่แล้วมีเจียวกุหลาบด้วย
6: ดีแล้วอย่างที่ชอบอ่ะคืออะไรรู้ป่ะยังเป็นกาแฟที่ทำให้คุณแม่กินคุณแม่เจ้าของยังดื่มเลยแล้วเราจะไม่ดื่มได้ยังไง
5: แล้วเนี่ยความหอมยังอบอวลอยู่ในปากอยู่เลยอ่ะ
7: แล้วเวลาชงขึ้นมานะครับเวลาอยู่ในห้องประชุมชงขึ้นมาเนี่ยมันจะกลิ่นหอมฟุ้งทั่วห้องเลยตัวเนี้ยเราต้องการตั้งใจดีไซน์สูตรมาให้เพราะนั้นย้ำนะครับคอกาแฟทุกแก้วที่ยกมาทานอยากให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับเหมือนทานวิตามินเป็นกำกำ13ชนิดแล้วคนที่ทานน้ำมันงาดำอยู่แล้วนะครับรู้ประโยชน์อยู่แล้วเราสารสกัดจากงาดำเข้มข้นมาใส่มาให้คนที่ทานขมิ้นชันอยากดูแลตัวเองเราใส่ขมิ้นชันใส่เจลกุหลาบให้ครับครบ
5: คุณค่ะตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนต์แล้วถ้าอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้พ่อแม่ซื้อเองก็ได้หรือว่าบอกลูกบอกหลานโทรสั่งให้หน่อยซื้อ3แถม3นะคะ3กล่องแถม3กล่องแบบนี้เอาไปเลย6กล่อง60ซอง60ซองนี้จ่ายแค่990บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ซองละ16บาทกว่าๆเท่านั้นค่ะ
7: เปิดตัวมาก็พิเศษแล้วนะซื้อ3แถม3ลดให้อีกนะครับเหลือไม่ถึง 1,000 เพราะนั้นอยากให้รีบโทรแล้วตอนนี้เหลือ14เซตเท่านั้นครับ
5: ใช่แล้วไม่ใช่กาแฟธรรมดาวันนี้เรา3คนหมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะต่อสายไว้นะ
6: ต่อสายไว้นะเป็นกาแฟที่มาก

0: โกรธสุนีหรอสุนีขอโทษนะพี่สิงห์เคยเป็นผัวสุนีก็จริงแต่เราก็เลิกกันไปนานแล้ววิว
1: ตอนเนี้ยสุนีก็มีแค่วิวรักวิวคนเดียวนะวิว
2: you say you love me or you love my money our business is done okay it's done
3: นี่ป้าหัดตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาตัวเองบ้างทั้งเหี่ยวทั้งย่นอย่างเงี้ยระวังนะคะจะโดนเด็กเมื่อวานสืนที่ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอย่างฉันเนี่ย
1: แย่งผัวนะคะ
2: นั่น stop too much sweet just go
0: too much เหรอกูต้องฆ่ามันด้วยซ้ำถึงจะสาสมอ่ะพออีเด็กนี่ใช่ไหมมึงถึงแจ้หัวโตกูแบบนี้ให้วิวใช่ไหม
2: Listen, okay? I love Bua. Bua make me happy, but you don't, okay? And you young, what, swam khao ai? That's you mean love, huh? You just go, okay? Go! You want to stay? Okay, bye Bua, we go.

0: ส้นเล็กก็ได้จ้ะ
1: เฮียเส้นเล็ก2โอ๊ยทั้งอเมริกันทาวน์เนี่ยมันมีอยู่ร้านเดียวหรือไงฮะนรกถึงได้ส่งมันมาผุดมาเกิดวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นผีไม่มีโลนแบบเนี้ย
0: เอานะอ้อยเราก็อยู่ส่วนของเราสิจ๊ะคนอื่นไม่เห็นเกี่ยวด้วยสิ
1: ให้มันจริงเถอะจ้าโอ๊ยมันช่างเหมาะสมกันจริงๆอีช็อกกับแมงดาเนี่ย

0: ี่จูนี่นี่มึงด่าตัวเองอยู่เหรอโถเอ้ยมึงกับกูเนี่ยขายจนมันช้ำหมดแล้วเหมือนกันนั่นแหละดีนะที่กูยังมีผู้ชายให้เกาะไม่เหมือนมึงที่ตกกระป๋องไปแล้วเอ๊ะอย่าบอกนะว่ามึงโดนไอ้ผัวฝรั่งมันเฉดหัวจากบ้านไป
1: เลยมึงหาเรื่องกูเหรอแต่คนอย่างมึงจะทำอะไรกูได้ฮะ
0: ได้ไม่ได้กูก็ได้ที่สิงหัวมึงแล้วนี่ไงที่สิงจ๋า
1: อีย้อยมึง
2: สุรีสุรีพอพอก่อนพอก่อนเลิกบ้ากันแล้วถ้าตกลงกันไม่ได้นะก็ไปตบกันให้ตายไปข้างเลยไปน่าขาน
0: พี่สิง

0: พี่สิงพี่สิงยังไม่หายโกรธอ้อยอีกเหรอจ๊ะพี่สิงหรือว่าพี่สิงกำลังคิดถึงนางสุนีอยู่ฮะ
1: อย่าหาเรื่องกันได้ไหมไปไปจะไปไหนก็ไปไปพี่อยากอยู่คนเดียว
0: แล้วอ้อยจะไปได้ยังไงล่ะอ้อยยังไม่เสร็จสมอารมณ์หมายกับพี่สิงห์เลยนะ
1: ไม่ต้องมายุ่งไม่มีอารมณ์คนยิ่งเครียดอยู่ตอนนี้เงินทองก็ไม่ต้องมีจะใช
0: ้เอาอ้อยก็หาให้พี่สิงห์อยู่นี่ไงก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่เงินหมดเราก็หาใหม่ได้พี่สิงห์อ้อยรักพี่นะเพื่อพี่สิงห์อ้อยทำได้ทุกอย่างแต่อ้อยขออย่างเดียวนะจ๊ะพี่สิงห์อย่ากลับไปยุ่งกับนางสุนีมันอีกนะแล้วอ้อยจะหาเงินให้พี่ใช้เยอะๆเราจะได้อยู่ด้วยกันนะจ๊ะเดี๋ยวอ้อยไปทำงานก่อนนะเสร็จแล้วอ้อยจะกลับมาหา

0: Itu nih.
1: Chị ơi, mình đi gì?

0: ูมีเรื่องจะคุยกับมึงแบบเพื่อน
1: เออว่ามากูไม่มีเวลาคุยเรื่องไร้สาระกับมึงทั้งคืนหรอกนะ
0: มึงใช่ไหมที่เอาเรื่องกูกับพี่สิงห์ไปบอกไอ้วิวอะ
1: เออใช่แล้วมึงจะทำไงอย่าบอกนะว่าวิวมันไล่หมดจากบ้านแล้วอะว้ายสะใจจริงๆเว้ย
0: อีอ้อยงั้นมึงก็ต้องเลิกยุ่งกับพี่สิงห์ของกูกูจะเอาผัวกูคืน
1: แล้วถ้ากูไม่ให้มึงจะทำไง
0: ไม่ให้เหรอ
1: พี่สุนีมึงตบกูเหรอ
0: เออมึงมาก้มกราบตีนกูซะดีๆอีอ้อยไม่อย่างนั้นกูจะไม่ยอมให้อภัยมึงเด็ดขาด
1: ตบนี้กูยกให้ก็แล้วกันกูไม่ติดใจหรอกถือว่าแลกกันกับพี่สิงห์สุดที่รักของกูก็แล้วกัน

Ja!

0: checking out. Thank you.
1: Thank you.
0: Okay, everything's clear? Okay, bye-bye.
1: Bye-bye. Hey, Bob. Good morning, ค่ะนึกว่าจะลงมาไม่ทันคุณเช็คเอาท์ซะแล้วเอาไว้เจอกันที่อู่ตะเภานะคะหวังว่าคุณคงจะไม่ว่าอะไรนะคะ
2: ด้วยความยินดีค่ะฉันไปรอที่รถนะคะ
0: ครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
1: เดินทางปลอดภัยนะคะเอาไว้เจอกันค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ุณรอดพี่ยูโอเคหรือเปล่าเนี่ย
1: โอเคค่ะทำไมถึงคิดว่าฉันจะไม่โอเคล่ะคะ
0: ก็ไอเห็นยูนั่งนิ่งมาตลอดเลยยูไม่คุยอะไรกับไอเลย
1: ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนี่คะ
2: เอาพี่รอดสวัสดีครับนายช่าง
0: สวัสดี
1: โอ้เป็นไงมั่งมีอะไรวะ
2: ก้อยทิ้งกับเมียมันสิพี่เมื่อคืน
1: เมื่อคืนมันทำไมไอ้เทงเปิดประตูไอ้เทงไอ้เทงไอ้เทง
3: พี่รอดจะอะไรกันนะกันหนาเนี่ยคนจะนอน
1: นี่มันกี่โมงแล้วคะแทนที่จะไปช่วยกันทำงานมานอนกินบ้านกินเมืองแบบนี้ไอ้จะเอาอะไรกินฮะ
3: ก็ฉันง่วงเมื่อคืนกินกันเกือบสว่างอะ
1: เอ็งกินกับใคร
3: ก็เพื่อนใหม่4ซะ5คนไงพี่เป็นไงล่ะมนุษยสัมพันธ์ฉันดีมั้ย
1: ดีมากเลยมึงนางวรรณาก็เหมือนกันใครใช้เอ็งมานอนที่นี่ฮะ
4: โอ๊ยเรื่องมากจังผัวเมียเขาจะอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้ห้ามนู่นห้ามนี่ไม่เคยนึกถึงจิตใจคนอื่นมั่งเลย
1: โอ้ยแต่เอ็งคิดถึงการอยากนอนค้างอ้างแรมกันนะไปหาที่อื่นบ้านเนี้ยไม่ใช่โรงแรมม่านรูดที่จะมาเมื่อไหร่ก็ได้การงานมีทำไมไม่ไปทำฮะ
3: พี่รอดจะอะไรกันนะกันหนาเนี่ยฉันสองคนเป็นผัวเมียกันนะจะนอนด้วยกันบ้างไม่เห็นเป็นไรเลยทีพี่ยังนอนกับผัวพี่เลย
1: ก็เอ็งยังเด็กยังเลี้ยงตัวเองไม่รอดกันเลยยังจะเถียงกูอีก
3: โอ้ย
1: อะไร
3: จะยุ่งอะไรเนี่ยทำตัวน่ารำคาญ
1: อะไรนี่ไอ้ทิ้งไอ้ทิ้ง
3: นอน
1: ไอ้ทิ้ง
3: โอ้พ่อโ
1: อ้ยในช่างรู้ไหมที่ฉันทำทุกวันนี้เพราะฉันอยากเห็นมันได้ดีมีอนาคตเลี้ยงตัวเองได้แต่มันไม่เคยเห็นความหวังดีของฉันเลยในช่างฉันถามหน่อยแล้วฉันจะทุ่มเททำเพื่อมันทำไปเพื่ออะไรต่อไปนี้นะมันจะไปอดตายไปตกระกำลำบากที่ไหนก็เรื่องของมันฉันจะไม่สนใจแล้ว
5: เขารู้ไหมว่าจุรัตน์เป็นห่วงเขาแล้วก็อยากให้เขามีอนาคตที่ดี
1: และที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันยังไม่เห็นอีกหรอกว่าฉันรักมันขนาดไหน
5: แต่ว่าบุญทิ้งยังเด็กเกินไปเขาคงไม่เข้าใจหรอกอยู่ต้องปล่อยให้เขาไปเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองแล้ววันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะเข้าใจเองถ้าอยู่คิดว่าอยู่ทำดีที่สุดแล้วอะอยู่ไม่ต้องเสียใจหรอกคุณรอด

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: มาแข่งโบลี่โชว์เก่ากันหน่อย
2: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
3: ชนะแล้ว
4: อีกสักเกมไหม
2: My Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันMy Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคย My Dove
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
10: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชอบ
11: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
12: ว้าวว้าวว้าว
11: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
13: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
14: 300 milliliters. Be your original. Like the soy, original number one brand Thailand. 300 milliliters.
15: Like the soy, อร่อยคุ้มค่า
16: It's real.
17: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
18: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
19: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
20: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
21: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
22: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลง
23: ลาจากกันครั้งนี
22: ้คน Spotify เขารู้กัน
24: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
25: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
26: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
25: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
26: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
27: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
25: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
28: รับชุดไหนดีครับ
29: เอาชุด
30: ออสตางค
31: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
32: ้ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันจัดซื้อเรือฟริเกต 16,730 ล้านบาทโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนไม่ได้ล็อกสเปคยึดหัวใจสำคัญไม่ใช่แค่ราคาถูกแต่ต้องคุ้มค่าที่สุดส่วนตกไม่เถียงคุณรังสิมามโรมอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์และหมอปลาร่วมอ่านไต่เกมสางแค้นถึงเวลาน้ำเงินไล่ล่าส้มชมสดพร้อมกัน 15:45 นาทีช่องวัน31
33: อีกาสมาคมตอนแรกคืนนี้เวลา4:30
34: ต่อให้คิดแพ้ก็พร้อมจะลองมันดูสักครั้งต่อให้มันลุ
35: กกลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
0: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ Miodo Block Tech ช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
1: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีวันเปลี่ยน
2: เร็วๆสิวะเฮ้ย
3: เสร็จแล้วเนี่ย
2: น้ำลายสอหมดแล้วเนี่ย
3: เอากินสิ
4: อยากกินมากนะมึง
3: ตอนนี้ยังไม่ได้สักครกนึงเลย
4: ไหน
2: โอ๊ยเที่ยวแล้วจะมันแต่งจริงๆเลยเจ๊ต้องเทียมดูเนี่ย
4: ยอดหมู
2: หือถ้ามึงจะเกิดมาไม่ทำส้มตำเก่งขนาดนี้มึงไปเปิดร้านส้มตำไก่ย่างกับกูมะฮะกูหุ้นด้วยเอามะ
4: กูด้วยกูด้วย
2: โอ๊ย
3: เฮ้ยนางเสียวนางทุลีมันพูดถูกนะความคิดมันดีไอเดียมันดีเปิดเลยร้านอ่ะจานนี้กูขออ ้
4: าว
2: เจ๊อย่างฉันเนี่ยเขาเรียกว่าอัจฉริยะจ้ะส้มตำแม่ตรงจากร้อยเอ็ดโดยตรงเลยนะจ๊ะมาแล้วมาแล้ว
4: นะ
2: กูร้องไข่ให
3: ้เ
2: จ๊สนุกละมึง
3: เจ๊เจ๊อะไรของเอ็งนางเอี้ยงวอยวายอย่างนั้นเห็นผีอย่างนั้นแหละ
4: เออใช่ฉันเห็นผีจริงๆนะเจ
2: ๊โอ้ยอีบ้าผีที่ไหนหลอกกันมาสักแต
4: ่กูไม่ได้บ้าอีอ้อยมันตายแล้ว
2: ฮะย้อยตายแล้ว
3: ใช่ไหนคะน้องเอ็งคุณตำรวจนี่นางอ้อยเหรอคะขอดูหน้าหน่อยได้ไหมคะว่าใช่นางอ้อยเด็กในสังกัดของฉันจริงๆหรือเปล่า
5: ได้ครับ เติม

0: nice to me.
1: ตกใจหมดเลยสตีฟ
0: มาหาวิลเหรอวิลออกไปทำงานแล้วไอ้ตัวกำลังจะไปด้วย
1: จะไปไหนก็รีบไปปะไปสิ
0: แต่อยู่เลิกกับวิลแล้วนี
1: ่เลิกแล้วแล้วทำไมฉันก็แค่กลับมาดูว่ามีของอะไรของฉันอยู่ที่นี่หรือเปล่าฉันก็จะกลับ
0: อ๋อโอเคโอเคไอ้จะรอเป็ดปานนะ

0: ค่นี้กูจะไปทำอะไรได้วะเลือกจอก
1: สุนี้เสร็จหรือยัง

0: พี่สิง
1: นี่อย่าบอกนะว่าฆาตกรสุดสวยของพี่สิงเนี่ยจะหมดทางไปซะละ
0: สิงพูดอะไรอ่ะ
1: ทำอะไรไว้แล้วทิ้งหลักฐานไว้ใกล้ที่เกิดเหตุเนี่ยระวังตำรวจลากคอเข้าคุกไม่รู้เรื่องด้วยนะ
0: พี่สิงหมายความว่ายังไง
1: ไม่ต้องกลัว
2: พี่สิงฉันได้ตั้งใจใครย้อยจริงๆนะย้อยมันทำฉันก่อนอ่ะมันเป็นคนเอาเรื่องที่พี่กับฉันไม่ใช่พี่น้องกันจริงไปบอกไอ้วิวอ่ะฉันก็แค่ป้องกันตัวแล้วมันก็ตายเองอ่ะฉันไม่ได้ฆ่ามันจริงๆนะพี่สิงฉันไม่ได้ฆ่า
1: พอได้แล้วพอได้แล้วเพราะความกลัวของเธอนี่แหละมันจะทำให้คนอื่นเขาจับได้ท่องเอาไว้ว่าเธอไม่ได้ฆ่ามันไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นมันก็แค่โดนปล้นแล้วพอมันขัดขืนมันก็เลยโดนฆ่าเธอจำเอาไว
2: ้พี่สิงสัญญากับฉันสิว่าพี่สิงจะไม่บอกใครพี่สิงสัญญาสิพี่สิงเราช่วยฉันนะฉันกลัวพี่สิงเราช่วยฉันนะ
3: พี่สิงใจเย็นพี่สัญญา

0: สักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเซลยับโปนรับจับรถทุกคนฟังให้ดีๆวันนี้ใครโทรเบอร์นี้1252ติดนะบอกเลยว่าลดทันทีเอาคูปองไปนี่เลยค่ะ190บาทโอ้โหเยอะมากๆเลยอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีโทรทันละกันแต่วันนี้ใครเป็นเหมือนกันไหมคะคือแบบติดจอมือถือใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าเราใช้สายตาเยอะเวลาไปข้างนอกเนี่ยเราไม่ได้ใส่แว่นและที่สำคัญเลยคือตาเราแบบเริ่มรู้สึกผ้ามัวและตาแห้งมากๆฉะนั้นเราจะต้องดูแลดวงตาคู่นี้ให้ดีๆนะคะวันนี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะไปเจอลูกตูนเลย
2: สวัสดีค่ะแม่อ๋อมสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
1: สวยมากลูก
2: สวยปะล่ะ
1: สวยมากจริ ง
2: ก่อนจะตาสวยแบบนี้ตาเสียมาก่อนแม่จริงๆเพราะว่าเป็นคนตาแห้งจัดมากแห้งจนบางทีน้ำตามันไหลออกมาเองแต่ก่อนอื่นคือทุกคนตื่นเช้ามาเดี๋ยวนี้ตื่นมารับแสงกันไหมคะไม
1: ่
2: ใช่แสงอาทิตย์นะจ๊ะแสงสีฟ้าจากหน้าจอ
1: ไม่ต้องตื่นนะก็คือรับแล้ว
2: ใช่ไหมแม่ทั้งวันกันตลอดตื่นมานี่เช็คข้อความก่อนเลยใครโทรมาหาใครเมสเซจมาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเข้าไปท่องยุทธภพก่อนวันนี้ข่าวสารอะไรจะพูดถึงใครแอสีกาอะไรยังไงหลังจากนั้นไม่นานดูคลิปแนวตั้งยาวเป็นวันถ้าเรายังมีพฤติกรรมแบบนี้แม่แม่หนูก็เป็นลูกตูนก็ทำค่ะแม่แม่ก็ทำใช่ไหมคะเพราะว่ามันติดมันดูนแล้วมันหนึบมันหยุดไม่ได้
1: ไม่ได้
2: บางคนถือโทรศัพท์เครื่องหนึ่งดูหนูไปด้วยที่ทีวีเครื่องนึงแม่แบบนี้นี่แหละพฤติกรรมที่ชัวร์เลยทำให้ตาของเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วมากวันนี้นะนอกจากจะแนะนำให้แม่แม่ทานน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะก็ดีอ่ะนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอก็ดีทานอาหารให้ครบทุกหมู่ก็ดีอย่าลืมออกกำลังกายและที่สำคัญแม่ต้องเสริมด้วยตัวนี้เลยค่ะ Visio A Plus เราห่างหายกันไปนาน3เดือนนะแม่อ๋อม
1: นานมากแล้วสินค้าที่แม่ได้ไปครั้งที่แล้วหมดแล้ว
2: หมดแล้ว
1: ตูนเชื่อแล้วเนี่ย
2: หลายบ้านหมดแล้วค่ะพี่ๆแม่ๆค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเติมสต็อกได้แล้วเพราะวันนี้แม่อ๋อมเอา190บาทมาให้เป็น
1: ได้คูปองวันนี้เลย
2: แต่ว่าตูนน่ะมีให้เยอะนะ
1: ฮะ
2: เนี่ยตูนมีให้ไม่เยอะตูนบอก
1: ให้เท่าไหร
2: ่หนูมีให้แค่100บาทเท่านั้น
1: แค่100เท่านั้นเหรอ
2: ร้อยบ้านเท่านั้นนะคะต้องบอกว่า Biogen Extract ตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นอะไรที่ทำให้ตูนมั่นใจได้ในเรื่องของสารสกัดกระปุกนี้นะเราให้ผู้ผลิตจาก Biogen Extract เป็นผู้ผลิตระดับโลก
1: โอ้หร
2: อมีใบ Certificate ในเรื่องของการชะลอความเสื่อมได้จริงตูนอ่ะมั่นใจ
1: มั่นใจมั่นใจ
2: มันมาอย่างยาวนานเพราะว่าเราเอาอะไรเข้าปากเข้าท้องเราต้องระวังแน่เนาะตัวนี้มีสารสกัดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลูทีนซีแซนทีนที่มันช่วยในเรื่องของจอประสาทตาได้แต่วันนี้อย่างที่บอกไปค่ะ190บาทคูปองที่แม่อ๋อมให้ตูนมีให้แค่100บาทเท่านั้นต
1: ้
2: องโทรตอนนี้ตูนให้ยาวๆ
1: อยากให้ทุกคนทานเลย
2: แม่อ๋อมรอบนี้ได้
1: เหลือ88เซนต์แล้วยังไม่ทันไรเลย
2: บอกราคาเลย
1: ยังไม่ได้บอกเลย
2: รับประทานเต็ม4เดือน2กระปุกแถม2เป็น4นะคะ4เดือนนี้ทานไปเลยยาวๆแล้วตูนให้ตัวนี้ไปด้วยสำหรับใครที่แบบอยากระบบขับถ่ายให้มันแบบอยากดูแลท้องผูกอะไรเงี้ยทานได้รีบนิดนึงจาก 1,190 บาทรับคูปอง190ไปด้วย100บาทแรก
1: 64เซตแล้ว
2: 64บ้านแล้วค่ะ 1,000 บาทส่งฟรี
1: หมายความว่าทั้งหมดนี้ได้คือจ่ายแค่พันเดียว
2: พันเดียว
1: ได้หมดเลย
2: ได้หมดเลยจัดส่งฟรียังไม่มีค่าจัดส่งใดๆเพราะฉะนั้น1252หรือว่าสแกน QR โค้ดมุมจอก็ได้แม
1: ่
2: หรือว่าโทรมาก่อนก็ได้เราไม่ได้รีบเก็บเงินนะคะ
1: เ
2: รามีเก็บปลายทางด้วยรอของก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ได้ค่ะทั่วประเทศเลยจัดส่งฟรี
1: จัดส่งฟรี
2: ใช่แล้ว
1: สารสกัดเขาลดนะในนี้
2: ใช่ไหมล่ะแม
1: ่ใช่
2: เวลาเราเลือกอะไรมาทานเข้าปากเข้าท้องเราดูสารสกัดก่อนเลยอย่างแรกคืออันที่มันเกี่ยวกับดวงตาลูทีนซีแซนทีนตัวลูติเจนเนี่ยแหละสำคัญมาก
1: สารสก
2: ั
1: ดเยอะ
2: มากมีมากิเบอร์รี่ใครชอบปวดกระบอกตาพอตามันแห้งนะ
1: แม่ปวดแม่ปวด
2: ชอบปวดกระบอกตาต้องรับตัวน
1: ี้ตลอดอะ
2: มากิเบอร์รี่20ผลใน1แคปซูล
1: อุ๊ยหรอให้เยอะมากอะ
2: ต้องค่ะแล้วก็ยังมีตัวโอเมก้า369มาจากแฟลกซิสออยด้วยก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้น
1: มีประโยชน์หมดเลยอะลูก
2: ถูกต้องแล้วตัวนี้มันมาจากพืชนะแม่ใครแพ้น้ำมันปลาไม่ทานพวกสัตว์พวกอะไรอย่างเงี้ยกินเจกินวีแกน
1: ง่ายสบายใจ
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมีวิตามิน A ที่ใส่ในปริมาณที่ดูแลดวงตาได้ยาวๆ
1: คือเราทานผักบุ้งบางทีเราทานไม่
2: กระบุ้งหนึ่งไป
1: อะเออใช่ไหม
2: เราไม่ใช่เต่า
1: เราไม่ใช่เต่า
2: เรา ากินผักบุ้งอ่ะเรากินได้แต่ว่าเราได้รับปริมาณวิตามินเอไม่เยอะขนาดนั้น
3: ที่บ้านหมดแล้วขอกินเลยได้ไหมวันนี
2: ้1เม็ดแล้วเม็ดแคปซูลเขานะแม่เป็นเม็ดเล็กๆค่ะ
3: เม็ดเดียว
2: แม
3: ่47เซตแล้วเหลือ47เซตแล้วนะ
2: ถูกต้องเม็ดเล็กนิดเดียวแล้วก็ทาน
3: เลยเดี๋ยวทานเลยดีกว่าดวงตาจะได้ปิ๊งปังปิ๊งปัง
2: แล้วเวลาทานแนะนำนะคะ1เม็ดทานหลังอาหารเช้าไปเลยแล้วก็ไม่ต้องจำแล้วหรือแม่ไม่สะดวกทานหลังอาหารเช้าได้ไหมได้ค่ะทานตอนไหนก็ได
3: ้ง่ายมาก
2: ถูกต้องเม็ดมันเล็ก
3: เออ
2: ง่าย
3: ดีอ่ะ
2: ถูกค่ะ 1,000 บาทนะคะตอนนี้คูปอง190บาทแต่ละบ้านได้ไปครบหรือยัง
3: ฮะ
2: ตูนให้แค่100บ้านวันนี
3: ้
2: 31บ้านสุดท้ายรีบโทรนิดนึงนะคะ1252หรือว่าสแกน QR code เพราะว่าเรื่องดวงตาเราสำคัญ
3: เรามีคู่เดียวเนาะ
2: ม
3: ี
2: คู่เดียวแม่แล้วเน
3: ี่
2: ยลูกตูนให้ไปกิน4เดือนเต็ม
3: ลูกตูนให้เยอะมากวัน
2: นี้กระปุกนึงทานได้1เดือน30เม็ดและวันนี้ได้4เดือนเต็
3: ม
2: มาพร้อมกับเขาเรียกว่าตัวที่จะช่วยขับถ่ายนะคะ1กล่อง
3: ฟาร์มเดลี่
2: รับไปเลยฟาร์มเดลี่กล่องที่มันพลัดมาแล้วนะคะ1190ไม่ต้องจ่ายวันนี้เอาคูปองลด190บาทไปทันที
3: พันเดียว
2: ได้พันเดียวส่งฟรีทั่วประเทศถ้าหมดสต็อกแล้วตูนไม่แน่ใจว่าเราจะกี่เดือนนะแม่ที่มันจะมีสต็อกกลับมาอีก
3: ที่ผ่านมาหนูก็หมดสต็อกไปหลายรอบแล้วนะ
2: หมดหลายรอบ
3: หลายรอบ
2: ห่างไป3เดือน
3: เพราะว่าสินค้านี่ขายดีจริง
2: ขายดีจริงแล้วตูนลองไปเซิร์ชดูว่าที่ไหนเขามีโปรไหนบ้างสำหรับอันเนี้ยตัวเนี้ยกระปุกเนี้ยไม
3: ่
2: เจอจ้ะ
3: ไม่มีใช่ไหมไม
2: ่มีแต่ว่ามันไม่มีดีเท่าเราแล้ว
3: ต้องโปรเนี้ยนี้เลย
2: ดีเท่าเราที่สุดอ่ะยังไม่มีของเราแรงสุดเลยส
3: ู
2: บกันแบบเนี้ยแม
3: ่ลดมากแล้วใครควรทานล่ะ
2: เอาจริงๆตั้ง
3: แต
2: ่เด็กๆเริ่มโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น
3: ใช้สายตา
2: ใช้สายตาเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กระดานดำเรียนกันแล้วนะแม่แต่ละโรงเรียนเขาใช้
3: iPad
2: เขาใช้ iPad บันทึกลง iPad อย่างเงี้ยวัยรุ่นปุ๊บทานได้เลยลูกคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่นะคะให้น้องๆทานตัวนี้บำรุงสายตาได้และที่สำคัญคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเรานี่แหละใช้ตาเอาไปทำมาหากิน
3: เอ
2: าไปหาเงินมาให้ลูกเรียนหนังสือลูกหลานจะได้มีค่าทงค่าเทอมกันไปก็ควรทาน
3: และ
2: ที่สำคัญนะคุณพ่อคุณแม่เราที่อายุเยอะแล้วอาป้ากับแม่ตูน
3: อ
2: ่ะตูนให้ทานตลอดแล้วช่วงไหนที่มันขาดตลาดไปอย่างเงี้ย
3: หนูซื้อตูนเหรอ
2: แกจะถามหาใช่หลังๆตูนนะ
3: ต้องตูนนะ
2: ตูนเอาไว้ที่บ้านเลยบอกว่า
3: แม่อ๋อมาลืมตูนนะ
2: ทานวันละเม็ดเนี่ยแม่อ๋อมต้องตูนรอบนี้แล้วแหละ
3: ไม่แม่อ๋อมมาทานอยู่แล้วทานประจำสม่ำเสมอแต่บางทีแบบทานแล้วมันแบบหมดสต็อกแล้วเราลืมตุน
2: แล้วมันนาน
3: เนี่ยมันหายไปเดือนนึงแล้วของแม่นี่แม่ไม่ได้ทานเนี่ยแม่รู้สึกไม่ได้เลย
2: ก็ตอนนี้แหละเวลาไม่ได้ทานน่ะตามันจะแห้ง
3: จริง
2: ตามันจะล้าผ้ามัว
3: แต่ก่อนใช้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ
2: น้ำยาทีน้ำตาเทียม
3: นั่
2: นแหละ
3: พอทานแล้วไม่ต้องใช้เลยเธอประหยัดไปอีก
2: พูดเหมือนป้ามาที่บ้านเลยเขาบอกเลยว่าถ้าช่วงไหนเขาไม่ได้ทานนะเขาถามหาเพราะว่าอะไรตามันแห้งลูกมันแงะตาตื่นคำว่าแงะตาตื่นอ่ะแม่คือมันต้องแห้งระดับไหนคนแก่เน
3: าะ
2: ระดับแบบโอ้โหแม่ตาแห้งลูกแล้วบางวันนะอย่างตูนเองถ้าไม่ได้ทานไปนานๆเว้นนานๆนะ
3: ว้ายเหลือ28เซนแล้วค่ะ
2: 28บ้านสุดท้ายกับ 1,000 บาทที่จัดส่ง
3: ไปแล้ว
2: 4เดือน4เดือนนะคะที่เราทานกันแล้วอย่าลืมว่าสารสกัดทุกอย่างในคุณภาพตรงนี้เนี่ยตูนมั่นใจอยากให้พี่ๆแม่ๆมั่นใจเหมือนตูนด้วย Biogen Extract นะคะผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ระดับโลกเราใช้สารสกัดจากเขาเอามาใส่ไว้ในนี
3: ้
2: และที่สำคัญกระปุกนี้ถ้าได้ไปตูนอยากชวนแม่ๆดูตรงนี
3: ้
2: ข้อมูลโภชนาการให้
3: ด
2: ูเล
3: ย
2: ว่าเราใส่อะไรในปริมาณเท่าไหร่บ้างเรามีปริมาณวิตามิน A สูงที่สุดในตลาดตอนนี
3: ้
2: โดยอย.กำหนดเนี่ยแหละ25% เลยแม
3: ่โอ้โห
2: เพราะฉะนั้นนะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพ
3: การันตี
2: มีการันตี
3: เหตุนี่ก็
2: ใช่ค่ะอันนี้คือระดับงานวิจัยนะแม่ออกช่วยชะลอความเสื่อมได้ก็ต้องใช้ของโรงงานนี
3: ้
2: ตูนไม่รู้หรอกว่าแม่เนี่ยอาจจะไปเจอยี่ห้ออื่นหรือเปล่
3: า
2: แต่ของตูนทานมาแล้วทานเป็นปีหลาย
3: ต่อกัน

0: เห็นผลเราจึงมาบอก
1: เซตสุดท้าย
2: โอ้ยดีใจ
1: เขาหมดสต็อกแล้วเมื่อกี้ลูกตู่เขาบอกแล้วไม่รู้ว่าอีก
0: หลายเดือน
1: หลายเดือนแล้วหนูเติมให้เลยตอนนี้ได้ไหมหมดหรือยังสต็อกเนี่ย
0: แม่เติมอ่ะได้แต่คูปอง190บาทมีแค่ในรายการนี้ต้องรีบเติมเลยหนูย้อยๆเวลาให้อีกนิดนึงก็ได
1: ้เพิ่มได้ไหมเพิ่มเวลาได้ไหมมันต่อเวลาม
0: ันไม่ได้เดี๋ยวลองโทรมาดูก่อน1252สแกน QR code มาถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่า190บาทพี่ยังได้คูปองตรงนี้อยู่ไหมเพราะว่าเขาให้หนูมาแค่ลอยบ้านไงแม่ต้องรีบโทรตอนนี้ตอนนี้คนที่
2: ซ้ำเยอะด้วยนะทำไงอ่ะ
0: หนูอยากชวนพี่ๆแม่ๆมาคุยในรายการเลยรู้เปล่าว่าแม่กินอะไรดี
2: ขนาดจะไม่หมดอ่ะเธอ
0: ใช่มีบางบ้านนะมาตุน4เซต5เซตบอกว่าพี่ไม่อยากรอนะ
2: 1252เบอร์เดียวเบอร์นี
0: ้โทรเลย
2: ก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะ
0: 1,000 บาทส่งฟรีค่ะไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวรับประทานได้นาน4เดือนเต็มเลยจ้ะตอนนี
2: ้โอ๊ย
0: โทรให้ติดก่อน
2: โทรให้ติด
0: อืมโทรให้ติด
2: โทรให้ติดคูปองส่วนลด190บาท
0: ต้อง
2: ได้หรือไม่ถามเลย
0: ถามเลย
2: แล้วก็ขอเขาเลย
0: ถูกต้องค่ะ
2: ขอในสายเลยบอกขอเถอะ
0: ถ้าไม่ได้ขอเลย
2: ถ้าไม่ได้ขอเลยขอให้ทุกคนโชคดีโทรทันนะคะแล้วก็ยืนทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะแล้วก็เสริมด้วยนี่เลยค่ะ
0: DCOA Plus ค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณลูกตู่
0: ขอบคุณมากค่ะแม่ออม
2: เจอที่ใส่สายตาสวยทุกทีเลย
0: แน่นอน
2: ลาไปแล้ว1252สวัสดีค่ะคุ้ม

0: คุณนาคุณนาคุณนาคุณนาไม่ไปนะคุณนา
1: ไม่พี่อยากอยู่ก็อยู่ไปเถอะฉันไม่อยู่แล้วบ้านหลังเนี้ย
0: คุณนา
1: ฉันจะไปหาผัวใหม
2: ่เฮ้ยทิ้งพี่เอานะ
0: สินปล่อยฉันนะ
2: เขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเถอะวะ
0: พี่สินก็พูดได้สิไม่ใช่เมียพี่ดิพี่ปล่อยฉันนะปล่อยพี
2: ่ไ
0: ม่อยากอยู่แล้วบ้านหลังเนี้ยพี
3: ่แล้วเอ็งจะไปอยู่ไหนบ้านเราไม่มีแล้วได้ทิ้ง
0: อยู่ไหนก็ได้บ้านหลังนี้มีแต่คนใจดำยังเกลียดเมียฉันพี่สิปล่อยฉันนะ
4: จะไปไหนข้าจะบอกให้ได้ทิ้งไม่มีใครรังเกียจเมียเองเลยนะที่ผ่านมาข้าไม่เคยห้ามให้เองไปมาหาสู่กันเลยนำซ้ำข้ายังหางานที่มันทำระหว่างที่เองไปเรียนหนังสือข้าถามหน่อยถ้าห่างกันแค่นี้แล้วทนไม่ได้ก็แสดงว่ามันรักเองไม่มากพอ
0: ไม่จริงหรอกที่วันนาเขาอยู่ไม่ได้ก็เพราะพี่ล่อนี่แหละบีบบังคับเขา
4: ได้ถ้าเองเห็นว่ามันดีอยากทิ้งอนาคตตัวเองไปอยู่กับมันตามใจข้าทำเพื่อเองมามากพอละเลือกเอาเองโตๆแล้วนี
5: ่อีลอดทำไมพูดกับน้องอย่างนั้นฮะทำไมพูดจาไม่เข้าท่าแบบนี้ฮะอีลอด
4: แม่ถ้าฉันไม่ห่วงมันไม่เห็นว่ามันเป็นน้องฉันแฉกหัวทิ้งไปตั้งนานละ
3: อีลอด
6: อีลอด
3: พี
5: ่เฮ้ยทิ้ง
0: แม่แม่ไม่ต้องมายุ่งเลย
3: ทิ้ง
0: พี่เอ้าพี่ภาษาอะไรวะนี่รักน้องเลยใ
5: ช่ทิ้งใจเย็นๆก่อนสิลูก
7: รอดโหพี่ล้ำทำไมซักผ้าต้องมากมายขนาดนี้พี
8: ่ก็ซักของทุกคนน่ะแหละ
7: ซักให้มันทำไมซักกันเองไม่เป็นหรือยังไง
8: ไม่เป็นไรหรอกรอดมีอะไรก็ช่วยๆกันไปดีกว่าอยู่ว่าง
4: ๆพี่นี่มันเสื้อพี่โตนี่นี่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวแล้วตอนนี้มันอยู่ห้องใครพี
8: ่อยู่ห้องพี่น่ะ
4: พี่โตอยู่ไหน
5: พี่โตเจ้าของบ้านมาหาน่ะ
9: โอ้โหอีรอดน้องรักเอ้าไหนว่ามึงไปเที่ยวกับผัวไงทำไมรีบกลับวะโอ้โหบรรยากาศดีๆแม่มึงน่าจะเล่นจ้ำจี้กันให้ส

0: ึงจะได้มีลูกหัวแดงๆให้กูได้ช่วยเลี้ยงไง
1: ถ้าฉันไม่รีบกับฉันจะรู้ไหมว่าพี่กับเมียพี่แอบเข้ามาอยู่ในบ้านฉันแล้วยังหน้าไม่อายมาแย่งห้องพี่หลามอีก

0: ไอ้กูมาอยู่ด้วยแค่นี้มันจะอะไรกันนักกันหนาวะ
1: เฮ้ยจะอยู่ได้ยังไงพี่อู่มันเพิ่งจะเลี้ยงตัวเองได้เองอะฮะแล้วเงินที่ใช้ทุกวันนี้นะเงินจากผัวฉันแทบทั้งนั้นเลยคนมากันแบบนี้ฉันก็แย
0: ่นี่อีรอดกูเป็นพี่มึงนะเว้ยถ้ามึงไม่ช่วยกูตอนที่กูลำบากมึงช่วยกูตอนไหนที่ร้านมึงยังช่วยมันได้เลย
1: อ้าวก็พี่ร้านก็ทำงานเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เด็กฉันให้ที่อยู่ที่กินแค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำไอ้ทุกวันพี่ร้านทำงานบ้านแทบทุกอย่างแลกข้าวแลกน้ำฉันถามหน่อยแล้วพี่จะมาทำอะไร
0: ถ้ามึงมีปัญหามากนะพังมันซะเลยเว้ย
2: โตเอาเลยเอาเลยพี่โต
3: พังไปหมดเลยพังไปหมดเลยพังไปหมดเลย
0: ยังไง
1: รีบไปห้ามหน่อยเร็วไอ้รอดกับพี่โตทะเลาะกันใหญ่แล้ว
0: โอ้ยจะพังมาให้หมดเลยจะพังจะพังให้หมดเลย
1: ถ้าอยากระบายมาลงที่ท้ายนี่มา
0: ได้ระบายที่มึงก็ได้ระบายที่มึงใช่ไหมใช่ระบายที่มึงนะนี
1: ่จะแทงใช่ไหมจะแทงใช่ไหมมึงมาสิมึงมา
0: ท้ากูใช่ไหม
4: ไม่เอานะรอดพี่ขอร้องอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยนะ
1: ดูมันสิดูมันดู
2: ไอ้อีรอด
1: พอนี่พวกมึงกะจะฆ่ากันให้ตายเลยแล้วไงฮะไอ้ต้ออีรอดมึงลืมไปแล้วเหรอว่ามึงเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกัน
0: ก็ดูมันสิแม่อีรอดมันใจดำอ่ะมันจะไล่ฉันออกจากบ้านได้แล้วเนี่ย

0: จ้า
1: จ้าสวัสดีจ
0: ้
1: า
0: เป็นไงบ้างไม่เจอกันตั้งนานอ่ะ
2: ช่วงนี้ยุ่งๆหน่อยอะจ้า
0: ได้ข่าวเพิ่งเปิดอู่ซ่อมรถไม่ใช่หรอ
1: รวยอย่างนั้นนะบุญรอด
2: โอ้ยไม่รวยหรอกจ้าพอมีพอกินนี่เขาตั้งเยอะ
3: ถ่อมตัวใช่ไหมเนี่ยฮะถ้าเห็นนางผู้หญิงคนอื่นนะมันได้ผัวไม่รวยเท่านายช่างบับด้วยนะยังวางมากเป็นคุณนายเลย
2: พวกแกนี่นะควรจะดูบุญรอดเป็นตัวอย่างต่อไปจะได้ไม่ลำบากดูอย่างอ้อยสิขายตัวมาทั้งชีวิตจนตายก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเงินจะทำศพตัวเองก็ยังไม่มีเลยเจ๊ไทยตายนะเจ๊เอ้าก็นางอ้อยคู่ปรับแกไงไปเถอะนางเขียวนางจุลี่ไปแล้วนะบุญรอดโอ้โหสิให้มันนะว่างๆก็อุทิศบุญให้มันบ้างก็ได้จ้ะ
3: คุณนายบุญรอดเจ้าขาว่างๆเรียนเชิญที่ร้านส้มตำอีชั้นนะเจ้าคะ
0: จ้าอย่าลืมอุดหนุนนะ
2: ขายดิบขายดีนะ

0: ูแล้วก็สงสารนางอ้อยมันนะคะในช่างแต่มันก็แปลกนะที่ยังมีผู้หญิงดิ้นรนเข้ามาเสี่ยงโชคยอมขายศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อเงินอยู่อีก
1: อย่าไปคิดมากเลยบุญรอดมันก็ผิดด้วยกันทั้งนั้นแหละถ้ามีคน

0: ซื้อก็มีคนขายใครทำอะไรก็จะได้อย่างนั้น
1: เราโชคดีเหลือเกินที่ได้เจอในช่องขอบคุณมากนะคะ

0: สุนีเอ้ยทำใจเถอะวะคิดซะว่านางอ้อยเนี่ยมันทำบุญมาแค่นี้ถึงได้ถูกคนใจร้ายฆ่าเอาคนเดี๋ยวนี้มันก็แม่มันชั่วช้าจริงๆทำผู้หญิงตัวเล็กๆได้ลงคอ
1: ฉันขอสาปแช่งมาเลยนะขอให้ฆาตกรอ่ะมันตายตามนางอ้อยไปเร็วๆนี้ด้วยเถิดเจ้าพระคุณสาธุ
0: สา

0: พวกฉันตัดสินใจแล้วนะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอ่ะฉันจะเลิกอาชีพเป็นเมียเช่าแล้วนะฉันจะไปช่วยนางเขียวมาขายส้มตำ
1: อาจจะได้เงินน้อยกว่าแต่ก็ไม่ต้องอดหลับอดนอนไม่ต้องกินเหล้าเมายาและที่สำคัญก็ไม่ต้องนอนกับผู้ชายให้เปลืองตัวไปเรื่อยเจ
2: ๊ดีละที่พวกเองคิดได
0: ้เอ้าเจ๊ไม่คิดจะห้ามกันหน่อยเหรอ
2: ห้ามทำไมวะก็พวกเองคิดดีเนี่ยข้าก็ต้องดีใจด้วยทุกวันนี้นะน้องนีเนี่ยเดินกันให้ควักไม่รู้มันมาจากไหนถ้าจะเดินชนกันตายอยู่ละ
0: นั่นน่ะสิฉันชักจะสงสัยแล้วนะว่าผู้หญิงบ้านนี้เมืองนี้มันทำอาชีพอื่นไม่เป็นเลยหรือไงเอะอะขายตัวตลอดเลย
1: เออนี่เจ๊แล้วตกลงเจ๊จะหุ้นร้านส้มตำกับพวกฉันด้วยหรือเปล่า
2: โอ้โหหุ้นสิวะเจ๊เพนตัวอย่างคำไหนคำนั้นเว้ย
0: ฮัลโหลดาริง
2: อีโจ
0: แหมไหนๆพรุ่งนี้ก็จะไม่ทำอาชีพนี้แล้ววันนี้ขอเป็นทิ้งทวนนะ
2: แล้วพรุ่งนี้จะไปตำส้มตำไหวเหรอ
1: ไม่ไหวแน่เลยเจ
2: ๊บ้าเจ๊อะไร
1: ตัง
2: ค่าอะไร
1: ค่าหุ้นร้านไง
2: หุ้นอย่าโวยไปซื้อครกมาก่อนตำให้เห็นก่อนถึงจะลงเงิน
1: แน่นะ
2: แน่ดีวะพรุ่งนี้จูไม่กลับมาตำส้มตำทำไง
1: ตาไปตบมันเลยเจ
2: ๊ดี
3: วันนี้รีบกลับนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเราจะทำของโปรดที่คุณชอบไ
4: ปได้เลยครับ
3: ไม่เอานะในช่อง
4: โอ้ใช่ไอก็ลืมไปว่าอยู่เป็นผู้หญิงไทยที่ไม่ชอบให้ไอทำอะไรประเจิดประเจ้อ
3: รู้ก็ดีแล้วค่ะ

0: โทษนะคะที่มาขัดจังหวะ
1: พอดีไอ้นัดคำฟองไว้ว่าจะพาเขาไปดูบรรยากาศที่อเมริกันทาวน์นะ
0: หวังว่าบุญรอดคงไม่ว่าอะไรนะคะจะไปว่าอะไรได้ล่ะคะถ้าในช่างจะทำอะไรฉันคงห้ามไม่ได้บ๊อบคะถ้างั้นฉันไปรอที่รถนะคะ
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้รอดไปเองนะคะไม่ต้องไปส่ง

0: อเมริกันทาวคึกคักจังเลยนะคะ
1: ที่นิวแลนด์คงจะคึกคักไม่เท่าเพราะว่าบาร์ที่เนี่ยยังไม่ยอมย้ายออกไปตามคำสั่งของรัฐบาลให้ย้ายสถานบันเทิงเนี่ยออกจากเขตพื้นที่ปลอดภัยของทหารเรือ
0: แล้วถ้าเกิดว่าคำฟองอยากจะมาทำธุรกิจที่นี่ล่ะคะบ๊อบแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าคำฟองจะทำธุรกิจอะไรดี
1: แต่ไอ้ว่าตอนนี้ไอ้ไม่แนะนำนะเพราะว่าหลังจากที่อเมริกายุติสงครามกับเวียดนามเนี่ยทหารอเมริกันก็จะทยอยกลับบ้านกันหมดที่นี้ก็คงจะซบเซานะ
0: ถ้าอย่างนั้นทหารอเมริกันก็ต้องอยู่ที่นี่ต่ออาจจะสัก 2-3 ปี
1: Yeah, something like that
0: ถ้าอย่างนั้นกว่าจะกลับบ้านคำฟองก็คงจะโกยเงินดอลลาร์เข้าประเทศได้หลายแล้วล่ะค่ะเราจะได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมไหมคะบ๊อบ

0: ีไหม
1: ขายดีจ้ะ
2: เป็นไงบ้างจะรอดไปฮันนีมูนมาพระจันทร์หวานไหมจ๊ะ
0: โอ้ยฮันนีมูนอะไรพักผ่อนไม่กี่วันเอง
3: โอ้ยรอดไม่ต้องอายหรอกวะนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของผัวเมียนี่ตอนนี้เนี่ยนะร้านเราเนี่ยลูกค้าประจำเยอะแยะไปหมดละแกควรจะหาเวลาไปพักผ่อนบ้างไม่ต้องห่วงร้านเราทางนี้หรอกแล้วยิ่งตอนนี้นี่นะไอ้แววมันก็เก่งขึ้นมากแล้วด้วย
2: หนึ่งเนี่ยมันหัวไวแกสอนอะไรไปเนี่ยมันทำได้หมดเลยนะระวังเฮ้อสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะแสงหน้าแก
1: ไม่หรอกจ้าน
3: ี่ก็คนเขามีความรักนี่ยะคนมีความรักเนี่ยนะนอกจากจะทำให้คนเราตาบอดแล้วเนี่ยมันก็มักจะทำให้คนเราเนี่ยมีแรงทำอะไรต่อมีอะไรได้อีกเยอะเลยเพื่อคนที่เรารัก
0: จริงด้วย
1: ความรักอะไรแววเห็นรู้เรื่องเลยฮะไม่มีหรอกจ้ะพี่ส้มเช้งกับพี่สมชายก็พูดไปเรื่อย
3: พูดไปเรื่อยนี่แล้วทำไมต้องหน้าแดงขนาดนั้นด้วยอะฮะ
2: จริงด้วย
3: โอ้โหมาดูดิหน้าแดงจ้ะ
1: พี่ศิลป
0: ์เอ้าไอ้ศิลป์มาทำไมไม่มีลูกค้าหรอวะ
4: มีพี่แต่ฉันเบื่อ
0: เบื่อเองเบื่ออะไรเองอย่าบอกข้านะว่าเองเบื่อทำงานที่อู่เนี่ย
4: ไม่ใช่พี่ฉันเบื่อคนทำไมวะทำไมคนเราถึงได้ขี้เกียจขนาดนั้นบอกอะไรก็ไม่ทำมีแต่กินกับนอนพูดอะไรก็ไม่ได้ทั้งไอ้ทิ้งทั้งพี่โตเลย
0: ทีนี้เองเข้าใจข้าหรือยังว่าทำไมที่ผ่านมาเนี่ยข้าถึงได้บ่นนักบ่นหนา
4: ฉันก็เพิ่งเข้าใจจริงๆก็ตอนที่ฉันต้องหาเงินเลี้ยงพวกมันนี่แหละ
0: เองไม่ต้องห่วงหรอกไอ้โอเนี่ยข้าลงทุนลงแรงสร้างมันขึ้นมากับมือข้าไม่ปล่อยคนพวกนี้มากินแรงคนอื่นหรอก
1: พี่สินกินอะไรมาหรือยังจ๊ะฉันทำของโปรดของพี่ไว้ด้วยนะกะว่าจะเอาไปให้ที่อู่อยู่พอดีเลยจ้ะ
4: เออก็ดีนะข้าหิวอยู่พอดีเลย
1: จ้ะงั้นเดี๋ยวฉันไปเอามาให้นะ
4: ขอบใจจ้ะแวว
0: นางแววนี่มันก็ดีนะใครได้ไปเป็นเมียน่าจะโชคดีเอ็งว่าไหม
4: งานมั้งพี
5: ่สาธุแม่ยานางถ้าแม่ยังอยู่นะแม่ช่วยให้เลขเด็ดเด็ดตรงตรงสักทีเถอะอย่าให้ลูกคิดมากเลยหรือถ้าแม่ไม่อยู่นะให้ผีคนตายมาบอกทีเถอะสาธุเอาละวันนี้ไม่ถูก
6: ทำอะไรแม
5: ่เฮ้ยอะไรของมึงนี่มาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยกูแก่แล้วนะเดี๋ยวพวกหัวใจวายตายกันพอดีเลย
6: เอ๊ะไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องฉันถามว่าแม่กำลังทำอะไร
5: กูจะหาเลขเด็ดๆอ่ะมึงมีอะไรมะ
6: โหจะซื้อหวย
5: ก็แค่เล่นๆน่ะ5บาท10บาทพอลุ้นแล้วไง
6: เฮ้ยมันจริงเหรอแม่ซื้อแค่นี้นะถ้าฉันรู้ว่าแม่ซื้อมากกว่านี้ที่ตัดเงินไม่พกเงินสักบาทไม่ต้องมาทำท่าด่าฉันเลยช่วงนี้ต้องช่วยกันประหยัดนะแม่ถ้าอู่มันอยู่ไม่ได้พวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
5: ผีมันอยู่ไม่ได้เลยเพราะปากมึงแหละ
6: อ่ะ
5: อะไรของมึงอย่างเนี้ย
6: จะถามว่าไอ้ทิ้งมันไปไหน
5: กูไม่เห็นตัวสวยไปแล้ว
7: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้แน่นอนคุณผู้ชมครับเรายังคงติดตามกระดานการเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมเปิดภาพกว้างมาสักครู่นี้อาจจะตกใจเดี๋ยวก่อนนะแขกรับเชิญ2ใน3เนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาในแวดวงการเมืองเป็นอย่างดีไล่คนนึงใส่เสื้อขาวนี่มาได้อย่างไรผมบอกได้เลยฮะต้องมาครับเพราะว่าจะมาพูดในมุมของตัวแทนชาวบ้านเพราะการเมืองจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะคุณผู้ชมเอาอย่างนี้เรื่องแรกก่อนเลยนะครับหลังจากที่เขาบอกว่าสีน้ำเงินรอดพ้นจากกรณีของหัวสวนะครับตอนนี้เปิดเกมรุกเปิดเกมรุกคืออะไรฮะเปิดศึกเปิดหน้าชนเต็มรูปแบบนะครับไม่ยอมครับหลังจากรอดยกเข่งไปแล้วกำลังเปิดเกมสวนกลับค่ายสีส้มด้วยแท็กติกก็คืออะไรรู้ไหมข้าผิดเองก็ผิดด้วยจะลากทุกฝ่ายเข้ามาคลุกโคลนกันไปเลยด้วยกันเรื่องราวมันลุกลามใหญ่โตนะฮะคุณผู้ชมและตอนนี้ก็กลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่งอกขึ้นมาก็คือหน่วยงานภาครัฐซัดกันเองหรือเปล่าระหว่าง DSI กับกกต.เพราะว่า DSI เขาไม่ทนฮะออกมาแฉบอกกกต.เนี่ยคุณน่ะไม่เอาหลักฐานที่ผมเตรียมให้อ่ะสำคัญนะไอ้หลักฐานเส้นทางการเงินน่ะทำไมไม่เอาไปเพราะไอ้เส้นทางการเงินเนี่ยมันสาวไปถึงตัวบิ๊กการเมืองผู้บงการใช่หรือไม่ต่อกันที่หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคครับท่านผู้นี้ฮะคุณผู้ชมออกมาทิ้งบอมใส่กกต.เลยนะฮะบอกว่าคนในแวดวงตุลาการกว่า 90% เนี่ยรับไม่ได้กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นและยังมีการชี้ช่องทางนะฮะเป็นช่องทางที่เป็นประตูที่เดินเข้าสู่คุกได้ก็คือมาตรา32ครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้เบื้องลึกเบื้องหลังคืออะไรวันนี้คุยทุกมิตินะครับตัวแทนนักการเมืองแนะนำก่อนเลยนะครับพรรคประชาชนฮะส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับคุณรังสิมันต์โรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ตัวแทนนักวิชาการนะท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้วยนะครับอาจารย์ศิโรจน์ข้ามไพบูลย์ครับสวัสดีคร
3: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับโรมครับ
1: ส่วนนั่งข้างๆเสื้อขาวธรรมะธรรมโมแบบนี้ตัวแทนชาวบ้านครับคุณผู้ชมครับคุณจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ไม่ต้องตกใจว่าทำไมหมอปลานั่งอยู่ในหน้าอาจารย์ศิโรจน์คุณรังสิมันต์
3: ผมไม่ตกใจเลยครับ
1: ทำไม
3: ผมรอประกบเขามานานแล้วครับ
1: คืออย่างนี้คุณผู้ชมครับเท่าที่ทีมงานของผมเนี่ยเป็นทีมงานถกที่เขาทำข้อมูลเยอะมากนะหมอปลานะฮะคุณรังสิมันต์ประกบว่าหัวสวครั้งนี้นะครับ มีคนเจนรุ่นที่เด็กลงมาหน่อยนะแล้วชาวบ้านบางคนอาจจะไม่ค่อยได้สนใจแล้วไม่ค่อยได้บอกมันเรื่องหัวสวแล้วยังไงอาจจะเข้าไม่ถึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบกับประเทศชาติและกับประชาชนวันนี้ในมุมของหมอปลาเอาสั้นๆก่อนเลยในมุมของชาวบ้านมองเรื่องหัวสวยังไง
5: มองว่ามึงทำกันแบบนี้ได้อย่างไร
1: นี่คือคุณทำกันอย่างนี้ได้อย่างไร
5: ชาวบ้านเขาไม่มีคำว่าคุณกับมึงกูเลยพี่ทิน
1: อ๋อโอเค
5: แล้วบางทีเขาจะมีสรรพนาม เป็นเลี้ยงคานนำหน้าเลยนะสำหรับกกต.
1: โอ
5: ้เขามีเลยนะอย่างเช่นนกแก้วจระเข้น้อยนำหน้าชื่อจริงจริง
1: ชาวบ้านเขาคุยกันอย่างน
5: ี้ใช่เขาได้จระเข้น้อยตัวเนี้ยจริง
1: อย่างนั้นเลยเหรอ
5: เขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงผมก็บอกว่าก็เป็นดิไอ้ตอนเขาเลือกตั้ง500แล้วเขามาทำไมก็เอามือไก่หน้าผากนี่แหละผลจากการรับมา500ให้เขา
1: โอ้นี่พูดแบบ
5: เขาพูดแบบนี้เลย
1: ชาวบ้านอย่างนี้เลยนะ
5: แล้วผมก็ยังมีความก็ยังแซวเขากลับว่าก็เดี๋ยวสมัยหน้าเขาให้อีกเอาหรือเปล่าล่ะ
1: แล้วเขาว่ายังไง
5: เอาไม่เอา
1: หนูก็บอกว่าก็ยังเอาอยู่
5: ก็ยังเอาครับก็อยากจะให้ชาวบ้านและประชาชนนะเดี๋ยวก่อนผมบอกกันว่าผมไปทุกพื้นที่ของประเทศไทย
1: ครับ
5: เราถึงเข้าใจว่าชาวบ้านเขาลำบากกันยังไงสิ่งที่กกต.ทำคราวนี้เหมือนไปแทงหลังเขาเลยนะ
1: เหรอแทงหลังเลยใช่ไหม
5: ไม่รู้จะจุกแล้วจุกอีกฮะแต่ผมก็เข้าใจกกต.ได้ว่า
1: ครับ
5: กกต.ก็ต้องใช้เงินหรือเปล่านะเพราะกกต.เขาไม่ได้กินหญ้าเนี่ยแต่ถ้ากกต.กินหญ้าเขาอาจจะตัดสินอีกอย่างก็ได้แต่กกต.ก็ใช้เงินดิแต่เขาก็ไม่ได้ใช้เงินเดือนหรอกมั้งเขาอาจจะมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่า
1: ไม่รู้นี่คือชาวบ้านเขาคุยกันอย่างนี้ใช่ไหม
5: ชาวบ้านเขารู้แต่ผมพูดไปผมกลัว
1: กลัวอะไร
5: คุดครุดมา
1: โอเคโอเคเดี๋ยวจะมีตราคุดมา
5: ครับ
1: กลัวอย่างนั้น
3: ตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหม
5: ก ก็มีบ้างปะไปก็มีจนนับไม่ได้เมื่อกี้คุยกับพี่โรมพี่โรมมีกี่หมายพี่โรมว่าไม่ต้องถามว่ากี่หมายไม่ต้องถามว่ากี่หมายมันเกินนับไปแล้ว
2: อุ้ยแรง
5: ผมไม่ได้แรงพูดฟังทีมพี่ทีน
1: นี่มุมชาวบ้านนะในฐานะท่านสสเป็นตัวแทนประชาชนชาวบ้านพอชาวบ้านสะท้อนมาอย่างนี้สสรู้สึกยังไง
4: ผมกำลังปรับอารมณ์อยู่ว่าผมจะพูดยังไงดีก็ต้องบอกกันอย่างนี้ครับว่าผมว่าตัวอักษร5ตัวมันก็สะท้อนทั้งหมดกกตหค
1: กกต5คน
4: กกตแห่งความเคารพ
1: อ๋อโอเค
4: กกตแห่งความเคารพนะครับเหมือนกับเวลาเราพูดในสภาใช่มั้ย
1: ฮะ
4: เรียนประธานสภาที่เคารพอันนี้เป็นกกตแห่งความเคารพนะฮะเพื่อให้มันสุภาพผมว่ามันก็แทนความรู้สึกจำนวนมากของพี่น้องประชาชนแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ครับจริงๆผมพูดในฐานะของคนมีลูกแล้วกันนะครับเวลาที่เรามองเรื่องนี้ไม่ต้องเอาแบบนักการเมืองหรือใครผมว่าคือพยานหลักฐานชัดขนาดนี้มีคลิปขนาดนี้มีเส้นเงินขนาดนี้มีการโทรขนาดนี้ทุกอย่างขนาดนี
1: ้ครับ
4: แต่สิ่งที่มันออกมาครับคือกลายเป็นว่าคุณจับแค่บางส่วนหรือคุณมีการดำเนินคดีต่อแค่บางส่วนเนี่ยผมถามว่าเราจะสอนในเรื่องของความยุติธรรมให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างไร ผมถามว่าถ้าพวกเราผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่ไม่ได้หมายถึงในแง่ของชนชั้นนะครับแต่หมายถึงว่าอายุอานากันขนาดนี้แล้วแล้วทำกับบ้านเมืองแบบนี้เนี่ยผมถามว่าเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ยังไงสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันจะกลายเป็นบทเรียนเป็นการสอนให้กับคนรุ่นใหม่ๆก็คือว่าถ้าคุณอยากจะเติบโตในประเทศนี้คุณไม่จำเป็นต้องมีความสามารถ
1: ครับ
4: แต่คุณต้องมีเส้นสายและที่สำคัญมีเส้นสายอย่างนี้ไม่พอเนี่ยนะเผื่อต้องมีเงินด้วยเพราะนอกจากเรื่องของปัญหาเรื่องหัวสวถ้ามองกลับไปที่ในเรื่องของสอบท้องถิ่นคนสอบได้นะมีความสามารถแล้วนะคนถิ่นสอบได้แล้วบางทีเขาปรับตกอีกเพราะว่ามันมีอีกบางคนเนี่ยที่มันมีเงินสามารถซื้อได้ดังนั้นเนี่ยวันนี้สถานะการของประเทศของเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าการทุจริตคอร์รัปชันที่มันเกิดขึ้นในทุกวงการมันทำลายความหวังและความฝันของคนจริงๆแล้วมันทำให้คนรู้สึกว่าเขาหมดหวังกับประเทศนี้และไอ้ความรู้สึกแบบนี้ฮะมันจะสวนทางกับสิ่งที่เราอยากเห็นประเทศของเราที่อยากจะเห็นการพัฒนาต่างๆผมถามว่าหลายๆประเทศอ่ะที่เขาพัฒนาประเทศได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องมีนะฮะ
1: คือ
4: ความหวังฮะความหวังว่าคุณจะสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ความหวังที่จะเห็นประเทศพัฒนาได้ถ้าเขาไม่มีสิ่งเหล่านี้อีกแล้วอ่ะผมถามว่า

0: ประเทศไทยของเราอ่ะมันจะพัฒนาได้ยังไง
1: อาจารย์ศิโรจน์มีความหวังไหมครับ
2: เอาอย่างนี้คุณทินทุกวันที่ผมตื่นมาเนี่ยนะมีเรื่องนึงที่ผมรู้สึกนะครับแล้วบังเอิญมีคนนึงรู้สึกเหมือนผมคือคุณอนุทินเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราตื่นมาพร้อมกับการรู้สึกว่ามันมีคนโกงแล้วมันโกงบนหัวเรา
1: แล้วมันเป็นใช่ท่านนายกพูด
2: นายกพูดแบบนี้ผมเนี่ยวิจารณ์นายกแต่อันนี้นายกพูดถูกเรารู้สึกว่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศตื่นมาพร้อมกับเห็นคนโกงแล้วโกงบนหัวเราแล้วโกงอย่างประเจิดประเจิดแล้วโกงอย่างไร้ย่างอายโกงจนวันนี้ถ้าผมขอราชบัณฑิตยสถานได้ผมจะบอกเลยว่าท่านลบคำว่าความยุติธรรมออกจากพจนานุกรมไทยเถอะเพราะประเทศนี้มันไม่มีความยุติธรรมลงเรือแล้วคดีโกงสวคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับมันเป็นหลักฐานแล้วมันเป็นการโกงทุกหย่อมย่าแล้วเป็นการโกงที่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ได้เอาผิดคนโกงแต่ปล่อยประละเลยคนโกง
1: อาจารย์ศิโรจน์อาจจะพูดอย่างนี้แต่ผมขอแย้งนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขาบอกเอาละสีน้ำเงิน77คน
2: ครับ
1: นะโดนไปแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อให้ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นส้มคุณก็ต้องโดนบ้างผมให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับ
2: ครับ
1: หลังจากที่กกต.มีมตินะฮะสั่งฟ้องคดีหัวสว77คนแล้วก็ยกคำร้องในส่วนของนักการเมืองระดับบิ๊กเนมของสีน้ำเงินทั้งหมดคุณผู้ชมครับล่าสุดฝั่งภูมิใจไทยก็ไม่ได้อยู่เงียบนะครับแต่กำลังเดินหน้าเปิดเกมเอาคืนครั้งใหญ่นะโดยการใช้แท็กติกคือข้าผิดเองก็ต้องผิดด้วยเพราะล่าสุดกกต.ก็กำลังขยายผลเปิด3สำนวนใหม่ที่เป็นข่าวแล้วนะครับพุ่งเป้าไปที่พรรคสีส้มคณะก้าวหน้าและไอลอว์โดย3สำนวนใหม่นี้คุณผู้ชมกกต.จะเจาะลึกใน3มิตินะฮะมิติแรกคือระดับจังหวัดนะครับจากการตรวจสอบการนัดหมายและการวางเครือข่ายในพื้นที่นี่คือมิติแรกในจังหวัดนะมิติที่2คือระดับประเทศจะดูความเชื่อมโยงของพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอว์และมิติที่3คือกลุ่มสว.อิสระนะที่ดูว่ากลุ่มที่อ้างตัวเป็นอิสระนั้นจริงๆแล้วมีพฤติการตกลงร่วมใจกันมีสายสัมพันธ์โยงใยกันไปถึงค่ายสีส้มหรือไม่อาจารย์นี่ยุติธรรมแล้วนะ
2: ก็ยุติธรรมนะครับผมว่าถ้าพรรคประชาชนทำแบบนั้นจริง ก็ควรจะมีความผิดใช่ไหมครับทีนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดจะมีการดำเนินคดีกับพรรคประชาชนเนี่ยนะครับด้วยมาตรฐานที่กกต.ทำนะครับกับพรรคสีน้ำเงินนะครับซึ่งนะครับกกต.บอกว่ามีการเอาผิดคน77แต่ว่ามีการไม่เอาผิด152และแกนนำพรรคสีน้ำเงินไม่มีใครโดนเลยอย่าลืมนะว่าแกนนำพรรคสีน้ำเงินไม่มีใครโดนเลยในคดีกกต.ทั้งที่มีหลักฐานเรื่องเส้นเงินทั้งที่มีหลักฐานเรื่องการคุยทางโทรศัพท์และหลักฐานสำคัญที่สุดก็คือหลักฐานที่ DSI เขาบอกแล้วว่าเขามีแม้กระทั่งหลักฐานภาพถ่ายบุคคลสำคัญของพรรคไปที่โรงแรมนั้นโรงแรมนี้ไปที่จุดซึ่งมีการทำโพยไปที่จุดรวมตัวแต่กกต.ไม่เอาหลักฐานนี้ไปพิจารณากรณีพรรคสีน้ำเงินหลักฐานเส้นเงินกกต.ไม่สนใจนะครับกรณีพรรคสีน้ำเงินหลักฐานเรื่องการคุยโทรศัพท์กกต.ไม่สนใจและหลักฐานจากดีเอสไอเรื่องภาพถ่ายกกต.ก็ไม่สนใจดังนั้นถ้าคุณวางมาตรฐานแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณจะเอาผิดพรรคสีส้มคุณก็ไปหาหลักฐานเส้นเงินของพรรคสีส้มมาซึ่งต่อให้คุณหาเจอก็ต้องดูว่าหลักฐานเส้นเงินของพรรคสีส้มผิดไหมเพราะกรณีสีน้ำเงินคุณบอกว่าคุณไม่สนใจเลยนะครับคุณก็ต้องไปหาว่าพรรคสีส้มเนี่ยมีหลักฐานเรื่องการจ่ายค่าเครื่องบินพาคนไปรวมตัวกันไหมนะครับออกค่าโรงแรมให้คนไหมนะครับมีการโทรหาผู้สมัครสว.หรือกกต.เหมือนพรรคสีน้ำเงินโทรไหมคุณต้องไปหาให้ครบเลยนะครับแล้วหาให้ครบเสร็จก็ไม่ได้บอกพรรคสีส้มผิดนะเพราะในกรณีพรรคสีน้ำเงินเนี่ยกกต.บอกว่าถึงมีการโทรก็ไม่ผิดนะครับหรือสำคัญที่สุดคือมีหลักฐานไหมครับว่าคนของพรรคสีส้มจะเป็นคุณเท้งจะเป็นคุณจ้อนจะเป็นคุณโลมจะเป็นคุณไอซ์จะเป็นคุณไหมจะเป็นคุณวิโรจน์เนี่ยเดินสายไปเจอผู้สมัครสว.ท่านนั้นท่านนี้คุณมีหรือเปล่าและถ้ามีคุณจะเอาผิดเขาไหมล่ะเพราะในกรณีพรรคสีน้ำเงินกกต.บอกว่าคุณไม่สนใจหลักฐานพวกนี้เลย
1: เพราะมีมาตรฐานที่ทำไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอหลักฐานที่ใกล้เคียงกันเส้นทางการเงินใกล้เคียงกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันใกล้เคียงถ้ามีนะก็ต้องไม่ผิดเหมือนกัน
2: ก็ต้องไม่ผิดเหมือนกันผมเล่นงงว่าคดีนี้มันจะไปยังไงไงคือถ้าคุณจะเอาสีส้มไม่ผิดเหมือนอย่างสีน้ำเงินใช่ไหมครับกรณีสีน้ำเงินเนี่ยคุณไม่สนใจเรื่องเส้นเงินหลักฐานภาพถ่ายคุณไม่ดูนะครับหลักฐานเบอร์โทรศัพท์คุณไม่ดูแล้วคุณจะเอาผิดพรรคสีส้มด้วยเรื่องอะไรอ่ะสมมติเขามีอย่างนี้เนี่ยนะแต่เขามีหรือเปล่าผมก็ไม่รู
1: ้ออนน
2: แล้วเราก็ไม่เคยได้ยินว่าเขามีแล้วคุณจะทำยังไงคดีนี
1: ้ก่อนที่จะไปที่คุณจิรพันธ์หรือหมอปลาเนี่ยฮะกำลังทำหน้างงๆอยู่ให้ตกลงมันคืออะไรกันแน่ คุณนันสมัยคิดยังไงกับข้อกล่าวหานี
0: ้คืออย่างแรกนะฮะผมสนับสนุนให้ตรวจสอบให้เต็มที่เลยนะครับจริงๆเนี่ยมันน่าจะทำเรื่องนี้ก่อนแล้วเอาให้มาตรฐานสูงเลยเผื่อเราจะได้จัดการกับพวกสีน้ำเงินเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าวันนี้มันต้องแยกให้ชัดว่าเวลาที่คุณบอกว่าหัวสวโกงสวเนี่ย มันเหมือนหรือมันแตกต่างยังไงกับการคือการที่เขารวมกลุ่มกันและ okay. แนะนำตัว
1: okay.
0: กับการที่เขาจ้างคนให้ไปสมัครจ่ายเงินให้เลือก
1: okay.
0: มีการทำโพยกากันเป็นแพทเทิร์นนะครับมีการโทรสั่งการนะครับที่แทรกแซงโดยบุคคล ที่อยู่ในพรรคการเมือง

0: ดังนั้นผมคิดว่าวันนี้มันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อที่จริงอะไรเลยแล้วประการถัดมาเนี่ยผมถามว่าเราเคยได้ยินสวคนไหนประกาศตัวเองว่าเป็นสวสีส้มไหมมีไหมในทางกับกันนะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นสวสีน้ำเงินเขาพูดเองนะครับสวเหล่านี้เขาพูดเองว่าเขาเป็นสวสีน้ำเงินนะครับดังนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกอะไรกับคุณทินผมกำลังจะบอกกับคุณทินว่าวันนี้สิ่งที่เวลาพยายามจะยัดเยียดว่ามันมีสวสีส้มอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะครับมันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานอะไรเลยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าสวสีน้ำเงินกำลังตกที่นั่งลำบากแล้วคุณเนี่ยก็แค่ต้องการที่จะป้ายสีพยายามที่จะซัดทอดต่างๆซึ่งไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าคุณจะใส่ร้ายใส่อะไรไม่เป็นไรคุณพิสูจน์กันด้วยพยานหลักฐานเส้นเงินไม่โกหกเซลไซส์นะครับในการเช็คทั้งหมด
1: อันนี้ไม่โกหก
0: มันจะไม่โกหกคุณเปิดเผยมาเลยแล้วเราแฮปปี้มากๆว่าถ้ามันมีคนการเมืองของพรรคเราของคนไหนเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี
1: ้
0: เปิดมาเลยเราจะได้ตรวจสอบภายในของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมยืนยันกับคุณทินว่าเรื่องนี้เราไม่กลัวการตรวจสอบแต่สิ่งที่เราสงสัยก็คือว่าที่คุณปล่อยเรื่องนี้กันออกมาเนี่ยคุณแค่ต้องการทำให้ประเด็นที่สังคมกำลังเพ่งเล็งและพุ่งเป้าไปที่สวสีน้ำเงินและไปที่รัฐบาลสีน้ำเงินเนี่ย มันเปลี่ยนเป้าหรือมาที่พรรคส้มมาที่พรรคประชาชนหรือเปล่าน
1: ี่คุณตั้งข้อสังเกตก็ถามประชาชนเลยตัวแทนประชาชนชาวบ้านนะคุณคิดว่าแทคติกที่ออกมานี่คือเป็นการเบี่ยงประเด็นหรือเปล่าหมอปลาหมายถึงว่าเอ้ยโอ้พรรคส้มก็ทำเหมือนกันนี่หว่ามันทำให้เราคิดอย่างนั้น
2: เขาเบี่ยงประเด็นอยู่แล้วแต่ผมมองว่ากกต.ชุดนี
1: ้
2: ไอ้เรื่องแบบนี้เขาอาจจะทำไม่ได้หรอกผมอยากให้กกต.ทำเรื่องง่าย
1: ๆ
2: ไปตายซะแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วพี่ติดแป๊บให้แนะนำให้ไปตายซะแล้วไปเกิดใหม
1: ่
2: แล้วผมจะเป็นเจ้าภาพสวดให้พอเกิดใหม่ปั๊บอยากเกิดไปเป็นลูกเทพนะพอเกิดมาเป็นลูกเทพอีกเดี๋ยวก็ทำเรื่องจระเข้น้อยอีกไม่เอากกต.เชื่อดิไปตายแล้วเกิดใหม่แต่อยากเกิดเป็นลูกเทพนะ
3: เราอยากให้เขาเกิดเป็นอะไรแนะนำได้ไหมในฐานะผู้เชี่ยวชาญสามด้านนี
1: ้ผม
3: ไม่รู้เรื่องผมก็อยากรู้
2: อยากให้กลับไปไส้เดือนไส้อยู่ในดินพอเพราะถ้าเกิดมาอยู่บนดินปั๊บอาจจะโกงกินอีกหรือเปล่าไม่รู
1: ้
2: อ่ะผมไม่ได้ว่าคุณโกงกินนะแต่เห็นไส้เดือนมันกินดินไงก็อยากให้เป็นไส้เดือนพอ
1: เบี่ยงเบนประเด็นแล้วคุณคิดว่าพรรคส้มทำหรือเปล่าแบบ
2: ไอ้พรรคส้มทำหรือไม่ทำอ่ะมันเป็นเรื่องของกกต.แต่วันนี้ต้องเข้าใจว่าพรรคส้มหายใจมันก็ผิดแต่พรรคน้ำเงินเขาทำอะไรเขารักชาติไงเขาเป็นคนดี
1: เอ้า
2: เขาเป็นคนดี
1: อ่าฮะ
2: เขาไม่ผิดเขาจะผิดได้ไงอ่ะ
1: คุณกำลังใช้ตรรกะอะไรเนี่ย
2: ผมไม่ได้ใช้ตรรกะแต่ผมมองในมุมชาวบ้านผมบอกก่อนผมไม่ได้ติ่งพรรคส้มนะแต่ผมทนเห็นพฤติกรรมของกกต.และนักการเมืองหลายคนน่ะไม่ได้หลายคนบอกว่าเฮ้ยหมอปลามาเล่นการเมืองทำไมผมไม่เล่นการเมืองผมเป็นชาวบ้านผมมีสิทธิ์วิจารณ์ได้เพราะผมก็เสียภาษีอะแต่กกต.วันนี้ผมว่าเงินเดือนที่กกต.ได้เนี่ยมันใช่เหร
1: อ
2: มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นไหมอะ
1: มีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่คนนี้มีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าท่านพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับอันนี้คือพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะแต่ปรากฏท่านออกมาเมคมูฟที่ทำให้เรารู้สึกเซอร์ไพรส์make move ที่ออกมาโจมตีวิพากษ์วิจารณ์แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับมติกกต.อย่างดุเดือดฮะเฮ้ยอาจารย์ศิรอดเขาพรรคร่วมรัฐบาลนะออกมาตีแบบนี้คือมีนัยยะอะไรแฝงหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆ นิดเดียวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อนะครับนี่คือการเมืองในมุมของชาวบ้านมองประเด็นนี้อย่างไรมุมของนักการเมืองมองประเด็นนี้นะยังมีกรณีของชื่อของอดีตรัฐมนตรีที่ทางสหรัฐอเมริกาบอกให้ไปดูหน่อยนะความบาทได้ไหมอ้าวคุณโรมคุณผักดันเรื่องสแกมเมอร์มาอย่างต่อเนื่องนะครับตามมานานนะครับเดี๋ยวเปิดโอกาสให้คุณได้พูดนะพักสักครู่ครับ

0: ยอันอ้วยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอ้วยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
3: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
4: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ทินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
5: พี่หมอชัวร์ไหม
6: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกพี
5: ่ราคาคุยแล้วเกิน
7: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
8: ้ผมอย่างเดียวเลย
4: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
9: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
10: อร่อยที
11: ่ทำถึง
12: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อย
13: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นพารสด้วยล่ะคะ
14: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรสทิพรส
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
15: กลับกันต่อนะครับผมพิธีในช่วงนี้นะครับอยู่กับหมอปลาแน่นอนฮะอาจารย์ศิโรจน์รวมถึงคุณรังสิมันนะครับผู้ชมครับในเบรกนี้ผมขอเอาประเด็นนี้เพียวๆประเด็นเดียวประเด็นสำคัญก็คือมูฟของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคครับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรครวมไทยสร้างชาตินะซึ่งแน่นอนฮะนำโดยคุณพีรพันธ์คือท่านนี้นะครับหัวหน้าพรรคออกมาวิพากษ์วิจารณ์และแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับมติกกต.อย่างดุเดือดยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างสั้นๆจากรายการ Today Live ท่านบอกนี้นะครับบอกว่าผมยังติดต่อไปมาหาสู่กับพรรคพวกผมทั้งรุ่นพี่รุ่นผมรุ่นน้องรวมถึงอดีตผู้ใหญ่หลายคนที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยมากับทุกระดับที่เป็น บรรพตุลาการในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยกับท่านประธานน่าจะหมายถึงท่านประธานกกต.นะครับท่านพูดอย่างนี้แล้วท่านชี้ช่องไว้ในรายการตอบโจทย์ของไทย PBS บอกว่ากกต.หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่จงใจหลีกเลี่ยงกฎหมายนะฮะมีความผิดและมีโทษจำคุกตามมาตรา32ของพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.ซึ่งเอาผิดง่ายและเสี่ยงยิ่งกว่ามาตรา157เนื่องจากไม่ต้องพิสูจน์เจตนาพิเศษเหมือนมาตรา157คุณโรมพรรคประชาชนรับไม้ต่อเลยไหมจัดเลยไหมจัดเลยไหมฮะนำช่องทางมาตรา32ไปลุยต่อเลยไหม
16: จริงๆตอนนี้เราก็ดูทุกช่องทางถ้าจะเป็นไปได้นะครับเรื่องการดำเนินคดีกับทางกกต.เนี่ยเราเตรีย
15: ม
16: นะครับเราเตรียมแน่นอนนะครับแล้วเราก็ยังมีแผนนะครับในการที่จะติดตามในเรื่องนี้เนี่ยรวมถึงนะครับที่จะทำให้สังคมได้รับรู
15: ้
16: ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องนี้มันเลวร้ายยังไงอ
15: ัน
16: นี้เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะครับโดยที่เรามีคณะทำงานในเรื่องนี้อย่างเป็นกิจลักษณะดังนั้นเนี่ยเรื่องดำเนินการตามกฎหมายเราทำแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันต้องชวนคิดก็คือวันนี้นะครับถึงแม้ว่าพรรคของคุณพีรพันธ์นะครับคุณพีรพันธ์อาจจะไม่ได้อยู่ในสภานะครับเป็นคุณอัธวิทย์นะครับที่อยู่ในสภาแทนคุณพีรพันธ์เนี่ยแต่ผมคิดว่าวันนี้มันต้องยอมรับว่าความรู้สึกของสังคมเนี่ยกับเรื่องนี้มันแรงจริง
15: ๆ
16: แล้วมันทำให้พรรคร่วมบางพรรคเนี่ยก็เริ่มไม่ไหวดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสนะครับที่การเมืองเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองขั้วขั้วที่หนึ่งคือขั้วที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วกับการเมืองแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันต้องมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อที่จะทำให้การเมืองดีขึ้นไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับสังคมไทยเนี่ยนะครับก็จะสูญสิ้นศรัทธาในระบบรัฐสภาถ้าคุณคิดว่าคุณมีอำนาจและคุณจะสามารถประคองตัวเองเอาชนะทุกอุปสรรคได
15: ้
16: ผมคิดว่าสังคมมันอยู่กันไม่ได
15: ้
16: ดังนั้นเนี่ยความรู้สึกนี้ผมเชื่อว่ามันจะถูกส่งต่อมากมายแต่อีกบางส่วนซึ่งก็ไม่รู้จะมีบางพรรค ต่อแถวเข้าคิวที่จะไปร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามีแบบนั้นจริงๆนะครับผมถามว่าความรู้สึกของสังคมที่มองมาที่การเมืองเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะบอกว่าเขามีอำนาจเนี่ยคุณอย่าคิดนะครับว่าแค่คุณสามารถครองอำนาจเป็นรัฐบาลแค่คุณสามารถมี

0: ียงข้างมากในสภาแค่คุณสามารถที่จะเรียกว่าแพร่กระจายเชื้อไวรัสสีน้ำเงินไปยังองค์กรต่างๆได้คุณอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถครองอำนาจชั่วกาลปวสานมันจะไม่เป็นแบบนั้นผมยังยืนยันนะครับว่าแม้ว่าสังคมไทยเราจะสูญสิ้นความศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมไปเยอะนะครับแต่ผมเองเนี่ยยังส่วนตัวนะครับยังมีความหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะพร้อมทำหน้าที่นะครับในการที่จะทำทุกวิธีทางให้สังคมไทยเนี่ยมันดีขึ้นนะครับ
1: อาจารย์ศิโรจน์ฮะก่อนหน้านี้เราได้มีการวิเคราะห์บอกว่าอนุรักษ์นิยมนะฮะที่เป็นรุ่นปรมาจารย์เป็นรุ่นอาจารย์แถวหน้าของประเทศไทยหลายคนก็เริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วออกมามูฟไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนใช่ไหมฮะอาจารย์วิชามหาคุณอย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์วัดติงสมิธออกมามูฟแบบนี้บอกเฮ้ยทำอะไรกันอยู่ถูกต้องไหมฮะแล้วแน่นอนคุณพีรพันธ์ถือว่าเป็นอนุรักษ์นิยมใช่หรือไม่นะฮะรวมไทยสร้างชาติวิเคราะห์มูฟนี้ยังไงฮะในการที่ออกมาโจมตีกกต.แล้วพูดด้วยนะว่าตุลาการกว่า 90% น่ะวงการที่เขาไปพูดคุยอ่ะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
2: คือวันนี้ผลคดีสว.นะครับแล้วก็กกต.ทำเนี่ยนะครับทุกสีไม่เห็นด้วยหมดแล้วนะครับสีส้มเนี่ยไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับสีแดงเองก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับสีเหลืองเนี่ยเพียบเลยไม่เห็นด้วยสีฟ้าก็ไม่เห็นด้วยวันนี้สิ่งที่กกต.กำลังทำมันทำให้ทุกสีเนี่ยหันหลังให้กับกกต.หันหลังให้กับสว.แล้วก็หันหลังให้กับสีน้ำเงินนะครับอนุรักษ์นิยมที่คุณทินถามเนี่ยผมคิดว่ามีความไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆเพราะปัญหาการโกงนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนเหล่านี้รู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมมันถูกบิดเบือนนะครับกระบวนการยุติธรรมถูกซื้อได้ถูกอำนาจรัฐอำนาจเงินซื้อได้แล้วผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับพลังอนุรักษ์นิยมนะครับที่ไม่พอใจเนี่ยไม่ใช่มีแค่กลุ่มบุคคลในตำนานของกลุ่มนักกฎหมายไม่ได้มีแค่คนอย่างคุณบวรศักดิ์วิชามหาคุณนะครับหรือว่าอดีตผู้พิพากษาอย่างคุณพีรพันธ์นะครับคนอื่นๆนะครับที่ผมเจอแม้กระทั่งผมพูดตรงๆนะครับคนในกองทัพที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับคนรู้จักกันดีเนี่ยหลายคนก็บ่นอึดอัดกับสภาพที่เกิดขึ้นหรือผมบอกใบ้เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็ได้ว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นข้าราชการหลายส่วนซึ่งมีตำแหน่งสำคัญนับก็อึดอัดกับสภาพที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงอนุรักษ์นิยมเนี่ยเราจะนึกถึงแค่กลุ่มคนที่เคยเป็นรองนายกอย่างอาจารย์บวรศักดิ
1: ์
2: อดีตปปช.อดีตสภาร่างรัฐธรรมนูญแต่ผมคิดว่าเนี่ยความไม่พอใจเรื่องกกต.เรื่องสว.เนี่ยแม้กระทั่งทหารเองหลายส่วนก็ไม่พอใจนะครับทั้งที่ยังอยู่ในราชการและออกจากราชการไปแล้วและไม่ใช่ทหารสีส้มด้วยเป็นทหารที่ในอดีตเนี่ยนะครับก็มองว่าไม่ค่อยชอบส้มแล้วก็ไม่ค่อยชอบแดงด้วยแต่ว่าเห็นปัญหาแบบนี้ทนไม่ได้และที่สำคัญที่สุดนะครับต้องย้ำว่าแม้กระทั่งข้าราชการระดับสูงบางส่วนที่ผมเจอก็บ่นอึดอัดกับสภาพแบบนี้ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอันตรายกับรัฐบาลแล้วนะครับคือวันนี้คนไทยเห็นว่าเมื่อก่อนเรามีคำว่า state capture หรือการยึดรัฐโดยกลุ่มทุนเทาต่างๆวันนี้เนี่ยคนคิดกันอย่างนี้ว่าคดีกกต.คดีสว.เนี่ยมันมีการเมืองเทายึดรัฐการเมืองเทายึดองค์กรอิสระแล้วคนที่ก็ไม่อยากให้เทายึดรัฐยึดองค์กรอิสระเขาก็กำลังบอกว่าทั้งประเทศเราเนี่ยโดนยึดแล้วเขาอยากจะทวงประเทศกลับมาจากกลุ่มสีเทาที่เขาเชื่อว่ายึดประเทศยึดรัฐยึดองค์กรอิสระอยู่ทุกกลุ่มวันนี้เป็นแบบนี้หมดผมย้ำนะครับว่าคนของรัฐบาลหรือนักวิชาการฝั่งรัฐบาลคนไหนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสีส้มเนี่ยคุณกำลังหลอกรัฐบาลอยู
1: ่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องสีส้มนับสีฟ้าก็มานะครับสีเขียวก็มาสีเหลืองก็มามันมากันทุกสีแล้วครับแม้กระทั่งสีแดงเองผมก็เข้าใจว่าตอนนี้บางส่วนของฝั่งสีแดงก็มองแล้วนะครับว่าสถานการณ์รัฐบาลเป็นแบบนี้จะคดีสว.กกต.เนี่ยสีแดงจะขยับยังไง
1: อ
2: าจจะมีการปรับครม.อาจจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างรัฐบาลอาจจะมีการดึงคนมาร่วมรัฐบาลแทนก็ได
1: ้อันนี้ปรับครม.แน่นอนแหละมันเป็นเรื่องธรรมชาติคุณ
3: ผมจะพูดนิดเดียวสั้นๆเดี๋ยวผมจะให้ถามหมอปามุมชาวบ้านแล้วเวลาเขามองการเมืองเข้ามาเขามองไง
0: พอดีอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยพูดถึงเรื่อง state capture หรือการยึดรัฐผมถามว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกงสว.สอบท้องถิ่นและอีกหลายๆเรื่องที่ตามกันมาเป็นขบวนเนี่ย
1: ครับผม
0: ถามง่ายๆเลย
1: ว่า
0: พฤติกรรมที่เราเห็นในวันนี้ซึ่งมีพยานหลักฐานถูกนำเสนอมากมายเนี่ยแตกต่างอย่างไรนะกับองค์กรอาชญากรรมสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่โดยคนการเมืองโดยสว.และอาจจะมีคนในองค์กรอิสระรวมไปถึงข้าราชการรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกจำนวนมากพฤติกรรมเหล่านี
1: ้
0: ต่างอย่างไรกับองค์กรอาชญากรรม
1: นี่คุณตั้งเป็นคำถามใช่ไหมฮะ
0: ชวนคิดครับ
1: ไม่ช่วยไม่ต้องทันคิดเดี๋ยวผมถามคนนี้เลย
0: ผมอยาก
1: ถามคนนี้เลยเขาอาจจะนั่งยานจับยานอะไรมันต่างยังไงมันต่างไหมหรือในมุมของชาวบ้านเวลามอง
4: ม
1: ุมมองยังไง
4: ของชาวบ้านที่อาจารย์พิธพันธ์ออกมาสัมภาษณ์เนี่ยชาวบ้านผมว่าพูดเอารอ
1: ทำไมถึงคิดอย่างนั้น
4: คือพูดให้ตัวเอง
1: มาตี
4: ก็นี่ไงถ้าเกิดว่าคุณแน่จริงคุณก็พักคุณออกร่วมรัฐบาลดิแต่ทีนี้คุณพูดเอารอคุณก็รู้ว่า

0: กระแสมันถาถมมาที่รัฐบาลคุณก็รีบออกมาพูดปั๊บก็กลัวคะแนนพรรคคุณจะเสียหรือเปล่าอันนี้บุ๋มชาวบ้านนะเพราะถ้าคุณแน่จริงคุณออกจากพรรครัฐบาลเลยมาเป็นฝ่ายค้านนี่คุณพีรพันธ์คุณไม่ได้ร่วมจริงแต่คุณใหญ่ฝ่ามั้ยอ่ะคุณบอกมาเลยแล้วคุณประชารัฐบาลคุณก็รู้วันนี้รัฐบาลมันเป็นยังไงแบบนี้ชาวบ้านว่าพูดเอาหล่ออย่างเดียวพูดเอาหล่อไม่ดีหรอกแต่พูดแล้วทำอ่ะสมควรพูดแต่นี่ผมมองพูดเอาหล่อเอาตัวเองให้รอด
1: มองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่า
0: ผมไม่ได้แง่ร้ายชาวบ้านพูดกันแบบนี้จริง
1: มองพูดเอาหล่ออย่างเดียว
0: ใช่แต่ถ้าพูดแล้วทำจริงออกเลยรู้ว่าร่วมกับรัฐบาลชุดนี้มันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ออกดิครับ
1: ก็มีโอกาสออกเพราะอะไรถ้าสมมติออกมาพูดงี้แสดงว่าอาจจะมีโอกาสที่โดนปรับออกจากครม.อยู่แล้วไงเขาถึงกล้าออกมาพูด
0: เราออกมาเลยออกมาสำหรับพูดไม่ใช่รอให้เขามาปรับเราต้องมีศักดิ์ศรีพีรพันธ์มีศักดิ์ศรี
1: ตัวท่านเองไม่ได้อยู่ในครม.นะ
0: แต่ท่านก็สามารถ
1: ตัวท่านเอง
0: ลูกคนของท่านได้อ่ะพี่เทียนเข้าใจไหมอันเนี้ยชาวบ้านอย่างผมอ่ะพูดเอาหล่อครับเอาหล่ออยู่คนเดียว
1: คุณผู้ชมคิดยังไงคิดเห็นว่าเขาพูดเอาหล่อหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามานิดนึงนะครับแต่ในมุมชาวบ้านมองอย่าง
0: น
1: ี
0: ้มองอย่าง
1: น
0: ี้แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะถ้าชาวบ้านมองเกมการเมืองหรือมองการเมืองกระดานการเมืองเนี่ยมันเป็นสมบัติผลัดกันชมไหมเพราะมันเคยมียุคหนึ่งที่หลายคนพูดมั้ยจริงๆก็รู้จักกันหมดแหละถึงเวลาคนนี้มาเป็นพอถึงเวลาลงมาคนนี้เป็นแทนสมบัติผลัดกันชมมองอย่างนั้นไหมในมุมของชาวบ้าน
0: ตอนนี้เขามองกันแบบนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมึงอยู่พักนู้นเนี่ยมึงอยู่พักนี้พักไหนจะได้เป็นแกนนำมึงก็เข้าไปเขามองพักรัฐบาลเป็นแบบนี้นะนะแล้วก็ไอ้พักรัฐบาลก็ขยันทำให้เขามองแบบนี้แต่ด้วยอ่ะจริงๆเขามองก็คือต้องเข้าใจว่าต้องงงว่าประเทศไทยไม่มีคนเก่งอยู่แค่ไม่กี่คนอีกเหรอย้ายจากกระทรวงนู้นมาอยู่กระทรวงนี้กระทรวงนั้นอยู่กระทรวงนั้นก็มีไม่กี่คนพ่อไม่ได้เป็นลูกมาเป็นต่อแล้วลูกก็ขยันเหลือเกินนะขยันเลียพอเลียแล้วได้ตำแหน่งกันต่ออ
1: ุ้ย
0: คือชาวบ้านเขาเรียกว่าเลียชาวบ้านเขาเรียกว่าเลียชาวบ้านนะ
1: ชาวบ้านเวลา
0: ชาวบ้านเขาเรียกว่าเลียเขาไม่ได้บอกว่าผลงานหรอกครับเลียเก่งประจบสพเจ้านายเก่งเจ้านายโดนอภิปรายเลยปั๊บไอ้ลูกพวกนี้ก็ออกมาเลียมาเลียมาเลียมาเลียแผลเพื่อให้เจ้านายเห็นใจว่าไอ้นี่มึงปกป้องกูดีเว้ยกูให้มึงสักหน่
1: อ
0: ยที่ชาวบ้านเขามองแบบนี
1: ้โอเคถ้าอย่างนี้ผมขออนุญาตไปต่อได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ตอนเนี้ย DSI กับกกต.เหมือนงัดกันอยู่นะรู้ไหม DSI เขาตั้งข้อสังเกตบอกเฮ้กกต.ทำไมคุณไม่เอาหลักฐานที่เราตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วอะไอ้เรื่องของขั้วสว.เรามีเส้นทางการเงินต่างๆเลยนะแต่เขาบอกกกต.ไม่รับในมุมของชาวบ้านมองประเด็นนี้ว่าเฮ้ยทำไมตอนนี้ออกมางัดกันแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพักนะหมอปลาเซฟเอเนอร์จีไว้หน่อยผมชอบเอเนอร์จีนี้นะ
2: ง้างไว้แล้ว
1: ง้างไว้แล้วนะ
2: ขยับแล้วนี่
1: จันทร์สิริโรจน์ผมขออนุญาตพักสั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ

0: บาทต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
0: ช่วยล็อกเรื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งซิงเกิลบัตใช้พาวซ่า
2: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ถิ่นที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
5: ่ราคาคุยแล้วเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่าเนี่ย
7: ผมอย่างเดียวเลย
2: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
8: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
9: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
10: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
9: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นาฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
8: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
9: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
8: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
11: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
8: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
12: When skin feels right everything else falls into place crystal clearweightless wear your skin wear your vaseline
13: สูตรใหม่ vaseline gluta haya ประสาน gluta glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดู glow ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
14: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
15: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
14: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
16: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
17: ้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่แม่ฮ่องสอนจังหวัดสั่งยกระดับเตือนภัย8อำเภอเตรียมความพร้อม24ชั่วโมงเฝ้าระวังน้ำป่าดินถล่มต่อเนื่องถึง22กันยายนพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเงินช่วยเหลือภายใน15ตุลาคมนี้ติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
18: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
19: ้สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
20: คุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อฮะอาจารย์ศิโรจน์นะครับหมอปลาและแน่นอนฮะคุณรังสิมันโรมนะครับพูดคุยกันต่อเลยประเด็นของ DSI นะฮะที่ตอนนี้เหมือนจะงัดกับกกต.หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาอย่างนี้เป็นศึกเนื่องจากว่าแหล่งข่าวระดับสูงจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI นะครับในคดีอ้างยี่และฟอกเงินเรื่องของสว.นี่นะครับเปิดเผยข้อมูลสำคัญครับกับบางสื่อนะบางสื่อนะครับทีละประเด็นประเด็นแรกก่อนประเด็นที่หนึ่งเขาบอกว่ากกต.เมินฮะเส้นทางการเงินที่ทาง DSI เนี่ยพร้อมส่งให้แหล่งข่าวเขาว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่า DSI ได้ส่งหนังสือสอบถามไปที่กกต.ตลอดเวลาใช้คำนี้นะครับบอกว่าต้องการนำพยานหลักฐานทางคดีของ DSI ไปประกอบสำนวนของกกต.ทั้งหมดหรือไม่แต่คำตอบที่ได้คือกกต.มีมติเสียงข้างมาก4ต่อ3ไม่รับสำนวนและพยานหลักฐานจาก DSI ครับซึ่งหลักฐานสำนวนสำคัญนั่นคืออะไรเส้นทางการเงินครับที่เขาบอกว่าสามารถสาวไปถึงผู้บงการและคนใกล้ชิดในระดับบิ๊กการเมืองได้ าจารย์ศิโรจน์มองว่าตอนนี้ DSI กับกกต.คงงัดกันหรือเปล่าแล้วถ้ามันเป็นจริงอย่างนี้นี่คือเท่ากับว่าเฮ้ยหลักฐานสำคัญกกต.ไม่เอามาใช้หรือไง
3: ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าฟังข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยนะกกต.เตรียมข้าวผัดเตรียมโอเลี้ยง
20: ทำไมอ่ะ
3: เพราะโดนคดีแน่โดนคดีแน่คือสิ่งที่ DSI พูดเนี่ยคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐเขาบอกว่ามันมีหลักฐานที่เชื่อมโยงไปยังฝ่ายการเมืองใช่ไหมครับขณะที่กกต.ประธานกกต.บอกว่าหลักฐานซึ่งเชื่อมโยงไปยังฝ่ายการเมืองเนี่ยท่านไม่สนใจเลยคือกกต.ประธานกกต.บอกแล้วว่าเรื่องเส้นเงินท่านไม่สนใจนะเรื่องบันทึกการโทรศัพท์ไม่สนใจแค่นี้ก็เสี่ยงต่อการโดนคดีแล้วนะครับแล้ววันนี้เรามีหลักฐานใหม่ว่า DSI บอกว่าเขาจะให้หลักฐานเรื่องภาพถ่ายเรื่องอื่นๆซึ่งจะเอาผิดกลุ่ม136 สว.ด้วยซึ่งกกต.ไม่สนใจอีกเพราะวันนี้กกต.เตรียมตัวเลยนะครับว่าประตูสู่การเปิดคดีใหม่เกิดขึ้นแล้วประตูสู่การเอาผิดกกต.เพิ่มเกิดขึ้นแล้วแล้วผมคิดว่าวันนี้นะครับใน DSI เองข้าราชการที่ก็เป็นข้าราชการน้ำดีที่ก็ทนไม่ไหวเนี่ยมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆและเรื่องพวกนี้เชื่อมโยงไปสู่การเคลื่อนไหวของฝั่งอนุรักษ์นิยมอย่างแน่นอนอนุรักษ์นิยมไทยจุดเด่นคืออะไรคือการมีเครือข่ายนะครับในกลุ่มข้าราชการระดับสูงนะในกลุ่มบุคคลสำคัญของประเทศซึ่งทุกคนมีลูกน้องเยอะไปหมดต่อให้อนุรักษ์นิยมแต่ละคนจะไม่อยู่ในตำแหน่งแล้วก็ตามวันนี้ผมว่าสิ่งที่เราต้องหลังจากนี้ครับเวลาคนอย่างอาจารย์บวรศักดิ์ขยับเวลาคนอย่างอาจารย์วิชาญคุณขยับเวลาคนอย่างอาจารย์จรัญภักดีธนากุลขยับเนี่ยคนที่อยู่ในเครือข่ายกระบวนการยุติธรรมคนที่อยู่ในเครือข่าย DSI คนเขาจะขยับมาเป็นละล่อยังไงวันนี้คดีกกต.คดีสว.นะครับสงครามเฟสแรกจบแล้วสงครามเฟส2กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วสงครามรอบนี้ผมว่าหนักกว่าเดิมด้วยจะเป็นสงครามตุลาการหรือว่าจะเป็นสงครามที่บูรังผลาญหนักหน่วง
20: ถ้าอย่างนี้ฮะองค์กรอิสระไม่รับข้อมูลแบบเนี้ยในฐานะฝ่ายค้านมันมีอะไรที่ทำได้ไหมฮะว่าเอ๊ะอยากจะให้ข้อมูลเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญเนี่ยให้มันถูกนำมาใช้หรือนำมาเปิดเผยหรือยังไง
5: จริงๆกกต.
20: มันมีกลไก
5: รู้แหละครับว่าไอ้ข้อมูลนี้มันสำคัญยังไงแล้วมันมีผลต่อรูปคดียังไงการที่ไม่รับเนี่ยนะครับกกต.ก็คงจะต้องหาคำอธิบายซึ่งแน่นอนมันก็คงฟังไม่ขึ้น แต่ว่าสิ่งที่จะต้องอาจจะเรียกว่าตอบคำถามของคุณทินเนี่ยว่าตกลงเป็นการงัดกันหรือเปล่าเนี่ยจริงๆผมมองไปไกลกว่านั้นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือว่ามันมีความพยายามเนี่ยในการที่จะเล่นงานคนที่ทำคดีนี้แล้วลองคิดดูครับข้าราชการน้ำดีที่เขาทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมากับถูกเล่นงานถูกโยกย้ายถูกกลั่นแกล้งถูกตั้งกรรมการสอบต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีกระบวนการแบบนี้อยู่ซึ่งกระบวนการภายในตรงนี้แหละครับ ที่พูดง่ายๆก็คือว่ามันไม่ใช่แค่การบิดเบี้ยวของผลลัพธ์ของคดีเรื่องโกงสว.เท่านั้นแต่มันไปไกลถึงการทำลายนะครับระบบราชการระบบคุณธรรมเนี่ยที่เป็นรากฐานที่สำคัญของระบบราชการด้วยซ้ำเพราะด้านหนึ่งผมก็เชื่อว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือมีอำนาจในระบบน้ำเงินเนี่ยก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าถ้าเมื่อไหร่คุณมาแตะต้องระบบน้ำเงินเนี่ยนะครับคุณต้องโดนดีดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าด้านหนึ่งก็คือฝ่ายประจำเองเขาก็ต้องพยายามต่อสู้กับเรื่องนี
20: ้
5: ซึ่งไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นข้าราชการที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีตำแหน่งที่สูงมากนักแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับไอ้ความพยองเนี่ยมันก็จะสอดคล้องอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์ว่าคือเวลาพูดถึงอนุรักษ์นิยมก็ได้นะสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาพูดถึงอนุรักษ์นิยมเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานของอนุรักษ์นิยมก็คือความดีแต่วันนี้เนี่ยนะครับภาพของอนุรักษ์นิยมเนี่ยที่ถูกสะท้อนผ่านระบอบน้ำเงินเนี่ยนะครับมันไม่มีเรื่องความดีเป็นแก่นสารแล้วนะ
20: แล้วมันมีเรื่องอะไร
5: มันกลายเป็นเรื่องของอำนาจล้วนๆเป็นเรื่องของเส้นสายล้วนๆเป็นเรื่องของระบบอุปถัมภ์ล้วนๆเป็นเรื่องของเงินล้วนๆ
20: โอเคอันนี้ผมคุณรวมเป็นเรื่องของเงินล้วนๆผมตัดภาพมาที่ประชาชนมองขออนุญาตนิดเดียวสั้นๆฮะมองเหตุการณ์นี้ยังไงครับที่ทางกกต.ไม่เอาหลักฐานสำคัญเข้ามาย
7: ังไงนะพี่ดิน
20: หมายถึงดีไซน์เขาไปตรวจเจอเส้นเงินต่างๆแล้วบอกเฮ้ยนี่ผมมีหลักฐานนี่นะกกต.เอาไปไหมกกต.บอกไม่เอาไม่รับ
21: แล้วดีไอเขาออกมาพูดเหรอผมมองว่าเขากำลังสร้างภาพอะไรอยู่หรือเปล่าใช่หรือไม
20: ่
21: เพราะว่าต้องเข้าใจว่า
20: เหมือนงัดกันอ่ะ
21: ผมว่ามันไม่งัดกันหรอกข้างหลังก็จะจุกปากกันแหละเชื่อผมชาวบ้านเขามองออกว่าองค์กรอิสระที่มึงบอกว่าอิสระน่ะอิสระภาษาอะไรอ่ะ
20: โอ้ย
21: เวลานั้นทางเข้ากับอิสระเหรอ
20: เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือกำลังมองว่านี่คือการเล่นละครฉากหนึ่งเหรอฮะ
21: ถูกต้อง
20: เอางัดกันงัดกันแค่ข้างหน้าม
21: ันแค่ข้างหน้าข้างหลังจุบปากเอากัน
20: อย่างนี้คุณผู้ชมสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอให้ผมหน่อยนะฮะไปที่ออนไลน์เทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถมไปเถียนนะเดี๋ยวไปฟังกันต่อประเด็นนี้น่าสนใจนะครับนอกเหนือจากประเด็นนี้มันยังมีประเด็นอีกประเด็นนึงคือ DSI ขอสำนวนหลักฐานของกกต.มาหน่อยเมื่อกี้นี้จะให้ใช่ไหมเขาไม่เอาตอนนี้ก็เลยขอมาโดน ลากไปเรื่อยๆไม่ให้เอาตกลงมันจะไปยังไงต่อล่ะครับและรวมถึงพยานกลับคำให้การด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนที่มีการสอบคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยอัยการนั่งอยู่ด้วยทุกคนบอกว่าอาการปกตินะไม่เหมือนโดนข่มขู่เจอกันในออนไลน์ครับขอบคุณทุกท่านครับทางทีวีครับขอบคุณครับเจอกันออนไลน์ถึงไม่ถึงครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค
0: ่ะคุณผู้ชมติดตามวันเดียวได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ดูสดผ่านแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเตือนกันไว้นะครับเพราะว่าวันนี้ฝนมาเร็วกว่าปกตินะกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลฝนมาตั้งแต่ช่วงสายแล้วนะครับและก็คาดการณ์ว่าเย็นวันนี้หลายพื้นที่น่าจะมีฝนตกหนักเราไล่เรียงแบบนี้คุณผู้ชมครับช่วงสายถึงเที่ยงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครการจราจรหลายจุดเริ่มหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะแถวแถวแยกประชาชื่นเกษตรนวมินทรรามอินทราบริเวณแยกสวนหลวงเนี่ยโอ้โหขออภัยแยกสวนสยามนะครับก็มีฝนตกหนักการจราจรคับข้างเช่นกันมีนบุรีครับฝนตกปานกลางถึงหนักมากพบว่ามีน้ำรอการระบายในบางจุดเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งเดินเครื่องสูบน้ำและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ขณะที่บริเวณถนนสุวินทวงศ์นะครับยังมีฝนตกหนักกระทบการทำงานของคนก่อสร้างในพื้นที่อย่างเงี้ยฮะ
1: ส่วนลาด

0: แล้วฝนตกแช่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนนทบุรีและปทุมธานีเสาช่วงวันที่17เสาช่วงเวลา5โมงถึง5ทุ่มนะครับระวังฝนตกชุกแล้วก็ลมกระโชกแรงโดยเฉพาะแถวๆบางนาสวนหลวงสมุทรปราการขณะที่วันอาทิตย์นะครับมีโอกาสฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นในพื้นที่ฝั่งตอนใต้ของกรุงเทพรวมถึงสมุทรสาครและนครปฐมนะครับ
1: และขณะเดียวกันกรุงเทพที่ฝนตกเนี่ยก็มีการลอกท่อกันด้วยกลายเป็นข่าวเศร้าเลยนะคะลุ้นกันตั้งแต่เช้าแต่ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะคะเมื่อมีคนงานตกลงไปในท่อใต้ BTS ปุณณวิถีแล้วท่อระบายน้ำเนี่ยลึก3เมตรปรากฏว่าเสียชีวิตเลยนะคะตำรวจสน.พระโขนงกู้ภัยไปตรวจสอบท่อระบายน้ำค่ะลึกเนี่ยเกือบ3เมตรกว้าง80เซนติเมตรใต้ BTS ปุณณวิถีเขตพระโขนงหลังรับแจ้งนะคะว่านายพาโตอายุ32ปีซึ่งเป็นคนงานลอกท่อพลัดตกลงไปค่ะ
0: คือการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเจ้าหน้าที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาเนื่องจากว่าภายในท่อทั้งแคบและก็มืดที่สำคัญครับปริมาณน้ำสูงเกือบ2เมตรอากาศก็ไม่ถ่ายเทใช้เวลาในการช่วยเหลือเกือบ1ชั่วโมงสุดท้ายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะครับไปเจอร่างของนายพาโตเสียชีวิตอยู่ในท่อระบายน้ำก่อนจะนำร่างไปชันสูตรตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
1: เพื่อนของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายพาโตเดินสำรวจความเรียบร้อยบริเวณนั้นแต่ว่าบริเวณท่อระบายน้ำไม่ได้ปิดฝาไว้ทำให้ลื่นตกลงไปเพื่อนพยายามช่วยแล้วแต่ไม่สำเร็จขณะที่ครอบครัวเศร้าสลดนะคะเพราะว่านายพาโตเป็นเสาหลักส่งเงินให้ที่บ้านทุกเดือนล่าสุดเตรียมนำร่างไปประกอบพิธีที่จังหวัดตากแล้วค่ะ
0: คุณผู้ชมครับสลับอารมณ์มากันที่กลุ่มปตท.นะครับได้มีการแสดงศักยภาพบริษัทพลังงานไทยบนเวทีโลกในงานแก๊สเทค2026ที่ผ่านมาไปชมบรรยากาศกันเลยครับ
2: บริษัทปตท.จำกัดมหาชนแสดงศักยภาพบริษัทพลังงานไทยบนเวทีระดับโลกในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงานแก๊สเทค2026นำเสนอศักยภาพด้านพลังงานเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจพร้อมเดินหน้าเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการลดคาร์บอนเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมาย Net Zero ตอกย้ำบทบาทไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและการเชื่อมโยงด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืน
3: ตอนนี้นะครับบทบาทของแก๊สธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแก๊สธรรมชาติที่มาจากท่อหรือ LNG มีบทบาทสำคัญมากๆของพลังงานของโลกนะครับปตท.เนี่ยเรามีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานอันนี้บทบาทสำคัญเลยเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยที่จะให้แน่ใจว่าประเทศไทยเนี่ยมีพลังงานไม่ขาดและราคาเหมาะสม
2: โดยปตท.มุ่งเน้นสร้างความสมดุลด้านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจเพราะความมั่นคงทางพลังงานในวันนี้คือรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนของไทยในอนาคต
1: ก็ไม่ปล่อยเรื่องของไทยกัมพูชาคุณผู้ชมคะคุณรังสีมันโรมออกมาเปิดเรื่องของเส้นเงินสแกมเมอร์โยงตระกูลฮุนและที่สำคัญมีไทยเป็นทางผ่านด้วยค่ะ
4: แม่ช่วยประหยัด
5: ซื้ออะไรมาพี่
6: ซื้อนมมาให้ลูก
5: นมอะไรอีก
6: อุ้ยนมแม
7: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
5: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
4: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
8: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
9: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
10: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
11: งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ
12: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
13: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
14: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
13: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
14: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
16: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
17: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
16: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
13: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
17: พี่ยังจีบเมาชุดอยู่เลย
16: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
18: ์ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World

0: านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
1: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
0: ถึงรสหมูเต็มๆ
1: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
2: ่สู้ฝ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
4: ้งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ
5: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
6: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที
7: ่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
6: ทันหรือเปล่า
8: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
9: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
8: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
10: ้สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: กลางกรุงเชื่อมโยงคาสิโนโอเสม็ด
12: มีเส้นสายระบบอุปถัมภ์ที่มันอยู่ในรัฐบาลอนุทินเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง
13: ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
14: แต่พอด
13: ี
14: ว
13: ่
14: าร
13: ัฐบาลไหนมันไม่ใช่รัฐบาลนี
11: ้กับผู้ชายยังปากแข็งแต่หลักฐานมัดตระกูลหุ่นเอี่ยวยกแผงติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าววันศุกร์หนึ่งทุ่มคืนนี้
15: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: เราก็ไม่ปล่อยแดนไทยกัมพูชาอย่างที่นำเสนอข่าวไปหลายคนไม่สบายใจว่าบริเวณเนิน450ในกัมพูชาเอาอีกแล้วมีการขุดคูเลตแล้วกลัวเดี๋ยวจะล้ำแดนเรานะคะ
17: แต่ที่สำคัญอยากให้โฟกัสไปถึงเรื่องของแหล่งสแกมเมอร์และคาสิโนใหญ่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับ
16: ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมีข้อมูลเปิดเพิ่มเติมเรื่องเส้นเงินแต่ส่วนเรื่องของคูเลตล่าสุดเนี่ยก็มีภาพนะคะว่ากัมพูชาเองเอารถนี่มากลบแล้วนะทหารไทยเราก็ยืนคุมนะคะระหว่างทหารกัมพูชาเอาแบ็คโฮกลบคูดักรถถังบริเวณทางใต้ของช่องกระโดนพื้นที่เนิน450นะคะก็คือเราคุมแบบนี้เนี่ยตุกติกอะไรไม่ได้แน่ๆนะคะแต่หลังจากกลบคูเลตแล้วก็ไม่อาจจะยืนยันได้ว่าทหารกัมพูชาจะถอนออกจากฐานที่ยอดเนิน450ไปอยู่ที่หน้าผาตามกระแสข่าวหรือเปล่าเพราะอะไรเราขึ้นแผนที่ให้ดูด้วยจุดหน้าผาตรงนี้อยู่ห่างออกไปเป็นกิโลเมตรนะคะแล้วก็มีอาคารนิคมสแกมเมอร์ตั้งอยู่บริเวณนั้นแบบที่พี่หนุ่มบอกนะคะแล้วเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายบรณะเนี่ยเขาเชื่อว่ากัมพูชาอาจจะเพียงแค่มากลบคูเลตเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ออกไปจากที่เดิมค่ะซึ่งอีกประเด็นสำคัญก็คือตำแหน่งของฐานทหารกัมพูชาเองพอไปเทียบกับแนวสันปันน้ำของเนิน450แล้วเนี่ยดูยังไงเขาก็ล้ำเข้ามาในเขตแดนเรานะคะเรื่องนี้ต้องถามนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์บอกว่าการที่กัมพูชายอมกลบคูเลตที่เนิน450ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเอาอย่างน้อยนะก
17: ็
16: ช่วยหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันจะไปทำให้สถานการณ์มันบานปลายจนนำไปสู่เหตุประทะกันได้นะคะ
17: อ้าวเนิน450เนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้นะครับพลโทกนกเนตรคเวสนาอดีตรองแม่ทัพภาคที่2และอดีตรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเคยให้ข้อมูลกับทางสำนักข่าววันนิวของเรานะครับบอกว่าความสำคัญของเนิน450ก็คือทำหน้าที่เป็นสันปันน้ำตามแผนที่1ต่อ 50,000 อยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำประมาณ 3.5 กิโลเมตรด้วยกันพื้นที่ด้านล่างคุณผู้ชมครับก็คือช่องดารากาฝั่งกัมพูชามีการสร้างหมู่บ้านคาสิโนและเป็นแหล่งสแกมเมอร์เอาไว้ทหารกัมพูชาเนี่ยก็ใช้เนิน450เป็นจุดตรวจการเหนือพื้นที่มาตั้งแต่สมัยเขมรแดงพอกัมพูชาเห็นไทยกำลังทำถนนเข้าไปพื้นที่เขาก็เลยรีบขุดคูดักเอาไว้ก่อนขัดขวางไม่ให้ไทยเนี่ยเข้าไปยังจุดที่สามารถมองเห็นคาสิโนกับแหล่งสแกมเมอร์ของเขาได้เพราะเขากลัวว่าหากมีการประทะอาจจะถูกไทยโจมตีซ้ำรอยเหมือนที่โอสเม็ดได้นะครับโดยทางพลโทกระดกบอกนะ

0: ครับว่าคาสิโนที่ช่องสงามเนี่ยเอาจริงๆการปะทะกันรอบที่2เสียหายน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในฝั่งของกัมพูชาแล้วไทยไม่ได้โจมตีทำให้จุดนี้น่าจับตาว่าจะกลายเป็นฐานสแกมเมอร์ใหม่ของกัมพูชาและจะเป็นแหล่งใหญ่ด้วยน่าจับตามองมากๆส่วนคาสิโนที่โอสเม็ดเองหลังทหารไทยคุมพื้นที่เอาไว้ได้นะครับก็ทำให้สแกมเมอร์รังแตกครับพอรังแตกเนี่ยบางส่วนก็มีการไปหาฐานใหม่ตามประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับกัมพูชาแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับหนึ่งในประเทศที่สแกมเมอร์เขาบุกแล้วก็มาอยู่เนี่ยก็คือไทยของเรานี่เองถ้าจำกันได้ก็คือคฤหาสน์หรูแถวๆบางบอนกรุงเทพหลังนี
1: ้
0: ประมาณ270ล้านถึง300ล้านเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็เช่าเดือนนึงเนี่ยประมาณ 900,000 บาทต่อเดือนเนี่ยแหละครับตำรวจบุกเข้าไปแล้วก็ไปจับผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาตินะเป็นชาวต่างชาติ14คนไทย1คนนะครับบอสเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นบอสใหญ่ชาวจีนเขาก็จะมีการแบ่งเป็นห้องๆทำหน้าที่เป็นเหมือนสแกมเมอร์ที่โอสเม็ดเลยคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมดูเสื้อก่อน
1: มีเสื้อ
0: เสื้อเนี่ยฮะ
1: มีสคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่น
0: แล้วก็มีโต๊ะโต๊ะเนี่ยทำงานนั่งแยกกันเป็นโต๊ะๆแล้วเขามีสคริปต์เป็นสคริปต์ภาษาญี่ปุ่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไว้หลอก
1: หลอกเหยื่อชาวญี่ปุ่นเนี่ยเยอะ
0: แล้ววิธีการหลอกเหยื่อเนี่ยคุณผู้ชมก็คล้ายๆกับการหลอกเหยื่อที่คนไทยโดนก็คือว่ากล่าวหาว่าคุณเกี่ยวข้องกับบัญชียาเสพติดบ้างบัญชีคุณทำธุรกรรมมีปัญหาบ้างแล้วสุดท้ายเนี่ยก็หลอกให้เขาโอนเงินมาแบบนี
1: ้
0: หลายคนก็ตกใจนะครับเพราะว่าฐานใหญ่จริงๆเนี่ยมีการเช่าคฤหาสน์หรูตบตาเพราะปกติเนี่ยก็จะมีการไปเช่าคอนโดบ้างอพาร์ตเมนต์บ้างแต่อันนี้คุณผู้ชมอันนี้หรูเลยนะ
1: เช่าบ้านร้อยล้าน
0: เช่าบ้านร้อยล้านแล้วจริง
1: อันนี้ต้องขอบคุณที่ประชาชนแจ้งเบาะแสเพราะเขาเห็นรถบัสคันใหญ่ๆมีการขนคนขนชาวต่างชาติเข้าออกคฤหาสน์หลังนี้ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่
0: ดิฉะนั้นนะคุณผู้ชมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ได้นะครับถ้าหมู่บ้านหรูของเราเอ๊ะทำไมมีชาวต่างชาติเข้าออกแบบผิดปกติคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตไว้อาจจะเข้ามาทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเขาก็รังแตกแต่ว่ามาอาศัยรังบ้านของเราเนี่ยในการไปหลอกลวงคนอื่นนะคร
1: ับ ย้ายฐานมาบ้านเราแล้วมันหนักไปกว่านั้นคือพอมาจับเรื่องนี้ได้มันตีคู่กันมาเลยกับที่สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเขาก็ส่งเอกสารมาเหมือนกันให้มีการตรวจสอบนะคะว่ามันมีบุคคลในหลายประเทศโดยเฉพาะในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไปพัวพันกับสแกมเมอร์แล้วเขาเตรียมพิจารณามาตรการคว่ำบาตรแล้ว28รายชื่อตามที่เราขึ้นอยู่นี้นะระบุว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องสแกมเมอร์ค้ามนุษย์ค่ะแล้วปรากฏว่าตามที่เราไฮไลท์ให้ดูเนี่ยมันมีคนที่เป็นเครือข่ายรอบตัวฮุนเซนเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นยิมเลียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาประธาน BIC Group และ BIC Bank ของกัมพูชาเชื่อมโยงการฟอกเงินเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็เชื่อมมาถึงไทยจนปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์กับคดีเครือข่ายสแกมเมอร์14ล้านบาทไปเมื่อปลายปีก่อนซึ่งคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยังออกมาแฉนะคะว่าเงินที่มันเอี่ยวกับสแกมเนี่ยมันไหลจากกัมพูชาผ่านไทยไปสิงคโปร์ค่ะและแน่นอนว่าถ้าเส้นเงินเนี่ยมันผ่านไทยได้แปลว่าอะไรมันต้องมีคนรู้เห็นมันต้องมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วคุณโรมย้ำเลยนะคะใน28รายชื่อตามหนังสือของสหรัฐไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์ว่ามีความผิดแล้วมันต้องตรวจสอบก่อนแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยมีชื่อนายวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลคุณอนุทินหนึ่งรวมอยู่ด้วยซึ่งคุณโรมบอกว่าเรื่องนี้ค่ะมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยอย่างแน่นอนค่ะ
2: จริงแล้วนอกจากภาพนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีบางท่านนะครับก็อดีตเป็นข้าราชการระดับสูงด้วย
3: ครับ
2: จริงๆเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนไทยหลายคนนะครับคือคนไทยเหล่านี้มีบทบาทในการไปช่วยนายยิมเลียกที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับให้สามารถที่จะตั้ง BIC ได้เป็นหนึ่งในขุมทรัพย์ที่สำคัญแล้วก็มีความเชื่อว่านะครับเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเนี่ยหลายส่วนผมกำลังบอกว่าวันนี้ทำไมไม่มีการตรวจสอบแต่รอบนี้การที่มีรายชื่อเป็นอดีตรัฐมนตรีของไทยเนี่ยสำหรับผมมันคือการส่งสัญญาณเตือนแรงๆเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในสถานะที่ไม่ได้แตกต่างกับกัมพูชาน
0: ี่คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยเปิดเส้นเงินนะว่าไหลผ่านจากกัมพูชาผ่านไทยแล้วก็ไปสิงคโปร์แล้วคุณรังสิมันต์โรมก็ตั้งคำถามว่านายกรัฐมนตรีเกรงใจใครจนไม่เดินหน้าปราบสแกมเมอร์อย่างจริงจังนายกตอบว่ายังไงฟังเสียงนายกครับ
4: ชัวร์ๆคือไม่เกรงใจเขา ไม่เกรงใจโรมตามกฎหมายครับรัฐบาลชุดนี้ปราบปรามสแกมเมอร์ อย่าง

0: อย่างบ้าระห่ำได้ไปพบกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงทุกประเทศก่อนที่จะเริ่มทำการหารือในประเด็นอื่นๆเนี่ยสิ่งที่ได้รับการเปิดฟลอร์มาก็คือขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณประเทศไทยที
1: ่เอานายกย้ำนะครับว่ารัฐบาลทำทุกอย่างตามกฎหมายเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์อย่างเต็มที่จนหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างประเทศขอบคุณต่อการทำงานของไทยทั้งการดำเนินคดียึดทรัพย์เครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาตินะครับตอนนี้ปปง.อยู่ระหว่างหารือกับศาลถึงแนวทางในการจัดการทรัพย์สินประเภทหุ้นที่ยึดมาได้ซึ่งมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถนำกลับมาเป็นทรัพย์สินในแผ่นดินไทยได้นะครับ
2: ค่ะเอาขณะที่คุณมาเน็ตนายกกัมพูชาก็เฉยไม่ได้แล้วล่ะค่ะโลกกำลังมองเป็นสแกมโบเดียก็ออกมาประกาศเดินหน้าระงับการดำเนินธุรกิจพนันทั้งหมดของคาสิโนตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเลยค่ะตั้งเป้ากวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ให้หมดไปจากกัมพูชาซึ่งล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานนะคะอ้างว่าโฆษกกระทรวงกิจการภายในกัมพูชาเปิดตัวเลขค่ะว่าช่วงเดือนกันยายน66ถึงกันยายน69กัมพูชาในประเทศชาวต่างชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วนะคะ 72,426 รายในจำนวนนี้ค่ะมีประมาณ 25,703 รายที่เชื่อมโยงกับขบวนการช่อโกงสแกมเมอร์เอาเฉพาะปีนี้เลยนะมกราคมถึงสิงหาคม69ในประเทศเพิ่มอีกนะคะ52,224 รายจาก85ประเทศค่ะโดยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ 18,393 รายจากทั้งหมด38สัญชาติด้วยกันขณะที่ก็ยังมีชาวต่างชาติถูกคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกัน5แห่งอีกจำนวน 1,605 รายซึ่งในจำนวนนี้นะคะ469รายเนี่ยถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่อโกงออนไลน์ด้วยค่ะ
1: เอาส่วนเรื่องของการคัดเลือกบริษัทต่อเรือฟริเกตนะครับที่วันนี้เองเนี่ยมีกระแสร้อนแรงมากร้อนแรงไปถึงผู้บัญชาการทหารเรือนะครับที่ท่านจะออกมาชี้แจงด้วยตนเองคือก่อนหน้านี้น่ะมันมีปัญหาเรื่องของการตั้งข้อสังเกตว่ามีการล็อกสเปคมีอะไรกันหรือเปล่าคุณผู้ชมครับท่านก็ออกมาชี้แจงว่าการคัดเลือกเนี่ยคุณผู้ชมครับบริษัทเรือการต่อเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเนี่ยกองทัพเรือเลือกจากเกาหลีใต้ก็คือฮันวาโอเชียนให้เป็นผู้สร้างเรือฟริเกตลำแรกตามแผนจัดการเรือฟริเกต8ลำพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผบ.ทร.ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ล็อกสเปคและไม่ได้สร้างมาตรฐานที่ผิดกฎหมายพร้อมย้ำว่าการตัดบริษัทที่ไม่ผ่านคุณสมบัติออกจากกระบวนการไม่ใช่การกีดกันแต่เป็นการดำเนินการตามกติกาและหลักเกณฑ์เดียวกันนะครับ
2: ค่ะผบ.ทร.เนี่ยท่านบอกแบบนี้นะคะข้อมูลเรื่องคุณสมบัติแล้วก็สมรรถนะของเรือที่มันมีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนะแชร์กันไปเยอะทีนี้ต้องดูด้วยนะว่ามันตรงกันไหมกับข้อมูลในความเป็นจริงซึ่งเบื้องต้นเนี่ยท่านบอกเลยว่ามันไม่ตรงกับข้อมูลที่บริษัทนำเสนอกับกองทัพเรือและคณะกรรมการเขาก็เปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆได้ซักถามรายละเอียด TOR แล้วนะคะแต่เดียวกันก็มีรายงานด้วยค่ะว่ามีบริษัท5แห่งนะคะที่ไม่ผ่านการคัดเลือกและเขาก็ยื่นอุทธรณ์ประกอบด้วยบริษัทจากเกาหลีใต้จากสเปนแล้วก็จะมีจากตุรกี2บริษัทแล้วก็สิงคโปร์อีก1บริษัทนะคะซึ่งผบ.ทร.ท่านก็ยืนยันว่าคณะกรรมการเนี่ยไม่มีใครสามารถจะไปแทรกแซงไปกดดันการตัดสินใจได้และกำชับคือ5หลักสำคัญนั่นคือถูกกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นธรรมเท่าเทียมและที่สำคัญอันนี้ดอกจันตัวโตว่ามันต้องคุ้มค่าต่อประเทศด้วยนะคะ
1: โดยเฉพาะผลประโยชน์ตอบแทนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพราะสำหรับกองทัพเรือการเลือกเรือรบไม่ใช่แค่เรื่องของชอบเรือลำไหนนะครับแต่ต้องมองถึงความอยู่รอดทางทะเลภารกิจที่ต้องใช้งานจริงส่วนข้ออุทธรณ์ของบริษัทที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะมีผลต่อกระบวนการคัดเลือกอย่างไรเดี๋ยวเราต้องติดตามและการชี้แจงด้วยนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะทั่วไทยอย่างที่เรารายงานนะยังคงมีฝนตกหนักและปรากฏโอ้โหแม่ฮ่องสอนเจอกับน้ำป่าไหลหลากรุนแรงมากๆเลยนะคะชาวบ้าน3อำเภอหวาดผวาและที่สำคัญมีโรงเรียนบางแห่งเนี่ยจมน้ำป่าเป็นรอบที่4ของปีนี้แล้วอะค่ะ
1: ก่อนไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการดูแลผู้ใหญ่ในบ้านมาฝากคุณผู้ชมติดตามจากคุณอู๋ได้เลยครับ
3: สวัสดีครับวันนี้ใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะฮะไม่ว่าจะเป็นแสบตาเคืองตาจนน้ำตาไหลนะฮะมองอะไรก็เป็นมัวเบลอปวดกระบอกตาตาสู้แสงไม่ไหวหรือกังวลว่าจะเป็น

ต้อนะฮะอยากให้ฟังสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเพื่อสุขภาพดวงตาของตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับเพราะการที่ผมพูดไปเนี่ยมันเกิดจากการใช้ดวงตามาตลอดชีวิตเลยทั้งมองจอทีวีเล่นมือถือเจอทั้งแดดแรงๆนะฮะและมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยจะพบมากในผู้สูงอายุนะฮะหลายคนคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายนะครับแต่รู้ไหมครับว่าตาเราเนี่ยเสื่อมลงทุกวินาทีนะครับถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ดูแลนะฮะมันจะมีผลเสียตามมาและค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากๆนะครับผมเองเป็นเจ้าของโรงงานนะเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดวงตาโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้เป็นตัวผมที่อยู่ในโรงงานผมเองนะฮะผมลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบนะฮะการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะฮะเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยผมนำเข้าจากต่างประเทศนะโรงงานมีมาตรฐานสากลนะฮะผมคัดสรรส่วนประกอบที่ดีที่สุดลงดูแลเองทุกขั้นตอนนะทดลองกับตัวเองจนเห็นผลจนได้มาเป็นตัวนี้ฮะวิตามินเอตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมีส่วนประกอบที่ช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะฮะมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะครับซึ่งผมได้ให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ในวัย80กว่าได้ลองทานตัวนี้นะสุขภาพดวงตาท่านก็ดีขึ้นครับตาสู้แสงได้สบายไม่เคืองตาไม่แสบตาจะมองอะไรก็ชัดไม่เบลอนะฮะเห็นหน้าลูกหลานได้โดยไม่ต้องพึ่งแว่นตานะฮะขับรถตอนกลางคืนก็ทำได้นะครับผมมั่นใจจึงกล้าให้คนที่ผมรักเนี่ยได้ทานนะฮะและอยากแนะนำให้ทุกคนได้ทานเช่นกันนะฮะเซตที่ผมเอามาฝากวันนี้เป็นโปรแกรมดูแลดวงตาที่ผมตั้งใจเอามาฝากคุณผู้ชมและผมขอย้ำว่าเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้มีแค่วันนี้วันเดียววิตามินเอตราดิฟเนเจอร์2กล่องปกติราคาเกือบ 2,000 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง 1,299 บาทนะฮะเฉพาะ99ท่านแรกที่โทรมาทันนะผมจะขอแถมเพิ่มให้ครับ1กล่องนะครับ2กล่องครับ3กล่องครับ4กล่องครับเป็น2แถม4นะแต่ช่วงนี้ผมเข้าใจดีจะซื้ออะไรต้องเลือกที่คุ้มๆและดีที่สุดงั้นเอาแบบนี้นะครับเฉพาะวันนี้ผมรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อยเพราะผมจะลดให้เองอีก300บาทไปเลยครับคุณจ่ายเองเพียง999บาทนะฮะ999บาทแต่ยังไม่พอผมบอกแล้วต้องเอาให้คุ้มและมากับผมเป็นเจ้าของโรงงานมาเองผมจัดเพิ่มให้ฮะผมรบกวนทีมงานเอาของแถมเพิ่มเติมมาให้ผมหน่อยนะครับผมจะแถมให้ดูกันสดๆในรายการนี้เลยนะครับไม่มีที่ไหนมีแค่ที่นี่ที่เดียวผมแถมให้เป็นกล่องที่5ครับและกล่องที่6นะฮะวันนี้เป็น2แถม6ยังไม่พอต้องพิเศษสุดๆนะฮะผมขอแถมเพิ่มเติมให้เป็นแว่นตากรองแสงสีฟ้านะครับคุณภาพดีมากๆนะครับยืดหยุ่นได้สูงมากนะฮะเห็นไหมครับและงอได้ไม่หักแน่นอนเห็นไหมฮะงอได้ไม่หักแน่นอนเผลอนั่งทับหรือทำหล่นนะครับไม่ร่วงไม่พังแน่นอนให้อีก1ชิ้นนะครับวันนี้ซื้อ2แถม7ครับทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาท9ชิ้น999บาทรีบโทรมาที่เบอร์021130829ครับ021130829 LINE @SKU88 นะฮะสแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วต้องรีบโทรตอนนี้เท่านั้นนะครับวิตามินเอตาดิฟเนเจอร์ตัวนี้จะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะครับวันนี้ปกตินะครับโปรโมชั่นนะ2กล่องเนี่ยเกือบ 2,000 นะวันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง9สายสุดท้ายแล้วนะครับรีบโทรมานะครับถ้าโทรทันแถมให้อีก6กล่องแว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณภาพดียืดหยุ่นสูงมากนะครับสังเกตไหมครับยืดหยุ่นสูงมากงอได้ไม่หักแน่นอนนะครับงอได้ไม่หักแน่นอนเผลอนั่งทับหรือทำร่วงนี่ผมทำให้ดูนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนให้อีก1ชิ้นวันนี้2แถม7 9ชิ้น999บาท9ชิ้น999บาทราคานี้โคตรคุ้มนะครับโทรมาที่เบอร์021130829ครับ021130829 LINE @SKU88 ทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีต้องที่นี่ที่เดียวนะครับใครที่มีปัญหาตาล้าแสบตามองไม่ชัดนะครับกลัวว่าจะเป็นต้อกลัวว่าจะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามินเอตราดิฟเนเจอร์ดูนะครับตอนนี้ทีมงานยกป้ายเอาสายหมดแล้ว
สายหมดแล้วเอางี้ผมขอต่อเวลาพิเศษให้นะครับรีบโทรจนกว่า

0: จบรายการนี้เท่านั้นแต่ผมไม่จำกัดจำนวนสายรีบโทรให้ทันนะครับถ้าคุณโทรทันไม่จำกัดจำนวนสายในรายการนี้ทั้งนั้น2แถม7 9ชิ้น999บาทครับ9ชิ้น999บาท02113-0829ครับ02113-0829นะครับ LINE SISKU88 หลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วคุณต้องรีบโทรตอนนี้เท่านั้นก่อนหมดเวลานะครับ9ชิ้น999บาท02113-0829ครับ02113-0829 LINE SISKU88 นะฮะตัวนี้จะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะฮะโปรโมชั่นวันนี้ผมบอกเลยไม่มีที่ไหนมีแค่ที่นี่ที่เดียววันนี้วันเดียว2แถม7 9ชิ้น999บาท9ชิ้น999บาท02113-0829ครับ02113-0829 LINE SISKU88 ทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นวันนี้วันเดียวถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น9ชิ้น999บาททั้งหมดนี้เลยคุณรับไปเพียง999บาทก่อนหมดเวลานะครับโทรให้ทัน02113-0829ครับ02113-0829 LINE SISKU88 นะฮะ9ชิ้น999บาทรีบโทรมาตอนนี้เลยครับ02113-0829ครับ02113-0829 LINE SISKU88 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทาง9ชิ้น999บาทโทรตอนนี้เลย02113-0829ครับ02113-0829 LINE SISKU88 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับขอบพระคุณครับ
1: มาติดตามเรื่องใกล้ตัวทุกๆคนนะครับดูสภาพอากาศกันหน่อยน่าสงสารมากคุณผู้ชมครับหลายจังหวัดเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนอนว่าในน้ำจะถึงบ้านเราหรือเปล่าโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนจู่ๆน้ำป่าเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ไหลบ่ามาคนเฒ่าคนแก่ลูกเด็กเล็กแดงไม่ได้นอนเลยฮะ
2: แล้วเวลามาชอบมากลางดึกถูกไหมคะบางพื้นที่เนี่ยปีนี้โดน4รอบแล้ว
1: นี่คุณผู้ชมชาวบ้านไม่ได้นอนเลยต้องตื่นมาดูระดับน้ำไหลผ่ามาแบบนี้นะครับน่าเห็นใจมากๆเด็กผู้ใหญ่คนแก่นอนไม่ได้นะครับต้องลุกขึ้นมาเฝ้าดูเพราะว่าน้ำท่วมตลอดทั้งคืนเพราะว่ามันเกิดน้ำป่าทะลักกลางดึกจุดนี้ก็คือถนนหลักกลางหมู่บ้านแม่สุรินทร์อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเส้นทางหลักที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรผ่านไปมากลายเป็นน้ำไปในพริบตานะครับชาวบ้านบอกสะดุ้งตื่นเลยออกมาเฝ้าระวังกันทั้งคืนโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ท่ามกลางความหวาดผวาหลังมวลน้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าไปกลางหมู่บ้านหลายครอบครัวต้องคอยดูระดับน้ำอย่างใกล้ชิดไม่กล้าหลับนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะมีน้ำป่าไหลหลากมากี่โมงก็ไม่รู้แล้วฝนก็ตกซ้ำเข้ามาอีกนะครับบางจุดยังไม่มีรายงานความเสียหายเข้ามานะครับเพราะว่าบางพื้นที่มันอยู่ไกลต่อจะรายงานเข้ามาก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งฮะ
2: ส่วนจุดหนึ่งที่น่าเห็นใจมากเลยนะคะบ้านแม่สเปคุณผู้ชมฝนตกหนักที่บ้านแม่สเปเหนือน้ำป่าหลากลงลำน้ำแม่สเปทำให้น้ำป่าทะลักท่วมโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้เป็นรอบที่4ของปีนี้แล้วนะคะและเป็นรอบที่รุนแรงที่สุดทั้งที่เพิ่งระดมกำลังทำความสะอาดฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วมไปเจอมวลน้ำระลอกใหม่ท่วมซ้ำอีกแล้วเมื่อคืนทางเดินอาคารเรียน3หลังห้องประชุมโรงครัวและห้องพักครูจมน้ำจนไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะ
1: คุณผู้ชมไปดูกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะมีฝนตกหนักระลอกใหญ่ตั้งแต่18-20กันยายนและวันนี้นะครับพื้นที่เสี่ยงขยายจากภาคเหนือภาคอีสานลงมาถึงภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วนะครับโดยฝนสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้จุดที่ต้องจับตาหนักที่สุดก็คือภาคเหนือครับยังเป็นโซนเสี่ยงสูงนะฝนตก 70% ของพื้นที่ภาคอีสานเป็นโซนที่เฝ้าระวังนะครับเพราะว่าฝนตกประมาณ 80% ของพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลฝนตกประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับ
2: คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะที่เปิดให้ทุกคนได้สัมผัส iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max อย่างเป็นทางการไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะเมื่อเช้าวันนี้ค่ะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสมการรอคอยค่ะมีลูกค้าเดินทางมารับเครื่องและสัมผัสสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ AIS สยาม AIS Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเป็นจำนวนมากเลยนะคะโดยปีนี้ AIS มุ่งมอบประสบการณ์การ

0: เป็นเจ้าของ iPhone แบบ VIP ผ่าน3แกนสำคัญได้แก่ V Value ความคุ้มค่า I Infrastructure ขีดสุดของโครงข่ายและ P Personalized Convenience บริการที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลค่ะไฮไลท์สำคัญอยู่ที่แคมเปญเทิร์นสบายจ่าย0บาทซึ่งเป็นการยกระดับการแลกเครื่องเดิมไม่ว่าจะเกรดใดมารวมกับส่วนลดแพ็กเกจและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อช่วยลดภาระให้ลูกค้าอัปเกรดเป็น iPhone รุ่นใหม่ได้ง่ายคุ้มค่าและพร้อมใช้งานทันทีค่ะ
1: จองวันแรกเลยสั่นระฆังกันต้องเติมของตลอดเวลานะครับก็คือหมดเกลี้ยงภายใน5นาทีปีนี้เรามียอดจองสูงมากกว่าปีที่แล้วมากกว่า2เท่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดที่เราเคยทำมานะครับที่เราเรียกว่าเทิร์นสบายจ่าย0บาทนะครับเราจ่าย0บาทจริงๆนะครับโดยเงื่อนไขที่เราจะต้องจ่ายก็เป็นไปตามเงื่อนไขของที่เรากำหนดมานะครับโดยที่มี iPhone รุ่นก่อนหน้านี้1รุ่นนะครับแล้วก็มีตามเงื่อนไขนี้เอามาเทิร์นที่บริษัทตอนนี้เราจ่ายแทบจะเป็น0บาทเลยด้วยซ้ำไปถึงจะได้เครื่องตัวใหม่ของ iPhone 18กลับไปครับ
0: นอกเหนือจากความคุ้มค่าแล้วนะคะ AIS ยังโชว์ความพร้อมในฐานะผู้ให้บริการรายแรกและรายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปิดใช้งานการรวมคลื่นบน 5G SA มากกว่า1คลื่นพร้อมกันทั้งขารับและขาส่งข้อมูลรวมถึงรองรับบริการการโทรด้วยเสียงบน 5G โดยตรงซึ่งช่วยดึงศักยภาพของ iPhone รุ่นใหม่ออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมอบการเชื่อมต่อที่รวดเร็วเสถียรและคมชัดค่ะด้านงานบริการ AIS ยกระดับทีม AIS Pro มาร่วมดูแลแบบ One Stop Service ทั้งประเมินเครื่องโอนย้ายข้อมูลและตั้งค่าใช้งานพร้อมเอาใจลูกค้า AIS ที่มีบัญชี Clix ให้กดรับสิทธิ์ Walk-in ซื้อเครื่องผ่านแอปพลิเคชัน Clix ตั้งแต่วันนี้จนถึง24กันยายน2569รวม 2,000 เครื่องเพื่อรับสิทธิ์ซื้อเครื่องในวันถัดไปที่ AIS สยามได้เลยค่ะ
2: คุณผู้ชมครับไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลโอ้ชาวบ้านดีใจใหญ่เลยนะครับขยายต่อไปอีก2เดือนแต่ปรากฏว่าวันนี้โฆษกรัฐบาลออกมาบอกว่าข้อเสนอหนึ่งก็คือ2เดือนเนี่ยก็คือเดือนละ500สรุปเลย
0: นานเท่าไหร่ไม่สำคัญกับได้เท่าไหร่สรุปว่าได้ 1,000
2: 1,000 2เดือนอันนี้ข้อเสนอก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นกระทรวงการคลังจะคุยกันอีกรอบนึงสรุปแล้วเนี่ยตกลงเนี่ย 1,000 2เดือนหรือเดือนละ 1,000 ต้องเอากันดีๆนะครับ
0: มีคนไปถามนายกอนุทินแต่กลายเป็นว่าท่านนายกโยนให้ไปถามรองนายกเอกนิติค่ะคือมันจะเป็น 1,000 ใช้ได้ยาว2เดือนแล้วแต่ตามอัธยาศัยหรือแบ่งเป็นเดือนละ500 2เดือนแต่ว่าหรือจะเพิ่มได้ไหมคะ
2: หรือเดือนละ 1,000 ตอนนี้มันมีข้อเสนอมา3แบบนี้รอกระทรวงการคลังแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ
0: เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะคุณผู้ชมคะ
2: คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับดูสดผ่านแอปบันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
0: เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยผู้บรรยายภาคภาษาไทยในวันนี้ประกอบด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษารวมทั้งรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นได้มีการบำเพ็ญต่อเนื่องมาในกำหนดระยะเวลาที่ตรงตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดคือการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสัตมวานครบ7วันในวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสัมมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตมวานครบ100วันตรงกับวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการบำเพ็ญพระราชพิธีในช่วงเช้าต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันนี้ค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและมีการประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันค่ะวันละ6รอบโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีนะคะตลอด100วันนี้ยังมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีค่ะและสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะพระศพด้วยนะคะซึ่งนับเป็นสิ่งที่ประชาชนต่างก็ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอด100วันที่ผ่านมารวมทั้งในวันนี้ด้วยนะคะก็มีการเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ครึ่งวันก่อนที่จะปิดให้เข้าภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมการพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินในค่ำวันนี้ค่ะ
2: และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวาระนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นวาระที่สำคัญอีกวาระหนึ่งค่ะที่พวกเราเหล่าประสบนิกรจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านพระราชประวัติและพระกรณียกิจนะคะที่ทรงได้อุทิศพระวรกายทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติสืบมาตลอดพระชนชีพซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะขอนำท่านผู้ชมรับชมสารคดีพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าของปวงไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522

าทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริดพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ทรงได้รับรางวัลชนะเลิศการพัฒนาบุคลากรเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ทั้งยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอล

ประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy League โดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยส่งตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

0: นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของพระประวัติและพระกรณียกิจ
1: สักครู่ก่อน
0: ที่ได้ชมไปนั้นนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำคุณผู้ชมย้อนรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความรักและความอาลัยสุดหัวใจนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งจะเป็นสถานที่ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาบัดนี้ก็ได้มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอรับเสด็จอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะสำหรับหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่ง

0: พิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจากนั้นก็จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยลำดับไปตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นวันแรกนะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายศีลก่อนที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์4รูปสวดพระธรรมคาถาค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและที่สวดพระธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมลำดับขั้นตอนที่สำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นะคะส่วนในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องทั้ง2วันค่ะ
2: ซึ่งในทุกครั้งของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้นั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมหรือว่าได้เห็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื่องจากทรงประสูติในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ค่ะโดยพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาหรือหน้าตักโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายคติความเชื่อของวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณวันพฤหัสบดีถือเป็นวันแห่งครูความรู้และธรรมะความหมายของปางสมาธิสื่อถึงจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวมีความสงบนิ่งและปราศจากความฟุ้งซ่านซึ่งในทางราชประเพณีและงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติมาประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องนมัสการบูชาค่ะ

0: บริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะภายนอกก็มีบรรดาคณะรัฐมนตรีบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้มีตำแหน่งเฝ้ารอเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะตลอด100วันที่ผ่านมาต่างก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้เข้ามาถวายสักการะพระศพรวมทั้งได้มีหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมถึงคณะบุคคลได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยค่ะ
1: และที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะนั่นคือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะซึ่ง

เหนือกรอบพระฉายาลักษณ์มีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดค่ะ

0: ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเราได้เห็นเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งอย่างอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: โดยบัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะคะลำดับแรกคือสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำค่ะ

สำหรับในวันนี้จะมีการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนะคะ

ขณะที่วันนี้จะมีพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลา 17:30 นถึง 21:00 นโดยเตียงสวดทิศตะวันออกได้แก่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ค่ะในทํานองกะและทํานองเลื่อนส่วนเตียงสวดทิศตะวันตกในเวลา 17:30 นถึง 21:00 นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดเป็นบทพระธรรมใหม่นะคะในทํานองเลื่อนและทํานองสารพันยะค่ะ

สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานี่เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนะคะหลังคาทรงไทยลด3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งมีคันถวยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวหลังคาพระที่นั่งเมื่อแรกสร้างมุงด้วยกระเบื้องดีบุกต่อมาในการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3จึงเปลี่ยนมามุงด้วยกระเบื้องดินเผาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กระเบื้องเคลือบสีเขียวในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.8 เมตรยาว 31.85 เมตรนะคะยกพื้นสูง 2.3 เมตรด้านนอกจะมีเฉลียงรอบทั้ง3ด้านเฉลียงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นเฉลียงระดับพื้นดินกว้าง 1.9 เมตรปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงสำหรับภายในเราจะได้เห็นความงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมที่บริเวณซุ้มพระบัญชรถ้าเกิดว่าเราเห็นด้านหลังของอาจสงที่มีพระสงฆ์นั่งเรียงรายกันอยู่นั้นก็จะมีซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบรรทแลงทั้งบานพระบัญชรบานพระทวารต่างก็มีจิตรกรรมที่งดงามเขียนลายรดน้ำพุ่มข้าวบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทวดาทรงพระขันยืนแท่นมีลายกระหนกเปลวเป็น

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศด้านนอกนั้นจะจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์ตามลำดับต่อไปค่ะ

ะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

Thank you.

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: และขณะนี้นะคะพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะออกจากพระที่นั่งโดยหลังจากนี้เจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์รวมถึงพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์ซึ่งประกอบไปด้วยพระครูพิพิธธรรมภาณะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิปริยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยในวันนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดค่ะ

0: ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกฎีกานิมนต์พระสงฆ์ในการพระราชพิธีทุกๆครั้งนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะด้วยกรมการศาสนานั้นมีภารกิจหลักนะคะในการที่สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชพิธีต่างๆในพระบรมมหาราชวังที่เราเห็นในการถ่ายทอดทุกๆครั้งนะคะเราเห็นมีเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นบนพระมหาปราสาทก็ดีหรือพระที่นั่งองค์ต่างๆในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็ดีนะคะทั้งนิมนต์ขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์และเมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยก็จะมีเจ้าพนักงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการนิมนต์พระสงฆ์ลงจากพระมหาปราสาทหรือพระที่นั่งอย่างเรียบร้อยนะคะและไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเฉพาะในการถ่ายทอดสดนะคะแต่ว่าทางกรมการศาสนานั้นต้องมีหน้าที่ถวายการดูแลพระสงฆ์แบบครบวงจรนะคะนับตั้งแต่การออกฎีกานิมนต์ในแต่ละการพระราชพิธีเรียบร้อยแล้วต้องมีการส่งรายชื่อหรือว่าบัญชีพระสงฆ์เพื่อส่งมีพระบรมราชวินิจฉัยในแต่ละงานนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็จะต้องประสานกันกับทางกรมการศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับการพิธีสงฆ์ทั้งหมดนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นข้าราชการและบุคลากรของกรมการศาสนาก็จะต้องมีหน้าที่ในการรับส่งพระสงฆ์ทุกๆรูปยังพระอารามคือนับตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในการนิมนต์จัดรถรับส่งก็ดีแล้วก็มีที่พักคอยมีที่ที่ให้พระสงฆ์ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติศาสนกิจในการพระราชพิธีนะคะก็จะต้องมีการดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพระราชพิธีทุกๆครั้งที่มีพิธีสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะที่จะมีการถวายพระธรรมเทศนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในพระสัทธรรมซึ่งเป็นหลักความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะและเป็นความจริงของชีวิตทุกชีวิตเมื่อผู้ฟังธรรมนั้นเกิดความเข้าใจและได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติค่ะก็นับได้ว่าเป็นการพัฒนาสติและปัญญาย่อมทำให้เกิดความพ้นทุกข์และได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงค่ะ

สำหรับพระพรหมบัณฑิตนะคะที่ท่านจะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสนามเดิมประยูรมีฤกษ์ค่ะฉายาธรรมจิตโตเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอดีตผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเป็นลำดับต่อไปค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจากนั้นพระพรหมบัณฑิตก็จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาตามลำดับค่ะ
1: ทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปตีสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอัญจทาสันติทะสัตตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกมหาราชาธิราชเจ้า

ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพัชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2 สาขา

ได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักขณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้
และความฉลาดหลักแหลมนี้

แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ1ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเ
พราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้
สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่

ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตัง

0: เท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ประยุรวงศาวาสได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตกลับลงมานั่งยังอาสงค่ะโดยสาระสำคัญช่วงหนึ่งของเศรษฐชีวิตตกถาซึ่งว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนั้นได้กล่าวถึงปัญญานั่นก็คือความฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงใช้พระปัญญาคุณบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนัยยะแห่งพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลเมื่อคิดย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแม้จะเสด็จสวรรคาลัยไปแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้จะยังคงสถิตอยู่ในใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดรค่ะ

0: ในเนื้อหาที่ได้มีการถวายพระธรรมเทศนานั้นได้พูดถึงโครงการกำลังใจในพระดำรินะคะซึ่งก็ได้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอันมากแก่ประสบนิกรชาวไทยค่ะ
1: พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะโดยพระสงฆ์สวดธรรมคาถา4รูปนิมนต์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูพิพิธธรรมภานะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะ

เมื่อพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบลงแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เข้าไปถอนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาออกนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศค่ะ

0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานก็เตรียมการที่จะลาดพระภูสายโยงเพื่อทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปค่ะ
1: โดยขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูสายโยงค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทอดผ้าสดับปกรลำดับถัดไปโดยมีการนำเสาวางภูสายโยงมาตั้งเรียงไว้ค่ะสำหรับเตรียมการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์โดยพระภูสายโยงนั้นจะลาดมาจากฐานพระโกศผ่านลงมานะคะแล้วก็จะมีเจ้าพนักงานอีกชุดหนึ่งเตรียมการอยู่ที่ด้านหน้าของอาสงลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูสายโยงอีกชั้นหนึ่งพระภูสายโยงที่ทอดต่อมาจากพานเบื้องหน้าพระโกศก็จะมีถวยรับเป็นระยะค่ะเชื่อมกับภูสายโยงอีกผืนเบื้องหน้าอาสงฆ์เตรียมพร้อมสำหรับการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์และสดับพกรลำดับถัดไปค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวม5 รูปแล้วประทับพระราชอาสน์ค่ะ

ยะถาวาริวะหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอ

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

เมื่อพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

0: พิธีสงฆ์หลังจากนี้ก็จะเป็นการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งพระพิธีธรรมนั้นก็จะนิมนต์ขึ้นนั่งอย่างเตียงพระพิธีธรรมนะคะด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: โดยธรรมเนียมการสวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพและงานพระศพของพระบรมวงศ์ชั้นสูงนะคะจะมีการอาราธนาพระพิธีธรรมคราวละ2สำรับมีการสวดสลับกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะศิษย์พระอารามในกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่ายังมีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดค่ะโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดค่ะสำหรับการสวดพระพิธีธรรมในรอบเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.นะคะเตียงสุดที่ตะวันออกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะจะสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธาตุกถาบทพระปัฏฐานสวดในทํานองกะและทํานองเลื่อนนะคะสำหรับเตียงสุดที่ตะวันตกค่ะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษสวดในบทพระธรรมใหม่และบทติลักขณะที่คาถาในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ

0: ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมนับจากเวลานี้ไปจนกระทั่งถึงเวลา 21 นาฬิกาค่ะ
1: และสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพระราชพิธีอีก1วันนั้นนะคะทางส่วนราชการได้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินเวลา10นาฬิกาค่ะโดยเปิดจุดคัดกรองในเวลา8นาฬิกาพื้นที่เข้าเฝ้ารับเสด็จคือบริเวณเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
2: ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะคะที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งการเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปนา100วันในวันพรุ่งนี้19กันยายนนะคะจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.สำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระ

0: ที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 19:00 น.กรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆสามารถขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนะคะโดยขอให้ทำหนังสือเรียนถึงเลขาธิการพระราชวังเป็นการทำหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะและให้นำส่งสำนักพระราชวังได้รวม3ช่องทางคือสามารถเดินทางไปแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตนเองนะคะที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังภายในพระบรมมหาราชวังค่ะหรือสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ส่งถึงสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะทั้งนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำนักพระราชวังก็จะมีหนังสือตอบรับแจ้งรายละเอียดก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้ประดิษฐานอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมานับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมานะคะในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นไปตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีประดิษฐานพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดกางกั้นด้วยเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว9ชั้นซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีการถวายฉัตรขาว9ชั้นแด่ฝ่ายในของพระบรมราชจักรีวงศ์ด้วยนะคะสำหรับพระโกศทองใหญ่นั้นใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษนะคะซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีพระโกศทองใหญ่3องค์ด้วยกันองค์แรกตั้งแต่รัชกาลที่1องค์ที่2สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และองค์ที่3สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่ที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชช

ณนีพันปีหลวงนั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนพระโกศทองใหญ่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็มีพระราชปฏิสันถารด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพระบรมวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จและมาร่วมในการพระราชพิธีในวันนี้นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะคะ

รถยนต์พระที่นั่งเทียบอยู่ที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งที่บริเวณประตูกำแพงแก้วค่ะ

0: าการถวายองค์รบทางซ้ายล้วง
1: ทหารเกียรติยศพระศพวันนี้จัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันแรกเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้19กันยายน2569ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:50 นาทีเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้ทีมผู้บรรยายได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมดิฉันปิยณีเทียมอัมพรและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามและขอเชิญรับชมรายการตามปกติของทางสถานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับผมแฟรงค์ภคชนครับป้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงเถินทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆคุณมาแลกไปตำแหน่งช้างไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ลักกี้เพลมส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยเช่นเคยมาดูกันก่อนว่าวันนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีไปกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีพี่เป้าและน้องสาวชาวตายถึงเวลาลุ้นโชคกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคตัวท้ายปี3แน่นอนนะวันศุกร์แบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ใช้ที่ส่งรหัส14หลักแต่ร้านค้าที่ขายที่ส่งคูปองในรังมาจากภาคใต้สวัสดีคุณเบนครับถามหน่อยสิ่งที่คนทำแล้วผิดกติกากันบ่อยๆแล้วมากันเยอะมากนะคืออะไรครับผม
1: อันแรกเลยนะคะก็คือลูกค้าพิมพ์รหัส14หลักส่งมายังช่องแชทค่ะ อีกแบบนึงก็คือขูดสติ๊กเกอร์แล้วนะคะแต่ก็ถ่ายเป็นรูปนะคะส่งมาในช่องแชทซึ่งแบบนี้ถือว่าผิดกติกานะคะคุณลูกค้าต้องเปิดกล้องสแกน QR โค้ดนะคะแล้วก็กดลิงก์ส่งรหัส14หลักค่ะเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นเป็นเศรษฐีแล้วค่ะ
0: วิธีนี้ง่ายมากและส่งได้24ชั่วโมงครับวันนี้โชครายวันนะต้องทำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคใต้บ้านไหนลูกชายลูกสาวเบื่อแกงส้มนะทำแกงทีกินได้นะคุณพ่อคุณแม่ชาวใต้เรียบร้อยและนี่คือผู้โชคดีในวันนี้ทั้ง2ท่านครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคใต้จ้าลุ้นกันแบบนี้ทุกเย็น5วัน5ภาคการขับกับผู้จัดกะทิตาอร่อยดีเรียบร้อยและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวใต้ทุกท่านในวันนี้ด้วยครับวันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีอร่อยดีกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในรังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะติดตามข่าววันศุกร์กันนะคะวันนี้18กันยายน2569อยู่กับพี่หนุ่มอนุวัฒน์ดิฉันแจ็คศรีสุภางรับหน้าที่แทนคุณจัตทีมะนะคะ
2: เอาวันนี้ดูข่าวใกล้ตัวคุณผู้ชมนะครับเรื่องเตือนภัยต่างๆดูได้นะทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันนิวนะครับดูสดผ่านแอปวันนี้ Facebook แล้วก็ YouTube เรื่องที่ใกล้ตัวตอนนี้ก็คือสถานการณ์น้ำท่วมก็บอกนะคืนนี้อาจจะมีบางคนที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือก็ได้นะครับจู่ๆน้ำก็มาครับนี่ฮะคุณผู้ชมดูมวลน้ำครับทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่นอนไม่ได้ครับลุกขึ้นมาเฝ้าดูน้ำท่วมตลอดทั้งคืนเลยหลังเกิดน้ำฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากทะลักกลางดึกนะครับจุดนี้ก็คือถนนหลักกลางหมู่บ้านแม่สุรินทร์อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรผ่านไปมาจริงๆเป็นถนนนะครับแต่ภาพก็คือกลายเป็นน้ำในพริบตาครับชาวบ้านสะดุ้งตื่นออกมาเฝ้าระวังกันทั้งคืนเด็กผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ท่ามกลางความหวาดผวานะครับเพราะว่ามวลน้ำไหลทะลักเข้าไปกลางหมู่บ้านหลายครอบครัวคอยดูระดับน้ำอย่างใกล้ชิดไม่กล้าหลับเลยครับเพราะไม่รู้ว่าฝนมันจะตกลงมาซ้ำพอฝนตกซ้ำแบบนี้มันจะเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือเปล่านะครับ
3: ส่วนอีกจุดที่น่าเห็นใจเช่นกันนะคะบ้านแม่สเปฝนที่ตกหนักบริเวณบ้านแม่สเปเหนือทำให้น้ำป่าไหลหลากลงลำน้ำแม่สเปส่งผลให้ทะลักท่วมโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้แล้วเจอเป็นรอบที่4ของปีนี้แล้วและรุนแรงที่สุดเลยค่ะทั้งที่เพิ่งจะมีการทำความสะอาดฟื้นฟูโรงเรียนไปหลังน้ำท่วมเมื่อไม่นานกลายเป็นเมื่อคืนมาถูกน้ำท่วมซ้ำบริเวณทางเดินอาคารเรียนทั้ง3หลังห้องประชุมโรงครัวรวมไปถึงห้องพักครูด้วยนะคะก็ไม่สามารถจะทำอะไรกันได้ทุกอย่างน้ำมันมาแรงแบบนี้ค่ะก็ปล่อยให้ทุกอย่างจมน้ำไปก่อนแล้วเด็กนักเรียนนะเจอน้ำป่าหลายรอบแล้วน่าเห็นใจจริงๆนะคะ
2: นี่บางพื้นที่3รอบ4รอบแล้วคุณผู้ชมครับอีกจุดหนึ่งที่สาหัสไม่แพ้ปันก็คืออำเภอแม่ลาน้อยนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะก็คือคอสะพานนาป่าตาลเชื่อมระหว่างบ้านสารพีกับบ้านป่าหมากมันขาดครับนี่ฮะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากฤทธิ์ของน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงมันไปซัดคอสะพานพังครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะครับแต่จุดนี้เนี่ยเขาบอกเลยเป็นทางหลักที่เด็กๆใช้ไปโรงเรียนครับนี่สงสารเด็กๆนะเด็กต้องข้ามไปที่ขอบสะพานที่เหลืออยู่แล้วใช้แผ่นไม้เนี่ยพาดข้ามไปเพื่อจะข้ามไปโรงเรียนนะครับซึ่งเอาจริงๆถ้าเป็นเราเป็นพ่อแม่นะดูแล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะ
3: เป็นห่วงนะ
2: คือแต่มันไม่ทางเลือกไงไปโรงเรียนมันก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ที่น่าเห็นใจไม่แพ้กันหลังจากน้ำลดแล้วนะครับก็คือมวลน้ำป่ามันซัดเข้าไปท่วมชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยบ้านเรือนร้านค้าสถานที่ราชการได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างครับสถานการณ์ชาวบ้านบอกว่ารุนแรงนะครับแม้ระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้วแต่เจ้าหน้าที่

0: เร่งสำรวจความเสียหายไปช่วยเหลือชาวบ้านและต้องฟื้นฟูกันต่อซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายวันเลยฮะ
1: ส่วนที่จังหวัดแพร่ค่ะคุณผู้ชมไปดูนาทีกู้ภัยช่วยชาวบ้าน3คนนะคะเดี๋ยวหาเจอไปนะหนีตายน้ำป่าขึ้นไปอยู่บนต้นไม้รอการช่วยเหลือแบบลุ้นระทึกอันนี้แล้ววงสีแดงให้ดูนะคะพอเรือมาเท่านั้นเองชาวบ้านที่ยกมือไหว้เลยขอบคุณนะคะรอดแล้วค่อยๆไต่ลงมานะคะชาวบ้านบอกก่อนเหตุออกไปหาจิ้งหรีดริมลำน้ำแม่คำมีแต่จู่ๆมวลน้ำป่าทะลักมาอย่างรวดเร็วตัดเส้นทางที่จะกลับเข้าฝั่งได้3ท่านนี้ติดอยู่กลางลำน้ำท่ามกลางเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่านาทีชีวิตน้ำมันมาเร็วขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจเอาละไม่มีพื้นฝั่งให้เกาะก็ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แทนนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่บ้านน้ำโค้งหมู่ที่4ตำบลร้องเข็มอำเภอร้องกวางค่ะผู้นำชุมชนทราบเรื่องก็ประสานมูลนิธิเพชรเกษมแพร่ส่งทีมกู้ภัยพร้อมเรือช่วยเหลือทันทีก็ฝ่ากระแสน้ำแล้วก็รีบให้ใส่เสื้อชูชีพนะอันนี้เป็นจังหวะพากลับขึ้นฝั่งแล้วนะคะขอบพระคุณกู้ภัยด้วยนะคะ
0: มูลนิธิเพชรเกษมแพร่นะครับคุณผู้ชมครับไปที่ลำปางครับฝนตกหนักเหนือป่าดอยหลวงครับเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำวังทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่น้ำตกวังแก้วอำเภอวังเหนือนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำแม่วังล่าสุดเจ้าหน้าที่มีการแจ้งเตือนประชาชนท้ายน้ำนะครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะล้นตลิ่งจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วคุณผู้ชมดูน้ำตกฮะสีนี่ขุ่นคลักเลยนะครับโดยเฉพาะจุดที่เตือนนะบ้านฮางบ้านแม่หีดนะครับบ้านห้วยป้ายบ้านวังเจริญขอให้ประชาชนสองฝั่งเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ส่วนที่เพชรบูรณ์นะคะคุณผู้ชมไปดูน้ำตกตาดฟ้าอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมีน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงกระแสน้ำก็เพิ่มระดับไหลเชี่ยวท่ามกลางฝนที่ยังตกลงอยู่ในพื้นที่นะคะต้องเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังน้ำตกจากที่เคยสวยงามสภาพตอนนี้กลายเป็นน้ำตกสีโคลนไปแล้วค่ะส่วนลำน้ำพุงที่ฝายวังสะแขอำเภอหล่มเก่าที่เพชรบูรณ์ระดับน้ำก็เพิ่มสูงไหลแรงเหมือนกันเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้องจับตาสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยที่มันไหลเชี่ยวแบบนี้มันก็ทะลักลงไปด้านล่างแล้วนะคะท่วมที่หล่มสักเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็รับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันช่วยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาในอำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสักเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ภาคเหนือที่คุณต้องเฝ้าระวังนะปรากฏว่าอยากจะพาคุณผู้ชมไปที่ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างนะครับคือฝนตกหนักนานกว่า5ชั่วโมงแล้วน้ำมันทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านแบบกระทันหันดูระดับน้ำซะก่อนคุณผู้ชมครับเขาบอกน้ำมาแบบหัวเข่าก็ประมาณสัก 60-70 เซนได้ชาวบ้านขนของหนีน้ำกันวุ่นเลยครับโดยเฉพาะบ้านในหมู่3ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานนะครับเป็นพื้นที่ต่ำนี่ฮะน้ำมาเร็วหลายครอบครัวเนี่ยเก็บของแทบไม่ทันยกเรื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนตู้เสื้อผ้าของใช้ต่างๆขึ้นที่สูงตื่นบางบ้านมีเด็กเล็กคุณผู้ชมครับต้องช่วยกันอุ้มเด็กหนีน้ำขึ้นไปอยู่ในจุดปลอดภัยก่อนอย่างบ้านหลังที่เราไปเจอเนี่ยคุณผู้ชมครับมีทั้งหมด13คนด้วยกันตอนนี้เดือดร้อนหนักนะครับแล้วก็พบว่ายังมีบ้านเรือนโดยรอบเนี่ยถูกน้ำท่วมอีกหลายจุดเจ้าหน้าที่เทศบาลบางบานตอนนี้เร่งนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ชาวบ้านยังกังวลเพราะว่าฝนยังตกอยู่ครับและเกรงว่าหากมีน้ำมาอีกระลอกหนึ่งคงจะต้องขนของหนีน้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ
2: กลัวมันจะท่วมอีกไหม
3: กลัวจะเกิดตกอ่ะท่วมอีกแน
2: ่ท่วมแน่นอน
3: แล้วฉันก็เก็บกันไม่ไหวเนี่ยไม่รู้จะเก็บไปไว้ไหนเนี่ย
2: หนีน้ำเด็กๆไม่เป็นไรนะ
3: เด็กก็ไปอยู่บ้านหนูบ้านน้ำร้านอ่ะ
2: ครับผม
3: ลูกสาวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้กินกันแล้ว
2: ครับอันนี้เก็บของไว้ที่ตุ้งไว้เลย
3: จ้า
2: อยู่15คนเหรอ
3: จ้า13คนเนี่ย
2: 13คน
0: เห็นไหม
1: ดูแล้วกัน13ชีวิตเนี่ยลำบากแค่ไหนอะ
0: ก็ถึงบอกไงอย่าไปดูแต่ว่าภาคเหนือหรือภาคอีสานนะที่มันจะเจอน้ำท่วมนะจู่ๆฮะอยู่ภาคกลางพระนครศรีอยุธยานอนอยู่ดีๆอาบน้ำมาถึงหน้าแข้งแล้วฮะ
1: แล้วลุ่มเจ้าพญาไม่ต้องพูดอยุธยาเนี่ยทุกปีต่ำพื้นที่ลุ่มต่ำคุณผู้ชมคะสมุทรปราการก็น่าเห็นใจเหมือนกันอยากให้ไปดูนาทีที่ชาวบ้านไปช่วยคุณตาอายุ70ปีนี่นะคะรอดชีวิตบุดหวิดเลยเพราะว่าอะไรบ้านไม้หลังเก่าพังถล่มทั้งหลังแล้วตอนนั้นคุณตานอนหลับอยู่ในบ้านด้วยอะค่ะก็เหตุมันเกิดตอน 4:30 น. อยู่ในชุมชนหลังโรงเรียนวัดป่าเกตอำเภอพระประแดงนะคะชาวบ้านเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็เลยรีบเข้าไปช่วย
0: คุณผู้ชมดูสิน
1: ี่คือซากบ้านที่พังถล่มลงมาแล้วมันทับที่นอนที่คุณตานอนอยู่เลยค่ะใช้เวลา25นาทีนะคะรีบนำคุณตาออกมาส่งโรงพยาบาลโดยคุณตายิ่งฟังก็ยิ่งสงสารไปอีกอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวมากว่า50ปีแล้วตัวบ้านมันเก่าค่ำคร่าเต็มทีแล้วเอาจริงๆบ้านมันก็เอียงมาก่อนแล้วด้วยอะค่ะแล้วช่วงนี้พอเจอฝนตกก็ทำให้สภาพบ้านที่มันเสื่อมสภาพพังโครมลงมาแบบแทบจะไม่มีสัญญาณล่วงหน้าเลยค่ะ
4: ดูดิมันพุ่งลงมาพังไม่เฉย
5: พุ่งลงมาเลยเหรอ
4: ใช
5: ่โอ้แล้วตอนนั้นทำอะไรอยู่ครับ
4: นอนอยู
5: ่นอนอยู่ด้วยหลับเพลินเลยไหมโอ้โหแล้ว
6: ลองพอดี
5: ออกมาไงครับเนี่ย
6: ฝั่งเนี่ยครับล้มมาฝั่งบนนี้ครับเต็มเลย
5: หมอเจ้าที่เขามาช่วย
6: พวกผมเลย
1: โอ้นี่คุณตากระดูกเหล็กนะคะบ้านถล่มทั้งหลังลงมานะคุณผู้ชมเมื่อกี้ดูเนี่ยแทบจะไม่มีบาดแผลเลยแต่ว่าก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลแล้วที่น่าเห็นใจเอาจริงๆว่าหน่วยงานในพื้นที่เขารับทราบอยู่ว่าคุณตาคนนี้ลำบากบ้านเอียงจะพังสองสามวันที่แล้วเจ้าหน้าที่เพิ่งเข้ามาสำรวจบ้านของคุณตาแล้วก็รับปากว่าเดี๋ยวจะหาแนวทางซ่อมบ้านหรืออาจจะดูว่าต้องขยับสร้างให้คุณตาใหม่ก็รับปากกันแล้วนะคะ
0: จะมาคุยกัน
1: เพิ่งคุยก็ต้องสร้างแล้วจริงๆเพราะว่าบ้านมันพังไปแล้วเนี่ย
0: เอาแต่เอาชีวิตไว้ก่อนนะตานะพี่น้องทางภาคอีสานเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าหลายจังหวัดฝนตกหนักกันต่อเนื่องเลยนะครับโคราช101อย่างเงี้ยหนองคายก็หนักหน่อยนะครับเพราะว่าวันศุกร์แบบนี้ด้วยพี่น้องทางอีสานบอกโหฝนตกหนักมาหลายวันแล้วนะครับส่วนที่หนองคายเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกต่อเนื่องถนนหลายจุดมีน้ำท่วมขังรถสัญจรผ่านไปมายากลำบากนะครับโดยเฉพาะถนนทางเข้าหนองคายพบว่าน้ำท่วมผิวการจราจรระดับสูงรถที่ใช้เส้นทางต้องชะลอความเร็วและอยากจะเตือนนะเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่รถด้วยนะครับ
1: ส่งใจให้พี่น้องทางอีสานและส่งใจให้พี่น้องทางใต้นะคะชาวระนองไปยังไงบ้างเอ่ยฝนตกหนักมากเลยอ
0: ่
1: ะเอาให้ดูภาพนะพื้นที่ก่อสร้างถนนเพชรเกษมเจอมวลน้ำหลากกัดเซาะผิวทางเสียหายหนักเลยค่ะโดยเฉพาะเส้นทางช่วงบ้านช้างแหกตำบลราชกรูดอำเภอเมืองระนองรถทุกชนิดผ่านไม่ได้แล้วนะคะต้องเปิดทางเบี่ยงชั่วคราวแต่ก็เจอปัญหารถติดสะสมยาวเป็นกิโลเมตรเลยเพราะอะไรรถใหญ่ขับเข้าไปติดลมข้างหลังไม่ต้องไปแล้วค่ะเพชรเกษมในน้ำท่วมขังนะคะเจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือระบายน้ำแก้เส้นทางแล้วแต่ฝนมันยังตกต่อเนื่องนะคะก็ทำให้การเดินทางผ่านเส้นหลักของระนองได้รับผลกระทบหนักมากๆเลยค่ะชาวบ้านก็ต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมจุดที่ถนนเสียหายแล้วก็ตอนนี้ต้องรอฟังประกาศเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
0: ไปดูพังงากันบ้างคุณผู้ชมครับขอดูโอ้โหนี่พังงาต้องใช้เจ็ตสกีแล้วคร
1: ับ ก็เนี่ยค่ะน้ำมันถึงหลังคาแล้วว่
0: าคุณผู้ชมนี่คือพังงานะครับใช้เจ็ตสกีกันแล้วจุดนี้ก็คือสำนักสงฆ์บ้านท่าหันอำเภอกระโปงครับฝนถล่มไม่หยุดทำให้น้ำเนี่ยมันไหลทะลักเข้าไปท่วมอย่างรวดเร็วระดับน้ำเพิ่มสูงกว่า1เมตรบางจุดเนี่ยเขาบอกนี่ฮะดูเลยเมื่อกี้อยู่หลังคาบ้างถูกไหมฮะจะถึงหลังคาแล้วบางที่เขาบอกศาลาการประเรียนเนี่ยพระก็ลำบากอยู่ที่ประมาณหัวเข่าหน้าแข้งบางที่ต้องใช้เรือกันแล้วนะครับคือตอนนี้ต้องเร่งอพยพออกจากสำนักสงฆ์นะเพราะว่าจุดนี้มันค่อนข้างลึกนะครับชาวบ้านเจ้าหน้าที่นำเรือท้องแบนเจ็ตสกีเข้าไปช่วยกันขนย้ายสิ่งของสำคัญเอาไว้บนที่สูงก่อนจะพาพระสงฆ์ย้ายไปจำวัดชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านทหารนะครับทุกคนปลอดภัยนะแต่ว่าสำนักสงฆ์ขณะนี้ถูกน้ำท่วมหนักไม่สามารถเข้าไปได้แล้วนะครับ
1: ค่ะเอาอีกจุดคุณผู้ชมไปดูโรงเรียนบ้านปากคลองหน่อยค่ะที่นี่ยังมีน้องๆนักเรียน6ชีวิตติดค้างอยู่นะคุณผู้ชมเดินทางกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าถนนถูกน้ำป่าตัดขาดไปแล้วเด็กๆก็จะมีคุณครูกับแม่ครัวดูแลเรื่องอาหารการกินเดี๋ยวต้องรอสถานการณ์คลี่คลายถึงจะค่อยกลับบ้านนะคะส่วนคุระบุรีมีบ้านเรือนประชาชนกระทบน้ำท่วมประมาณ30หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจเฝ้าระวังเพราะฝนยังตกหนักอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากเพิ่มได้อันนี้อพยพนะคุณผู้ชมต้องค่อยๆลากผ่านเรือยางออกมาแบบนี้นี่น้ำสูงเกือบถึงอกแล้วนะคะน้ำท่วมครั้งนี้ชาวบ้านที่คุระบุรีบอกเลยหนักสุดในรอบ14ปีเลยก็ว่าได้
0: อ่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่สุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับไปดูความแรงของระดับน้ำกันหน่อยอ่ะจุดนี้เขาเรียกว่าสะพานทางขึ้นอุทยานเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือภาพจากพื้นที่เห็นได้ชัดนะครับว่าน้ำเนี่ยมันไหลเชี่ยวแล้วก็แรงมากๆที่สำคัญคือเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ ล่าสุดน้ำป่าไหลหลากเข้าไปทั่วบ้านเรือนของชาวบ้านที่ตำบลคลองศกอำเภอพนมนะครับบริเวณหมู่ที่6ประมาณ20ครัวเรือนระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนชาวบ้านบอกหน่วยงานเข้ามาช่วยหน่อยเพราะว่าต้องการอพยพออกจากพื้นที่นะครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนะคะนำกำลังเข้าพื้นที่

0: อำเภอพนมเพื่อช่วยเหลือประชาชนเตรียมรับมือสถานการณ์นะคะก็แจ้งให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังช่วงมรสุมด้วย17ถึง20กันยายนนี้นะคะตอนนี้ที่เขาโศกคลองโศกยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
1: เอาดูต่างจังหวัดแล้วคุณผู้ชมครับในกรุงเทพมหานครเป็นยังไงกันบ้างสุขแห่งชาติด้วยนะนี
0: ่ก็คลึ้มมาตั้งแต่ช่วงกลางวันเลย
1: เอาจริงๆเนี่ยตกจริงๆตั้งแต่ช่วงสายแล้วนะแล้วเย็นแบบนี้คุณผู้ชมครับวันศุกร์ทุกคนตั้งใจจะออกไปเที่ยวบ้างไปกลับบ้านบ้างแล้วเจอฝนแบบนี้ติดอยู่บนรถนานเลยนะครับพื้นที่ไหนเอาขอดูหน่อยกรุงเทพมหานครฝนตกมาตั้งแต่ช่วงสายไล่มาในหลายพื้นที่เลยนะครับค่ำๆแบบนี้ก็มีตกนะพอฝนตกแบบนี้การจราจรหลายจุดติดขัดโดยเฉพาะช่วงเช้าๆสายๆเนี่ยแยกประชาชื่นเกษตรนวมินทร์แถวๆรามอินทราบริเวณแยกสวนสยามนะครับแถวมีนบุรีฝนตกเขาบอกตกเป็นชั่วโมงเลยทำให้น้ำรอการระบายในหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์สุวินทวงศ์หนองจอกก็ฝนตกหนักครับจนคนงานก่อสร้างในพื้นที่บอกหยุดก่อนดีกว่าทำงานไม่ไหวแล้วเพราะอันตรายนะครับลาดกระบังแม้ว่ามีฝนตกหนักทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลงแต่สำนักงานเขตระบุนะครับว่าถนนสายหลักและสายรองยังไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังการจราจรคล่องตัวพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเลยนะครับ
0: ค่ะอ้าวส่วนปทุมธานีก็แทบไม่ต่างกันนะคะคุณผู้ชมย่านคลองหลวงและคลอง3ฝนก็ตกหนักจนมองเส้นทางกันไม่ชัดเจนทัศนวิสัยไม่ดีเลยค่ะก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพการจราจรก่อนจะเดินทางกันด้วยแล้วก็ต้องใช้ความเร็วช้าๆเลยนะคะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าปริมณฑลโดนกันทั่วหน้าแหละคุณผู้ชมปทุมธานีสมุทรปราการนนทบุรี
1: อ่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ใครจะไปเที่ยวไหนติดตามพยากรณ์อากาศด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์บอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องวันนี้ครับบอกเลยนะตอนนี้น่าจะตกหลายพื้นที่แล้วเขาบอกตั้งแต่หนึ่งทุ่มจะมีฝนตกแช่สะสมในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีนะครับส่วนวันเสาร์ช่วง5โมงเย็นถึง5ทุ่มให้ระวังฝนตกหนักลมแรงนะครับในโซนแถวๆบางนาสวนหลวงแล้วก็พื้นที่สมุทรปราการขณะที่วันอาทิตย์สุดสัปดาห์มีโอกาสฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เช้าและก็เย็นนะครับในพื้นที่ฝั่งตอนใต้ของกรุงเทพรวมถึงพื้นที่สมุทรสาครและนครปฐมเอาพูดง่ายๆนี่ฮะอันนี้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลกับจังหวัดใกล้เคียงนะครับฝนตกศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้มิฉะนั้นถ้าคุณจะไปเที่ยวไหนออกจากบ้านวางแผนด้วยนะครับ
0: หรือว่าบางคนบางทีจริงๆเสาร์อาทิตย์ยังต้องทำงานนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางกันด้วยค่ะก็เรียกว่าชุ่มฉ่ำทั้งสุดสัปดาห์แล้วก็เอาจริงๆนะคะยาวไปตลอดทั้งสัปดาห์หน้าอันนี้เจาะให้ดูพยากรณ์อากาศของกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาพรวมทั่วประเทศจริงๆชะตากรรมเดียวกันหมดค่ะคุณผู้ชมคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะจะมีฝนระลอกใหญ่ก็คือตั้งแต่วันนี้ค่ะ18ไปจนถึง20กันยายนวันนี้พื้นที่เสี่ยงมากนะคะทางเหนือทางอีสานและฝนมันก็ไล่มาแล้วตอนนี้ภาคกลางตะวันออกลงไปถึงภาคใต้นะคะซึ่งฝนสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มด้วยนะคะเราขึ้นอยู่ที่หน้าจอคุณผู้ชมแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแคปหน้าจอเลยค่ะตรวจสอบกันดีๆนะคะทางเหนือนะคะยังเป็นโซนเสี่ยงสูงฝนตก 70% ของพื้นที่เลยค่ะส่วนพ่อแม่พี่น้องทางอีสานก็เจอหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะมีฝนตกถึง 80% ของพื้นที่ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคกลางจะเจอฝนประมาณ 70% ของพื้นที่นะคะ
1: คุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าช่วงนี้นะหลายพื้นที่ทั่วไทยเราจะเจอกับฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับคุณผู้ชมแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็เตือนนะครับว่าเราอย่าชะล่าใจนะเพราะว่าไทยของเราเนี่ยมีโอกาสเจอภัยแล้งแน่นอนนะครับหลังจากฝนมันจะลดลงหลังจากนี้คุณผู้ชมฝนลดใช่ไหมพอฝนลดมันลดอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่กี่เดือนมันจะมีภัยแล้งครับยกตัวอย่างอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและก็ภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตประเมินนะครับว่าทั่วไทยฝนจะเริ่มทิ้งช่วงในสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนหรือประมาณวันที่20กันยายนเป็นต้นไปและจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเอลนิโญนะครับแบบเต็มรูปแบบในช่วงเดือนธันวาคมด้วยซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้าก็คือปี2570นะครับถึงกรกฎาคมเลยนะ
0: ค่ะ
1: สิ่งที่น่าห่วงก็คือแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะตกหนักแต่ฝนที่ตกลงมาไม่ได้หมายความว่า จะมีน้ำเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่ฟังเอาไว้นะครับพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งมีอยู่ประมาณ 70% ฝนหยุดตกอากาศร้อนขึ้นน้ำในดินและแหล่งน้ำจะ

0: ดีไหม
1: ในท่ามกลางฝนน่ะแต่ว่าสัปดาห์ก่อนทางเหนือบอกเริ่มสัมผัสลมหนาวนะคะตอนนี้เราอยู่จริงๆปลายฤดูฝนแล้วนะคุณผู้ชมมีการคาดการณ์นะคะว่าลมหนาวเนี่ยปี69เนี่ยก็น่าจะมาประมาณกลางเดือนตุลาคมนะคะทิศทางเนี่ยจะชัดเจนก็คืออุณหภูมิเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆค่ะแต่สิ่งที่ต้องจับตาก็คือปีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ามันร้อนมันแล้งเยอะถูกไหมเอลนิโญแล้วมาแบบซุปเปอร์ด้วยเนี่ยอากาศหนาวมันจะลดลงจากปีที่แล้วแน่นอนนะคะจะมีช่วงที่หนาวอยู่ประมาณสัก 3-5 วันค่ะ
0: ได้ใส่เสื้อหนาว 3-5 วัน
1: ป
0: ี
1: ที่ปีที่แล้วนะ
0: ปี
1: นี้ปีนี้ก็ลดลงอีกอาจจะเหลือ 2-3 วัน
0: ฮะ
1: เฉลี่ยอุณหภูมิสูงกว่าปกติของฤดูหนาวทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นวันที่จะสัมผัสหนาวแบบช่ำๆอาจจะพอมีแต่ไม่ต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นฟิลแบบหนาววุบวาบแล้วผ่านไปร้อนเลยค่ะ
0: ไม่ได้เป็นไม่สบายนะ
1: ใช่วันนั้นที่ฉันคุยกับอาจารย์ธรนะอาจารย์บอกว่าคือถ้าสมมุติว่าดูพยากรณ์แล้วพรุ่งนี้จะหนาวให้จองตั๋วเลยเพราะว่าอย่าคิดว่าเดี๋ยวมันจะหนาวไปค่อยไปจองสัปดาห์หน้าม
0: ันจะหนาวแค่วันเดียว
1: มันจะหนาวแค่วัน2วันแล้วมันจะหายเลย
0: ฉะนั้นแล้วบอกคุณผู้ชมนะปีนี้โอกาสในการใส่เสื้อหนาวค่อนข้างน้อยนะคะ
1: ใช่ค่ะต้องเผื่อใจเลยนะคะ
0: แต่ว่
1: าก็ดูแลสุขภาพด้วยเลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นแบบอุ้ยฝนแล้วเดี๋ยวก็หนาวแล้วเดี๋ยวพอร้อนจะร้อนแบบจัด
0: ๆนี่แหละครับเขาเรียกปรากฏการณ์สุดขั้วนะครับปีนี้ก็คือว่าหนาวน้อยปีหน้าสุดขั้วจริงๆคือแล้งไปจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ทัพประเมินจาก AI ของอาจารย์เสรีนะครับและที่สำคัญก็คือว่าช่วงปลายจะเจอน้ำท่วมมิฉะนั้นแล้วหลายๆคนที่ทำการเกษตรคุณวางแผนบริหารการจัดการการใช้น้ำนะครับเพราะว่าปีหน้าคุณจะเจอหนักเลยข้าวของแพงทรัพยากรต่างๆแพงหมดแล้วน้ำจะน้อยมิฉะนั้นโอกาสที่คุณจะเพาะปลูกอะไรแล้วถ้าคุณไม่บริหารจัดการเนี่ยขาดทุนจะเยอะมันจะกระทบกับกระเป๋าสตางค์คุณแน่นอน
1: แต่ว่าต้นทุนอื่นขึ้นหมดนะคะปุ๋ยขึ้นน้ำมันขึ้นนะคะแล้วถามว่าแล้งแบบนี้แต่จะท่วมหนักได้ไหมเพราะว่าเราเจอโอ้โหมหาอุทกภัยใหญ
0: ่
1: หัดใหญ่ไปเนี่ยเมื่อปีที่แล้วถูกไหมคะตอบไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชม
0: ไม่รู้จะมาตรงไหนด้วยนะ
1: ไม่รู้จะมาตรงไหนเนื่องจากตอนนี้โลกรวนมันพยากรณ์ยากเพราะอะไรเราเจอสิ่งที่เรียกว่าเรนบอมค่ะต่อให้มันแล้งแต่ถ้าฝนกระจุกตัวถล่มพื้นที่ไหนซึ่งบอกไม่ได้เลยว่าจะเป็นจังหวัดไหนถ้ามันไปถล่มจังหวัดนั้นก็มีโอกาสจะเกิดมหาอุทกภัยได้เช่นเดียวกัน
0: มิฉะนั้นคุณผู้ชมครับเราต้องมีแผนรับมือใช่ไหมครับรัฐบาลเนี่ยเขามีอะไรวันแมปใช่ไหม
1: เพิ่งเปิดวันแมปน้ำ
0: เปิดวันแมปน้ำไปรวม4หน่วยงานแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูวันแมปน้ำของรัฐบาลว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไหมแล้วเอานักวิชาการหลายๆคนมาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อจะเป็นการเตือนภัยด้วย
1: เดี๋ยวเราสองคนใช้ให้ดูเลยว่ามันใช้ยากไหมยังไงนะคะเดี๋ยวมาช่วยกันดูกันค่ะ
2: ไม่มีความสำเร็จไหนที่ได้มาง่ายๆครับหัวใจของความสำเร็จคืออย่าหยุดพัฒนาและต้องพร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดอยู่เสมอกระทิงแดงขอร่วมสนับสนุนทุกพลังและทุกความมุ่งมั่นของทุกคนด้วยราคาใหม่10บาททุกสูตรทั่วประเทศก่อนเริ่มภารกิจให้รับกระทิงแดงไปเติมพลังใจกันก่อนเลยพลังใจพร้อมแล้วมาท้าทายความไวกับภารกิจนี้ครับผมวางขวดกระทิงแดงให้ตรงกับขวดที่อยู่ในช่องในเวลา10วินาทีเริ่มเร็วมาโอ้โหมาทีละสองนะจ๊ะโอ้โหตาไวมากมาทีละสองเลยเยี่ยมเฮ้ยไม่ธรรมดาเยี่ยมยอดไอ้ถูกต้องเรียงไวแล้วถูกต้องแบบนี้เก่งมากๆเลยจ้าย้ำอีกทีนะฮะว่ากระทิงแดงทุกสูตร10บาททั่วประเทศ
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
4: ่โอป้าเขาจะมา
5: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
6: ไม่มี
7: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
8: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
9: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
8: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
10: แบคเหรอ
11: แม่มีแบคทีเรีย
12: ไหนไม่เห็นมีเลย
10: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
13: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะ

0: ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
1: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
2: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาเลียนส์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
3: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
4: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
3: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
3: ่ไม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
1: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
5: มาคิดแล้วมาฝึก
6: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น 5M Sphere 25-27 กันยายนนี้
7: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
8: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
9: ฟันผุเยอะเลย
10: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
11: บีบนิดเดียว
10: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
11: อ๋อ
12: ต้องบีบเต็มแปลง
13: เพื่อฟูลไลท์ที่มากกว่าไม่โอเ
14: คหากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
15: ลุกค่ะ
14: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
16: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
17: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
18: Magic Clean
19: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็น Michelin Motion for Life
20: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
21: เดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End Sancon
22: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
23: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
24: เอาติดตามข่าววันศุกร์ข่าวที่ใกล้ชิดคุณผู้ชมนะครับรัฐบาลเขาเปิดตัววันแมปน้ำคือเขาจะเป็นการรวม4หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมอุตุอะไรต่างๆนานาเพื่อจะให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต
25: ์
24: และจะรู้พื้นที่ไหนมีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมจังหวัดไหนอะไรยังไงเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์และสามารถคลิกได้เลยนะครับ
25: คือดูที่นี่ที่เดียวปกติเมื่อก่อนเนี่ยก็มักจะมีคำพูดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพยากรณ์การเตือนภัยเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเยอะน่าจะไม่รู้มากที่สุดในโลกหรือเปล่าคืออันดับต้นๆเลยดีกว่าแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เราได้เห็นกันว่าบางทีเตือนไม่ทันประชาชนเข้าไม่ถึงข้อมูลวันแมปน้ำก็เลยเกิดขึ้น
24: มิฉะนั้นวันแมปน้ำคุณผู้ชมรวมอะไรบ้างข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า BDI อยู่ที่หน้าจอคุณผู้ชมครับก็จะมีเว็บไซต์ที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปนะคุณผู้ชมเว็บไซต์เนี้ยก็คือ thaiwater.net/newforall ถูกไหม
25: นี่เว็บไซต์ตาม
24: เว็บไซต์คุณผู้ชมเดี๋ยวเราทำไปด้วยกันนะอันเนี้ยเราจะลองทดลองดูซิว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยหรือเรากำลังดูข่าวเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมันคือพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งบอกไปเองว่าจังหวัดไหนต้องคอยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดคุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ผมบอกได้นะครับเอาคุณผู้ชมผมลองเข้าเลยละกันเอารัฐบาลอย่าว่ากันนะเราก็ติดเพื่อก่อนนะเพราะว่าเขาก็เพิ่งทำจะได้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณด้วย
25: ถ้าเข้ามาหน้าเพจเนี่ยหน้าแรกจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลย
24: สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอก

0: กับทางรัฐบาลก็คือว่าตัวหนังสือเล็กไปครับ
1: อันนี้เราพี่หนุ่มอันนี้มันอยู่ที่อายุเราด้วยหรือเปล่า
0: ไม่จริงๆคือสำหรับผมก็ต้องนึกถึงแม่ป้าหรือว่าคนที่อายุเยอะถูกไหม
1: อันนี้อย่างนี้นะอันนี้คือเราเปิดทางโน้ตบุ๊กนี่ใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดบางท่านใช้สมาร์ทโฟนเปิดทางเว็บไซต์ในมือถือ
0: มันอาจจะไม่เห็นบอกไปอธิติเพื่อก่อว่าตัวหนังสือมันเล็กไปทีนี้คุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมเข้ามาดูด้านบนก่อนนะครับด้านบนคุณผู้ชมจะเห็นภาพรวมไหมภาพรวมเนี่ยเดี๋ยวผมลองคลิกภาพรวมนะครับพอคลิกภาพรวมเสร็จสับปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาที่หน้าจอคุณผู้ชมเลยว่าเฝ้าระวังน้ำท่วม24ชั่วโมงเนี่ยดูเลข8เห็นเลข8ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เราไปเลข8แล้วเลข8ก็คือมี8จังหวัด
1: กดเข้าไปเลย
0: กดเข้าไปที่เลข8ครับเรากดเข้าไปที่เลข8มันจะขึ้นมาทันทีนะครับว่าจังหวัดเฝ้าระวังอยู่ขวามือซ้ายมือจังหวัดเฝ้าระวังน้ำมี8จังหวัดแล้วดูตัวเลขนะครับมันจะมีตัวเลขบอกถึงปริมาณน้ำ
1: ปริมาณฝน
0: ปริมาณฝนเยอะสุดตอนนี้ก็คืออาจจริงๆอธิติเพื่อก่อนนะ
1: อันนี้ขอเป็นปริมาณฝนเยอะสุดขึ้นอันดับหนึ่งได้ไหมคะ
0: ใช่ เข้าใจใช่ไหม
1: คะเพราะว่ามันต้องดูที่มันเดือดร้อนสุดขึ้นก่อนแต่ว่าอันนี้โอเคก็เข้าใจเขาก็จะไล่จากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด8อันดับ
0: มิฉะนั้นที่เสี่ยงที่สุดน่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีก็คืออันดับ8 312มิลลิเมตรถูกไหมฮะ
1: ซึ่งสามารถคลิกเข้าไปดูได้อีกว่าที่สุราษฎร์ธานีเป็นยังไง
0: เราก็คลิกไปที่สุราษฎร์ธานีพอคลิกสุราษฎร์ธานีเสร็จมันก็จะขึ้นพื้นที่มาเลยว่าพื้นที่สีแดงๆคุณผู้ชมบ้านคุณอยู่ที่ไหนคุณลองคลิกดูมันก็จะบอกเลยบอกว่าตำบลเขาพังอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: คลิกเข้าไปที่แผนที่เลยค่ะ
0: มันก็จะขึ้นว่าจุดไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงลองคลิกไป
1: อันนี้เห็นไหมก็จะบอกละว่าพื้นที่ไหนบ้างที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดง
0: ถูกไหมครับพื้นที่ไหนแต่อันนี้ก็คือรู้แค่เพียงว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงแต่ว่าก็ยังไม่รู้ยังไงเพราะเวลามันเสี่ยงเนี่ยจริงๆมันจะต้องลิงก์กับเซลล์บอร์ดแคสด้วยไหม
1: ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเซลล์บอร์ดแคสเขาก็จะมีเงื่อนไขไงว่าเข้าข่ายแค่ไหนถึงจะมีการแจ้งเตือน
0: ถูกไหมครับอันนี้คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูได้ผมดูนะเพราะว่าพื้นที่ที่มันใกล้เคียงตอนนี้นะตอนนี้ฝนที่ตกหนักก็คือสุราษฎร์ธานีหนักสุดระนองใกล้เคียงกันพังงาอย่างเงี้ยตรังชุมพรแต่ทีนี้บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะว่าไอ้ตัวเลขจังหวัดอะมันไม่เรียงกันนะครับผมยกตัวอย่างอันดับ4คือจังหวัดชุมพรนะ235มิลลิเมตรแต่พอมาอันดับ5จังหวัดตรัง167ทำไมมันไม่เรียงอ่ะถูกไหม
1: ซึ่งถ้าดูจากเวลาก็วัดตอน1ทุ่มเรียลไทม์เหมือนกัน
0: อันนี้เราไม่ได้จับผิดนะคุณผู้ชมแต่เพียงแต่ว่าอยากให้ปรับปรุงไงเพราะว่าอันดับ8ที่หนักสุดคือสุราษฎร์ธานี312อันดับที่เรียงลงไปคือระนอง282แล้วมันก็เป็นจังหวัดพังงาถูกไหมแล้วมันก็กระโดดไปชุมพรเลยแต่มันมีจังหวัดอื่นมาขั้นไงมีตรังมาขั้นซึ่งตรังน้อยกว่า
1: จริงๆอะค่ะกระบี่ซึ่งมีปริมาณฝนถึง185มิลลิเมตรเนี่ยที่อยู่ในอันดับ3จริงๆก็คือมากกว่าจังหวัดตรังเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอะค่ะอาจจะแจ้งอัปเดตเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวข่าววันศุกร์จะได้ชี้แจงอัปเดตกันขออนุญาตกลับมาที่หน้าภาพรวมนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นอะไรอีกนะมุมสีส้มด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับแจ้งเตือนจากกรมอุตุหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมว่าม
0: ีข้อความ
1: สีส้มๆนะมีแผ่นดินไหวที่ไหนอย่างเมียนมามีแผ่นดินไหวนะ
0: บ
1: ้านเรามีเตือนอะไรถ้ามีพายุเข้าไทยเนี่ยก็จะมีบอกนะคะ
0: หลายคนสนใจก็กดเข้าไปอ่านของกรมอุตุได
1: ้ต้องจริงๆอะค่ะดูได้ไปถึงเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5 ด้วย
0: ก็แจ้งเตือน
1: น้ำแรงก็ดูได
0: ้แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะที่รวมจากหลากหลายหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องถูกไหมเอามาอยู่ในเว็บไซต์เดียวเท่านั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับรู้ว่าตรงไหนมันคือเสี่ยงตอนนี้มี8จังหวัดปริมาณน้ำเท่าไหร่ดูได้จากที่บ้านเลย
1: ค่ะแล้วก็ถ้าจะเอาให้ดูง่ายนะคุณพ่อคุณแม่ก็คลิกเข้าไปที่อินโฟกราฟิกก็ได้นะคะ
0: อ่านง่ายกว่า
1: ขึ้นไปด้านบนมันก็จะเป็น
0: ขวามือมาจากกรมอินโฟกราฟิก
1: อุตุนะอันนี้แต่ว่าซึ่งจะบอกว่าอย่างพวกเนี้ยถ้าเราเข้าไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาเราก็จะเห็นอินโฟกราฟิกพวกนี้ถูกไหมคะเราก็เข้าไปดูได้หรือว่าดูในมือถือของเราได้แต่ถ้าเข้ามาที่วันแมปน้ำเราจะดูทุกอย่าง
0: เร
1: ื่องฝุ่นเรื่องแรงเรื่องปริมาณฝ
0: ุ่
1: นพร้อมกันในเว็บไซต์เดียวอ
0: าจจะเป็นแค่ก้าวแรกก่อนเดี๋ยวต่อไปต้องมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น
1: ถูกต้องลองฟังมุมมองอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกันหน่อยนะคะอาจารย์มองว่าวันแมปน้ำเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการรวบรวมข้อมูลแต่ ยังขาดประสิทธิภาพในการใช้งานจริงสำหรับประชาชนปัญหาหลักก็คือข้อมูลมันกระจุกตัวอยู่เฉพาะสถานีวัดน้ำบางจุดทำให้ชาวบ้านซึ่งอยู่นอกพื้นที่สำรวจไม่สามารถประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมในตำแหน่งของตัวเองได
0: ้
1: ระบบวันแมปเนี่ยถูกออกแบบเน้นการเตือนภัยจากส่วนกลางซึ่งเหมาะกับภัยพิบัติขนาดใหญ่ระดับชาติเช่นสึนามิแผ่นดินไหวแต่ภัยน้ำท่วมเนี่ยอาจจะเหมือนหัดใหญ่ปีที่แล้วเลยมันต้องให้ท้องถิ่นน่ะแจ้งเตือนเป็นข้อมูลจากพื้นถิ่นจะเร็วกว่านะคะอันนี้ต้องไปพัฒนาระบบเตือนภัยท้องถิ่นด้วยซึ่งอาจารย์ก็เสนอนะคะว่าให้หน่วยงานปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลแล้วไปช่วยท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบเตือนภัยในพื้นที่ให้มันแม่นยำมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังเจอปัญหาเรื่องการขาดความเป็นเอกภาพของข้อมูลนะคะและความเหลื่อมล้ำของช่วงเวลาในการพยากรณ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆซึ่งอาจารย์บอกว่ารัฐบาลต้องระบุว่าเจ้าภาพหลักแต่ละลุ่มน้ำเป็นใครจะได้ชัดเจนแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างครอบคลุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
2: วงจรของมันในเชิงของมันเปลี่ยนผ่านไปสู่หน่วยปฏิบัติโดยเฉพาะสธนช.กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยต้องเข้ามาเพราะพวกนี้หน่วยปฏิบัติไงเขาจะใช้ข้อมูลถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าทำออกมาแล้วก็ไม่มีใครใช้อะประชาชนชาวบ้านไปดูก็ดูเป็นจุดแล้วแบบมองไม่ออกว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วตกลงฉันจะท่วมไม่ท่วมฉันไม่รู้นะเพราะว่าฉันไม่ได้อยู่ตรงสถานีไงสามารถนำข้อมูลจากวันแมปมาใช้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ทุกที่เพราะบางจุดไม่มีไงการคาดการณ์ของกรมชลอาจจะไม่ตรงกับคาดการณ์ของหน่วยงานเพราะว่าใช้ทูลคนละทูลและสเกลเวลาต่างกันเช่นกรมชลก็คาดการณ์3วันนะเพราะฉะนั้นคือมันเป็นประโยชน์แต่เพียงแต่ว่าไม่บูรณาการ
0: มีเสนอบอกเหมือนกันบอกว่าจริงๆอ่ะมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำควรจะต้องเอาเขาเข้าไปอยู่ด้วยก็คือกรมชลประทาน
1: หรือว่า
0: เรื่องน้ำหมดเลย
1: ทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวจะมีการพัฒนาอัปเดตกันต่อยังไงบ้างสำหรับวันแมปน้ำนะคะคุณผู้ชมสลับมาดูเรื่องของกีฬานะคะกับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้แล้วนะคะข่าววันศุกร์จะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งชนิดกีฬาใหม่ที่ถูกบรรจุเข้ามาทำการแข่งขันปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะ
3: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: และสำหรับกีฬาที่พูดถึงก็คือนี่แหละค่ะคุณผู้ชม Virtual Taekwondo นะคะคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับกีฬาต่อสู้โดยนักกีฬาจะสวมอุปกรณ์นี้คือ VR แล้วก็เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อแปลงทักษะและการเคลื่อนไหวของผู้เล่นเข้าสู่การแข่งขันในโลกเสมือนจริงแล้วก็บรรจุเข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะซึ่งทีมเทควันโดไทยส่งใบเตยศศิการทองจันทร์จอมเตะที่ผ่านประสบการณ์ในโอลิมปิกเกมส์มาแล้วเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์นี้เพราะฉะนั้นต้องมาลุ้นกันว่าเราจะทำได้ดีขนาดไหนกับกีฬาประเภทใหม่ที่ผสมผสานศิลปะการต่อสู้กับ e-sport เข้าด้วยกันนะคะส่วนพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026วันพรุ่งนี้จะเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
4: ก่อติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: เอาไทยกัมพูชาวันนี้มีประเด็นหลักรังสิมันโรมคุณผู้ชมครับมีการเปิดเส้นเงินของตระกูลบุญผ่านไปประเทศไหนแล้วจะไปหาใครต่อ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไล่ฟังครับ
5: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
6: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
7: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
8: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
9: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569

0: Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: Nescafe Rich Aroma
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีก
3: เติมกาแฟ
2: สูตรใหม
4: ่ลองหน่อยนะ
5: เลอา
6: สามีสมุนไพรเลอาช่างวาระ
7: ผสานพลังสมุนไพร
8: อุ๊ยน่าจะใส่ปึ้ง
9: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
10: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
11: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี
12: ้หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
13: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
2: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10 บาท
5: จริงนะ
6: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3 ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
11: ลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
12: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
13: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
14: เนสกาแฟริชอโรมา
15: สูตรใหม่
14: เพิ่มกาแฟ
15: เติมนม
14: อร่อยไปอีก
15: เพิ่มกาแฟ
14: สูตรใหม
16: ่ลองหน่อยนะ
17: Let's go
18: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
19: แม่เก่งบนจักรยานได้แล้ว
20: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

มาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ไฟ Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
1: ์กลับมาค่ะวันศุกร์ค่ะ 1:49 น.ค่ะคุณผู้ชมคะเราคุยเรื่องของสแกมเมอร์กันมาอย่างยาวนานแล้วก็จะเกิดคำถามว่ารัฐบาลจริงจังแค่ไหนในการปราบสแกมเมอร์จนวันนี้นายกอนุทินต้องออกมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยบ้าระห่ำปราบสแกมเมอร์จนกระทั่งหน่วยงานต่างชาติยังต้องมาขอบคุณเรา
2: แต่ทีนี้นะคุณผู้ชมครับสแกมเมอร์แตกลังแล้วมาใช้บ้านหรูๆมูลค่าคฤหาสน์เนี่ยเกือบ300 ล้านเช่าเนี่ยเดือนละ 900,000 เป็นแหล่งบัญชาการในการไปหลอกลวงคนอื่นอีกแล้วฮะ
1: แล้วเป็นสแกมเมอร์ข้ามชาติด้วยนะคะแล้วบ้านหรูที่ว่าอยู่ในกรุงเทพที่ย่านบางบอนก็เป็นข่าวใหญ่ของสัปดาห์นี้เลยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับการแจ้งจากพลเมืองดีว่าไอ้บ้านหลังนี้มีความเคลื่อนไหวแบบผิดปกติมีรถคันใหญ่ๆขนชาวต่างชาติเข้าไปพอบุกเข้าไปตรวจสอบก็อย่างที่บอกเลยว่าเจอรังสแกมเมอร์ซึ่งแบบขึ้นเทียบเคียงให้ดูเนี่ยนะคะวิธีการแบ่งการใช้งานพื้นที่ก็ไม่ต่างจากรังสแกมเมอร์โอสเม็ดเลยก็ว่าได
2: ้หลายคนก็เลยบอกว่าพอตีตรงนู้นตัวนู้นแตกก็เลยมาใช้ไทยนี่แหละเป็นแหล่งหลอกลวงคนอื่นเขา
1: ตอนนี้นะคะจับมาได้15 คนเป็นคนไทยแค่1 คนและที่เหลือชาวต่างชาติหมดแต่ว่าเดี๋ยวต้องขยายผลให้ถึงลาสบอสตัวจริงซึ่งเป็นบอสจีนตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะยังกบดานอยู่ในประเทศไทยนี่แหละค
2: ่
1: ะ
2: ทีนี้คุณผู้ชมครับหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมการปราบปรามสแกมเมอร์มันไม่หมดสักทีนึงจะทำยังไงจะจัดการยังไงดีนะครับมีหลายคนออกมาเปิดเผยเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเส้นเงินที่ไปพัวพันกับหลายคนแล้วก็มีการส่งรายชื่อนะครับผมยกตัวอย่างนะคุณผู้ชมนะมีการส่งรายชื่อจากทางสหรัฐอเมริกานะครับคุณผู้ชมว่ามีใครพาดพิงมีใครเกี่ยวข้องบ้าง
1: ปรากฏว่ารายชื่อเนี่ยมีคนรอบตัวฮุนเซนเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยิมเลียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาซึ่งเชื่อมโยงการฟอกเงินเครือข่ายสแกมเมอร์เชื่อมโยงมาถึงไทยจนปปง.เนี่ยสั่งอายัดทรัพย์ไปก่อนหน้านี้แล้ว14 ล้านบาทท
2: ีนี้คุณรังสิมันต์โรมจากพรรคประชาชนออกมาแฉนะครับว่าเงินที่เอี่ยวสแกมเมอร์มันไหลมาจากกัมพูชาผ่านไทยไปยังสิงคโปร์นะครับแน่นอนว่าถ้าเส้นเงินผ่านไทยนั่นแสดงว่ามีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีชื่อของอดีตข้าราชการระดับสูงอดีตนายตำรวจยศใหญ่ที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับ28 รายชื่อในจดหมายของสหรัฐต้องย้ำคุณผู้ชมนะไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์นะว่ามีความผิดต้องมีการไปตรวจสอบก่อนหนึ่งในนั้นเนี่ยมีการกล่าวหานะครับนายวรพักอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งรวมอยู่ด้วยและที่สำคัญก็คือว่าคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าเอ๊ความน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะมีไหมล่ะถ้ามีการตั้งกันแบบนี้อ่ะฟังคุณรังสิมันต์โรมนิดนึงครับ
3: เลยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเรากำลังจะเป็นศูนย์กลางบางอย่างเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้บทบาทของประเทศไทยอาจจะเป็นศูนย์กลางของการฟอกเงินแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือจะไม่ใช่แค่ฟอกเงินละอาจจะเป็นศูนย์กลางของการกระทำความผิดในเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยซึ่งผมหวังว่าเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นแต่เรื่องนี้มันน่าตกใจเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งรังสแกมเมอร์กันในตะเข็บชายแดนแล้วเขามาตั้งกันกลางกรุงเลยมาตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเลยราวกับเย้ยว่ากฎหมายเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรืออีกอันนึงก็ต้องไปดูว่ามีข้าราชการคนไหนเป็นลมใต้ปีกที่คอยช่วยเหลือพวกนี้หรือไม่
2: แม่พูดมาแบบนี้คุณผู้ชมครับนักข่าวก็ต้องไปถามนายกหน่อยว่านายกตอบยังไงอ่ะลองฟังนายกครับ
4: ชัวร์ๆคือไม่เกรงใจเขา ไม่เกรงใจโลมตามกฎหมายครับรัฐบาลชุดนี้ปราบปรามสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำได้ไปพบกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงทุกประเทศก่อนที่จะเริ่มทำการหารือในประเด็นอื่นๆเนี่ยสิ่งที่ได้รับการเปิดฟลอร์มาก็คือขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณประเทศไทย
1: เนี่ยคือหน่วยงานต่างชาตินายกบอกเขาขอบคุณเรานะทั้งการดำเนินคดียึดทรัพย์เครือข่ายอาชญากรรมเทคโนโลยีข้ามชาติแล้วก็หลังจากนี้ปปง.ก็หารือสารแนวทางการจัดการทรัพย์สินหุ้นต่างๆที่ยึดมาซึ่งมูลค่ามันเพิ่มขึ้นแล้วก็จะวกกลับมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินได้นะคะ
2: รอดูตรวจสอบเรื่องของเส้นเงินแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสลับอารมณ์กันบ้างสุดสัปดาห์นี้นะครับใครอยากดูละครใหม่ที่ทั้งฮาทั้งลุ้นโหลดแอปวันดีรอได้เลยครับแล้วก็คุณผู้ชมนะครับจะพบกับละครใหม่ครับนัก ตบวัดโคกปังเป็นเรื่องราวของครูแล้วก็เด็กๆตัวจิ๋วครับที่ต้องจับมือกันตั้งทีมวอลเลย์บอลเพื่อภารกิจสำคัญในการกอบกู้โรงเรียนบ้านโคกปังไม่ให้ถูกทุบนะครับหรือว่าถูกยุบจากเด็กๆในชุมชนที่อาจไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกต้องมารวมพลังฝึกซ้อมและก็สู้ไปด้วยกันงานนี้นะครับมีทั้งความป่วนความฮามิตรภาพและการแข่งขันที่ลุ้นแบบเอาใจช่วยกันทุกแต้มเสาร์อาทิตย์นี้นะครับโหลดแอปวันดีแล้วตามไปดูนักตบวัดโคกปังกันแบบต่อเนื่องได้เลยนะครับสำหรับลูกค้า AS ก็ห้ามพลาดเพราะนี่คือโปรแรงสุดสัปดาห์สุดพิเศษนะครับประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะครับพิเศษสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมกดโทรออกห้ามพลาดนะครับ
1: คุณผู้ชมคะไม่ถึง2อาทิตย์ไทยช่วยไทย Plus เฟสแรกจะหมดแล้วนะคะทีนี้ต้องมาลุ้นกันว่าแล้วเฟสที่2ตกลงตอนนี้เพิ่มเติมคือขยายเดือนให้แล้วแต่ว่าเพิ่มเงินให้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันข่าววันศุกร์ค่ะ
5: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
6: เยอะนะ
7: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะ Nissan e-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
8: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
9: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
8: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
10: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่เดี๋ยวนี
11: ้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุตสึ
12: Like the soy 300 millilitersBe your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 ml.
13: Like the soy. อร่อยคุ้มค่า.
14: It's real.
15: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ
16: 16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
17: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
18: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
17: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
19: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
20: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
21: ้ปากเหม็นแน่ๆ
22: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
23: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
24: จะนิยาครบไหมเนี่ย
25: เทมเพอร์คิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
26: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
27: แต่ฉลากก่อนใช้ยาม
28: ิวเอ็กซ์ the next peakครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive MIU X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
29: ไม่เดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไม่เดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไม่เดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
30: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
31: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
30: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
32: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
33: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
30: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
34: ์สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
35: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
0: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
1: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจวรส
2: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
3: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
4: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
5: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง

0: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: ติดตามไทยช่วยไทยพลัสผมสรุปให้ง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับรัฐบาลให้ไหมให้จริงๆครับแต่ว่า 1,000 ให้2เดือน
4: ก็คือตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายน
3: ใช่ครับคือใน 1,000 1,000 เนี่ยใน2เดือนคุณไปบริหารจัดการกันเอง
4: ยังไม่แน่ชัดว่าให้ 1,000 ทีเดียวตั้งแต่ตุลาคมแล้วก็แล้วแต่จะใช้หรือจะแบ่งเป็นเดือนละ500
3: ตอนนี้ล่าสุดนะล่าสุดแหล่งข่าวบอกว่าให้เลย 1,000 แต่ให้ใช้2เดือน
4: ซึ่งบางคนบอกว่าหมดตั้งแต่2อาทิตย์ค่ะ
3: มิฉะนั้นคุณผู้ชมครับรอครม.ละกันเพราะครม.อาจจะเพิ่มให้หรือเปล่าไม่รู้เพราะนายกให้กระทรวงคลังไปพิจารณากระทรวงคลังบอกเดี๋ยวขอเสนอครม.ก่
4: อ
3: นไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาประมาณนี้นะ
4: แต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนั้นยังบวกให้700ได้ด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้แค่เดือนเดียวหรือว่าจะได้2เดือน
3: ก็อาจจะเป็นเดือนเดียวลองดูแล้วกันนะคุณผู้ชมรอลุ้นอังคารหน้าเข้าครม.นะครับ
4: เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันนะคะคุณผู้ชมคะสลับมาดูแฟนๆของโฟร์กันหน่อยนะคะมีข่าวดีที่ปีนี้โฟร์เขาโตขึ้นอีก9เพราะกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
5: Oh My Fourth Concert จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่16เสาร์ที่17และอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ณ Bytech Live งานนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ในตัวของโฟร์ธณัฐวัฒน์ที่สะท้อนผ่านการเติบโตรอยยิ้มและความสามารถที่หลากหลายรอบด้านของเขาโฟร์ธตั้งใจที่จะเนรมิตและถ่ายทอดคำว่าความมหัศจรรย์ออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวเองผ่านเรื่องราวธีมผจญภัยและการล่าสมบัติเพื่อชวนเหล่าแฟนคลับมาร่วมเดินทางและเก็บเกี่ยวโมเมนต์สุดพิเศษไปด้วยกันโปรดักชันแสงสีเสียงจัดเต็มมาพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟใครที่อยากไปร่วมผจญภัยกับโฟร์ธแบบเรียลไทม์และใกล้ชิดสามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านช่องทางที่ Ticket Major ทุกสาขาหรือ www.ticketmajor.com และมาเจอกันที่ Oh My Fourth Concert นะคะ
3: คุณผู้ชมครับวันนี้ป้าดากับที่ปรึกษาธานอสปรากฏตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้หลังข่าวพระราชสำนักครับ
6: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
7: Based on your notes there are some great
6: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
8: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
9: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
10: หมดแก้ว
11: หมดค่ะ
9: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
12: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
13: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
14: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
15: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไม
16: หอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่า
15: ใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
17: ดาวนี่ลักษ์

0: วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระพรหมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาภพระภูษาโยงส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี 2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ส่งเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชันษา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทรงเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:40 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวอนเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสุสานเฟื่องฟ้าผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านตำบลกะลุวอนเหนือจากบ้านเขาตันยงบ้านโคกสยาบ้านตือลาคอปลัดบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านจาเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูหลากาปะบ้านบูกิดอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่ร่วมในพิธีกว่า 1,000 คนในการนี้นายสุไฮมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบูเกตตันยงและสับบุรุษร่วมละหมาดฮายัดกล่าวศอลาวาตนบีหรือกล่าวสรรเสริญศาสดา

0: านุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่นแล้วส่งเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัสตรัตกิยะอิสลามิยะและโรงเรียนอิสลามบุรพาวิทยาเป็นต้นสุสานเฟื่องฟ้าเป็นสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันยงเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจึงปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษบ้านเขาตันยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสปีนี้สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการผู้ทรงคุณวุฒิและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนราธิวาสรวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรรวม609คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงานความสำคัญตอนหนึ่งคือข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเรา
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: เวลา 9:51 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวสันชนกคลาร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียต1ที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมสุขยุคลทรงเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:30 พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมสุขยุคลเสด็จไปโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผลกลุ่มป้ายอาคารราชูทิศขนาด4ชั้นสร้างขึ้นเป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนหลังเก่าที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลาเป็นการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 3,047 คนมีครูและบุคลากร198คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธี

และราษฎร์ปณิธานุวัฒน์ผลงานวิชาการของนักเรียนอาทิพระราชปณิธานแสดงกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำสู่การปฏิบัติให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและจิตสาธารณะด้วยการลงมือปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้เรียนรู้เรื่องราวของราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเช่นร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และแกะสลักผลไม้ส่วนด้านกีฬาส่งเสริมฝึกฝนพัฒนาวินัยให้ได้ฝึกฝนกีฬาอย่างต่อเนื่องและร่วมการแข่งขันต่างๆเช่นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทององค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันนี้เวลา 9:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม 2,133 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติอาทิจัดการศึกษาหลักสูตรคารุศาสตร์บัณฑิตเพื่อพัฒนาบัณฑิตครู CMRU Model จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตครูตามโครงการครูรักถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นทุนต่ำในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรในศตวรรษที่21เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคมสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ขยายความร่วมมือสู่ระดับนานาชาติรวมทั้งมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปางองค์คมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดราชสิทธารามสี่รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปต่อมาเวลา 11:00 นเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปเวลา 14:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
ในการพระพิ

พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งพระพิธีธรรมมาจากวัดกระวัดจักรวัดดีราชาวาส4รูปและวัดระฆังโคสิตาราม4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ

การท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกรมสวัสดิการทหารบกบริษัทแพลติก้าจำกัดโรงเรียนวัดใหม่ดงสักจังหวัดกาญจนบุรีตลอดจนคณะทูตานุทูตเช่นนายเยฟกินีโตมีฮินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยในฐานะคณบดีคณะทูตรวมทั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศกงสุลใหญ่และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและในวันพรุ่งนี้19กันยายนประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดในไร่จังหวัดระยองบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดและสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดราชภาติการามวัดเสวตฉัตรวัดสุวรรณารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดใหม่จังหวัดสมุทรปราการและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทุพพลภะปุคละกถากล่าวถึงเรื่องบุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบเสมือนพระราชมารดาแห่งแผ่นดินของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงมีพระราชหฤทัยมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่อาณาประชาราษฎร์จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์อนุโมทนาเวลา 13.30 น.มูลนิธิเขาพังไกรโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนี2กรุงเทพมหานครบริษัท TK Telecom and Network Supply จำกัดบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15.30 น.นายทิตนภัทรธิรามนและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้ครอบครัวเจตวันและคณะบริษัทบุญเจริญอินเตอร์เทรดจำกัดและบริษัท SWL ประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดอมรินทารามวัดฉิมทายากวาดกรุงเทพมหานครวัดโพปากพลีจังหวัดนครนายกและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19.00 น.บริษัทบุญบันดาลแอสเซทจำกัดบริษัทฝาจีบจำกัดมหาชนสมาคมช่างทองไทยและสมาคมชาวจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทางด้านอาชีพสุขอนามัยการศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญของชาติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

0: ศจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถ

0: ามนายอยู่ดี
1: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
2: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
2: พี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปุ๊ก
3: มึงหลอกกู
2: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
6: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก Give me more

0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
1: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
2: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
3: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: พี่ว่าแว่นแตก
5: ต้องฝากพี่นิรันดร์ช่วยดูแล้วแหละ
4: ถ้าใกล้ขนาดนี้จะมองเห็นป่ะ
6: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราอีกสักครู่เวลา 2:30 นทางช่องวัน31
7: คุณผู้ชมคะที่ดินวัดป่าอดุญญารามเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อให้กับวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต
8: ่
7: ว่ามหากาพย์มันก็ยังไม่จบซะทีเดียวเพราะว่าคดีเรื่องของการบุกรุกที่วัดป่าล่าสุดป้าดาและพวกวันนี้ต้องเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะเป็นการออกไปเรียกมารอบที่2นะเอาป้าดาก็ควงคู่มากับป้าบัวไข่ลูกสาวของตาเฮียงซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมนะคะและแน่นอนกับพวก9คนนะคะแล้วก็จะมีนายวรเดชช่างบุอดีตที่ปรึกษาฝั่งทายาทเดินทางมาด้วย
8: ใส่ชุดลายพรางทหารนี่ด
7: ้
8: านหลังนะครับ
7: เดี๋ยวเผื่อจะสับสนไอ้คนไหน
8: อยู่ด้านหลังจะได้บอกคนนี้
7: ป้าบัวไข่บอกไม่มีอะไรน่ากังวลหรือหนักใจนะคะเพราะว่าพูดความจริงทุกอย่าง
8: ครับหลังสอบปากคำครับทางผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา9คนก็แบ่งเป็น8คนแรกนะครับก็คือป้าดากับพวกที่บุกรุกวัดโดยป้าดาเนี่ยคุณผู้ชมโดนดำเนินคดี4ข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกันบุกรุกข่มขู่ผู้อื่นจนทำให้เกิดความกลัวและความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112สำหรับข้อหามาตรา112นะครับยังมีคนในคลิปอีก2คนเป็นผู้ชายเสื้อม่วงกับผู้หญิงเสื้อดำถูกดำเนินคดีข้อหานี้ด้วยนะครับส่วนป้าบัวไข่ทายาทของเจ้าของที่ดินถูกดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จกรณีที่ไปขอออกใบแทนโฉนดที่ดินอ้างว่าโฉนดฉบับจริงสูญหายไปแต่ความจริงคือโฉนดอยู่กับเจ้าอาวาสผู้ต้องหาทั้งหมดยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ทั้งหมดมาพบพนักงานสอบสวนเองไม่ได้ถูกจับนะครับจึงไม่ต้องประกันตัวขั้นตอนต่อไปจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนนัดกลุ่มผู้ต้องหามาส่งอัยการต่อไปนะครับ
7: หลังจากให้การนะคะนาน4ชั่วโมงป้าดาออกมาบอกค่ะว่าตำรวจนัดไปพบอัยการ22ตุลาคมนี้ส่วนการโอนที่ดินเป็นชื่อของวัดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาต่อไปหากมีปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินเกิดขึ้นกับครอบครัวตาเฮียงก็สามารถเปลี่ยนชื่อมาครอบครองได้ทันทีค่ะโดยที่ทายาทไม่รู้เรื่องเลยแบบนี้ได้หรือไม่นะคะแล้วจะมีกรมที่ดินไว้ทำไมอีกทั้งทายาทกลับมาถูกประณามสารพัดแบบนี้สังคมจะอยู่

0: กันอย่างไรหลังจากนี้จะไปร้องกับนายกในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะคะ
1: ร
0: ้องอะไรรู้ไหมให้ยุบกรมที่ดินไปเลยยืนยันนะไม่ได้หนักใจอะไรค่ะป้าบอกว่าก็เพราะว่าเราคือของจริงคนที่แจ้งความจับเราต่างหากที่ไม่ใช่ของจริงค่ะ
2: เพราะเราเป็นของจริงเราเป็นของจริงคนที่แจ้งเราต่างหากเขามีอะไรจริงส่วนเรานี้จริงแท้แน่นอนพิสูจน์ได้ค่ะติดตามตอนต่อไปจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นความจริงมันมือปิดฟ้ามันไม่มิดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันหนีไม่ได้หรอกความจริงจะไปเรียนท่านอนุทินท่านเป็นนายกท่านนั่งควบมท.1ยุบกรมที่ดินไปในเมื่อที่โฉนดกรรมสิทธิ์ใช้ไม่ได้แล้วคุณจะทำไงเขาบอกอยู่ๆใครไปโอนเอาก็ได้โดยที่ไม่ต้องให้ไม่เกี่ยวกับทายาททายาทไม่มีส่วนรู้เห็นไม่มีส่วน
1: เอาอีกคนนึงครับนายวรเดชที่อดีตที่ปรึกษาธานอสเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมดูชุดซะก่อนนะครับรับไม่ได้ที่หน่วยงานต่างๆเปลี่ยนชื่อที่ดินจากเจ้าของที่ดินไปเป็นชื่อวัดป่าอดุลยารามโดยไม่ชอบที่ผ่านมาทุกคนก็รู้วัดจัดตั้งโดยไม่ชอบรวมทั้งเจ้าอาวาสเองก็มีการแต่งตั้งในปี35ก่อนจะมีการจัดตั้งวัดในปี41จึงเตรียมหลักฐานมาลงบันทึกประจำวันทั้งเรื่องจัดตั้งวัดโดยไม่ชอบเรื่องเจ้าอาวาสเพื่อเป็นหลักฐานนำขึ้นสู่ชั้นศาลยืนยันไม่ได้อยากได้ที่ดินคืนนะครับเพื่อทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อประโยชน์และความถูกต้องนะครับ
3: ไม่ประกาศก็ไม่ชอบจะมาทำลายศาสนาจะเอาที่ศาสนาเนี่ยเป็นการคิดที่ผิดผมนี่คือจะลงศาสนาทำศาสนาให้ดูมั่นคงไม่รังแกชาวบ้านถ้าเป็นผิดแล้วจะโอนให้ได้ไงก็ผิดแล้วเจ้าวาดก็ผิดชิปวัชราเป็นเจ้าวาดปี35เป็นได้ไงก็ยังไม่มีวัดมีที่1ไอ้แค่นี้ก็ผิดแล้ว
0: ส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยเดี๋ยว22ตุลาคมมีรายงานว่าตำรวจก็จะนัดส่งสำนวนให้กับอัยการต่อนะคะทีนี้ก็ต้องดูว่าอัยการเนี่ยจะมีความเห็นสั่งฟ้องต่อไปหรือไม่แต่ว่านี้เป็นภาพบรรยากาศตอนที่ทางวัดเขาก็ได้โฉนดได้เปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์มาเป็นของวัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็จริงๆเนี่ยหลวงพ่อเจ้าวาดเองท่านก็เมตตาท่านก็บอกแล้วนะคะว่าอโหสิกรรมไม่ดำเนินคดีอะไรกับอีกฝ่ายแล้ว
1: แต่อีกฝ่ายก็
0: ยังไม่จบ
1: ยังไม่จบนะคุณผู้ชมนะเรื่องนี้อีกยาวนะครับชวนคุณผู้ชมมาดูซีรีส์นะครับวิมานอากาศยิ่งเรื่องราวเดินหน้ามากเท่าไหร่ความลับของคนในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยิ่งถูกเปิดออกมากขึ้นเท่านั้นครับจากเหตุการณ์ของจินที่ยังเต็มไปด้วยคำถามหลักฐานหลายอย่างเริ่มทำให้ทุกคนต้องกลับมาสงสัยกันอีกครั้งนะครับว่าใครกันแน่ที่กำลังพูดความจริงและใครกำลังปิดบังอะไรอยู่ขณะที่ทั้งรุ่นแม่และรุ่นลูกต่างก็มีเป้าหมายและเรื่องที่ไม่อยากให้ใครรู้ที่สำคัญนะครับเมื่อความจริงเริ่มเข้าใกล้มากขึ้นความสัมพันธ์ของแต่ละคนก็ยิ่งสั่นคลอนเพราะในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีใครยอมใครและไม่มีใครไว้ใจกันได้ง่ายๆยิ่งดูยิ่งมีปมยิ่งเข้าใกล้ความจริงยิ่งเดาไม่ออกว่าเรื่องทั้งหมดจะไปจบตรงไหนนะครับคุณผู้ชมครับสุดสัปดาห์นี้นะครับใครกำลังตามวิมานอากาศ Sky Castle Thailand อยู่คุณผู้ชมครับโหลดได้นะครับแอปวันดีแล้วดูย้อนหลังต่อกันยาวๆกันได้เลยนะครับตามได้ทันทุกความลับทุกเกมและทุกความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยโหลดแอปวันดีแล้วมาลุ้นไปพร้อมกันว่าความจริงที่ทุกคนพยายามซ่อนอยู่คืออะไรกันแน่ครับสำหรับลูกค้า AS ก็ห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำครับพิเศษสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยนะครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกห้ามพลาดนะครับ
0: ค่ะและปิดท้ายค่ะวันศุกร์วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่นิปปอนนวนันท์พี่สาวของพวกเราด้วยนะคะที่ล่าสุดคว้ารางวัลเป็นวินเนอร์เลยนะคะกับ Best News and Wheels Creator ค่ะจากงาน Thailand Influencer Awards 2026นะคะแสดงความยินดีกับพี่นิปปอนด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นกูรูข่าวต่างประเทศด้วยแล้วก็มีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มรวมกันเนี่ยจำนวนมากนับล้านคนเลยนะคะ
1: แสดงความยินดีแล้วก็เป็นกำลังใจกับอินฟลูเอนเซอร์ทุกๆคนด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีหลายประเด็นข่าวที่ต้องมาติดตามกันนะคะแล้วก็ที่เราคุยค้างกันไว้ว่าน่าจะชัดเจนเนี่ยหลายเรื่องในที่ประชุมครม.วันอังคารนี้โดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ด้วย
1: และอย่าลืมติดตามสถานการณ์เพราะตอนนี้สตูตอนนี้ฝนตกแล้วนะ
0: โอ้โหถล่มเลยเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ
1: ครับย้ำนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่ระวังกันด้วยนะครับ
0: ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของข่าววันศุกร์แล้วนะคะเราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: สำนักข่าว

0: ันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
1: ์รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
2: ตัวละคร
3: พฤติกรรม
2: สถานที
3: ่หน่วยงาน
2: วิชาชีพ
3: และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี
2: ้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
3: โดยไม่ได้มีเจตนาชี้นำ
2: หรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่อง
3: โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
4: เพิ่งโดนเรื่องทะเลาะวิวาทมาอยากโดนเรื่องการพนันอีกเหรอครับ
5: ถ้ามึงจะด่ากูมึงก็มาด่าตั้งแต่ตอนนี้
4: เจ็บไหมครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับพี่นิรันดร์ผมเป็นห่วงพี่จริงๆพี่เป็นโรคทั้งใบของผมผมจะปกป้องโรคใบนี้ครับ
5: ตอนนี้ครูว่าไงบ้าง
4: ครูให้ไปเก็บขยะ100ชิ้น
5: ตอนนี้นะ
6: งั้นพี่เหมือนดาวอะไรอ่ะ
4: ดาวเหนือครับผมชอบดาวเหนือที่สุดในโลกเลยครับ

0: มึงดูมันดิลอยไปอวกาศแล้วมั้ง
1: คิดถึงน้องชิวาแล้วครับพี่นิรันด
2: ร์เราเรื่องเชี่ยอะไรอ่ะทำไมก็ต้องอยู่สีเดียวกับมึงวะเนี่ยมันก็ได้ลงยูโดไปทุ่มมึงละ
1: จะทุ่มกูทุกวันเหรอพอได้มั้ง
0: ไม่ให้เรียกน้องและให้เรียกอะไรครับพี่นิรันดร
2: ์ของมึงเนี่ยนะเพ้อเจ้อไปกันใหญ่ละ
3: เออเรื่องไอ้น้องชีวาจอมยุทธนิวตันอยู่สีไหนวะ
2: สีฟ้าไง
1: รู้ได้ไง
2: ก็นี่ไม่รีบไปเหรอ
4: เคยจะกลับบ้านพร้อมกันอยากไปโรงเรียนพร้อมกันบ้างครับ
2: เดินกับพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องสีเราอ่ะมันคู่แข่งกันโดยตรงเว้ยเฮ้ยกูรอเล่น
4: พี่รู้ไหมว่าพี่เกิดต้นราศีเมถุนผมเกิดปลายราศีเมถุนห่างกันไม่มากนะครับไม่ต้องเรียกผมน้องแล้วก็ได
2: ้ถ้าเกิดให้กูเรียกน้องเนี่ยกูเรียกมึงว่าอะไรดิให้กูเรียกว่าไอ้หนูได้ไหมหึไอ้หนู
4: พี่ชีวินเคยเล่าว่าเขาเรียกแฟนเขาว่าไอ้หนูพี่นิรันดร์อยากลองเรียกผมว่าไอ้หนูจริงๆหรอครับ
2: ไม่รู้ว่ามึงจะเรียกอะไรก็เรียกไปเลยหรือว่าจะเรียกกูเป็นคุณเลยไหมล่ะ
4: คุณหนูนิรันดร
2: ์โอ้ยมึงเนี่ยนะทำไมมึงไม่รู้ว่าอะไรมุกอะไรจริงจังวะไปได้แล้วเดี๋ยวแก๊งสภานักเรียนประธานอะไรของมึงเขาจะว่ากูได้
5: ช่างสังเกตนะครับ
6: อันน่ะอะไร
7: ไอ้เชี่ยวมึงเนี่ยกวนหนักจริง
1: เออเราจะลงกีฬาอะไรกันป่ะ
3: กีฬาอีกแล้วเหรอปีที่แล้วก็ลงปีนี้ลงอีกเหรอขอโควต้ารุ่นพี่ไม่ลงได้ไหมวะ
0: เออปีนี้กูว่าจะไม่ลงขี้เกียจอ่ะ
1: นิรันดร์มึงอ่ะจะลงอะไรป่ะ
0: ถึงมึงไม่ลงอ่ะเดี๋ยวมันก็มีทีมอ้อนมาขอให้มึงลงอยู่ดี
8: นิรันดร์โชคดีนะเนี่ยปีนี้อยู่สีเดียวกันอีกแล้วปีนี้อยากอะไรปะ
0: กูแม่นปะล่ะเรียกกูอาจารย์เหมได้เลย
9: เด
0: ี๋
9: ยวครับอาจารย
1: ์ปีนี้ต้องลงด้วยหรอป.6เราไม่ลงได้ไหมปล่อยให้น้องๆเล่นไปเถอะ
8: ก็น้องๆนั่นแหละเขาขอร้องมาเขาอยากให้พี่นิรันดร์อ่ะลงกันเต็มเลยนะลงเถอะลงสักอย่างเถอะ
1: ลงก็ได
8: ้เขียนเลยนิรันดร
4: ์คุณนิรันดร์มองหาผมอยู่เหรอครับ
2: มาคงมาคุณอะไรไม่เอาอ่ะอย่าเรียกงั้นดิห่างเหินอ่ะ
4: ครับไม่ชอบที่เราห่างเหินปลื้มใจแล้วครับง่วงเหรอครับ
2: ก็มันไม่มีเรียนอ่ะคนอื่นก็วุ่นวายกิจกรรมกันหมดนิดนึง
4: พี่ม.6สบายสุดสินะครับ
2: สบายตรงไหนเห็นจะสบายเลย
4: พี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่าทำไมไดโนเสาร์ถึงสูญพันธุ์ล่ะครับ
2: ก็บาดชนโลกวะ
4: ผิดแล้วครับเพราะว่าในคืนที่มีดาวตกมีไดโนเสาร์ตัวหนึ่งอธิษฐานขอพรกับดาวตกนั้นว่าอยากขอพรเพิ่มอีก 10,000 ข้อหลังจากนั้นฝนดาวตกก็พุ่งลงมายังโลกอีก 10,000 ดวงครับตลกใช่ไหมครับเห็นพี่นิรันดร์ชอบเล่นมุกผมก็เลยลองนั่งคำนวณดูแล้วจากมุกทั้งหมดที่ผมคิดเอง48มุกผมว่าพี่นิรันดร์ต้องชอบอันนี้ที่สุดครับ
2: ดีดีดีดี
4: อยากลองฟังอีกไหมครับผมจดไว้เต็มเลย
2: ไม่เป็นไรดีกว่าแล้วก็อย่าไปเล่นมุกนี้ให้ใครนะเดี๋ยวโดนก๊อป
4: พี่นิรันดร์มาทำอะไรแถวนี้ล่ะครับ
2: เพื่อนฝากซื้อของอ่ะมาช่วยกันปะ
4: ได้ครับ
1: ส
2: จอยกับนิวตันไปไหนอะไม่เห็นเลย
4: อยู่ที่ชมรมครับกำลังทำเครื่องตรวจจับมนุษย์ต่างดาวแบบอัปเกรด
2: อีกแล้วเหรอมันยังไม่เข็ดเหรอเดี๋ยวก็โดนพาลงไล่ลงตึกอีกรอบอ่ะ
4: พี่ไม่ให้ผมช่วยถือหรอครับ
2: เบาวิว
4: แต่พี่ขอให้ผมช่วย
2: กูไม่ได้ขอให้มึงช่วยถือซะหน่อยก็แค่อยากให้ช่วยอยู่ด้วยกันก็พออ่ะไม่ได้หรอชิวะระวังชิวะ
10: ขอโทษอีกครั้งนะครับชิวะ
4: เป็นเรื่องปกติครับเมื่อวัตถุพุ่งมาด้วยกำลังแรงจากลูกบอลที่มีมวลน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ450กรัมมีความเร็วมากกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปจะทำให้เกิดแรงปะทะจนเลือดกำเดาไหลและเบลอได้ครับ
2: ชิวะแว่นแตกมึงเลือดไหลด้วยไปห้องพยาบาลเร็วไหวไหมเนี่ยหายมึนยังหนักมากขนมมากูรู้ขนมเลยเนี่ย
11: ไม่ใส่แว่นแบบนี้ก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ย
0: หล่อน้อยกว่ากูนิดนึงวันนี้สั้นเท่าไหร่เนี่ย
4: เกือบพันครับ
0: พี่ก็ใช้ชีวิตลำบากแย่เลยดิ
4: ไม่ลำบากมากหรอกครับ
2: กินน้ำหน่อย
0: เฮ้ยกูว่าลำบากแหละ
11: เออแม่กูสั้น400ยังบ่นหานิโมที่อยู่ในมืออยู่เลย
2: มาทำไงอ่ะมีไว้สำรองไหมหรือว่าต้องโทรหาพี่ชีวินให้เอามาให
4: ้ไม่มีสำรองเลยครับ
0: นี่ก็ต้องฝากพี่นิรันดร์ช่วยดูแล้วแหละก็ต้องตัวติดพี่นิรันดร์ไม่ตั้งเมไว้อ่ะน้องเอ้ย
11: พรุ่งนี้แว่นต้องพร้อมนะเว้ยพี่นิรันดร์มีแข่งยูโ
4: ดทุกๆปีของกีฬาสีประธานนักเรียนจะไม่ค่อยว่างครับผมต้องคอยดูแลความเรียบร้อยให้แต่ละสีครับแต่ผมจะไปดูพี่นิรันดร์แข่งให้ได้เลยครับ
0: โอ้ย
2: ดูดีดนะพวกมึงเนี่ยทำตัวให้พูดเป็นคนหน่อยกินน้ำไหนกูถือมานานแล้วตั้งเมย์คืออะไรวะ
0: ไม่รู้ว่ะ
2: ขนมไงขนมที่มันเป็นไม้อะทำไมต้องติดกัน
0: เห็นเขาว่ามันเหนียว

0: น้องครับกลับไปทำสีฟ้าไหมกลับไปทำสีฟ้าไหม
1: อาบะ
2: ขอโทษครับ
1: วิกินขนมไม่ได้กินนิ้วกู
3: ขนมมันหวานเลยเพื่อนกินขนมกับเขาอ่ะมันจะเหงาได้ยังไงหรอวะ
1: ไอ้การนิ้วกูนะซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายกูนิ่งๆเดี๋ยวกูเข้าไปเก่งมากให้รางวัลนะหลุนตัว3ทีสิเออดีง่ายนะเราเนี่ยเอาเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ป้อนใคร
2: ยินดีรันเนี่ยครับ
1: เหรออันหนึ่งหนึ่งป้อนป้อนตัวเองดิ
3: เอาป้อนดิครับ
1: ป้อนตัวเองป้อนตัวเองป้อนตัวเองป้อนตัวเองป้อนตัวเองป้อนตัวเองเอาให้ฮานะเอาให้ฮานะไม่ฮาข้างหลังไม่อยู่หนึ่งป้อนตัวเองป้อนตัวเองป้อนตัวเองไม่เห็นขนาดนั้นเลยเหรอนี่เออสบายด้วยหัวWhy don't you ever fall to me? Make one that's in the shop. Why don't you ever feel get power? Jam my thing, no. Why don't you ever try me? Learn my mind to the lonely, lonely, lonely. พอดูดีๆแล้วก็หลอกเหมือนกันนะเนี่ย
2: ถึงผมจะมองไม่ค่อยชัดแต่ว่าผมได้ยินนะครับ

0: ดออกไป
1: มันเห็นป่ะเนี่ยไม่ค่อยเห็นครับ
2: มึงจับเสื้อกูไว้แล้วกันจับแขนกูมาเดินได้ไหมเนี่ย
1: ขี่หลังได้ไหมครับ
2: มึงตลกวะ
1: ขอโทษครับผมมองไม่ค่อยเห็นนะ
2: อาการหนักของมึงเนี่ยไม่ใช่หัวอาการหนักมากกูเอามาจากห้องวิทย์อะเกิดจะมีประโยชน์กับมึงอะได้ปะช่วยไหมตังแป๋วไว้เนี่ย
1: รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยครับเห็นใกล้ๆแบบนี
2: ้ทำไมก็ทำเถอะจริงมึงดูเป็นเอเลี่ยนกันแล้วเนี่ยเป็นเอเลี่ยนไปเนี่ยฮะมึงสองมึงกินน้ำหรอนั่นนั่นนั่นนี่นี่เลอะเลยมึงจับมือกูไว้เวลาขึ้นรถจะได้ไม่สะดุดมึงจับไหล่กูรู้ไหมว่าความรักไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ Once you've been to the moon where do you go next You build the fastest chip ever put in an iPhone You give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photographyand creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
3: ทำผัดกันรสดีกัน
4: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
8: ์ Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
9: beauty sexy comedyOf course.
10: Certain luck.
9: And a little fantasy.
8: Anything else?
9: We are expecting you.

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
2: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
1: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
3: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
2: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
3: เ
1: ฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
5: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
6: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
7: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
8: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
9: ์
8: ง่ายเลย
9: เลือกเมกะแทง
8: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
10: Canon delighting you always
11: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
12: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
11: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
12: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
13: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
14: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: นุ้ยสุจิราเผยมุมมองการเลี้ยงลูกทั้ง2คนอย่างน้องระดาและน้องระพีว่ามีความคล้ายกับตัวละครโรสในซีรีส์วิมานอากาศค่ะ
4: นุ้ยเองเนี่ยในทุกๆครั้งเลยไม่ว่าจะทำอะไรให้ส่งเสริมลูกไปทำกิจกรรมนุ้ยจะถามว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำไหมแค่เขามีความสุขแล้วเขาพัฒนาฝีมือตัวเองแค่นี้นุ้ยแบบโอเคแล้ว
5: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศอ
7: ยากอยู่ใกล้เธออยากอยู่ใกล้กันแบบ
8: ไม่มีที่นั่งแน่เลยอ่ะ
9: ยืนก็ได้ครับ
8: ชัวร์นะนั่งจับมือไว้เวลาขึ้นรถจะได้ไม่สะดุด

0: นัดปะเนี่ย
1: ยากกว่าที่คิดครับ
0: กันเยี่ยมแบบนี้มึงจับไหล่กูตอนนี้ถนัดปะ
1: ครับพี่นิรันดร์ดูไหมว่าจากจุดที่เรายืนอยู่นั้นถ้าหากคนขับเบรกขึ้นมาแรงโน้มถ่วงจะทำให้ผมมีโอกาสก่อนพี่จากด้านหลัง
0: ร้อยของมึงเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วจับให้ดีบอกให้จับให้ดีไงจับดีไงนี่รถขับอะไรวะนั่งนั่งอื้อ

0: ถึงแล้วครับ
1: ใช่ใช่ไหมจะว่าไปกูไม่เคยมาส่งมึงเลยเนาะใกล้กันแค่นี้บ้านสวยนะ
0: ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ
1: เรานิดต้องให้กูไปส่งวะเนี่ยข้างในอ่ะเดินเองได
0: ้พี่จะเข้าไปไหมครับ
1: ไม่เป็นไรเจอกันพรุ่งนี้แล้วกัน
0: ครับพี่นิรันดร์ครับพรุ่งนี้สู้ๆนะครับ
1: กูแข่งกับสีฟ้านะมึงคิดดีแล้วเหรอว่าจะมาเชียร์กูแข่ง
2: เชียร์ตื่นเต้นว่ะไม่ได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้โคตรนาน
3: ไอ้ทิปกทำไมมึงไม่ตีกองวะปลุกใจเพื่อนหน่อยดิ
4: เชียร์นี่นะมันกว่าอะไรพวกนั้นให้รุ่นน้องก็ทำไป
2: มึงว่าน้องชีวาจะเชียร์ใครวะคนหนึ่งก็สีเดียวกันอีกคนก็เป็นคู่แข่งแต่เป็นเจ้าของหัวใจ
3: ทีนี้ลันนี่มึงพูดอย่างนั้นนะมึงโดนทุ่มแน่
4: แล้วน้องชีวาบอกว่าจะมาเชียร์ไม่ใช่ไม่เห็นมาเลย
2: พวกประธานนักเรียนอะเอาจริงกลัวไม่ว่างหรอกเชียร์เยอะเชียร์น้อยอ่ะไม่สำคัญนะคนที่ชอบมาเชียร์หรือเปล่าหรอกเว้ย
3: มันเสียสมาธิหมด
4: หยุดดิเฮม
5: ขอเชิญนักกีฬาทั้งสองสีแสดงความเคารพกันครับช่วงเวลานี้รบกวนกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายเงียบเสียงเลยนะครับนักกีฬาต้องใช้สมาธิ

0: ู่แข่งกับสีฟ้านะมึงคิดดีแล้วเหรอว่าจะมาเชียร์คู่แข่ง
1: กีฬาสีไม่มีผลต่อเกมหรอกครับยังไงผมก็ต้องเชียร์สีคนที่ผมชอบอยู่สิครับ
0: เออมาเชียร์ให้ทันแล้วกัน
2: ยังเหลือชิงที่3อยู
3: ่มึงเป็นอะไรวะตอนแข่งดูไม่มีสมาธิเลยปกติมึงไม่ได้เสียเชิงง่ายๆแบบนี้นะเว้ย
2: ก็ไม่มีสมาธิจริงๆนั่นแหละก็เพราะมีสีฟ้าเดินมานั่งตรงฝั่งเราไงไอ้คุณพี่เห็นปากไม่ดีอีกแล้วครับอย่ามาโทษเพื่อนผม
4: จอมน้องรักของพี่เอ๊ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นมึงเลยวะ
2: ตอนนี้ผมกับนิวตันแล้วก็สมาชิกกำลังทำโครงการสำรวจมนุษย์ต่างดาวที่เป็นความลับสุดยอดอยู่ครับไม่ได้มานั่งว่างแบบพวกพี่ครับ
4: เออลับจริงไม่มีใครรู้เลย
2: เออโอ้ย
1: น้ำครับ
0: ขอบใจ
1: พี่อยากกินอะไรอีกไหมครับ
3: อยู่กันตั้งหลายคนซื้อน้ำมาแค่ขวดเดียวเหรอ
4: ไปหาน้ำเย็นกินกันดีกว่าเว้ยหิวน้ำเหมือนกันว่ะโอ้มีคนซื้อให้อ
2: ยู่ตั้งหลายคนมาขวดเดียวน้องรออะไรอ่ะไปดิ
1: ดีขึ้นไหมครับ
0: แค่แพ้กีฬาสีเองไม่ต้องปลอบใจหรอกไหนใครบอกกูว่ากีฬาสีไม่เกี่ยวกับเกณฑ์เนี่ย
1: ไม่เป็นไรนะครับฟรีหักครับ

0: พี่นิรันดร์เก่งที่สุดสำหรับผมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าพี่นิรันดร์จะแพ้อีกสักกี่ครั้งพี่ก็จะชนะใจผมอยู่ดีครับ
1: ขอบใจนะซึ้งว่ะ
0: นี่แหละครับผมจีบพี่นิรันดร์ติดแน่ครับ
1: ให้กูกอดทั้งคืนเลยนะ
0: คืนนี้ผมก็ว่างนะครับ
1: ไอ้เด็กนี่อายุหมาย
2: แม่งพอรู้ว่าชมรมดาราศาสตร์เปิดแอร์นะแม่งก็มาตากแอร์กันเพลินเลย
0: พี่นิรันดร์ก็มาบ่อยๆได้นะครับ
2: ได้นะแต่กูแพ้แอร์ว่ะให้มาแอบหลับก็ได้อยู่เมื่อกี้ที่กอดอะได้กลิ่นนะฉีดน้ำหอมมาอีกแล้ว
0: ผมแค่อยากดูดีต่อหน้าพี่ชอบไหมครับ
2: ยิ้มอะไรไม่ต้องยิ้มเลย
0: ทำไมครับ
2: ห้ามยิ้ม
0: ขอโทษครับคือผมหยุดยิ้มไม่ได้ขอหันหลังยิ้มนะครับระวังครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: จะไม่เอาดีอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมเรียนก็ไม่เอา
0: ใจเย็นๆนะครับ
6: รู้มีว่าความรักไม่ต้องมีเหตุผลใด
7: ๆเราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนพับสู่ Galaxy
8: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
10: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย

0: Jan Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
4: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
3: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
5: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: Tickets still available at Thai Ticket Major.
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
6: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
8: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้

0: ากแค้นค่ะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
2: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
4: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยม
5: โทรออก
6: Let's go
7: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยดังชอบ
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
0: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
1: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
0: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
2: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
4: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยม
5: โทรออก
10: เมื่อความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
11: หนึบแดงหนัวแดง
12: แดงมันเด็ดทุกคำ
10: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
13: อยากอยู่ใกล้เธออยากอยู่ใกล้กัน
14: นี่อะไรของมึงเหรอวะครั้งก่อนแกล้งกูคิดว่ากูจะกลัวมึงเหรอครั้งนี้แต่งตัวเป็นผีมาต่อยกูนี่มึงจะเอาไงกูกันแน่วะฮะ
15: ทำไมอ่ะ
14: มึงจะเอาไง
15: ทำไมอย่
14: า
15: ครับพี่ดิลัน
14: นี่ชอบกล่าวหาคนอื่นลอยๆมึงตลกรู้ตัวปะในชั่วโมงก่อนมึงอยู่ไหน
15: กูแข่งยูโดอยู่มีพยานเป็นสิบไปควายอย่างโง่ดิ
14: กูไม่เชื่อมึงหรอกมึงไปเอาหลักฐานดิ
15: มึงทำหาหลักฐานเหรอทีนี้ทำหาหลักฐานเมื่อกี้ได้ผักกูต่อยกูมึงถามหรือเปล่าคนหนึ่งมึงอ่ะต้องซัดอย่างเดียวแม่ง
14: ปัดซะดี
16: ไม่พี่รันเดี๋ยวโดนทันบนอีกครั้งนี้ผมคิดว่าจะถึงขั้นพิจารณาพักการเรียนนะครับ
14: เมื่อกี้มึงไม่น่าห้ามกูเลย
16: ใจเย็นนะครับ
14: แม่งหน้าโมโห
16: ตอนนั้นระดับความโกรธเต็ม10ของพี่นิรันดร์อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
14: ไม่รู้ดิ
16: พี่รู้ไหมว่าผมอยากให้พี่ลองแบบนี้ครับเวลาที่เราโกรธให้เราพูดในใจว่าตอนนี้สมองส่วนอะมิกดาลากำลังทำงานด้วยความโกรธระดับ8เต็ม10ในทางวิทยาศาสตร์ถ้าเราเอ่ยถึงสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์จะทำให้เรารู้สึกใจเย็นลงครับเพราะสวิตช์มันได้ถูกปิดไปตอนที่เราโกรธ
14: ใครจะไปใจเย็นเท่ามึงอ่ะ
16: ผมไม่ได้ใจเย็นครับเมื่อกี้ผมโกรธ9เต็ม10ตอนที่พี่เขาผักพี่วิธีนี้ช่วยผมไหมครับ
17: วันนี้แพ้กีฬาสีอ่ะ
14: มันก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากเลยครับผมก็ทำตามที่โค้ชอ่องจัดโปรแกรมใหม่มาให้หมดแล้วทำไมครับโค้ชอ่องโทรมาฟ้องอะไรพ่ออีกอ่ะ
17: ไม่ต้องไปโทษโค้ชโทษใครหรอกพ่อไปเห็นเอง
14: ฮะพ่อดูผมที่โรงเรียนอ่ะ
17: ใช่
14: ไม่เห็นพ่อกันเลย
17: พ่อไม่อยากให้เราเสียสมาธิแต่พอเห็นเราแพ้แล้วพ่อก็ทนดูไม่ได้

0: ผมไม่ได้อยากเล่นแล้ว
1: เรารู้ตัวหรือเปล่าว่าแม้แต่ผลการเรียนของเราก็ตกช่วงนี้วันเราทำอะไรฮะคือจะไม่เอาดีอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมเรียนก็ไม่เอา
0: เราไม่คุยเรื่องนี้ได้ไหมครับ
1: พ่อถามหน่อยจริงๆเถอะถ้าเราไม่มียูโดเนี่ยตัวเราจะเป็นยังไง
0: พ่อก็เอาแต่ถามอะไรแบบนี้พ่อเคยถามผมบ้างไหมว่าผมชอบจริงๆหรือเปล่า
1: ก็มีอย่างที่ไหนเป็นนักกีฬาทีมชาติอยู่ดีๆแล้วก็กลายมาทำตัวเหลวไหลไม่ได้เรื่องเนี่ยหรอ
0: ถ้าได้เรื่องต้องเป็นแบบไหนอะพ่อต้องเป็นแบบพ่อหรือเปล่าที่ทำให้แม่เราไม่อยู่กับเราจนถึงทุกวันนี
1: ้นิรันดร
0: ์ผมคิดมาตลอดนะว่าอยากให้แม่กลับมาอยู่กับเราแต่พ่อค่อยๆทำลายความเชื่อมั่นของผมไปตลอดพ่อรู้ไหมพ่ออะไรเพราะผมเองแม่งก็ไม่อยากอยู่ที่นี่ตรงนี้กับพ
1: ่อถ้าแน่จริงไว้ตามแม่กลับมาดีป่ะ
0: แม่เขารักผมอยู่แล้วผมสิที่จะตามแม่ไปยังไงแม่เขาก็รอผมอยู่แล้ว

0: ค่ะแม่
1: ฮัลโหลนิลันวันหยุดนี้มากินข้าวกับแม่ไหมนิลัน
0: ได้เลยครับกำลังคิดถึงแม่อยู่พอดีเลยอยากเจอแม่จังมีเรื่องที่ตัดสินใจแล้วก็อยากบอกแม่ด้วย
1: เอ้าเหรอดีจ้ะดีจะได้มาคุยกันเนาะแล้วเจอกันนะคิดถึงลูกนะบ๊ายบายจ้ะ
2: ตื่นเต้นไหม
3: นิดหน่อย
2: ครับ
3: อ้าวนิลัน
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับ
3: ช่วงนี้ลูกเป็นยังไงบ้าง
4: ก็เรื่อยๆครับไม่ได้มีอะไรมากมายว่าแต่แม่เถอะช่วงนี้ถ้าน้องมากินข้าวข้างนอกเนี่ยแม่มีอะไรหรือเปล่าครับเห็นปกติแม่ชอบไปหาที่บ้านมากกว่า
3: ก็นานๆเราจะได้เจอกันทีแม่ก็เลยอยากพาลูกมาทานของอร่อยๆอ่ะจ้ะแล้วเรื่องเรียนน่ะคิดหรือยังว่าอยากเรียนต่ออะไร
4: ยังไม่ได้คิดเลยครับ
2: นี่นิรันดร์นารู้มาว่านิรันดร์เนี่ยชอบเล่นกีฬาใช่มั้ยครับ
4: ครับก็ตอนนี้เล่นยูโดเป็นหลักครับ
2: อืมเก่งมากเลยนะ
3: อย่างงั้นเราทานอาหารกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต
4: ่อได้ครับ
2: เริ่มเลย
3: นี่กินชีกินชีแม่สั่งมาให้ลูกโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยขอบคุณนะคะ
2: อ
3: ัน
2: นี้ดีกว่า
3: โอ้ขอบคุณค่ะให้แม่ก่อนเลยเหรอด้วยไม่ทานก่อนเหรออันนี้ลันทานบ้างนี่ลันทานบ้างแม่รู้เรื่องอันดับยูโดของนิรันดร์แล้วนะ
4: ครับพ่อดูผิดหวังในตัวผมมากเลยครับแม่ผิดหวังในตัวผมไหมครับ
3: ไม่เลยแม่ไม่เคยผิดหวังในตัวลูกเลยจ้ะไม่ว่าลูกจะได้อันดับยูโดที่เท่าไหร่เนี่ยนะ

0: แม่ก็ภูมิใจในตัวลูกเสมอนี่แม่พูดจริงนะเนี่ยจริง
1: ๆขอบคุณครับแม
2: ่น้าเองก็จะคอยเชียร์นิรันดร์นะครับนิรันดร์อย่ากดดันตัวเองมากนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้านิรันดร์มีแข่งเนี่ยบอกน้าเลยนะน้าอยากไปเชียร์นิรันดร
0: ์ส่วนเรื่องเรียนต่อลูกลูกไม่ต้องกดดันตัวเองนะถ้ายังคิดไม่ออกก็ไม่ต้องบังคับตัวเองมหาลัยเนี่ยจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหม
1: ครับแม่ถ้าเกิดนิรันดร์นึกออกเมื่อไหร่เนี่ยจะบอกแม่เป็นคนแรกเลยครับจริงๆนิรันดร์อยากให้แม่เป็นคนพาไปสมัครเรียนด้วยนะครับเผลอนะนิรันดร์เนี่ยก็จะไปอยู่กับแม่แทนด้วยถ้าเกิดแม่มีห้องว่างสักห้องกับนิรัน
0: ดร์ได้เสมอจ้ะนิรันดร์คือแม่ก็มีเรื่องที่อยากจะบอกลูกเป็นคนแรกเหมือนกันนะ

0: คือแม่กำลังจะแต่งงานกับนาริตนะจ๊ะแต่คงอีกนานกว่าจะได้แต่งจริงอะนะนี่แหละเป็นเรื่องที่แม่อยากบอกนิรันดร์เป็นคนแรก
1: ยินดีกับแม่แล้วก็นาริตด้วยนะครับผมจะไปงานนี้แน่นอนครับแม่แต่งงานทั้งทีไม่พลาดครับว่าผมยังไม่เคยไปงานแต่งแม่เลยเนาะ

0: ที่แน่ๆคือผมเองก็คงไม่สามารถพาแม่กลับไปได้แบบที่พ่อบอกนะแต่เรื่องที่ผมจะได้อยู่กับแม่ไหมก็ยังไม่มั่นใจอ่ะ
1: แค่อยากให้บ้านของผมเป็นที่พี่จะทำอะไรก็ได้จะร้องไห้หรือเศร้าไม่มีใครพี่ต้องอายครับผมอยู่ตรงนี้แล้วครับรู้มั้ยว่าความรักไม
2: ่ต้องมีเหตุผลใดสวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: Jan Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome Meung Tong Thani
1: กาแฟดีต้องดีทีมเมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
2: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
3: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
4: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆ

0: continue always
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
4: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
5: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
6: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
5: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
7: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
6: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
5: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์
8: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
9: พูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17 กุมภาพันธ์ 2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านปี 3
10: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
11: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
10: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
10: ่ใหม่รถอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
12: อาทิตย์นี้
13: จำลองหอผู้หญิงเป็นแฟนผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับเวลาเท่าไหร
14: ่เวลาอะไรคะ
15: รุ่นใหม่ประสด2026อาทิตย์นี้อ่ะพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียร์เพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
17: ที่บอกว่าขับดีการับงานรับแก้ได้ทุกปัญหาเรื่องจริงหรือราคาคุยครับ
18: พรุ่งนี้จะมีลูกค้าเข้ามาขอดีลงานด้วย
19: ลูกค้าแค่อยากให้แกไปเจรจากับผีวิญญาณที่ติดตามเขาอยู่แค่นั้นเอง
20: ถ้าบ้านเรา2คนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
21: งั้นเราก็รู้กันแค่2คนพอ
22: ลูกมีแฟนเหรอ
23: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัด2ตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
24: ตอนนี้พวกยี่ปั๊วมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
25: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมันหน่อยไหม
26: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
27: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียร์เพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
28: มันจะมากเกินไปแล้วนะถึงก็ทิ้งลูกทิ้งเมียไปอยู่กับมันเลยอ่ะมันเป็นอะไรหรือเปล่าคะ

0: มองอะไรไม่เห็นพี่มองร้องไห้เหร
1: อผมอยู่ตรงนี้แล้วครับ
0: ทำไมมึงต้องมาตอนนี้ด้วยวะน่าอายจะตาย
1: คิดว่าไม่มีผมอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับ
0: ไอ้กูคิดงั้นได้ไงจ้องกูซะขนาดนี้
1: ตาของพี่ใช้เสื้อผมเช็ดก็ได้นะครับ
0: มึงจะถอดเสื้อเหรอ
1: ผมใส่เสื้อกล้ามไว้ข้างในครับไม่เป็นไรหรอก
0: ไม่เอาอ่ะไม่ต้องถอดนะถ้าถอดจะโกรธซื้อทิชชู่ดิอ่ะ
1: ผมมี
0: แล้วเมื่อกี้มึงทำท่าจะถอดเสื้อทำไม
1: คือมันน่าจะดูเท่กว่าครับพี่ไปกับผมนะไปเที่ยวบ้านผมครับ
0: ไปทำไม
1: คือแค่อยากให้บ้านของผมเป็นที่พี่จะทำอะไรก็ได้จะร้องไห้หรือเศร้าไม่มีใครพี่ต้องอายครับ
0: แต่กูอาจจะอายพี่มึงก็ได้นะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวผมให้พี่อยู่แต่ในห้องครับ
0: ไปก็ไป

0: 出国啊？
1: อยู่กับพี่ชีวินครับ
2: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้าชีวาพาเพื่อนเข้าบ้านเนี่ยไม่ปกติอย่างแรงขนาดเจ้าจอมยุทธที่สนิทมากๆเนี่ยยังไม่เคยเข้าบ้านเลย
1: จอมยุทธกับนิวตันเคยมาตอนเลี้ยงวันเกิดพี่ไงครับ
2: ชีวาพี่อุตส่าห์ชงให้หวานๆเลยจะมึงทำเรือล่มได้ปะ
1: เรืออะไรครับ
2: เรือใบมั้งที่ช่วยสอนจีบคนอื่นเมื่อวันนั้นน่ะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยหรอก
1: พี่ชีวิน
2: ขอโทษอ่ะมันหลุดปาก
0: ให้ผมเดินห่างไหมครับพี่น้องจะได้คุยกันสะดวก
2: เดินอย่างนี้แหละไม่เป็นไร
1: เหมือนฝนจะตกแล้วนะครับเรารีบไปกันดีกว่า
2: เอาไปเซงไปเออตามสบายเลยนะนิรันด
3: ร์ได้ครับขอบคุณครับพี่ชีวิน
1: ไปห้องผมกันครับ
2: เห็นมั้ยเดี๋ยวพี่เก็บของให
1: ้ขอบคุณครับ
3: กูขอห้องน้ำก่อนนะ
1: ได้เลยครับ
3: โอเค
1: ทางนู้นครับ

0: โห
1: พี่อยากเล่นเกมไหม
0: มีเกมด้วยเหรอ
1: ครับ
0: ได้ดิแต่ถ้าแพ้เนี่ยระวังร้องไห้ขี้มูโป่งนะครับ
1: มีแต่พี่นั่นแหละครับที่ร้องไห้อะ
0: เดี๋ยวนะมึงอะ
1: แต่ถ้าผมร้องไห้เพราะแพ้ทางพี่อะช่วยปลอบผมยังอ่อนโยนด้วยนะครับ
0: คำพูดคำจามึงเนี่ยนะเด็กน้อยเอ้ยชีว่างหน่อยดิ
2: สู้อยู่ครับ
0: เล่นเกมเป็นปะเนี่ยนี่นี่ยิ้มอะไรตั้งใจเล่นหน่อยดิ
2: ตั้งใจอยู่ครับ
0: เสียงมึงเนี่ยนะตั้งแต่อยู่ครับเฮ้ยมึงอย่าแกล้งแพ้ดิ
2: ผมเปล่าครับ
0: กูไม่ดีดแล้วจมูกมึงแดงแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นเขียนหน้าดีกว่าถ้าใกล้ขนาดนี้พี่มองเห็นป่ะ
2: ไม่ชัดครับ
0: ถ้าขนาดนี
2: ้ชัดครับ
0: ก็คือถ้าเกิดว่าห่างกว่านี้ก็จะมองไม่ชัดหรอชัดไม่ชัดก็ต้องโดนทาหน้า

0: ผมขอโทษนะครับ
1: ขอโทษเรื่องอะไร
0: ที่ผมปล่อยให้พี่ร้องไห้ตั้งนานกว่าผมจะไปเจอตาพี่ก็แดงไปหมดแล้วอะและพี่ต้องอยู่อย่างนั้นเพียงคนเดียวเลยผมควรจะไปนั่งอยู่ข้างๆพี่ให้เร็วกว่านี้ครับ
2: มึงขอโทษทำไมเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดชีวาเลยนะ
0: ผมอยากอยู่ข้างๆพี่ในเวลาแบบนี้ครับและอยากให้พี่รู้ไว้ว่ามีผมอยู่ตรงนี้นะครับถึงไม่ใช่ผมบนหัวพี่แต่เป็นผมในใจพี่นะครับ
2: ขอบใจนะ
0: มีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ห่างไกลจากโลกมากๆครับมันไกลเกินกว่าจะจินตนาการได้มันมีสถานะเป็นของแข็งครับแต่ที่พิเศษมากๆเลยคือมันเป็นของแข็งที่สามารถดูดซึมของเหลวได้ดีครับวันนี้ผมจะเป็นดาวเคราะห์ดวงนั้นที่ช่วยดูดซึมน้ำตาของพี่จะอนุญาตไหมครับ

0: แต่กูเองนี่แหละจะหาหลักฐานมายืนยันว่ากูไม่ใช่คนร้าย
1: พี่จะดำเนินการอย่างไรครับ
0: ส่วนใหญ่อะไอ้ออยโดนแกล้งตอนผ่านตึกวิทย์งั้นเราก็ต้องรอดมาให้ตึกวิทย์นี่แหละ
2: แล้วถ้าคนร้ายตัวจริงเป็นผีอะเราต้องตามหาผีเอาวะ
3: พี่นิรันดร์โอเคไหมครับ
4: นุ่งห่วงกว่า
5: พี่รู้ไหมครับถ้าเรามัวแต่อ้อมค้อมเราเสียเวลาไป 20% ของชีวิตเลยนะครับ
6: เดี๋ยวย้อน

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ผมว่าคุณคงขับรถกลับบ้านไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวผมจะนอนอยู่ข้างนอกนี่แหละคุณไม่ต้องกลัวนะ
1: ขอบคุณสำหรับเมื่อคืนนะคะขุนฉันเห็นในมือถือขุนว่าคุณไม่ได้ติดต่อกันสักพักแล้วก็เลยอยากให้คุณช่วย
2: ขุน
0: เอิ้งนี่เราจะอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมจีผมจะให้โอกาสคุณอีกแค่ครั้งเดียวจดคอนแทคผู้หญิงทุกคนที่ผมคุยด้วยในแอปแล้วนัดไปเจอที่ร้านอาหารที่ผมส่งไปให
3: ้สนับสนุนโดยใหม่เปาวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรก
4: คุณเรียกพวกฉันมาทำไม
5: ฉันก็ไม่รู้คุณให้ฉันทำ

0: เอิงเดี๋ยวครับเอิงเดี๋ยวก็ฟังผมอธิบายก่อนนะ
1: คุณมีอะไรก็พูดมาฉันจะรีบไปทำงาน
0: ผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่อดีตของผมจริงๆนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ติดต่อกับพวกเขาแล้วด้วยอ่ะ
1: พวกเขาแปลว่าคุณไม่ได้มีผู้หญิงแค่คนเดียวหรอคะ
0: คือโอ้เอิงผมก็เป็นผู้ชายนะครับแล้วผมก็โสดด้วยผู้หญิงพวกนั้นก็แค่วันไนท์แฟร์แล้วก็แยกย้ายกันไปอ่ะ
1: กี่คน2คน3คนหรือว่า5คน
0: ผมยอมรับนะครับว่ามันก็มีหลายคน
1: ฉันถามว่ามีกี่คน
0: ก็หลายสิบคนนะครับ
1: คุณบ้าไปแล้วอ่ะ
0: เอิงเดี๋ยวก่อนสิครับ
1: ปล่อย
0: เอิงผู้หญิงพวกนั้นแค่อดีตของผมจริงๆนะเอิงถ้าคุณไม่ยกโทษให้ผมจะนั่งคุกเข่าอยู่ตรงนี้แหละผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นนะครับว่าผมจริงจังกับคุณจริงๆนะครับเอิงเอิง

0: จริงๆนะผู้ชายคนนั้นน่ะยังนั่งคุกเข่าอยู่หน้าออฟฟิศอยู่เลย
1: อืม
2: แดดเปรี้ยงๆแบบนี้นะ
1: เออตั้งแต่เช้าเลยจ้าโอ๊ยฉันน่ะนะไม่อยากจะบอกเลยนะเร็ว
3: มาอะไรกันอยู่จ้า
1: ผู้ชายคนนั้นน่ะยังนั่งคุกเข่าอยู่ที่หน้าออฟฟิศอยู่เลยนะ

0: าจะหน้ามืดนะครับ
1: คุณกลับไปเถอะ
2: ผมบอกแล้วไงครับว่าผมอยากพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าผมจริงจังกับคุณแค่คนเดียว
1: แล้วคุณจะพิสูจน์ได้ไหมล่ะว่าคุณจะเลิกยุ่งกับผู้หญิงพวกนั้นทุกคนแล้วฉันจะเชื่อใจได้ยังไงว่าจะไม่มีเรื่องผู้หญิงมารังควานใจฉันอีก
2: ถ้าคุณให้โอกาสผมจะทำให้คุณเห็นเองครับจี๊ดนี่มากันครบแล้วใช่ไหม
1: ฉันไม่เคยนอนกับผู้หญิงพวกนั้นนี่ถึงจะได้รู้ว่ามาครบหรือไม่ครบคุณเข้าไปดูเองก็แล้วกัน
2: งั้นคุณรีบกลับไปเถอะ
1: คุณนัดผู้หญิงพวกนั้นมาทำไมอ่ะ
2: ผมบอกให้กลับก็กลับไปเถอะนาคุณมีหน้าที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านเรื่องนอกบ้านเป็นเรื่องของผมเอานี่ให้ใจดีด้วยแล้วบอกลูกด้วยนะว่าคืนนี้ผมคงไม่กลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมไปง้อลูกเอง

0: ปากกอดลูกแทนผมด้วยนะขอบคุณนะจี๊ดที่ยอมทำเพื่อผมผมคิดไม่ผิดจริงๆที่ให้คุณเป็นแม่ของลูก
1: สำหรับคุณน่ะฉันมีค่าแค่นี้ใช่ไหม
0: มันดราม่าแถวนี้เลยนะคุณรีบกลับไปได้แล้ว
2: ครับเอิ้งถึงแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นผมลงไปรับ

0: ทำไมผู้หญิงเต็มร้านแบบนี้อะคะคุณคุณจะทำอะไรคุณนัดฉันมาที่นี่ทำไม
1: ผมจะพิสูจน์ที่คุณเห็นไงครับว่าต่อจากนี้ผมจะจริงจังกับคุณแค่คนเดียวไปครับ

0: ชวนฉันมาทำไมมีอะไรก็รีบรีบพูดมาเสียเวลา
1: แล้วทำไมผู้หญิงมากันเยอะแยะแบบนี้อย่าบอกนะว่าทุกคนคือคนคุยขุด
2: จริงเหรอคะคุณ
3: ผมว่าเราอย่ามาพูดเรื่องเก่ากันดีกว่านะครับถือซะว่าวันนี้ผมชวนทุกคนมาปาร์ตี้ฉลองกัน
1: ฉลองฉลองเรื่องอะไรไม่ทราบ
3: ผมขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักเอิงนะครับผมขอประกาศต่อหน้าทุกคนนะครับว่าต่อจากนี้ผมจะเลิกติดต่อกับพวกคุณทุกคนแล้วผมตัดสินใจแล้วครับว่าผมจะมี long term relationship แล้วผมกำลังจะคบกับเอิงครับเราเป็นแฟนกันนะครับเอิง

0: ฮัลโหล
1: แม่คะเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะกลับบ้านสักทีคะหนูอยากให้พ่อกลับมาอ่านนิทานให้หนูฟังก่อนนอน
0: หนูอยู่กับคุณยายก่อนนะคะอย่าดื้อกับคุณยายนะแม่กำลังกลับบ้านแล้วเดี๋ยวอีกสักพักก็ถึงค่ะหนูรอแม่นะ
2: นี่คุณอย่ามั่นอย่าคิดว่าฉันจะแคร์อะไรคุณนักหนานะ
3: ก็แค่นอนด้วยกันแล้วก็จบปะ
4: ถ้าจะนัดฉันมาด้วยเรื่องแค่นี้วันหลังไม่ต้องนะเสียเวลา
2: เพียงสวย

0: นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันคะคุณฉันสับสนไปหมดแล้วอ่ะ
1: ผมอยากบอกให้คุณรู้ต่อหน้าทุกคนไงครับว่าผมเลิกติดต่อกับผู้หญิงพวกนั้นแล้วต่อไปนี้ผมจะมีแต่เอิงเชื่อผมหรือยัง
0: คุณไม่ได้หลอกเอิงใช่ไหมคะ
1: ถ้าผมคิดจะหลอกคุณผมคงไม่เอาอดีตของตัวเองมาเปิดให้คุณเห็นทั้งหมดแบบนี้หรอกนะครับเออครับผมอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณโดยไม่มีอะไรปิดบังอีก
0: คุณพูดจริงเหรอคะ
1: ถ้าผมไม่จริงจังกับคุณผมคงไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้หรอกนะครับ
0: คุณไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้นะคะ
1: ผมทำได้ทุกอย่างก็เพื่อคุณนะครับคุณอาจจะมองว่าเรารู้จักกันได้ไม่นานแต่สำหรับผมผมรู้ครับว่าคุณคือคนที่ผมตามหามานานผมทิ้งอดีตทุกอย่างได้ก็เพื่อคุณนะครับเป็นแฟนกับผมนะครับ

0: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
2: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
1: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
2: ่เบคกิ้งโซดา

0: ไปเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
1: ไม่มี
3: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
4: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
5: ตัวหนูเองอะค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะตอนนั้นหนูอายุ30เขาอายุ20พอครอบครัวรู้ว่าอายุห่างกัน10ปีแล้วเขายังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครโอเคเลยที่บ้านก็พูดใส่เด็กเดี๋ยวเขาก็ทิ้งแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยพอเด็กฟังอะค่ะเด็กก็พูดประมาณว่าแบบไปเลยเดี๋ยวพี่ก็ทิ้งแม่หนูไป
4: ค่ะ
5: เขาก็รู้สึกไม่โอเคเขาไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนที่บ้าน
4: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
0: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับสีเท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
12: ดาวนี่ลักษ
13: ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยสคบช่วยผู้บริโภคซื้อโซฟาออนไลน์แต่ได้สินค้าไม่ตรงตามสั่งหลังลงพื้นที่ไกลเกี่ยจนผู้ประกอบการยอมส่งสินค้าใหม่พร้อมชดเชยค่าเสียหายย้ำผู้ซื้อออนไลน์เดือดร้อนร้องเรียนสคบได้แม้ผู้ขายไม่มีหน้าร้าน
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
16: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
17: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
18: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
18: โอเคเฮอร์เบอร
20: ์สถานะจิตเธอลองมันลองง่ายผมไม่ร
21: อสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้น

0: รเปล่าคะป่วยหรือเปล่าคะให้ฉันพาไปโรงพยาบาลไหม
1: ไม่เป็นไรค่ะฉันแค่พักผ่อนน้อยค่ะฉันก็เลยล้มลงไม่เป็นไร
0: คุณไหวแน่นะคะ
1: ไหวค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไม่เป็นไรจริง
0: ๆค่ะให้คุณล้มหัวฟาดไปโดนอะไรหรือเปล่าอ่ะไปหาหมอให้หมอตรวจสักหน่อยดีกว่าค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: คุณไปหาหมอดีกว่าค่ะคุณ
2: เออพอเถอะครับอย่าไปยุ่งกับเขาเลย
0: ตัว
2: ไปกันเถอะครับน่าไปกันเถอะนะคุณแฟน

0: อะไรอย่าร้องไห้สิลูกลูกก็ตื่นมาได้ยินหรอก
1: หนูจะทนไม่ไหวแล้วคุณแม่
0: ลูกของแกใช่ไหมทำไมมันทำร้ายแกเหรอ
1: คุณไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรอกแม่แต่สิ่งที่คุณทำอ่ะมันทำให้หนูเจ็บกว่านั้นอีกแม่

0: ได้อยู่ใกล้ๆคุณแบบนี้ผมไม่อยากปล่อยมือไปไหนเลยขอนอนกอดคุณทั้งคืนได้ไหม
1: นะคะเนี่ยว่าคุณเป็นคนขี้อ่อน
0: กับคนอื่นผมก็ไม่เป็นนะครับเป็นแค่กับคุณคนเดียว
1: ถ้าเอิงรู้ว่าคุณยังมีคนอื่นอีกแล้วก็เจอดีแน่

0: หนูเจ็บเจ็บจะไม่รู้ว่าจะทนได้อีกนานแค่ไหนอะแม่
1: แม่ก็ต้องขอโทษที่เอาแต่บอกว่าให้แกอดทนแต่จริงๆแล้วแม่ก็ไม่อยากให้แกต้องไปอยู่กับคนที่ทำให้แกเสียใจแบบนี้หรอกนะลูกแต่ตอนนี้แม่ยังหาหนทางอื่นที่จะช่วยให้แกเนี่ยกับลูกอยู่กันอย่างไม่ลำบากไม่ได้เลยแกเข้าใจแม่ใช่ไหม
0: หนูรู้แม่ถึงคุณเขาจะเป็นสามีที่แย่เขาก็เป็นพ่อที่ดีของใจดีเวลาเขาอยู่กับลูกอะหนูรู้ว่าเขารักลูกจริง
1: ๆหนูและพยายามทนจนถึงที่สุดเพื่อลูก
0: เข้มแข

0: ใจดีโอ้โอ้โหเป็นยังไงคะคิดถึงพ่อไหม
1: คิดถึงพ่อที่สุดในโลกเลย
0: เมื่อคืนพ่อไปทำงานที่ต่างจังหวัดมาแต่พ่อซื้อของมาฝากใจดีด้วยนะนี่เห็นไหมชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะขอบคุณค่ะหนูรักพ่อที่สุดในโลกเลย
0: แล้วยังไงต้องทำยังไงรักต้องทำยังไง
2: เก็บเสื้อผ้าคุณจะไปไหนอ่ะ
0: ใจดีพ่อมีเรื่องจะบอก
1: อะไรเหรอคะพ่อ
0: เดี๋ยวพ่อจะไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งนะคะพ่อต้องไปทำงานที่ต่างประเทศใจดีอยู่บ้านกับคุณแม่ต้องเชื่อฟังแม่นะคะห้ามดื้อแล้วพ่อจะโทรมาหาทุกวันเลย
1: ไม่เอาไม่เอาให้พ่อไป
0: ไม่เอาสิลูกไม่เอาไม่เอานี่อย่างงอแงสิคะถ้าคิดถึงพ่อก็กอดตุ๊กตาหมีที่พ่อซื้อให้นะแล้วก็เล่นของเล่นนี่ไปก่อนแล้วพอกลับมาพ่อสัญญานะคะว่าพ่อจะซื้อของขวัญมาให้หนูอีกเยอะๆเลย
1: ไม่เอา
0: โอ้ไม่เอาลูกนะฟังพ่อก่อนนะ
1: ไม่เอาหนูไม่ยอมให้พ่อไป
0: ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอานะ
3: ขุนมันจะมากเกินไปแล้วนะถึงขนาดทิ้งเมียทิ้งลูกไปอยู่กับมันเลยอ่ะ

0: ากนอนกับฉันอยากทำอะไรคุณทำเลยจะได้ไม่ต้องออกไปไหนอีก
1: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ AS GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AX ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน AS GO ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีอะไรที่มึงกระแทกใจไหม
3: มีสิควิกแซบต้มผมนี่ไง

0: ควิกแสบตรงโขงแสบกระแทกใจ
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: จากผลสำรวจบอกว่าวัยรุ่นเจนซีไม่ค่อยมีความสุขพี่อ้อยพี่ชอจึงนำความสุขไปให้จนถึงสถาบันความสุขที่เกิดจากการได้พูดคุยปรึกษากันความสุขจากศิลปินนักแสดงของ Change Artist ความสุขจากกิจกรรมของผู้สนับสนุนพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์เทอม2กิจกรรมดีๆที่จะทำให้หัวใจเด็กเจนซีสดใสมีพลังและมีวิธีคิด
4: คนที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ได้คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอย่างดีที่สุดแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคนเราก็เปลี่ยนได
5: ้ทำอะไรก็ตามที่อย่างน้อยที่สุดเราได้เรียนรู้ทุกเรื่องแย่มีเรื่องดีซ่อนอยู่และวันใดก็ตามที่โรคใจร้ายกับน้องเราต้องใจดีกับตัวเองให้ถึงที่สุดจะรักใครต้องเผื่อพื้นที่ไว้รักตัวเองขอให้เป็นเด็กเจนซีที่มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีที่สุด
3: แล้วพบกันทั้ง10สถาบันการศึกษา
6: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนว่าช
7: ้
6: าหร
7: ือ
6: ย
7: ัง
6: ใครตะโกนแบบมาวันแม
8: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
9: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
10: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
9: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
11: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
10: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
9: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
11: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
12: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
11: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
12: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
15: ที่นี่คือ The Pro ครับอีกาสมาคมรับศพทุกปัญหาที่มีคนมาจ้างงานก็คืองานหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ต้องโดนไล่ออก
16: คืนนี้พี่อยู่กับรักได้ไหม
17: ผมยินดีร้องให้ที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาที
18: เป็นแฟนเก่ากันปะ
19: คุณคือแมทเทอเรียลที่ผมเป็นแบบที่สุดผมอยากจะจ้างคุณ
20: ในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้าง
1: สีเยอะคราบเละเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
21: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
22: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
23: มันจะมากเกินไปแล้วนะถึงขนาดทิ้งเมียทิ้งลูกไปอยู่กับมันเลยอ่ะ
24: ทิ้งอะไรผมบอกแล้วไงว่าผมไปแค่ทิศเดียวแล้วจะโทรกลับมาหาลูกทุกวันคุณนั่นแหละดูแลลูกให้ดีก็แล้วกัน
23: เมื่อคืนที่ฉันยอมทำตามที่คุณบอกเพราะฉันเห็นว่าคุณยังเป็นพ่อที่รักลูกแต่ทำถึงขนาดนี้คุณเป็นพ่อภาษาอะไร
24: นี่ผมก็เป็นพ่อใจดีเหมือนเดิมนั่นแหละไปแค่ทิศเดียวมันผิดมากนะหรือไง
23: เห็นแก่ตัว
24: ผมเนี่ยนะเห็นแก่ตัวคุณต่างหากที่เห็นแก่ตัว
23: ฉันเห็นแก่ตัวยังไง
24: ก็คุณเอาแต่เรียกร้องให้ผมทำตามที่คุณต้องการทุกอย่างผมทำงานกลับมาบ้านเนี่ยคุณเคยถามผมสักคำบ้างไหมว่าผมเหนื่อยไหมทำงานไปยังไงบ้างเพราะผมจะนอนกับคุณก็ไม่ยอมเพราะผมออกไปหาความสุขที่อื่นคุณก็โทษว่าเป็นความผิดผมแบบนี้ไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวเลยเรียกว่าอะไร
23: ฉันกลายเป็นคนผิดได้ยังไงอะคุณ
24: พูดขนาดนี้ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ

0: นี่พี่หมีมาแล้วครับ
1: น่ากินจังเลย
0: มันต้องน่ากินอยู่แล้วซื้อหน้าปากซอยมา
2: อืมใช่ได้เนี่ย
0: ใช่ไหมล่ะบอกแล้ว
3: ปล่อยมัน
4: อีกคำหนึ่งนะคะลูก
5: น่ากิน
4: กินก่อนคำเดียวนะคะใจดีใจดีกินคำหนึ่งลูกมาคำเดียวคำเดียวหนูจะได้มีแรงโอเคไหมแม่รู้ว่าหนูไม่อยากกินหนูกินเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยพาไปเล่นโอเคไหมคะนะไม่เอาใจดีอย่าดื้อสิคะลูก

0: ก็เหรอ
1: ใจดีลูกไม่เอาใจดีใจดีแม่รู้หนูไม่อยากกินแต่ไม่ได้ใจดีต้องมานี่ก่อนโอเคไหม
2: อุ้ยนี่เลอะเหมือนกันนะเนี่ย
3: ไหนอ่ะ
2: เนี่ยตรงนี้ตรงนี้
3: ไม่ใช่เช็ด
2: มันยังเลอะอยู่อ
3: ่
2: ะ
3: ไม
2: ่จริงๆเลอะอยู่ตรงนี้ไหนดูซิตรงไหนเลอะตรงนี้หรือเปล่าดูซิ
1: ทำไมต้องดื้อกับแม่ด้วยอ่ะแม่พูดแค่นี้ทำไมหนูไม่ฟังแม่แม่ให้หนูกินแค่นี้ทำไมหนูไม่ฟังแม่เลย

0: หนีเหรอหนีเหรอจะไปไหนหนีเหรอหนีเหรอหนีเหรอ
1: ปล่อยเลย
0: ปล่อย
1: ปล่อย
0: อุ้ง
1: ปล่อยปล่อยเลย
0: ไม่ปล่อยก่อนนานๆได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได
0: ้
1: ปล่อยล้อ

0: คุณบอกว่าฉันไม่ยอมนอนกับคุณคุณเลยต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านใช่ไหม
1: แล้วยังไงอ่ะ

ที่ผ่านมาฉันละเลยคุณไม่ยอมทำหน้าที่เมียตามที่คุณต้องการคุณให้โอกาสฉันนะฉันจะยอมทำทุกอย่างขอแค่คุณไม่ทิ้งฉันกับลูกไปไหนก็พอ

0: ำลังขับรถกลับกรุงเทพครับคิดถึงคุณมากเลย
1: มองอะไรอ่ะ
2: เปล่าน
1: ี่ลูกนอนกลางวันอยู่ใช่ไหม
2: ใช่น่าจะอีกชั่วโมงนึงอ่ะถึงจะตื่น
1: งั้นก็ดีงั้นฝากบอกลูกด้วยนะว่าผมต้องไปทำงานที่ต่างประเทศด่วนคราวนี้น่าจะไปนานหน่อยไว้กลับเมื่อไหร่จะโทรมาบอกล่วงหน้าแล้วกัน
2: แล้ววงจรชีวิตของครอบครัวหนูมันก็วนลูปอยู่แบบนี้ล่ะค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตคุณกลับมาบ้านวันหนึ่งแล้วก็หายไปอาทิตย์หนึ่งบ้าง10วันบ้างกลับมาอยู่กับลูกได้แค่วัน2วันแล้วก็หายไปอีกหนูได้แต่บอกตัวเองว่าทนอีกนิดแต่คำว่าอีกนิดของหนูมันใกล้จะหมดแล้วค่ะ

ไม่ต้องตามหรอกจ้ายังไงพรุ่งนี้ฉันก็ทำงานเสร็จแน่นอนโอเคจ้ะเราไว้คุยกันขอโทษนะคะคะคุณจำฉันได้ไหมคะ

0: ชิบหายละ
1: ผมอยากให้แม่คุณไปคุยกับเอิร์น
2: คุณพูดว่าไงนะอุ้ยคุณจะทำอะไรอ่ะคุณ
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
4: Magic Clean
5: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ 3-in-1 Robusta แท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัว Robusta ที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ 3-in-1
3: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
0: ่ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
2: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: คุ้น
1: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
2: ตัวหนูเองอะค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะตอนนั้นหนูอายุ30เขาอายุ20พอครอบครัวรู้ว่าอายุห่างกัน10ปีแล้วเขายังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครโอเคเลยที่บ้านก็พูดใส่เด็กเดี๋ยวเขาก็ทิ้งแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยพอเด็กฟังอะค่ะเด็กก็พูดประมาณว่าแบบไปเลยเดี๋ยวพี่ก็ทิ้งแม่หนูไป
1: ค่ะ
2: เขาก็รู้สึกไม่โอเคเขาไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนที่บ้าน
1: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
3: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
4: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองHi QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ Hi QS Cool
5: เดี๋ยวซีนต่อไป
6: กลิ่นปากหมา
7: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
8: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
11: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ชิมซะหมดเลย
14: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
15: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
16: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติเห็นชอบลดภาระค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี2569เหลือ16.23 บาทต่อหน่วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนพร้อมขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2.20 บาทต่อหน่วยระยะเวลา20ปีพร้อมสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ในระยะยาว

0: งไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
2: ดีขึ้นไหม
1: แต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
6: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: อิทาปิงคลาสุมนาการไทยจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
9: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
10: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
5: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
11: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
12: ่กับครูทิม
6: หมอไม่ต้องเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
13: มือมันดี
14: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
15: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงใหญ่

0: ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: ครึ่งเริ่มวันจันทร์28กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
2: โทรออก
3: ที่บอกว่าขับอีกาแก้ได้ทุกปัญหาเรื่องจริงหรือราคาคุยครับ
4: พรุ่งนี้จะมีลูกค้าเข้ามาขอดิวงานด้วย
5: นั่นนี่นะลูกค้าผม

ี่อ้อยพี่ชอดหนูได้แต่บอกตัวเองว่าทนอีกนิดแต่คำว่าอีกนิดของหนูมันใกล้จะหมดแล้วค่ะ

0: กลับบ้านกันเหรอคะแม
1: ่หนูคิดถึงพ่อไม่ใช่หรอคะแม่ก็จะพาหนูมาหาพ่อไงคะลูก
0: เย้จะได้กอด

0: โทษนะคะคุณจำฉันได้ไหมคะ
1: ขอโทษนะคะเราเคยรู้จักกันเหรอคะ
0: ฉันที่เคยเป็นลมแล้วคุณมาช่วยไว้ไงคะ
1: อ๋อแล้วคุณเป็นไงบ้างคะหายดีหรือยัง
0: หายดีแล้วค่ะ
2: หาพ่ออยู่นะคะจะไปหาพ่อ
0: รอแป๊บหนึ่งนะคะพ่อก็มาแล้ว
1: นี่ลูกสาวคุณเหรอคะน่ารักจังเลยหนูชื่ออะไรคะ
2: หนูชื่อใจดีค่ะ
1: โอ้ยชื่อน่ารักจังเลยแล้วคุณพ่อทำงานอยู่ที่นี่เหรอคะ
2: คุณพ่อทำงานอยู่ที่นี่เหรอคะ

ชิบหายแล้ว

ฮัลโหลเอิงถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับผมขอโทษด้วยนะครับที่วันนี้ให้เอิงเรียกรถกลับบ้านเองอะรถผมยังอยู่ที่อู่อยู่เลยครับถ้าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมโทรหานะครับ

0: ใจดีลูกเดี๋ยวหนูไปอยู่ในห้องกับคุณยายได้ไหมคะพ่อมีเรื่องจะคุยกับแม่เขาหน่อย
1: ค่ะพ่อ
0: โอเคเอากันบ้านไปทำด้วยไปเลยโอ้จี๊ดทำไมต้องทำท่ากลัวผมขนาดนั้นด้วยอ่ะ
2: คุณจะด่าจะว่าอะไรฉันก็เอาเลยฉันพร้อมแล้ว
0: จี๊ดคุณเป็นเมียผมนะผมจะด่าคุณทำไมล่ะ
2: คุณจะมาไม้ไหนของคุณเนี่ย
0: ก็ใจเย็นๆก่อนสิ
2: คุณอยากจะพูดอะไรก็รีบๆพูดมาเลยไม่ต้องมาเสแสร้งทำดีกับฉันหรอก
0: คือผมมีเรื่องอยากขอร้องคุณนะ
2: ขอร้อง
0: ใช่ขอร้องคุณช่วยผมสักครั้งได้ไหมผมสัญญานะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายคือผมอยากให้แม่คุณไปคุยกับเอิง
2: คุณพูดว่าไงนะ
0: ผมอยากให้แม่คุณไปคุยกับเอิงให้หน่อย
2: คุณจะบ้าเหรอไงเนี่ยคุณจะให้แม่ฉันไปคุยอะไรกับเขา

0: คุณทำอะไรลุกขึ้นคุณจะทำอะไรอะคุณ
1: แม่ครับผมรู้นะครับว่าสิ่งที่ผมทำมันอาจจะไม่ถูกต้องแต่ผมอยากขอให้แม่ช่วยครับผมไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วจริงๆนะแม่ถ้าแม่ยอมช่วยผมคราวนี้ผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่มีวันทิ้งจี๊ดกับลูกและไม่ทิ้งแม่เด็ดขาดผมจะดูแลทุกคนอย่างดีทุกคนจะมีความสุขเหมือนเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำครับ
0: แล้วจะให้แม่ช่วยอะไร
1: คือว่าตอนนี้ที่บ้านแม่ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมครับผมอยากให้แม่กลับไปอยู่ที่บ้านครับผมอยากพาเอิงไปหาแม่ที่นั่น
0: ทำไมผู้หญิงคนนั้นต้องไปหาแม่แล้วทำไมจะต้องเป็นที่บ้านหลังนั้นคุณต้องการอะไร
1: ไม่มีอะไรยากหรอกครับผมแค่ขอให้แม่เก็บบ้านเก็บรูปจี๊ดออกไปให้หมดแล้วเอารูปผมไปใส่ไว้แทนให้เหมือนกับว่าผมอยู่ที่นั่นจริง
0: ๆแล้วมันจะดีเหรอลูก
2: นี่คุณเห็นแม่ฉันเป็นมิจฉาชีพเหรอจะให้ไปร่วมมือกันทำเรื่องชั่วๆกับคุณแบบนั้นน่ะ
3: ชั่วอะไรจี๊ดผมไม่ได้ขอให้แม่คุณไปทำอะไรสักหน่อยตอนนี้ก็ถือว่าผมเป็นลูกของแม่คนหนึ่งเหมือนกันนะผมไม่ได้ขอให้แม่ไปหลอกหรือโกหกอะไรเอิงด้วยซ้ำอ่ะ
0: แล้วมันจะดีเหรอลูก
1: ดีสิครับแม่ผมคิดมาถี่ถ้วนแล้วนะว่าการทำแบบนี้มันดีกับทุกคนครับ
2: มันดีกับคุณคนเดียวอะสิคุณนี่เห็นกับตัวมากเลยรู้ไหมโคตรเห็นกับตัวเลยอ่ะรู้ไหมแม่ไม่ต้องมาห้าม
1: แม่ครับถือว่าแม่ตกลงแล้วกันนะครับขอบคุณแม่มากนะครับ
2: ใครไปตกลงอะไรกับคุณพูดเองเอาเองทั้งนั้นน่ะ
1: นี่
2: คุณไม่ต้องมาพูดเลยนะฉันไม่มีทางให้แม่ไปทำแบบนั้นเด็ดขาดเลย
0: จี๊ด
2: ใครจะไปทำเรื่องรุนแรงแบบนั้นได
0: ้ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆแม่
2: อย่าทะเลาะกันลูกแม่แม่อย่าไปทำนะแม
0: ่จี๊ดไม่เป็นไรแม่ทำได้
2: ก็ได้ฉันยอมให้แม่ทำแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะ
0: แต่มันจะไม่มีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหม

0: ยอมให้อภัยคนหลายใจซ้ำๆก็คือการเปิดโอกาสให้เขาทำร้ายเราครั้งแล้วครั้งเล่า
1: แม่ครับนี่เอิงแฟนผมครับดูแล้วครับว่าลูกสาวแม่ขี้แงเหมือนใคร
2: คุณหลอกให้แม่ฉันทำน้องบ้านแบบนั้น
1: หลอกอะไรแม่คุณเต็มใจทำเองทุกอย่างเลยอ่ะ
2: ชายเห็นสวยผู้ชายเห็นกับตัวฉันเกลียดคุณออกไปเลยอย่าเอาลูกฉันไปนะคุณรับจีทำไมไม่รับลูก
3: คุณพ่อขาที่ด้วยคุณพ่อขา
1: เป็นอะไรอ่ะใจดีใจดีฟื้นขึ้นมาดีใจดี

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: Welcome to the Crow Club ฉันเป็นเจ้าของที่นี่ลินดานะคะหากชีวิตของคุณกำลังมีปัญหาหนักหน่วงเรามีทีมงานคุณภาพที่รับจบปัญหา
1: เช่นโดนลุมกินโต๊ะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยรบกวนไปเคลียร์เจที่ขับนะครับ
2: หรืออยู่บ้านเปลี่ยวๆคนเดียวหลังสามีเสียชีวิตแล้วอยากได้ใครสักคนมาเดินผ่านหน้าบ้านโดยไม่รู้สึกเหงาไม่มีปัญหาอีการับจบ
3: ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางใจหรือปัญหาครอบครัวคลับอีกาของเราก็แก้ไขได้ No problem
4: กินเยอะๆนะลูกป้าจะได้ชื่นใจ
3: จากนี้ไปผมคือลูกหลานคนหนึ่งของคุณป้านะครับถ้าคุณป้าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือว่าจะไปไหว้พระทำบุญให้สบายใจลูกหลานคนนี้จะพาไปเองนะครับ
0: ขอบคุณที่มาใช้บริการนะคะถ้ามีปัญหาอีกเมื่อไหร่อย่าลืมพวกเราค่ะถ้าชีวิตของคุณมันเออร์เรอร์เราต้องการคนช่วยแก้ปัญหาคุณมาถูกที่แล้วค่ะที่นี่คือ The Crow Club อีกาสมาคม

0: ังนี่ไงแป๊บนึง
1: เรียบร้อย
0: ครับเอาต่อไปต่อไป
2: ยังไม่ได้สั่งนะ
3: เดี๋ยวคุณก็สั่งผมเห็นคุณกินแบบเดิมมาอาทิตย์กว่าแล้วผมจำได้นี่คุณเป็นนักเขียนนิยายรักเหรอผมนึกว่าคุณเขียนแนวสืบสวนสอบสวนหรือไม่ก็ฆาตกรรมสิ
2: ทำไมผมดูไม่หวานพอนี่ไง
3: แล้วที่พิมพ์ไม่ได้สักตัวแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเบนฟ็อกป่ะหมอบอกว่าเรามักจะพบอาการนี้ได้ในคนที่เบิร์นเอา
2: ไม่ใช่พิมพ์ไม่ได้แต่กำลังรอไอเดียที่สมบูรณ์แบบที่สุด
3: ถ้าเครียดมากอะลองอะไรหวานๆหน่อยไหม

0: ไอ้ร้านมึงพาพวกกูมาเที่ยวบางทีอ่ะทำหน้ามันบันเทิงหน่อยดิวะ
1: สถานการณ์แบบนี้มึงจะกูบันเทิงไงวะ
0: เออเอานะวันนี้วันฮาโลวีนเรามาสนุกกันให้เต็มที่ดีกว่าเว้ย
1: นี่กูแค่พาพวกมึงทุกคนนะมาล่างแดกเหล้าพวกมึงไม่ได้ยินที่ใครผู้จัดการพูดยังไงวันนี
2: ้กูว่าไงนะไม่ได้ยินมึงคิดว่าพวกกูหูหนวกอ่ะถ้ารอบนี้ยังประเมินไม่ผ่านพี่ก็คงต้องขอแสดงความเสียใจไว้ก่อนนะคะเพราะวงของพวกน้องก็คงจะต้องบายบาย
3: บายบาย
1: เดี๋ยวมึงก็ได้บายบายจริงหรอกทำตัวเงี้ยเข้าไปล้อเขา
0: We should give up bro มันไม่มีใครได้ทำตามความฝันตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก
1: นี่ไอซอพวกเราทุกคนเลยมาไกลกันขนาดนี้แล้วนะมึงจะยอมแพ้ง่ายๆดิวะ
0: ถ้ามาสุดเส้นทางจริงๆก็ยอมรับความจริงให้ได้เถอะพวกมึงก็รู้นี่ว่าพวกเรา4คนน่ะไม่ได้ดึงดูดใจค่ายขนาดนั้นหรอก

0: ร้องเพราะชิบหายแต่เสือหันหลังให้คนดูไหววะ
1: ก็ที่คนเขาบอกไงว่าร้านนี้ไม่มีแต่ของแปลกหมอนี่ก็แปลกจริงวะ
0: ไม่คิดว่าจะแปลกขนาดนี้วะ
2: เครื่องดื่มมาแล้วค่ะท่านนะคะ
3: เฮ้ยไม่ได้
4: แ
3: จ
4: กเหล้า
2: อ่ะส่วนนี้ทิชชู่ค่ะเอาไว้เช็ดเมคอัพหนออุ้ยเช็ดปากตอนนี้บ๊ายบายค่ะ
0: แปลกจริงว่ะ
3: แปลกจนแม่เฮ้ย
2: สวัสดีค่ะคุณพี่ไหนออกมาจากโรงเฉียงกันเลย
0: ร้านนี้อะไรเด็ดเหรอจ๊ะน้องสาว
2: ก็ถ้าน้องจากหนูแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นสเต็กต้มปามที่เป็นลิงน่าจะชอบกินผักผลไม้หรือเปล่าคะก็จะมีเป็นสลัดด้วยใช่เฮ้ยนี่ถ่ายได้กระโปรงเหรอนี่มันเลวอะฮะ
5: เฮ้ยน้องลามปามกันหรือเปล่าเรื่องแค่นี้เล่นพ่อเล่นแม่กันเลยวะเอาจริงถ้าน้องไม่อยากให้พี่ถ่ายแต่แรกอะน้องก็ไม่ควรแต่งตัวแบบนี้วะอ่ะจ้าเพื่อนนะ
6: วันนี้ท่าทางไม่ดีแล้วค่ะลูกค้าน่าจะมีคนเจ็บตัวค่ะกลับไปก่อนนะคะ
7: โอเคค่ะ
8: มึงถ่ายเกงในน้องเหรอ
2: ใช่มึงถ่ายเกงในหนูพี่จังโ
9: มแล้วมึงจะทำไมวะฮะ
8: เฮ้ยรอคงจัดไม่ได้
10: อย่าพี่เล่นครับใจเย็นครับใจโอ้ยปล่อยเลยครับเดี๋ยวผมจัดการเอง
11: เห็นไหมนี่มันทำอะไรของพี่อ่ะ
10: แล้วอย่างนี้ลูกค้า
11: ไม่เห็นมันทำอะไรอยู่นี่เนี่ย
10: เจ๋ว่าง
11: พี่กูเจ๋ทำไมวะ
10: โอ้โหมึงก็ดูสับ
8: เฮ้ยมึงควรตีกูใช่ไหมตาย
12: ไอ้มาในซีซอลัดกู
13: มึงรู้ไหมโมเดลนี้กูหากี่เดือนไอ้ปีศาจหนู
10: ใจเย็นใจกำลังครับอย่าใจกำลังใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็น

0: ้งเหตุพวกโรคจิตแอบถ่ายผู้หญิงที่ขับอีกาครับแล้วก็มีคนกินแล้วหนีนะครับก็เลยมีปัญหานิดหน่อยฝากด้วยครับครับผมครับคุณ
1: ลงไป
0: เขาสับอยู่ไหน
2: เฮ้ยเอาโทรศัพท์กูคืนมาด้วยเดี๋ยวกูฟ้องเรียกค่าเสียหายแม่งให้หมดเลยไอ้ร้านเองซวยพวกคนแม่งเองซวยมึงเจอกูเล่นแน่โอ้เจ็บ
3: หยุดได้ละแอบถ่ายเด็กในร้านเจมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะทะเลปิดร้านดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยพาทีเอาไปรับหน้ากับตำรวจด้วยแตงโมจัดการในแขกแล้วด้วยแวนเก็บกวาดร้านให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าเสียหายของร้านที่เกิดขึ้นทั้งหมด
4: แต่ผมเพิ่งเสียไดโนเสาร์ไป1ตัวนะ
5: วันนี้ร้านปิดแล้วนะครับเชิญทุกคนกลับก่อนครับ
6: ครับ
7: สนุกอะไรมึง
8: ขอบคุณนะคะที่มาดูโชว์ในวันนี้เอาไว้วันหลังมาใหม่นะนุ่มๆ
9: ขอบค
8: ุ
9: ณนะคะ
8: บ๊ายบาย
7: พวกมึงร้านนี้มันมีทีมล็อกที่พร้อมแก้ปัญหาให้ได้ทุกอย่างขอแค่มีเงินจ้างแค่นั้นเลย

0: แค่ลืมถุงเดี๋ยวลงไปซื้อแป๊บเดียวจำไซส์ได้นะ
1: เฮ้ยยังเฮ้ยจะไหวแค่ไหนก็แค่ได้เธอมาอยู่ข้างๆต่อให
2: ้จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
3: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
4: ตัวหนูเองอะค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะตอนนั้นหนูอายุ30เขาอายุ20พอครอบครัวรู้ว่าอายุห่างกัน10ปีแล้วเขายังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครโอเคเลยที่บ้านก็พูดใส่เด็กเดี๋ยวเขาก็ทิ้งแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยพอเด็กฟังอะค่ะเด็กก็พูดประมาณว่าแบบไปเลยเดี๋ยวพี่ก็ทิ้งแม่หนูไป
5: ค่ะ
4: เขาก็รู้สึกไม่โอเคเขาไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนที่บ้าน
3: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31

ทางมาสู่ตึกที่7กับภารกิจตามหาความรักในรู้หมายไปโสดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆพร้อมลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ

0: เดี๋ยวซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: หมาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามัลโปรเทค
3: นี่คือไม่ใช่พี่รักจริงไม่ดีมาหล
4: อกเอาอะไรปะ
5: สูตรให้รับงานมีไอ้แฟนเก่าแม่งเสียกลับไปดีกันเฉยเลย
6: พี่ต้องเล่นเป็นแฟนใหม่ไปช่วยเยอะๆแฟนเก่าหนู
7: นี่มันอะไรเนี่ย
6: ก็พาแฟนใหม่มาอวดไง
7: ไอ้หูแมวเนี่ยนะเพราะหน้าใช่ไหมเลยไม่กล้าเปิดหน้าเนี่ยฮะ
5: ผมเกรงใจต่างหากละครับเพราะระดับหน้าตาของเรามันห่างกันเกินไปจริง
7: ๆปากดีเหรอ
6: หยุดห้ามทำอะไรพี่ต้นนะ
7: ไอ้นี่ปกป้องพี่จากไอ้หมูแมวเนี่ยเหรอ
6: หนูแค่อยากให้พี่เลิกทะเลาะกับหนูสักทีอ่ะ
7: อ่ะโทษทีน้องเอาเอาไปเข้าห้องกันนิ้ว
5: ถ้าเป็นแบบเป็นนะชาร์จแม่ให้หมดตัวเลย
8: อ๋อไม่มีไรเจอคนหน้ารีบไปเฉยอ่ะแค่ลืมถุงเดี๋ยวลงไปซื้อแป๊บเดียวย้ำจังเลยจำสายได้นะ

0: คุณมีเบอร์นิติคอนโดไหม
1: มีครับแต่เหมือนในนี้มันจะไม่มีสัญญาณ
0: เฮ้ยคุณค่อยๆหายใจคุณเดี๋ยวพึ่งโลกอากาศนี่น้อยๆอยู
1: ่ผมกลัวเหมือนมันจะหายใจไม่ออก
0: คุณเฮ้ยคุณใจเย็นเฮ้ยขอถามมีคนในลิฟต์มีคนในลิฟต์พร้อมนะครับได้ยินไหมเฮ้ยคุณคุณใจเย็นกันดิคุณหายใจก่อนหายใจก่อนหายใจก่อนหายใจก่อนคุณหายใจก่อน
2: ทำไงดีวะ
0: ทำไงดีวะแวนหายปอดหายปอด

0: โรคจิตจะทำบ้าอะไรเนี่ย
1: ผมแค่จะช่วยชีวิต
0: แล้วทำไมต้องถอดเสื
1: ้อก็คลายเสื้อมันหายใจง่ายๆไง
2: โดนแผลเก่าซ้ำเลยดูมีฝ่ายตายแล้วก็ดี
3: ทำไมลงไปนานเนี่ยแล้วทำไมเสื้อเป็นงั้นนะ
4: พอดีมีปัญหานิดหน่อยอะลิ้นมันค้างอะแต่ไม่มีอะไรแล้วเคลียร์แล้ว
3: ดีแล้วที่ไม่เป็นไร

0: วันนี้มาเป็นไรอ่ะตื่นเต้นหรอ
1: ตื่นเต้นสิก็ไม่เคยทำแบบนี้กับใครมาก่อนอ่ะ
0: ทำไมอ่ะเป็นพวกเก็บไปรอหลังแต่งงานนี้เหรอ
1: เปล่าก็แค่ไม่มีโอกาสอ่ะ
0: เดี๋ยวจะได้ตื่นเต้นมากกว่านี้นะ

เฮ้ยจานเดี๋ยวนี้ไปไหนอ่ะ

0: โยเย่อ๋อแตงโมไม่ได้เจอกันนานสบายดีหรือเปล่ามึงมาทำไมที่นี่ก็มาทำงานส่งเบียร์ที่เดอะคอลคลับไงเพิ่งรับงานจ้างมาวันแรกเลยนะดีใจที่ได้เจอมึงด้วย
1: ส่งของเสร็จก็กลับไปได้ละแล้วมึงไม่ต้องมาที่นี่
2: เดี๋ยวดิแตงโมพอดีเจ๊ยังไม่ได้จ่ายค่าของนะนี่บินมึงนี่แม่งเหมือนเดิมชิบหายเลยเดี๋ยวกูบอกเจ๊โอนให้ส่วนมึงไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกโอ้เหี้ยออก
1: เจ๊
2: กินหน่อยได้ไหมคะที่ทะเลหมอก
3: ผมขอเลยนะเลิกใช้ซัพพลายเออร์ส่งเบียร์ร้านนี้ผมไม่ชอบเขาแค่มาส่งเบียร์ทำไมต้องไม่ชอบเขาด้วยอ่ะผมไม่ชอบหน้าไอ้คนที่แม่งมาส่งของรังเกียจ
2: เฮ้ยเขาแค่มาส่งของเป็นรังเกียจอะไรเขานักหนานี่
3: เจ๊ถามแล้วไม่ตอบแบบนี้เนี่ยรับรองมีอดีตแน่นอน
2: อดีตเหรอ
4: อดีตของพี่แตงโมแหละมีโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็น
2: โอ้ยพอแล้วนี่อะไรอะค่ะรู้สึกมีแต่ฟองฟอง
4: พอแล้วปวดหัวหยุดเล่นกันได้แล้วโอ้ยเสียงแต่ละคนนี่ฉันว่าร้านเราก็แปลกแล้วนะลูกค้าแม่งแปลกกว่าเจ๊ดูนู่นคนบ้าอะไรมันจะพกพิมพ์ดีดมานั่งพิมพ์ในร้านเหล้าทุกวี่ทุกวันแต่ก็ไม่เห็นจะนั่งพิมพ์เลยอะพิมพ์ลอยเหรอตอนแรกเนี่ยนะหนูก็คิดว่าเขาเนี่ยน่าจะชอบเจ๊หรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นพ
0: มีพี่เจ๊ขอร้องนะเบาๆหน่อย

0: คือตอนนี้ผมกําลังฟอร์มวงเพื่อจะเดบิวต์อยู่ผมอยากชวนคุณเข้ามาร่วมวงด้วยกันผมชื่อรันครับ
1: พี่รันไม่กล้าพูดออก
2: ไปว่ารักเธอแค่ได้อยู่กับยาทาน้ําขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ําขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml บํารุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Give me more

0: ว่าวัยรุ่นเจนซ
1: ีไม่ค่อยมีความสุข
0: พี่อ้อยพี่ชอตจึงนำความสุขไปให้จนถึงสถาบันความสุขที่เกิดจากการได้พูดคุยปรึกษากันความสุขจากศิลปินนักแสดงของ Change Artist ความสุขจากกิจกรรมของผู้สนับสนุนพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์เทอม2กิจกรรมดีๆที่จะทำให้หัวใจเด็กเจนซีสดใสมีพลังและมีวิธีคิด
2: คนที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ได้คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอย่างดีที่สุดแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคนเราก็เปลี่ยนได
3: ้ทำอะไรก็ตามที่อย่างน้อยที่สุดเราได้เรียนรู้ทุกเรื่องแย่มีเรื่องดีซ่อนอยู่และวันใดก็ตามที่โรคใจร้ายกับน้องเราต้องใจดีกับตัวเองให้ถึงที่สุดจะรักใครต้องเผื่อพื้นที่ไว้รักตัวเองขอให้เป็นเด็กเจนซีที่มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีที่สุด
0: แล้วพบกันทั้ง10สถาบันการศึกษา

0: จะถามหน่อย
1: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตรียมดีไหมครับฉันน้องกำลังหาอาหารตาต้องพวกคุณมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน5-6ธันวาคม2569

0: ุณซันครับเมื่อไหร่มึงจะส่งต้นฉบับสักทีวะ
1: เออนะกูใกล้เสร็จละมีส่งมึงแน
0: ่พูดแบบเนี้ยกูมึงยังเขียนไม่ได้สักตัวแน่นอนมึงอ่ะเคยเป็นนักเขียนนิยายรักยอดขายค้างฟ้านะเว้ย
1: อย่าใช้คำว่าเคยกับกูยังเป็นอยู
0: ่แต่ถ้ามึงคิดไม่ได้อ่ะมึงต้องใช้คำว่าเคยแน่เอางี้มึงรีบไปหาแมททีเรียลอะไรก็ได้มาเขียนต้นสังกัดอ่ะให้เวลาได้อีกไม่นานนะเว้ย

0: แบบเดิมครับต้องการรีเควสอะไรเพิ่มไหมครับ
1: ผมรีเควสคุณที่บอกว่าขับอีการับงานลับๆแก้ได้ทุกปัญหาถ้าคนจ้างมีเงินถึงนี่เรื่องจริงหรือราคาคุยครับ
0: คุณแอบไปรีเสิร์ชขับมาเหรอ
2: คงไปเห็นในแชทคอมมูนิตี้พวกหนีปัญหามาดิ
1: ผมก็แค่บังเอิญไปรู้มาครับสรุปแก้ได้ทุกอย่างเลยไหมครับ
2: ก็ทุกอย่าง

แต่อะไรที่เกินความสามารถมนุษย์พวกเสกของหายชุบชีวิตเล่นเป็นพ่อมดพวกนี้ไม่รับจ้างให้แต่งนิยายแทนก็ไม่รับเพราะถือว่าหลอกลวงผู้บริโภค

0: ลูกอมกินเยอะๆก็ตายไวเหมือนกัน
1: ก็ใช่แต่อย่างน้อยมันก็หวาน
0: แล้วการจ้างให้ตกหลุมรักหรือการจ้างเป็นคนรักนี่อยู่ในขอบเขตของการว่าจ้างอย่างครูครับนี้หรือเปล่าครับคุณคือแมทเทอเรียลที่สูงเป็นแบบที่สุดเป๊กถูกทุกข้อตามสเปคตัวละครในนิยายของผมอยากจะจ้างคุณ
1: คุณนักเขียนครับในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้างเพราะผมไม่เชื่อทั้งเรื่องความรักแล้วก็ผมไม่คิดเพ้อในนิยายรักของคุณหรอกเข้าใจนะครับ

0: คุณนักร้องผมชอบเพลงที่คุณร้องมากเลยคุณแต่งเองใช่ไหมครับคือตอนนี้ผมกำลังฟอร์มวงเพื่อจะเดบิวต์อยู่ผมอยากชวนคุณเข้ามาร่วมวงด้วยกัน
1: โทษครับ
0: คุณเดี๋ยวเอางี้เราเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะครับผมชื่อรันครับผมชื่อรันคุณเคยเห็นพวกผมจากคลิปฝึกเทรนนีของใครใช่ไหมครับ
1: ไม่เคยขอโทษครับ
0: อ้าว

0: Bun.
1: เฮ้ยไอ้โรคจิตจะทำบ้าอะไรเนี่ย
2: ไอ้แว่นทำไร
3: เหงาไหมน้อง
4: พวกพี่เลิกเข้ามาเล่นห้องผมได้ปะห้องผมไม่ใช่ห้องนั่งเล่นซะหน่อย
5: ก็ห้องมึงสนุกสุดแล้วปะ

0: ้องมักเน่
1: โอ
0: ้ม
1: ัก
0: เน่อะฮะ
2: เอาหน้าพวกกูแค่หาที่สุมหัวเฉย
0: พวกพี่แค่หาที่กินแล้วผมเก็บต่างหากเฮ้ยทำอะไรเนี่ยพี
2: ่ไอ้โมพอแล้วไม่ต้องไปแกล้งมัน
0: โอ
2: ้ไงงานวันนี้มึงเป็นไงเห็นเจ๊บอกว่ามึงชาร์จเพิ่มได้หลายเท่าเลยเนี่ยเงินจะไปญี่ปุ่นอ่ะครบยัง
0: จะเรียกได้แค่ไหนกันก็ได้แค่ค่าโดนต่อยมานิดหน่อยวันนี้ผมแม่งซวยจัด
2: คนหน่อยดีวะเงินจะไปเรียนต่อโทวิศวะที่ญี่ปุ่นมึงอ่ะมันเป็นล้านเลยไม่ใช่หรอ
0: ก็ถ้าผมไม่โดนเด็กเส้นปาดทุนไปรอบก่อนผมไม่มาอยู่แก๊งคนแปลกแบบพวกพี่หรอก
2: อืม
0: คนแปลก
2: ไอ้โม
0: ปัดการ
3: เฮ้ยแปลกต้องขอคุณนี
2: ่ผมไม่ห้ามด้วย
3: แล้วอะไรเนี่ย
4: พรุ่งนี้จะมีลูกค้าเข้ามาขอดีลงานด้วยเจอที่คลับ10โมงตรงนะ
0: งานคือเงินเงินคืองานสมาคมเรานี่ฮอตจังวะ

0: งานเข้าเหมือนกันเว้ย
1: กูก็มี
0: เข้าวันเนี้ย
2: เออ
0: มึงนี่พูดเป็นอยู่คำเดียวแล้ว

0: ผมเข้าใจว่าคุณขาดแรงบันดาลใจจนต้องมาจ้างผมผมมั่นใจว่ามันไม่เวิร์กหรอก
1: พูดทั้งๆที่ยังไม่ได้ลองเนี่ยผมไม่นับ
0: ขออนุญาตนะครับ
2: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
3: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
4: ช้า
3: หร
4: ือ
3: ย
4: ัง
3: ใครตะโกนแบบมาวันแม
5: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า

0: ่อนข้างมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
8: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: บอกว่าวัยรุ่นเจนซ
1: ีไม่ค่อยมีความสุข
0: พี่อ้อยพี่ชอตจึงนำความสุขไปให้จนถึงสถาบันความสุขที่เกิดจากการได้พูดคุยปรึกษากันความสุขจากศิลปินนักแสดงของ Change Artist ความสุขจากกิจกรรมของผู้สนับสนุนพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์เทอม2กิจกรรมดีๆที่จะทำให้หัวใจเด็กเจนซีสดใสมีพลังและมีวิธีคิด
2: คนที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ได้คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่สามารถ

0: งเย็นวันพรุ่งนี้แฟนๆเตรียมรอรับความสุขอารมณ์ดีๆไปกับซิทคอมเรื่องใหม่อย่างฮอตตัวดีที่เตรียมจะลงจอให้ได้หากันตอนแรกด้านของหนุ่มติวเตอร์กรพัฒน์ขออ้อนให้ติดตามตั้งแต่ EP แรกจะได้รู้จักและก็อินไปกับทุกตัวละครค่ะ
1: เราจะเล่าถึงแบบความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครด้วยแล้วแบบความรู้สึกแบบลึกๆข้างในของแต่ละตัวละครด้วยครับพาให้ทุกคนอินตามจนแบบทุกคนไม่รู้ตัวอยากบอกว่าซิทคอมหอตัวดีนะครับก็สามารถดูได้แบบทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถดูซิทคอมหอตัวดีได้ครับผม
0: ห้ามพลาดหอตัวดีเริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้6โมงเย็นนะคะ
2: ซิทคอมหอตัวดีเริ่มวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา6โมงเย็น
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุข
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเต้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
5: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
3: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยม
12: โทรออก

0: สวัสดีครับผมรักคุณครับ
1: รักเหมือนกันครับ
2: ไอแวนลูกค้าชื่อว่ารักคุณ
1: โทษทีนึกว่าจะเป็นเลิฟแอดเฟิร์สไซด์แบบเจอหน้าครั้งแรกแล้วเผลอบอกรัก
0: คุณนะครับนี่เราเคยเจอกันหรือเปล่า
3: ฉันไม่อยากรับหน้าคนนี้ครั้งแรกที่ผมเจอเขานะผมซวยทั้งวันเลย
2: อ๋อไม่มีอะไรงานง่ายลูกค้าแค่อยากให้แกไปเจรจากับผีวิญญาณที่ติดตามเขาอยู่แค่นั้นเอง
1: ผมไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ลินดาก็รู้โทษทีนะคุณผมไม่รับ
2: ใจเย็นแวนงานนี้เนี่ยลูกค้าเขาบอกว่าเขาจ่ายไม่อั้นนะถ้าเธอทำสำเร็จมันอาจจะพาเธอไปเรียนที่ญี่ปุ่นจนจบเลยก็ได้
0: ผมพร้อมทุ่มเต็มที่ครับขอใช้พี่แมนช่วยไล่ผีที่ตามผมอยู่ให้สำเร็จอ่ะผมไม่อยากโสดไปทั้งชีวิต
1: คุณครับเอาดีๆไม่ตลกมันจะเกี่ยวกับเรื่องแฟนได้ยังไง
0: ผมไม่เคยเห็นผีจังๆหรอกนะครับแต่แฟนของผมทุกคนจะโดนผีหลอกจนหนีหายออกไปจากชีวิตผมทุกรายอ่ะรบกวนพี่แมนช่วยไปคุยกับผีให้ผมหน่อยนะครับบอกเขาให้ออกไปจากชีวิตผมเลยทีอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ผมไม่มีความรู้หรือภาษาที่จะใช้ไล่ผีหรอกนะเลือกคนอื่นแทนเถอะ
0: แต่บัดเจ็ตของงานนี้คือ1 ล้านนะครับขอใช้พี่แมนไล่ผีที่ตามผมอยู่ให้สำเร็จอ่ะพี่เอาเงินไปได้เลย

0: มาชอบคนเยอะ
1: ตอนออเดชั่นมีแค่ผู้จัดการค่ายแล้วก็บอร์ดแค่2คนเองครับ
0: ผมไม่อยากเป็นไอด
2: อลไหนตอนเข้ามาในคลับบอกจะไม่เลือกงานไงเธอเนี่ยมีความฝันอยากเป็นนักร้องนักดนตรีไม่ใช่เหรอฉันว่าการที่เธอได้ไปออดิชั่นอะไรแบบนี้นะมันอาจจะให้อะไรใหม่ๆในชีวิตของแกก็ได้นะ

0: คุณเดี๋ยวคุณคุณคุณเดี๋ยวฟังผมก่อนผมขอให้คุณช่วยไปออดิชั่นกับผมแค่ครั้งเดียวถ้าเกิดวงมันได้เดบิวต์ขึ้นมาเรื่องสัญญาเราค่อยคุยใหม่ก็ได
1: ้ผมไม่ชอบพูดกับคน
0: แต่ตอนคุณร้องเพลงอ่ะผมไม่ได้ยินเสียงอะไรอื่นอีกเลยนะผมได้ยินแค่เสียงเพลงและความรู้สึกของคุณ
1: ทำไม
0: ไม่รู้อะผมก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเสียงคุณเนี่ยทำงานกับใจผมจริงๆนะ
2: ไม่ทักทายลูกค้าหน่อยอ่ะ
1: มันเนี่ยนะลูกค้าผมไม่รับลูกค้าอย่างนั้น
2: ไอ้แตงโมพูดจาดีๆกับนายจ้างหน่อย
1: เจ๊จะให้ผมไปรับงานก่อสร้างงานต่อยกับมาเฟียก็ได้แต่ผมไม่รับงานของมัน
3: แตงโมแต่เรื่องนี้อ่ะมีแค่มึงนะเว้ยที่จะช่วยกูได
1: ้อ่ะทำไมต้องเป็นกู

0: มึงต้องการอะไรจากกูวะมึงคือคนที่กูเชื่อว่าจะทำให้เราชนะรายการนี้เว้ยกูมีสมองมึงมีกำลังที่สำคัญนะแตงโมกูอยากได้เงินก้อน
1: เงินอีกแล้วเหรอ
0: ที่มึงหนีพ่อมาอยู่คนเดียวแบบนี้มึงก็ลำบากเรื่องเงินกันไม่ใช่หรอกเงิน10 ล้านนะเว้ยถ้าเราชนะกูแบ่งเงินให้มึงเลยครึ่งนึงแล้วกูขอทำสัญญาวันนี้เลยด้วย
1: กูไม่ได้ลำบากขนาดต้องกลับมาร่วมมือเล่นเกมกับมึง
0: มึงไม่อยากร่วมมือกับกูหรือว่าจริงๆแล้วพี่โกรธเขายังรักกูอยู่ปะ
1: มึงกล้าพูดนะ
0: ก็ถ้ามึงไม่ได้คิดอะไรกับกูแล้วมึงก็คิดซะว่านี่เป็นงานของลูกค้าทั่วไปดิเป็นมืออาชีพหน่อยหรือว่าที่ยังยืนยันไม่รับเพราะใจจริงมึงยังมูฟออนจากกูไม่ได้ใช่ปะ
2: ต้องการคู่รักที่สมจริงเพอร์เฟกต์ยิ่งกว่า AI มีความสามารถทำให้ผู้ว่าจ้างตกหลุมรักตลอดชีวิตได
3: ้ตรงข้างๆเขียนไว้ว่ามีผลจนกว่าจะเขียนนิยายเสร็จครับ
2: แต่คุณระบุว่าต้องการทะเลคนเดียวเท่านั้น
3: ครับผมตัดสินใจแล้วว่าจะให้เขาเป็นต้นแบบพระเอกในนิยายของผมผมไม่มีออปชันคนอื่น
2: ทะเลมีประสบการณ์ระดับตัวท็อปอายุงานนานสุดได้5 ดาวทุกเคสทำงานได้ทุกระดับประทับใจฉันเข้าใจแต่น่าจะไม่ได้นะ
3: ทำไมล่ะครับ
2: เพราะอีกาทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจรับงานด้วยตัวเอง
3: สรุปคุณรับงานผมไหม
1: ผมเข้าใจว่าคุณขาดแรงบันดาลใจจนต้องมาจ้างผมแต่ผมมั่นใจว่ามันไม่เวิร์กหรอก
3: ผมก็แค่เอาคุณเป็นตัวตั้งต้นยังไม่ได้คิดเลยว่าเนื้อเรื่องจะไปทางไหนบางทีตัวละครทะเลอาจจะเปลี่ยนจากคนที่ไม่เชื่อในความรักกลายเป็นคนที่ลุ่มหลงในความรักขึ้นมาก็ได
1: ้ผมเนี่ยเหรอจะลุ่มหลงในความรักกับคุณผมไม่เคยจริงจังกับใครไม่เคยเฉียดสิ่งที่เรียกว่าความรัก

0: คุณคิดยังไงจะมาเดิมพันอนาคตที่ยายรักของคุณนะผม
1: ผมยังไม่ได้คิดอะไรแต่ผมมั่นใจว่าจะไปได้สวยสัญชาตญาณนักเขียนของผมเนี่ยไม่เคยผิด
0: ความรักมันเป็นสิ่งที่เซตกันไม่ได้นะครับคุณนักเขียนระหว่างคนสองคนเนี่ยมันต้องมีเคมีมีสิ่งที่ทำให้ใจเต้นซึ่งผมไม่มี
1: พูดทั้งที่ยังไม่ได้ลองเนี่ยผมไม่นับ

0: เป็นไงเคมีมาหรือยัง
1: เทสแค่นั้นมันจะไปรู้อะไรอ่ะขออนุญาตนะครับ

ถึงเวลาที่ฉันต้องตอบลูกค้าแล้วว่าพวกเธอจะรับงานหรือว่าไม่รับจะรับหรือไม่รับฉันก็ไม่ว่าหรอกนะแต่ฉันบอกพวกเธอทุกครั้งเสมอก่อนที่จะรับงานงานก็คืองานลูกค้าก็คือตัวเลขของรายได้ก็เท่านั้นหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ต้องโดนไล่ออก

0: แต่แน่ใจใช่ไหมว่าถ้าเล่นละครตบตากันแล้วผีมันก็จะโง่เชื่อ
1: พี่ก็ต้องเล่นให้เหมือนมากๆจนผีเชื่อไง
0: ปกติหน้าแม่งสั่งกระตายจะตายเวลาคุยกับลูกค้าแล้วนี่อะไรวะแวน
2: ต่อไปนี้ถ้ารักเศร้าก็มองกำไรนี่เราจะคิดถึงพี่แวนแทนไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่น
0: รักเราเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหม
1: การเขามาคุยกับรักแล้วนะพี่ว่ารักมันทำไงดีอะ
0: รักจะกลัวทำไมผีน่ะมันต่างหากที่ต้องกลัวพี
3: ่พอจับนิดนึงของหน้าเขาแล้วเขาสะบัดเสียไปไอ้บ้าคิวแวนกับรัก
4: เนี่ยผมจะเตรียมไหมครับก็เอบี
5: เป็นโลที่มีทุกเสียงครับ
6: รถยนต์
5: กูกำลังจับจูบอยู
6: ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ยังสมาธิที่ดีอยู่

0: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่เพื่อศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
1: ก็มานามสกุลคุงบุรี

0: าคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
1: คือเราว่าเราชอบรู้อ่ะ
2: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลถ้ามาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาดโตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
1: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
3: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยมโทรออก

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทดูวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: อะไรนะครับนี่ทุกคนกำลังช่วยกันหลอกไอวีอยู่เหรอครับ
1: เรื่องนี้คุณหมอต้องช่วยฉันกับคุณพัชสอนด้วยห้ามบอกความจริงกับรัตวีเด็ดขาด
0: แต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีครับแล้วไอวีดูไม่ออกหรอครับก็คุณมนทากับคุณมนทิราเหมือนกันซะขนาดนั้นนะครับ
1: ก็นี่ไงคะเราถึงต้องมาช่วยกันเล่นละครนี่ไงคะ
2: ที่จริงอาก็ไม่เห็นด้วยหรอกนะแต่ไม่รู้จะขัดยังไง
1: คุณหมอคุณหมออยู่กับพวกเราอยู่แล้วก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันละถ้าอยากช่วยเพื่อนมันก็ต้องช่วยกัน
0: งั้นผมว่าผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับ
3: หมอกลับไม่ได้นะถ้าหมอกลับตวีจะสงสัยถ้าหมอเชื่อในความดีของเพื่อนหมอต้องช่วยอา

0: ณหมอคุณหญิงเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ก็โอเคอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ก็คงดีขึ้นเออเดี๋ยวฉันแนะนำอีกทีนึงแล้วกัน
0: คุณหมอครับ
1: พี่หมอฉบังเพื่อนซีผมเองครับไอ้หมอนี่คุณมนทาแฟนฉันเอง
2: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ

0: ว่าตอนนี้ให้แฟนเราอ่ะไปทำอาหารให้พวกเราทานดีกว่าหน้าตาจืดๆแบบนี้ไม่รู้ว่ารสชาติอาหารจะจืดเหมือนหน้าตาหรือเปล่า
1: ไปครับเดี๋ยวผมไปช่วย
0: ไม่ต้องให้เข้าไปทางกับไม่ชื่อในครัวแหละอยากจะรู้นักว่าจะมีฝีมือทำอาหารไหม

0: มีอะไรนักหนาเนี่ยมึงมองไม่เห็น
1: มันเจ็บ
0: ดีสมน้ำหน้าลีลาเยอะนักไหนอ่ะ
1: ไม่รู้คุณพวเดชครับมีอะไรเหรอครับทำไมต้องโทรให้ผมกับเมียออกมายืนตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: นั่นสิคะมีอะไรทำไมไม่เข้าไปคุยข้างในคะ
2: ที่ผมมาที่นี่เนี่ยเพราะผมมีเรื่องที่จะคุยกับนายวงกับแม่เมียนเรื่องของนางวิไลอ่ะ
0: นางวิไลมันทำไมคะ
1: นี่แล้วเรื่องนางวิไลมันได้ไงครับ
2: เรื่องมันยาวเอาเป็นว่าผมรู้ก็แล้วกันครับก็เห็นว่านางวิไลเนี่ยเป็นเด็กของคุณมนเขาเฮ้ยผมเนี่ยไม่อยากปล่อยให้เป็นแบบนี้เป็นห่วง
0: แล้ว
2: ก็ผมจะมาบอกว่าผมรู้ที่อยู่ของนางวิไลตอนนี
1: ้

0: มนมานั่งทานด้วยกันมา
1: เชิญครับ

0: ุณนะคะ
1: คุณหญิงครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: เป็นอะไรจ๊ะ
1: อ๋อ
2: ดีขึ้นแล้วล่ะจ๊ะดีขึ้นแล้ว ทานข้าวกันเลยดีไหมคะ
3: ค่ะเชิญได้เชิญ
4: หนูมนกับข้าวพวกนี้หนูมนทำเองทั้งหมดใช่ไหมดูน่าทานจัง
2: ขอบคุณค่ะ
3: คุณคะชิมก่อนไหมคะอาจจะสวยแต่รูปก็ได้เค็มปี๋เลยนี่เธอแกล้งฉันเหรออ
4: ะไรอะไรอะไรคุณนี่เดี๋ยวก่อนผมชิมก่อน
3: ชิ
4: มสิไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอ่ะคุณอร่อยดีนี่ต่อมรับรสคุณเสียหรือเปล่า
3: คุณนะ
2: โอ้ยไข่เจียวน่าทานจริงๆต้องชิมสักหน่อยละ
0: เดี๋ยวเดมอนตักให้นะคะ

0: หญิงค่อยๆหายใจนะครับหายใจลึกๆครับ
1: น้ำๆไป
2: ค่ะไอ้เอาอะไรฉันกินเนี่ย
3: ก็อันนี้เหรอคะไข่เจียวกุ้งค่ะ
2: กุ้งฉันแพ้กุ้ง
4: คุณหญิงนี่ตีบทแตกนะเธอหวังตุ๊กตาทองเหรอ
1: เธอไม่รู้หรอว่าคุณหญิงแพ้กุ้ง
0: แม่ครับคุณมนต์ก็จะทราบได้ไงล่ะครับว่าคุณหญิงแพ้กุ้งอ่ะแต่ผมเป็นหมอประจำตัวคุณหญิงมาตั้งนานผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าคุณหญิงแพ้กุ้ง
5: ไม่เป็นธรรมเมื่อไรคิดได้จ้องตา
6: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
7: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้

0: Third time now you did.
1: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
2: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
5: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมาก
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
1: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้น
9: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
7: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหรียญโทรออก
14: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
15: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
17: ผมแพ้กุ้งแต่เมื่อไหร่อะครับไม่แพ้นี่ครับ
18: แพ้ฉันแพ้มาตั้งนานละนึกออกยังลืมได้ยังไงนึกออกยัง
17: นึกออกแล้วครับนึกออกแล้วครับแพ้จริงๆด้วยครับ
19: ถ้าอย่างนั้นมนต้องขอโทษด้วยนะคะคือมนไม่ทราบจริงๆว่าคุณหญิงแพ้กุ้ง
20: ถ้าคุณหญิงเป็นอะไรไปนะเธอต้องรับผิดชอบ
19: ไม่ค่ะพาฉันไปห้องน้ำที
20: ไม่ได้ค่ะ
19: ฉันจะอาเจียน
20: เร็วมาช่วยกันค่ะกุ้งอยู่ได้เธอนั่นแหละ

0: ไอ้หมอแกเป็นหมอภาษาอะไรวะไม่เข้าไปดูคนไข
1: ้ก็คือ
2: ใจเย็นๆนะตะวีนะคือเพราะว่าคุณหญิงคงจะไม่เป็นอะไรมากหรอกอย่าห่วงนะ
0: ว่าไงหมอก็อย่างที่พ่อแกว่านั่นแหละเมื่อกี้ฉันก็ไปตรวจอาการเบื้องต้นของคุณหญิงแล้ววัดชีพจรแล้วก็ปกติดี
3: ปกติ
0: แต่เมื่อกี้ตอนที่คุณหญิงแพ้เหมือนคนเป็นลมชักเลยนะเว้ย
3: ก
0: ็ว่าไงอะแม่ครับคุณหญิงเป็นไงบ้างครับ
4: คุณหญิงคะจะมาไลน์นี้ก็ไม่เตรียมกันก่อน
5: คุณพัชสอนเนี่ยไหวพริบดีไปตามน้ำได้เหมือนนักแสดงอาชีพใช่ไหม
4: ค่ะเมื่อกี้เห็นหน้าตะวีไหมคะหน้าเสียเลยหนูมนก็ไม่ใช่ย่อยนะเล่นเก่งใช่ลูก
6: คุณป้าคะคุณอาคะมนว่าวันนี้เราพอแค่นี้เถอะนะคะมนสงสารคุณวีนะคะนะคะคุณอา

0: นานแล้วนะ
1: ตวี
0: ครับ
1: เชื่อพ่อเดี๋ยวก็ออกมาเห็นไหมพูดปั๊บก็ออกมาปุ๊บเลย
0: ไอ้หมอไปดูดิคุณหญิงเป็นไงบ้างครับ
2: ค่อยชั่วแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องประคองเยอะเราไม่ต้องประคองดีขึ้นแล้วคุณพ่อสอนไม่เป็นไรละ
3: นี่ดีนะคุณหญิงไม่เป็นอะไรมากไม่อย่างนั้นอ่ะฉันเอาเธอตายแน
2: ่มนต้องขอประทานโทษด้วยนะคะมนไม่ทราบจริงๆนะคะว่าคุณหญิงแพ้กุ้ง
4: อย่าคิดมากเลยครับคุณมนครับตั้งแต่ผมเป็นหมอประจำตัวคุณหญิงมาเพิ่งเคยเห็นคุณหญิงแพ้กุ้งวันนี้แหละครับ
1: วีเพราะว่าพาหนูมนกลับบ้านก่อนเถอะป่ะ
4: ครับพ่อถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปส่งคุณมนที่บ้านก่อนนะครับผมลาครับคุณหญิงสวัสดีครับ
2: ลาละค่ะสวัสดีค่ะ
4: เจอกันในหมอคุณหญิงครับถ้าคุณหญิงหายแพ้กุ้งแล้วงั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับแม่คุณพ่อสวัสดีครับ
1: คุณหญิงครับผมยังทานข้าวไม่เสร็จผมขอไปทานข้าวก่อนนะครับ
3: น่ารักกับคุณค่ะ

0: เอ้าลืมซื้อน้ำอีกโอ้ยสมองสมองเ
1: ฮ้ยอะไรของมันวะ
2: ไม่รู้ดิแต่เราน่าจะที่นี่แหละเอาแต่ที่
3: จอดตรงนี้จอดตรงนี้จอดตรงนี้ลงนี้เลยป่ะ
2: อ๋อเนี่ยลงนี่ครับขอบคุณครับ
3: เฮ้ยไอ้เวก
2: ไอ้เวกพ่อแม
1: ่มายังไงเนี่ย
3: โอ๊ยอะไรวะน้องอยู่นี่เหรอ
1: ก็น่าจะใช่อ่ะแม่
2: เฮ้ยงั้นไปหาน้องไป
1: โอ้ยเดี๋ยว
2: อะไรวะ
1: รออยู่นี่ก่อนแหละฉันกำลังตามคุณอาทิตย์มาตอนนี้กำลังซื้อของอยู่ข้างในเนี่ยอ้
3: าวงั้นก็ไม่พาน้องมันกลับบ้านเลยดีกว่า
1: ไม่ได้แม่เดี๋ยว
3: เองอีกวะเนี
1: ่
3: ย
1: แม่รู้เหรอว่าน้องอยู่ห้องไหนอ่ะ
3: เออว่ะ
1: กุ้ง
3: โอ้ยอะไรขึ้นมาเนี่ย
2: เฮ้ยอย่าก้มนานไว้หลังไม่ค่อยดี
3: พ่อจะย่อไม่ลง
1: นิดเดียวพ่อ
2: โอ้ย
4: ป้าเคยเห็นคนในรูปไหมครับป้า
5: หื
4: มไม่เคยเหรอป้า
5: เปล่าป้ามองไม่ชัดถอยไกลๆป้าหน่อยสิใส่ป้าสายตายาวลูกออกอีกสิ
4: เห็นไหมป้า
5: เห็นยัง
6: อ๋อหนูวิไล
4: ป้ารู้จักวิไลวิไลอยู่ที่นี่ใช่ไหมป้าวิไลอยู่ห้องไหนป้า
7: เท้าผมก็เดินไม่ถนัดแล้วใจเย็นๆสิ
4: ห้องนี้แหละพ
6: ่อไม่ได้ยิน
8: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาหาใครครับ
2: คือข้อห้องผิดนะครับขอโทษครับ
3: มั่วห้องใครเนี่ยเนี่ยก็โดนหมาบ้ากัด
4: อะไรหมาบ้ากัดอะไรแม่
3: น้ำลายฟูมปากไม่เห็น
2: โอ้ยไอ้เวกไอ้เวนจำไง
3: เออ
4: ใส่ป้าจะจำฉันผิดอ่ะ
2: เองก็รีบลงไปถามป้ามาใหม่เลยว่าห้องไหนกันแน่ก่อนแม่ที่จะขึ้นมาน
3: ั่นดีไปเลยไป
4: ได้
2: แม่มานี
3: ่น่ากลัว

0: คุณอิงออนนี่คุณอิงออนมาที่นี่ได้ยังไงคะ
1: ฉันได้คนมาสืบดูว่าเธอกับคุณอาทิตย์เนี่ยมาแอบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยังไงมีห้องน้ำด้วยมาอยู่ในห้องแคบๆเล็กๆแบบนี้คงจะลำบากยากสินะแต่มันก็คงเหมาะสมกับฐานะของเธอดีแล้วนี่คนใช้อย่างเธอก็มีปัญญาอยู่ในห้องดีที่สุดก็แค่นี้แหละเนาะ
0: นี่คุณหมายความว่ายังไง
1: ฉันรู้หมดแล้วว่าความจริงเธอไม่ใช่คุณหนูวิไลลักษณ์เธอเป็นแค่คนใช้ในบ้านของคุณมนทิราไม่ต้องตกใจฉันไม่ได้จะมาขู่เอาความลับของเธอไปบอกนายอาทิตย์หรอกนะฉันแค่อยากจะมาบอกเธอในเรื่องที่เธอยังไม่รู
0: ้เรื่องอะไรคะ
1: ก็เรื่องที่คุณอาทิตย์โอ๊ยไม่ใช่สินายอาทิตย์สามีของเธอเขาเป็นแค่คนขับรถของพี่วี
2: แฟนของเจ้านายเธอไงเล่าน
0: ี่คุณหมายความว่ายังไง
1: โธ่เด็กหนอเด็กโดนเขาหลอกแล้วยังไม่รู้ตัวอีกก็หมายความว่านายอาทิตย์กับพี่วีเนี่ยเขารวมหัวกันหลอกเธอไงถ้าไม่นึกสงสัยบ้างเลยเหรอว่าถ้าเขารวยจริงเนี่ยเขาจะพาเธอมาอยู่ในห้องเล็กๆกระจอกกระจอกแบบนี้ทำไม
0: แต่คุณอาทิตย์บอกว่าตอนที่หนีมาเขารีบมากก็เลยลืมหยิบพวกบัตรเครดิตมาด้วยมีแต่เงินสดติดตัว
1: แล้วเธอก็เชื่อเขาเนี่ยนะดูนี่รูปนี้เป็นรูปที่นักสืบของฉันถ่ายมาตอนที่เขากำลังไปทำงานที่มินิมาร์ททุกอย่างที่เขาบอกเธอเขาโกหกเธอทั้งหมดความจริงแล้วนายอาทิตย์ก็เป็นแค่18มงกุฎที่หลอกจากผู้หญิงรวยๆเท่านั้นเองแหละเธอคิดหรอว่าที่เขาเลือกเธอเพราะเขารักเธอมากกว่าฉันเขาแค่คิดว่าเธอรวยกว่าฉันเท่านั้นเองแหละที่ฉันมาเนี่ยเพราะฉันสงสารเธอฉันไม่อยากให้เธอถูกหลอกแต่ที่เหลือหลังจากนี้เธออยากจะทำอะไรนะก็แล้วแต่เธอ

0: ว้ยโอ้ยรองเท้ามึงบอกแล้วมันเจ็บ
1: ไอ้เวกไอ้เวกชั้นนี้แน่นอนไว้เฮ้ย
2: ชัวร์พ่อนี่ไง7 8 7ถูกแน่นอนหอย
0: เฮ้ยเดี๋ยว
2: อะไร
0: แก้วไม่ชอบใจอ่อนตามใจลูกลูกมันนี่เสียคนไงเดี๋ยวงานนี้ฉันจะด่ามันเอง
2: โอ้ยแม่เดี๋ยว
0: อะไรของแกอีกวะ
2: แล้วถ้าวิไลไม่กลับกับเราอะ
3: ถ้ามันไม่รักดีเรื่องของมัน

0: แม่พ่อ
1: เป็นอะไรอ่ะนุ้ยวิไล
0: แม่หนูอยากกลับบ้านแม่พ่อหนูกลับบ้านนะหนูอยากกลับบ้าน
2: วิไลแกบอกมาสิแกเป็นอะไรอ่ะ
1: เป็นอะไรฮะบอกแม่สิฮะ

0: ขับรถกลับบ้านดีๆนะคะ
1: เดี๋ยวครับคุณมนวันนี้ผมต้องขอโทษคุณมนด้วยนะครับ
0: คุณจะมาขอโทษมนเรื่องอะไรคะมนต่างหากที่ต้องขอโทษคุณ
1: แล้วคุณจะมาขอโทษผมเรื่องอะไรครับ
0: เรื่องมนกับคุณแม่ของคุณ
1: คุณไม่ต้องเป็นกังวล นะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งความดีของคุณจะชนะใจแม่ผมได้

0: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่โปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้ง
2: และวันนี้อยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกัน

0: ทันและโซเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟชั่นพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีขายดีจริงๆ
2: ต
0: ้
2: องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ยต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมากหนึ่งเลยคุณผู้ชมขาน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรก่อนได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อๆแม่ๆจะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคากระดิกจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านวิทยุ1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่และน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
0: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
2: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอัมพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมคะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
0: เต็มช้อนขวดนะคุณออยต้องใส่ให้เยอะจริง
1: ๆให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่ออย
0: เลยว่ารออยู่มือสั่นแล้วน่ะ
1: พรอุ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมาก
0: หอมมากชิมเลยชิมเลย
1: ดูนะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
0: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะนุ้ยอยากให้ดูดิ
1: ลองดูความ
2: อยากปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ย1ช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานและไม่หวานเปรี้ยว
0: ยังไง
1: หอมหอม
0: อบในปากมั้ย
1: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีแล้วลื่นคอกลืนง่
2: าย
1: มันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยใช่มั้ยขายดี
0: ใช่แล้วที่เคยบอกว่าเราเรียนวิธีการทดสอบน้ำผึ้งยังไงเนี่ยคุณออยเดินมาตรงนี้เลย
2: นะคะป่าเดือน5มันจะเก็บได้ร้อนร้อนแล้วความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึงนะคะ
0: ตั้งไฟให้ดูกันเลย
2: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟนะคะผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจะคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
0: ด้วย
2: นี่คือความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
0: คุณอ้อยตอนนี้แม่เตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตเลสให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซตทุกคนต้องได้เป็น จ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้ได้ไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
1: ใช่แหละเราเชื่อเธอซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีเอ่ยคุณแม่ของภรรยาเอ่ยซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละถือได้ความรักจากฉัน
0: นะยังไงต้องโทรมาก่อน1252
1: ดูดีมาก
0: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่ามันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปแล้วเป็นกาแฟน้ำพิเศษน้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟและทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างหนึ่งนะคุณออยน้องบอกกันว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ตรงช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
2: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปรียบเป็นน้ำผึ้งปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
0: เอาสิต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
2: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ดอกกุหลาบ
2: ป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
1: ้โอ้สดชื่นมาก
2: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
1: ใช่
0: แล้วคิดดู
1: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำอัดลมแล้วเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำอัดลมจะเปลี่ยนน้ำอัดลมมาใส่แบบนี้ที่ขวางคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
0: และอย่างนึงนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับ GI ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
2: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
0: ยังไงน้ำผึ้งดีแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณบอยขอโปรอีกรอบ
2: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลส5ใบ5ชั้นแบบนี
0: ้
2: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
1: ดูสะอาดสะอ้านมากพี่ออยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: รอทีปีหน้าร
2: อทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
0: และเต็มคอขวด
2: นะขวดเลยให้เนื้อเน้นๆสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวด้วย
1: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
2: คะ
1: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วตอนที่คือปีหน้าแล้วนุ้ยเชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
2: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
1: ค่ะใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็ให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
0: จะบอกเลยว่าคุณออยตั้งจะเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
2: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
1: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีลิขสิทธิ์ตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าว่างสายนะ
2: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียว
1: ใช่ไหม
2: น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีไทม์สเตเลส5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
0: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1252

ตื่นเช้ามาส่องกระจกทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี่ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยัง

0: ี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
1: ใช่เลยพี่มาร์คถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้ว

0: เหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายเลยคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
1: ม
0: ผลิตสูตรใหม่ออกมากระสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่ม้าเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
1: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
0: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมขาเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
1: โอ้มันทิ้งตัว
0: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
1: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
1: โอ้
0: จริงได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
1: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
0: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดี
1: ๆ
0: ส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายๆคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
1: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
0: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มามันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม
1: ่
0: ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
1: นะ
0: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้และปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาร์ที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
0: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68
1: คุ
0: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอกโตเห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
1: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมขามันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละ
1: ค่ะ
0: วันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมขาแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมขาถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: ขายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้
0: ตัวสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไรอยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และเติมตา

0: ายหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโซมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได้พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชมดูนะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่แม่ยิ่ง80นะแต่พอลี่พี่ม้า
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
1: ่
0: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมี่ยวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่ม้าเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชม อย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทัศน์ผิวเด้งเด้งนุ่มมาก
1: ผิวเด้งผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเต้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม่111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายหลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและ
1: เขาเข้าไปเติ
0: มและแม่พอลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊กแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: และเอาจริงๆนะพี่ม้าตื่นตอนเช้าๆหลายหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่ม้ามันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: คุณมนครับ
1: คุณภู
0: คุณมนเล่นอะไรอยู่ครับ
1: ก
0: ็ทำไมคุณมนจะต้องแต่งตัวแบบนี้ปลอมตัวแบบนี้และไปคบหาไก่ลัลลูบีด้วยว่าไงครับ
2: คุณเรือแล้วครับกลับมาแล้วครับฮัลโหลคุณเรือแล้วครับคุณเรือแล้วครับเดี๋ยวเท่านั้นหรือเปล่าครับฮัลโหลฮัลโหลอ๋อไปไหนของเขาอ่ะคุณเรือแล้วครับ
0: เฮ้ย

วิไลลักษ์กลับบ้านแล้วนะคะคุณอาทิตย์ไม่ต้องตามมาขอเวลาวิไลลักษ์ทำใจสักพักวิไลลักษ์

0: ติมน้ำตาลหน่อยไหมคะ
1: No ไม่เอาอ่ะว่าไงครับคุณมนตกลงทำไมคุณมนเนี่ยต้องแต่งตัวซอมซ่อแบบนั้นด้วยคุณมนทิลาที่ผมรู้จักเนี่ยไม่แต่งตัวแบบนั้นนี่ครับ
0: ดีจังเลยนะคะที่เจอคุณภูวันนี้นะคะนี่มนก็ไม่รู้จะปรึกษาเรื่องนี้กับใครดีนะคะ
1: คุณมนครับคุณมนคิดถูกแล้วนะครับที่มาปรึกษาผมเนี่ยปรึกษาผมได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมรับรองว่าผมจะช่วยคุณมนอย่างเต็มที่เลยครับเรื่องรัฐระวีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหนั่นไงอ่ะ
0: คือว่าที่ผ่านมานะคะมนกลัวว่าคุณครูจะลำบากใจเรื่องมนแต่ว่าพอเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะมนก็ต้องขอให้คุณครูเนี่ยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะคะ
1: แน่นอนครับเรื่องอะไรนะครับฟังได้ไหม
0: คือว่าสวัสดีค่ะคุณป้าอะไรนะคะเดี๋ยวนี้เลยเหรอคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่มนโทรกลับนะคะคุณป้าคุณภูคะ
2: ครับ
0: พอดีว่าคุณป้านะคะให้มนเช็คยอดในบัญชีสมาคมด่วนเลยค่ะงั้นเราค่อยเจอกันใหม่นะคะ
1: ถึงไม่เป็นไรเลยครับเพราะวันนี้ผมไม่มีธุระอะไรเลยผมรอได้นะครับ
0: แต่มนเกรงใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเช็คยอดในบัญชีสมาคมในเสร็จเมื่อไหร่นะคะแค่คิดเรื่องตัวเลขเนี่ยมนก็ปวดหัวไปหมดแล้วนะคะคุณภูกลับไปก่อนแล้วกันนะคะ
1: ใช่งั้นพรุ่งนี้ผมมาใหม่แล้วกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เชิญค่ะ
1: โอ้ได้เลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมรอได้จริงนะครับไม่รีบไปไหนเลยฮะจะ4 5 6 7 8 9 10ชั่วโมงเนี่ยผมก็รอได้นะครับ
0: อ๋ออย่าดีกว่าค่ะ
1: รอได้นะครับ
0: มันนานไปค่ะ
1: แน่ใจนะครับ
0: แน่ค่ะ
1: งั้นพรุ่งนี้ผมมาแน่ไปนะครับ

0: ไรนะนายภูวเดชรู้เรื่องมนทางั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะคุณป้านิมนต์เพิ่งไล่คุณภูกลับเองนะคะคุณป้าคะแล้วมนจะทำยังไงดีล่ะคะ
0: ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเรื่องนายภูวเดชป้าจัดการเอง
1: ค่ะ

0: คุณมนคะคุณมนอะไรกันเดินกันมาเป็นขบวนเชียจะไปประท้วงใครกันไม่ทราบยะ
1: คุณมนคะมีคนมาหาค่ะใครเหรอจ๊ะแม่เมี่ยง

0: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะวิไล
1: วิไลกราบขอโทษคุณมนนะคะที่ทำให้คุณมนต้องเดือดร้อน
0: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะแค่วิไลกลับมาฉันก็ดีใจแล้ว
2: ก็แน่ล่ะสิคงจะไปไม่รอดมากกว่าน่ะเพราะไอ้คนที่หนีตามกันไปเนี่ยมันก็แค่คนขับรถ
0: คุณต่อยคะ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณมนวิไลรู้แล้วค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วนี่วิไลกลับมาแบบเนี้ยบอกนายอาทิตย์ว่ายังไง
1: เขาไม่รู้หรอกค่ะตอนที่วิไลออกมาเขายังไม่กลับนะคะ
0: อ้าวแล้วทำไมไม่คุยกันให้รู้เรื่องล่ะจ๊ะ
1: วิไลไม่อยากคุยค่ะไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากเจ
3: อพ่อก็ไม่อยากเห็นหน้ามันเห็นแล้วอย่าซัดสักตุ๊บน้องให้มันหลอกลูกสาวเราได้หลอกนะวิไลไปเนี่ยไม่ทำไรนะหลอกมันรวยมาหามันอยากจะไปกระทืบไปหลอก
4: วิไลก็ไปหลอกคุณอาทิตย์เหมือนกันแหละพ่อ
0: แล้วนี่ทนายที่เขามางอวิไลเนี่ยวิไลจะบอกความจริงกับเขาไหมว่าวิไลเป็น
5: วิไลวิไลวิไลวิไลวิไล
2: นี่นางเขาคิดเอะอะโวยวายอะไรเสียงดังอยู่ได้
0: อะไรนะจ๊ะกุ๊กกิ๊ก
2: นี่แกพูดให้มันดังๆหน่อยได้ไหมคนอื่นเขาไม่ได้ยินกันสักคนนึงอ่ะ

0: ประตูหน่อยครับโอ้โ
1: หโอ้ยไอ้ยาเท็ดยังกล้ามาเหยียบที่นี่อีกเหรอ
0: สวัสดีครับคุณพ
1: ่
0: อ
1: เฮ้ยข้าไม่ใช่พ่อเอง
0: อ่ะถึงจะไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่ก็เป็นพ่อตานะครับสวัสดีครับ
1: นี่ข้าไม่มีวันเอาเองมาเป็นลูกเขยหรอกเว้ยเองมาทางไหนเองไปอย่างนั้นเลย
0: ผมไม่ไปครับจนกว่าผมจะได้เจอคุณวิไลรักเมียผม
1: ไล่ดีๆไม่ไปใช่ไหมไม่ไปใช่ไหม
0: ไม่ไปครับ
1: ได้ไอ้แวกได้ยัง
2: มาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ
0: ่
2: อ
0: เฮ้ยปืนลูกซองนี่ฮะ
1: แฝดด้วยนะเว้ยเฮ้ย
3: ลูกปืนมันขัดนะพ่อยิงไม่ได้ตั้งนานแล้วพ
1: ่
3: อ
1: พ่อรู้เอามาขู่มันได้ใช่ว่าไงเอ็งจะไปหรือไม่ไป
0: ผมไม่ไปครับ
1: แม่งไม่ไปใช่ไหมไม่ไปงั้นโดน
0: ผมไม่ไปยังไงก็ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปไม
1: ่จะไปไม่ไป
0: ไม่ไปไม่ไปผมไม่ไปกว่าจะได้เจอกูเลยละไม่ไป
1: ถ้าเอ็งไม่ไปพ่อยิงได้แต่งกินไว้เฮ้ย
0: ไม่ไป
1: บอกให้ไปไงวะ
0: ไม่ไป
1: ก็บอกให้ไปไงไว้เฮ้ย
0: ไ
1: ม่ไปบอกให้ไปไว้
2: โอ้ย
1: เลยไม่ใช่ทางนี้ทางนึงดันออกไปเร็วๆเจ็บไว้โอ้ยไอ้เวกเอ็งเห็นหน้าอาทิตย์ไหมว่ามันตกใจมันวิ่งหางจุกตูดไปเลยเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องเผาที่แม
4: ่ปากดีดีนะเนี่ยฮะสมน้ำหน้าอย่างเงี้ยเขาเรียกให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถุงตัวนี่ถ้าปืนแกไปลั่นใส่หัวเขาเนี่ยนะฉันจะบอกให้เลยนะว่าแกนอกจากจะหัวล้านแล้วจะติดคุกหัวโตด้วยเฮ้ย
1: ใครจะไปรู้ว่ามันจะลั่นล่ะร้อยวันพันปีไม่เคยดังตั้งแชะ
4: ยาอ่อน
1: ใช่นอกจากมันจะปัญญาอ่อนแล้วเนี่ยนะมันยังวิ่งเร็วอีกตั้งหากเผลอแวบเดียวมันหายไปเลยเว้ย
4: เออวิ่งเร็วอ่ะมันแต่ปัญญาอ่อนของแกเลย
3: โอ้ยแม่ดูหัวฉันก่อนแม่ฉันเจ็บเหมือนกัน
4: เจ็บเหรอลูกไหนมาซิแม่ดูให้มาฟังแม่ดูมาประคบให้นะเจ็บตรงไหน
3: แม
4: ่โอ้ประคบ
3: โอ้ยโอ้ยแม่เจ็บเหรอเนี่ย
4: ปัญญาอ่อนทั้งลูกทั้งพ่อเลยใจเลยจริงๆว้าย
1: ไอ้เวก
3: ฮะ
1: เอ็งมีลูกปืนเหลือมั้ย
3: ทำไมพ่ออ
1: ย่าไปยิงแม่ตั้งเม็ดนึงแม่จริงๆเลยปาก
0: ขอโทษครับ
5: นี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไปขอโทษคนนู้นเขาเลยเขาโกรธมาก

0: ผมต้องขอโทษคุณท่านทั้งสองด้วยนะครับที่ทำให้เดือดร้อนแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงครับ
1: พ่อครับแม่ครับไอ้ทิดมันรู้สึกผิดแล้วครับ
2: ไหนล่ะเมียแก
0: คือคุณพ่อคุณแม่คุณวิทยารักษ์เขาพากลับไปแล้วครับ
3: นี่ถ้าพ่อแม่เขาไม่พากลับบ้านเนี่ยแกคงไม่กลับมาใช่ไหม
0: โอ้ยเปล่านะครับคือผมตั้งใจจะพาเขากลับไปที่บ้านอยู่แล้วครับว่าผมอ่ะทนเห็นเขาลำบากไม่ได้อ่ะ
4: นี่ตอนทำนี่ทำไมไม่คิด
2: พ่อแม่ชื่นฉันว่าแม่ชื่นเนี่ยควรจะพาไอ้ทิศนี่ไปขอเข้ามาพ่อแม่ผู้หญิงก็ดีกว่านะ
0: อ๋อคือเมื่อกี้ผมไปมาแล้วครับแต่ถูกเขาไล่ยิงมา
2: สมน้ำหน้า

0: ายตายตายตายตายตายตายแล้วคุณหนูวิไลลักษณ์คะมาทำอะไรอยู่ในครัวนี่ล่ะคะอ่ะแล้วสามีที่เป็นลูกชายเจ้าของบริษัทจิวเวลรี่ล่ะคะอุตตะไม่ใช่สินะจริงๆมันก็เป็นแค่คนขับรถนะเนาะโอ๊ยตายตายตายตายตายตายนะสารเนาะ
1: ทำไมเพชรมันอยู่นี่วะเนี่ย
0: ไหนไหน
1: อืม
2: วิไล
3: ช่างเขาเถอะจ้ะแม่ที่คุณหน่อยพูดอ่ะก็ถูกแล้ว

0: เอาเลยกูกิ๊กอย่าซ้ำเติมก็เอาเลย
1: เปล่าสักหน่อยฉันแค่จะมาถามว่าแกเป็นยังไงบ้าง
0: นี่จะมาไม้ไหนอีกเนี่ย
2: มิไลกูกิ๊กเขาเป็นห่วงแกจริงๆนะที่ฉันตามหาแกจนเจออ่ะก็เพราะกูกิ๊กเขาช่วย
1: ฉันขอโทษนะที่เมื่อก่อนฉันพูดไม่ดีกับแกฉันขอโทษนะมิไล
2: มิไล

0: ิไลคุณมนมาหาฉันเหรอจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรหรือเปล่า
1: คือคุณอาทิตย์นะคะเขาส่งข้อความมาว่าพรุ่งนี้เขาจะพาแม่แล้วก็คุณณัฐวีมาขอขมาแล้วก็สู่ขอวิไลที่บ้านนะคะแล้วถ้าคุณณัฐวีมาที่นี่เขาต้องรู้แน่เลยค่ะว่าคุณมนกับพี่มนทาคือคนคนเดียวกันแต่วิไลไม่อยากโกหกคุณอาทิตย์แล้วอะค่ะวิไลต้องทำยังไงดีคะ
0: ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันจัดการเอง
1: คุณมนจะทำยังไงคะไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิด
2: ได้จ้องตาอีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแพทเซลบายโอช้อปปิ้ง
4: ใช่แล้ววันนี้กับสีใหม่สีสวยมากซาบีน่าซีมเลดเออตีแพนตี
3: ้คุณค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
4: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นน
3: ุ่
4: มนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม่
3: เอาล่ะสีใหม่คุณผู้ชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
4: ราคามันขึ้นสิ
3: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
4: เริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
3: ใช่
4: ต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
3: อุ้ยเนื้อผ้าม
4: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เนื้อ
3: ใคร
4: ม
3: ี
4: เน
3: ื้
4: อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ตอนนี้นะลดลงเรื่อย
3: ๆ200บาทเต็มมากค่ะตอนนี้เราขายก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
4: ยังไม่หมดยังไม่หมด
3: ยังไม่หมดดีเทลไม่หมด
4: ด้านหลังด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ไข่สะโพก34 43 45 46ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
3: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชมเป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
4: นี่เลย
3: ซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
4: จ้า เหลือน้อยกว่า64เซตแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ
3: ้
4: ำแล้วน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วย
4: ถูก
3: ที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
4: ถูกต้องแม่แม่ชาลีตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
3: ให้ดูคน
4: ยังใส่สบายไหม
3: 16นิ้ว
4: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
3: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี่ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมนี่แหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
4: นี่แม่แม่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
3: ให้ดู6ต
4: ั
3: ว
4: ได้หรอ
3: สีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มส
4: ี
3: น้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
4: 3
3: 3โอ้โห
4: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่ๆคะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบมั้ยเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
3: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดเขาคิดค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999บาท
4: น้อยกว่า40เซตส
3: ุ
4: ดท
3: ้
4: ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลล์ไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลล์นี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
3: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะว
4: ัน
3: นี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ปังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
4: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่า

0: ดเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหรือว่าสีพาสเทลบ้าง
1: อ
0: ันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
1: สีใหม่จ้ะ
0: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
1: โอ้โหไปเยอะมาก
0: อ
1: ัน
0: นี้ยืดแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ย้วย
0: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้อง
1: ๆ
0: ตัวนี้แม่44ถึง46
1: ใ
0: ส่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
1: ใช่ไม่เวลาไม่เป็นไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าๆใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะอันเนี้ยกินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนเนี้ยคนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันเนี้ยสีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
0: สุดท้าย
1: อ้าวนี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้น
0: เนื้อ
1: ผ้ายืดหยุ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
0: คุณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้ว
1: เฮ้
0: ยคนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
1: ่
0: อันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
1: ้
0: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนู้ดๆสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
1: ี้
0: 999อ่ะแม
1: ่โคตรจบรายการถ้าจบรายการ200ในขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
0: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้วถ
1: ้
0: ากรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่รีบโทร1252999บาทตอนนี้ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
1: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เอาโหเมื่อคืนก็ลืมช้าอีกทิศเอ้ยอ๋อนี่โอ้ยคุณแวร์ล่ะครับทำไมรับโทรศัพท์ผมเลยล่ะครับโอ้ยผมต้องกราบขอโทษคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่ทำให้เดือดร้อนแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงซ้ำพวกคุณท่านเลยอ่ะโอ้ยโอ้ย
1: ไงตื่นเต้นเหรอ
0: ตื่นเต้นใครตื่นเต้นครับโอ้ยไม่มีตื่นเต้นอะไรโอ้โห
2: ไม่ตื่นเต้นเลย
0: ตื่นเต้นสิครับแหมก็ผมไม่รู้ว่าคุณวิไลรักเขาจะยอมยกโทษให้ผมไหมไหนจะพ่อแม่เขาอีกไม่รู้ว่าเขาจะยอมยกโทษให้ผมหรือเปล่า
2: ลูกผู้ชายสำคัญตรงที่ทำผิดและกล้ายอมรับผิดนี่แหละวันนี้แกกำลังจะไปทำในสิ่งที่มันถูกต้องฉันเชื่อว่าคุณวิไลรักแล้วก็พ่อแม่ของเขาจะต้องเห็นว่าแกจริงใจกับลูกสาวเขาจริงๆแล้วก็รักลูกสาวเขาจริงๆ
0: ขอบคุณนะครับเจ้านาย
2: นี่เงิน 100,000 บาทพ่อฉันฝากมาให
0: ้เอ้ยโอ้ยคุณวีผมรับไม่ได้หรอกครับแค่นี้คุณวีกับคุณท่านก็กรุณาผมมากแล้วนะครับ
2: หลับไปเถอะแกเองก็โตมาในบ้านนี้ตั้งแต่เด็กๆสำหรับพ่อฉันแกก็เหมือนลูกของเขาคนนึงสำหรับฉันแกก็เหมือนน้องชายแท้ๆหลับไป
0: ขอบคุณนะครับถ้าอย่างนั้นก็รบกวนแก้พินัยกรรมให้ผมเป็นผู้รับมรดกด้วยแล้วกันนะครับโอ้ยมอเล่น
2: เขาลึ่งไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแกเนี่ย
0: โอ้โหผิดด้วยแหละครับที่เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายตัวเองโอ้ยขอบคุณนะครับคุณวีแล้วก็ฝากกราบขอบพระคุณคุณท่านด้วยนะครับ
2: นู่นแม่ชื่นมาแล้ว
0: โอ้โหนี่เป็นไงครับคุณวีดูแม่ผมจะไปประกวดที่ไหนจ้าสวยไม่สั่งเลยนะฮะแต่ถ้าสั่งแล้วไม่สวย
3: ทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งแล้วทิศแม่มีอะไรจะให้เอาแหวนเนี่ยไปมั่นแฟนแกเนี่ยเป็นแหวนที่พ่อแกเอามาขอแม่แต่งงานราคามันก็อาจจะไม่สมฐานะของแฟนแกหรอกนะแต่แม่ก็มีแค่เนี้ยไว้ให้ลูกสะใภ
0: ้เป็นแหวนที่สวยที่สุดเลยจ้ะแม่ดูขอบคุณนะจ้ะแม่รักแม่ที่สุดเลย
3: แม่ก็รักแกนะไปแล้วรีคอยไป
0: จ้ะ
3: ไปเร็วลูกไป
2: เชิญครับแม่ชื่น
0: โอ้แม่จ๋าฟังแม่จ๋า
4: ตวี
2: มีอะไรเหรอครับแม
4: ่มียอดเบลลิ่ง100,000,000ติดต่อเข้ามาลูกค้าต้องการรายละเอียดด่วนแกต้องเข้าออฟฟิศกับแม่
2: แต่ว่าผมต้องพาไอ้ทิ้นไปขอขมาพ่อแม่แฟนมานะครับ
4: ก็เดี๋ยวให้พ่อจัดการแทนก็ได้นี่อย่าเสียงานเสียการนะต้องเข้าออฟฟิศเดี๋ยวนี
2: ้แม่ครับคือว่าผม
4: เดี๋ยวนี้ตะวี
2: แม่ครับ
5: เอาเธอตะวีเดี๋ยวพ่อกับแม่ชื่นเนี่ยไปจัดการเรื่องไอ้ทิ้นเองไอ้ทิ้น
0: ครับครับ

0: ดีค่ะ
1: ครับ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: ต่อไม่ชื่นไม่ชื่นมานั่งนี่
0: เชิญค่ะไปเถอะค่ะ
2: คุณวิไลลักษณ์นะครับ
3: กำลังมา
2: ครับ
1: คือผมพลเรือตรีรัตน์นะครับเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายนายอาทิตย์นะครับแล้วก็นี่แม่ชื่นเป็นแม่ของนายอาทิตย์นะครับคือผมพานายอาทิตย์มาเพื่อที่จะมาขอขมาที่นายอาทิตย์ได้ทำผิดพลาดเอาไว้ครับ
2: ผมต้องกราบขอเข้ามาที่ผมทำทุกสิ่งทุกอย่างลงไปโดยไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่คิดหน้าคิดหลังจนทำให้คุณวิไลลักษณ์ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วทุกคนก็เป็นห่วงคุณวิไลลักษณ์ครับ

0: ดิฉันในฐานะแม่ของนายอาทิตย์ต้องกราบขอโทษนะคะที่อบรมสั่งสอนลูกมาไม่ดีจะทำให้เกิดเรื่องอะค่ะ
1: แต่ผมสาบานนะครับว่าทุกอย่างที่ผมทำไปเพราะว่าผมรักคุณวิไลรักจริงๆนะครับ
2: แกรักดังวิไลรักมัน
1: ครับ
2: แล้วทำไมแกต้องโกหกแบบนั้นด้วยฮะไปไอ้โง
3: อย่าไปว่าคุณอาทิตย์เลยจ้ะพ่อวิไลเองก็ผิดที่โกหกคุณอาทิตย์เขาเหมือนกัน
1: คุณวิไลรักโกหกอะไรผมนะครับ
3: คุณอาทิตย์คะความจริงวิไลไม่ใช่คุณหนูหรอกค่ะวิไลเป็นแค่คนใช้ส่วนพ่อกับแม่ก็เป็นแค่คนสวนกับแม่ครัวค่ะ
1: นี่ล้อเล่นใช่ไหมครับอ๋อจะเอาคืนที่ผมโกหกใช่ไหมล่ะครับแหมถึงว่าแต่งตัวมาเสนียเลยทุกคนใช่ไหม
4: เปล่าที่วิไลพูดเป็นความจริงจริงๆแล้วฉันไม่ใช่คนขับรถของวิไลแต่ฉันเป็นพี่ชายแท้ๆของวิไล
1: นี่ทุกคนพูดเรื่องจริงใช่ไหมครับ
2: แกคิดว่าแกฝันอยู่ไงฮะหมอนี่จะปลุกให้ไอ้กูไอ้กูปุ้ย
1: นี่คุณก็โกหกผมเหมือนกันล่ะครับ
3: ค่ะ
5: งงใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่แค่คุณนะคะที่งงทีแรกที่กุ๊กกิ๊กรู้กุ๊กกิ๊กก็งงค่ะวันนี้คนใช้
6: นางกุ๊กกิ๊กแกเกี่ยวอะไรด้วย
1: นี่ถ้าคุณเวลาเป็นคนใช้แล้วพี่มนทาล่ะครับพี่มนทาหน้าคล้ายคุณมนทิลาเฮ้ยหนูว่าเฮ้ย
3: คุณอาทิตย์คุณอาทิตย์จะไปไหนคะคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์หยุดนะคะคุณอาทิตย์หยุดนะคุณไม่มีสิทธิ์มาเที่ยวหรือคนอะไรในบ้านหลังนี
1: ้งั้นคุณวิไลก็บอกมาสิครับว่าพี่มนทากับคุณมนทิราคือคนคนเดียวกันหรือเปล่า
3: ไม่ใช
1: ่โกหก
3: นี่หยุดนะกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้คุณอาทิตย
7: ์พอได้แล้วจ้ะวิไลอย่ามาทะเลาะกันเพราะเรื่องของฉันเลย
3: คุณมน
1: พี่คุณ
7: ใช่จ้ะอย่างที่อาทิตย์คิดนั่นแหละคุณมนทิรากับพี่มนทาคือคนคนเดียวกัน

0: โอ้โหคุณท่านครับคุณท่านคุณท่านครับนี่คุณท่านก็รู้เรื่องเหรอครับเนี่ย
1: แม่นี่แม่ก็รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ย
0: นี่สรุปมีผมกับคุณวีเท่านั้นใช่ไหมครับที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ย
2: ใช่
3: อาทิตย์อาทิตย์แกจะทำอะไร
0: ก็โทรบอกคุณวีไงแม่
3: น
0: ี
3: ่ไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมครับทำไมก็เมื่อทุกคนรู้หมดแล้วทำไมจะโทรบอกคุณวีไม่ได้ครับ
2: เอ้านายอาทิตย์นี่มันคืออย่างนี้นะคือเมียฉันเนี่ยเขาอยากจะทดสอบนายวีเพื่อให้นายวีเนี่ยพิสูจน์ว่านายวีรักคุณมนทิราจริงหรือเปล่า
0: ฮะแต่คุณวีเขาน่าสงสารมากเลยนะครับคุณท่านตอนนี้เขากุมใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเรื่องนี้เลยนะครับ
4: ฉันรู้จ้ะอาทิตย์แต่ฉันขอเวลาอีกหน่อยได้ไหมแล้วฉันจะเป็นคนขอโทษแล้วก็ไปบอกคุณวีด้วยตัวของฉันเองนะนะคะทุกคน

0: ของอันไหนที่มีตำหนิก็ส่งไปโรงงานเลยนะ
1: แม่ครับไหนแม่บอกว่าแม่รีบเข้าบริษัทไม่ใช่หรอครับ
0: แม่โกหกแม่รู้ว่าแกอยากไปหามนทาแม่อยากให้แกไป
1: แม่ต้องทำถึงขนาดนี้เลยอะครับ
0: ใช่

0: ม่จะทำทุกอย่างที่จะขัดขวางแกกับมณฑา
1: ไม่มีประโยชน์หรอกครับแม่ไม่ว่าแม่จะทำอะไรผมก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจไปจากคุณมณฑาแน่นอนครับผมรักคุณมณฑาจริงๆครับแม่ครับแม่อนุญาตให้ผมแต่งงานกับคุณมณฑาเถอะนะครับ
0: ไม่ว่าแม่จะพูดอะไรแกก็จะแต่งงานมณฑาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ได้แม่ยอมให้แกแต่งกับมณฑา
1: จริงเหรอครับแม่แม่พูดจริงเหรอครับ
0: จริงแต่มีข้อแม้ถ้าแกจะแต่งกับมณฑาแม่จะไม่ยกสมบัติอะไรให้แกเลยและแม่ก็จะปลดแกจากรองประธานบริษัทแกจะเป็นได้แค่พนักงานธรรมดาคนหนึ่งยอมไหม

0: วัสดีครับคุณหญิงป้าครับเห็นคุณมนบอกผมว่าคุณหญิงป้าเนี่ยเรียกหาผมหรอครับไม่ทราบว่ามีอะไรให้ผมรับใช้หรอครับ
1: โอ้ยฉันไม่กล้าไปใช้อะไรเธอหรอกแค่วันหนึ่งนี้เธอยุ่งอยู่กับเรื่องชาวบ้านนี่ก็ยุ่งวุ่นวายพออยู่ละนะ
0: อะไรนะครับคุณหญิงป้าครับ
1: ฉันขอพูดตรงๆเลยแล้วกันเรื่องของมนทาที่กำลังคบอยู่กับรัตรวีตอนนี้เป็นคนคนเดียวกับมนทิราหลานของฉันฉันขอให้เธอปิดเป็นความลับอย่าได้บอกใครเลยโดยเฉพาะรัตรวี
0: ทำไมอะครับ
1: ฉันไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผลหรอกว่าทำไมรู้ไว้แค่ว่าถ้าเธอไม่ให้ความร่วมมือกับฉันสินเชื่อหมุนเวียนของบริษัทเธอทั้งหมดจะถูกระงับทันที
0: คุณหญิงป้า
1: ใช่จ้ะเธอฟังไม่ผิดหรอกบริษัทนำเข้ารถแพงๆอย่างบริษัทของเธอเรื่องเครดิตกับธนาคารเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่หรอฉันเนี่ยพอรู้จักกับผู้บริหารของธนาคารที่เธอติดต่ออยู่บ้างถ้าคุณไม่อยากให้บริษัทของเธอมีปัญหาใช่ไหม
0: แต่ว่าคุณหญิงป้าครับค
1: ือ no

0: ครียดอะไรครับคุณวีคุณวีระบายให้ทิศฟังได้นะครับคุณวีครับคุณวีเป็นไรครับผมเห็นว่ายน้ำเป็นชั่วโมงเนี่ยครีบจะงอกกันเนี่ย
1: คุณเครียดวะ
0: เครียดอะไรครับคุณวีเล่าให้อาทิตย์ฟังได้นะครับอาทิตย์พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณวีเสมอครับ
1: นี่แกไม่ได้ไปทำผิดอะไรมาใช่ไหม
0: เฮ้ยผมเปล่านะครับผมเป็นห่วงคุณวีผมจริงๆนะครับ

0: คุณวีเป็นอะไรล่ะครับ
1: ฉันคุยกับแม่แล้วแม่ยื่นคำขาดอนุญาตให้ฉันแต่งงานกับคุณมนทาแต่แม่จะไม่ยกอะไรให้ฉันเลย
0: อ๋อแล้วคุณวีว่าไงล่ะครับ
1: ตัวฉันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเป็นห่วงแต่คุณมนทาฉันกลัวว่าเขาจะลำบาก
0: ผมว่าคุณวีอย่าเพิ่งคิดมากเลยดีกว่านะครับลองเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพี่มนทาดูก่อนผมเชื่อว่าพี่มนทาเนี่ยเขารักคุณวีที่เป็นคุณวีจริงๆไม่ดูที่ฐานะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณวีจะตัดสินใจยังไงพี่มนทาเขาก็จะพร้อมอยู่เคียงข้างคุณวีแน่นอนครับ
1: เออแล้ววันนี้แกไปขอขมามาเป็นไงบ้าง
0: อ๋อคือคุณวิรักกับคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยกโทษให้ผมแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังดูเคืองๆอยู่บ้าง
1: เขายกโทษให้แกก็บุญแล้วทีเนี้ยแกก็ต้องอดทนในการพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้เขาเห็นว่าแกจริงใจใจป่ะ
0: ครับแต่ว่าคุณวีก็อย่าเครียดมากนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างต้องผ่านไปด้วยดี

0: คิดดูสิครับขนาดคุณหญิงยังขู่ผมอ่ะถ้าถามต้องเป็นเรื่องใหญ่มากๆแน่ต้องรู้ให้ได้เป็นเรื่องอะไรนี่คุณเองไม่คิดว่าจะพูดอะไรหน่อยเลยเหรอครับ
1: อิงกำลังใช้ความคิดเรื่องของอิงอยู่ครับ
0: คุณต้องคิดอะไรอีกครับเพราะเมื่ออาทิตย์กับวิไลเนี่ยเขาก็ทราบความจริงกันหมดแล้วต่างคนต่างกลับบ้านที่สำคัญเนี่ยผมได้ยินว่าเขาแยกบ้านกันอยู่ด้วยนะครับ
1: ยังไม่พอค่ะมันยังไม่สากระจายเองนายอาทิตย์เนี่ยต้องเจอหนักกว่านี้
2: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่ปรดีฟัสเซลบายโอช้อปปิ้ง
3: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
1: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
3: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
1: ถูไปเลย
3: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้านี่สิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซัก
1: แบบนี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
3: า
1: ะ
3: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
3: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
3: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
3: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
3: า
1: ะ
3: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะ

0: ขึ้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
0: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้า
0: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อย
0: เออ
1: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ300-400แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จั
1: ดแบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
1: ู
0: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่อุ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: เอออ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: เรียก
0: กระดาษกาวเออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป3ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
0: จ้า
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
0: แล้วนะ
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถ
0: ู
1: กมาก
0: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถือบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันนึง
1: ช
0: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่างนี้
1: แน่นะ
0: แล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนคาบอยู่น
1: ู่นมานี่
0: มา
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแปลว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้ เนี่ยซักๆอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7800ไปเลย

0: ย
1: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
0: ๆใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
0: อุ้ยอุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
1: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่แล้วไม่รู้เหลือเท่าไหร
0: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
1: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE แอดรบกวน QR โค้ดมาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วิวี
1: ่แกขโมยกล้วยไม้พ่อฉันเหรอฮะไอ้ทิศ
0: ขโมยอะไรครับเปล่าเลยนี่กล้วยไม้นี่ผมซื้อเองกับมือเลยครับ
1: ถ้าแกโกหกขอให้คุณวิริลักษ์โกรธแกไปตลอดชีวิตขอให้พ่อตาแล้วก็แม่ยายแกไม่ยกลูกสาวให้และขอให้แกจำทางไปบ้านแฟน
0: โอ้คุณดีพอแล้วครับโอ้ยกล้วยไม้เนี่ยผมขโมยคุณท่านมาเองครับโอ้แต่อย่าไปบอกคุณท่านเลยนะครับคุณวีเพราะว่าผมอ่ะรู้มาว่าพ่อตาของผมเนี่ยชื่นชอบกล้วยไม้เป็นอย่างมากนะฮะเรียกว่าคลั่งผมก็เลยอยากจะเอาไปฝากท่านสักนิดนึง
2: นะอย่าบอกนะอย่าบอกคุณท่านเลยนะครับนะ
1: เออ
0: ใจดีสุดเลย
1: ฉันไม่บอกพ่อก็ได้แต่บอกแม่ชื่อดีกว่าแม่ชื่อครับ
0: คุณวีอย่า stop เลยนี่แม่ผมนี่ยิ่งบอกไม่ได้เด็ดขาดนะคุณวีไม่ได้เลย
1: เหรอ
0: ครับคุณวีนะครับผมว่าแล้วนะครับผมกราบไปก็ได้ผมกราบกรานนะครับโอ้คุณวีอุ้ยสูงยาวเข่าดีเกาหลีโอ้พระเอกยังอายสุดยอดครับคุณวีกล้ามก็แน่นซิกแพคอู้สุดยอดจริงๆไม่มีใครเกินแล้วครับ
1: พอหรือยัง
0: พอแล้วครับ
1: จะไปไหม
0: โอ้ไปเชิญครับเชิญแม่ครับ
3: คุณมนคะคุณมนตั้งใจจะหลอกคุณรัตวิไปถึงเมื่อไหร่คะอย่าหาว่าวิไลยุ่งเรื่องเจ้านายเลยนะคะในฐานะที่วิไลก็โดนคุณอาทิตย์หลอกมาเหมือนกันถ้าคุณรัตวิเขารู้ความจริงเนี่ยเขาต้องโกรธคุณมนแน่เลยค่ะ

0: มพูดตรงๆเลยนะครับคุณวีว่าผมไม่คุ้นเลยเพราะทุกครั้งที่เรามาบ้านคุณวิไลรักษ์เนี่ยผมจะต้องนั่งเบาะหลังแล้วก็คุณวีเนี่ยก็เป็นคนขับรถให้ผมเอางี้ไหมครับเพื่อทำให้ผมคุ้นเคยมากขึ้นผมจะไปนั่งเบาะหลังแล้วคุณวีก็เดินไปเปิดประตูให้ผมลงมาดีไหมครับรีเพลย์ไง
1: โอ้จะทะลึ่งอีกนานไหม
2: ลัดคอครับ
1: คิด
2: ไม่หายใจไม่ออกคุณวี
1: โอ้จะไปไหน
0: ก็ไปเอาของให้สาวแม่คิดมากตลอด
1: นี่
0: เห็นไหมครับคุณวีจัดเต็มนี่ผมถามวีหน่อยนะครับต้นเนี้ยเขาเรียกว่าต้นอะไร
1: ก็กล้วยไม้ที่แกขโมยของพ่อฉันมาไง
0: โอ้คุณวีอย่าพูดความจริงครับเอาใหม่ถ้าผมบอกว่าต้นนี้เป็นต้นสักระคุณวีจะเชื่อผมไหมครับ
1: แกจะบ้าเหรอก็เห็นอยู่ว่าเป็นต้นกล้วยไม
0: ้นี่คุณวีครับบางทีสิ่งที่เห็นเนี่ยมันอาจจะไม่สิ่งที่เห็นก็ได้นะครับ
1: พูดอะไรของแกวะ
0: เอ้าก็สิ่งที่เห็นไงสิ่งที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นสิ่งที่เนี่ย
3: คุณอาทิตย
0: ์อ้าวสวัสดีครับพี่โม

0: อน
1: มาหาคุณหนูเหรอคะ
0: ใช่ครับผม
1: เอ้าแล้วคุณมาหาใครคะ
2: ผมก็มาหาแฟนผมสิครับ
1: อ๋อนี่แฟนคุณอยู่บ้านหลังนี้ด้วยเหรอคะ
2: ใช่ครับแฟนผมอยู่บ้านนี้หน้าตาก็คล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าสวยกว่า
1: สวยกว่าเหรอ
0: โอ้ยจีบการมุ้งมิ้งอยู่แล้วล่ะครับหมายได้แล้วครับผมเชิญครับพี่มนนี่ถึงเวลาที่คุณวีจะต้องเป็นคนขับรถให้หมดแล้วนะครับเชิญครับ
2: เชิญครับ
0: โอ้คุณวีครับแล้วไม่ต้องรีบกลับมานะจ๊ะผมจะได้อยู่กับคุณวิไลรักษ์นาน
2: ๆรีบไปเลย
0: โอ้โหงาง
2: เชิญครับคุณมน

0: ุณมาทำไมกลับไปเลยนะฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณกลับไป
1: เอ้าผมก็มาหาเมียผมสิครับ
0: ฉันไม่ว่างกลับไปได้หรอกลับไป
1: โ
0: อ้กลับไป
1: โอ้ยใจร้ายจริงเลยผมมาแค่แป๊บเดียวอ่ะก็ไล่ผมกลับละสงสัยใจร้ายเหมือนเจ้านาย
0: นี่คุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าคุณมนฮะคุณมีสิทธิ์อะไรคุณมีสิทธ
1: ิ์อ
0: ะไร
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจ้านายคุณยังหลอกเจ้านายผมไม่เลิกเลยนี่ครับ
0: กลับไป
1: ไม่ไปวันนี้ผมมีธุระครับ
0: นี่กลับไปนะ
1: อันนี้จริงๆอันนี้ไม่ได้ขอช่วย
0: คุณอาทิตย์คุณอาทิตย์นี่คุณอาทิตย์กลับไปเลยนะกลับไป
2: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับนี่ครับทองหยิบทองหยอดฝอยทองเจ้านี้อร่อยเลิศที่สุดในประเทศเลยนะครับผมซื้อมาฝากครับ
3: เฮ้ย
0: ไปเลย
3: มาทำไม
2: โอ้คุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อนี่ครับผมซื้อกล้วยมาฝากคุณพ่อนะครับ
3: ใครพ่อแกนี่แล้วแกเห็นชอบของสินบนแล้วไงฮะ
2: โอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าเสียดายนะครับผมตั้งใจซื้อให้คุณพ่อเลยนะครับเนี่ยพันแวนด้าลูกผสมด้วยนะครับอ๋อนี่ครับเหรียญนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยไปเลือกเลขเด็ดอยู่ตั้งนานแล้วก็ซื้อมาให้คุณพ่อชุดใหญ่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณพ่อไม่สะดวกใจจะรับไว้ก็ไม่เป็นไรแล้วกันครับ
3: เฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นลูกผู้ชายจะทำอะไรกันมันรุ่นล่วงสิเว้ยเฮ้ย
2: งั้นเชิญครับ
0: พ่อ
2: จากใจครับ
0: พ
2: ่
0: อ
2: แต่ว่าถ้าเกิดถูกรางวัลเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งนะครับคุณพ
3: ่
2: อ
3: เฮ้ยให้พ่อแก
0: กลับไปเลยนะเสร็จปุ๊บก็กลับไปเลย
2: ไปเลยยังไม่เสร็จเลยโอ้โหคุณพี่รักแรกผมอย่างเดียวเลยยังไม่เสร็จเลยครับ
0: ไม่ไป
2: โอ้ย
4: นี่นายเข้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะ
2: อ้าวสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับนี่ผมซื้อขนมฝากคุณพี่ด้วยนะครับ
4: นี่ก็พี่เพ้อเลยฉันอายุมากแล้วนะ
2: โอ้แต่ว่าหน้าคุณพี่ยังสาวยังสวยเลยนะครับโอ้ยสวยเด้งแสดงว่าคอลลาเจนเนี่ยยังทำงานดีดีนี่ครับขนมหวานครับ
4: ขอบใจนะพนุ่ม
0: คุณต่อยคะ
4: ขนมหวานเนี่ยเสริมคอลลาเจนนะ
2: โอ้ใช่ครับผม
0: ไม่ต้องเลยกลับไปเดี๋ยวนี้กลับไปไม่ต้องทำเจ้าเล่ห์เลยกลับไปพ่อช่วยหน่อยสิ
2: ครับ
0: แม่

0: ณบีคะคุณบีนึกยังไงคะถึงพามนมาทำบุญที่วัดหรือว่าคุณบีมีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าน
1: ิดหน่อยครับคุณมนครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผมไม่มีสมบัติอะไรเลยผมไม่มีอะไรเลยครับคุณจะยังอยู่กับผมไหมครับ
0: ทำไมถามแบบนั้นล่ะคะที่ผ่านมายังไม่รู้จักมนอีกเหรอคะ
1: ผมรู้ครับว่าคุณเป็นคนยังไงผมแค่อยากถามให้แน่ใจครับผมแค่กลัวคุณลำบากอะ
0: ถ้าอย่างนั้นรู้ไว้เลยนะคะว่ามนไม่ได้คบใครที่ฐานะตอนที่คุณเป็นคนขับรถอะ

0: นี่ครับคุณพ่อน้ำเย็นๆชื่นใจครับ
1: พ
2: ่ออะไรลูก
0: นี่ครับ
3: นี่ไอ้ที่ซื้อมาให้น่ะสวยมากเลยเพราะชอบมากนะแต
0: ่
3: เขาหน้าเขาหลังเนี่ยพ่ออยากได้นี่ฟ้ามุ้ย
0: ฟ้ามุ้ยได้ครับเดี๋ยวผมจะ
3: ให้ฟ้าไม่พ
0: ่อได้เลยครับคุณพ่อได้เลยครับ
3: นี่ที่ลูกอาทิตย์เขาซื้อมาให้สวยสวยพ่อชอบมากเลยนะ
0: นี่ครับ
1: เรียบร้อยเก็บนี้ลูกแล้วเหรอ
3: โอ้โหจะฉีดน้ำนี้ด้วย
0: โอ้โหคุณพ่อจัดสวยมากเลยครับคอมโพสิชันมันดีมากครับคุณพ่อ
3: ม
0: ัน
3: ว่าอะไรนะ
0: จัดองค์ประกอบสวยมากโอ้โห
3: มันเป็นสไตล์พ่ออยู่แล้วเป็นสไตล์พ่อ
0: ยอดคร
3: ับ
0: ผมช่วยครับ
1: ยุ่งเลยนะ
0: ไม่ต้องเอาไม่เองครับ
1: พี่ไรพี่ไรพี่ไรไม่ต้องไปแย่งพอแล้วไปทำอย่างอื่นก็ได้เอาหน้าเอาหน้ามานี่นี่นี่ล้างล้างนี่แบบผักชีฝรั่งนี่นี่เห็นไหมนี่
0: คุณแม่ครับ
1: หน้า
0: ผักบุ้งไหมครับ
1: เออเออเอามาล้าง
0: เออได้ครับล้างผักบุ้งให้หน่อยนะจ๊ะอุ้ยอุ้ย
1: เรื่อง
0: โอ้โห
1: ฟังเสร็จไปเลยไป
0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยตีด้วยผักด้วยโอ้โหมาเอาให้เอี่ยมเอาให้เอี่ยมเอาให้เอี่ยมโอ้พี่เวกครับ stop stop นะฮะเดี๋ยวทิดทำเองครับพี่เวกเชิญนั่งดีกว่าครับผมนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ตรงนี้เลยครับนั่งใต้ต้นไม้ใจร่มร่มเลยครับเชิญครับพี่เชิญครับเดี๋ยวทิดจัดการเองสะอาดเอี่ยมอ่องคาวอชยังอายนี่มือคู่มือคู่มือคู่โอ้โหมา
1: ไม่โอ้ยโอ้ยใครมาล้างรถฮะ
0: เอาก็ช่วยพี่เวกไงครับ
1: ไม่ต้องยุ่งเลยไม่ต้องล้าง
0: งานถนัด
1: พี่เวกทำไมไม่ล้างรถเอง
4: ก็ให้น้องเขยล้างให้ไง
1: นี่เป็นน้องเขยแล้วเหรอ
0: โอ้นี่ครับนี่โอ้อยู่ก่อนครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับเดี๋ยวผมช่วยครับครับโอ้เดี๋ยวผมเอาไปทิ้งเองนะครับอยู่เฉยๆนะจ๊ะนะครับโอเคได้ครับผมโอ้ให้ผมช่วยจ้าที่รัก
1: ไม่ต้องปล่อยนะปล่อยปล่อย
0: โอ้
1: กลับได้แล้วค่ะแล้วก็เลิกช่วยงานเอาใจคนในบ้านสักทีนึง
0: โอ้โหผมไม่ได้ช่วยงานคนเอาใจซะหน่อยผมทำจากใจนะครับ
1: ใครไม่เชื่อหรอก
0: เอาก
1: ลับไปกลับไปเลย
0: แล้วผมช่วยนะคร
5: ับ
1: ต้องไม่ยุ่งอ
5: าทิตย์อ้าวเดี๋ยวอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนสินะ
1: คุณต่อยคะ
5: ทำไมอ่ะก็ในอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ช่วยบ้านเราต้องเยอะนะเราก็ต้องตอบแทนเขาสิไม่งั้นเนี่ยเขาถือว่าเสียมารยาทเข้าใจไหม
0: โอ้คุณพี่ครับขอบคุณมากๆนะครับแหมนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยยังทำใจงามงามสวยขึ้นทุกวินาทีเลย
5: เสียวแน่
0: ไม่เหมือนใครบางคนสวยแต่ไม่มีน้ำใจ
1: อยากช่วยใช่ไหมคะทำไปให้หมดเลยสั่งให้หมดเลย
0: ครับ
5: สู้ๆนะ
6: เชิญครับ
7: ขอบคุณค่ะคุณโสดฉันแค่นี้ก็พอค่ะกลับบ้านไปเถอะ
6: โอ้โหนี่ใจคอคุณจะไม่ชวนผมเข้าไปแบบกินน้ำกินท่าเลยเหรอครับ
7: อะไรเมื่อกี้เราสองคนเพิ่งจะกินกันอิ่มนะคะ
6: คอแห้ง
7: กลับไปได้แล้ว
0: โอ้โหรีบกลับกันจังเลยอ่ะผมกำลังเข้ากับคนบ้านนี้อย่างดิบดีเลยนะครับคนบ้านเดียวกันแค่
6: ไอ้ทิศโอ้จะอยู่นี่ใช่ไหม

0: โอ้โหเฮ้ยมึงกลับด้วยนะ
1: ไอ้ทิศ
2: ถ้าจะกลับด้วยก็ไปขับ
0: ครับผมสวัสดีครับแหมลืมตัว
2: ไปก่อนนะครับ

0: คุณวีรู้ไหมครับวันนี้ผมทำทุกอย่างเลยนะฮะแล้วพ่อตาก็ดูจะแฮปปี้กับผมมากเลยด้วยส่วนคุณวิไลรักนะครับผมก็ง้อครับตื้อครับตื้อโอ้โหใจอ่อนแล้วเชื่อเปล่าเดี๋ยวดูใจอ่อนเอ้าเป็นไรครับคุณวีเฮ้ยเป็นไร
1: เปล่า
0: น่ะคุณวีวีอย่ามาโกหกติสเลยเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดคุณรู้สึกอะไรเนี่ยทิศรู้หมดแหละ
1: ฉันตัดสินใจแล้วอ่ะฉันจะแต่งงานคุณมนถึงว่าแม่ฉันจะไม่ชอบคุณมนที่คุณมนเป็นคนใช้ก็ตาม
0: โอ้ยไม่รู้เรื่องไหนเลยโอ้ย
1: จะว่าอะไรนะ
0: ป่าครับโอ้โทรศัพท์คุณอิงออนคุณอิงออนคุณอิงออน
1: รับ
0: ไม
1: ่รับ
0: ไม
1: ่รับ
0: นี่นะ
1: ไอ้ทิศแกหนีเขาแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะจบ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ก็เหมือนมีคนเคยบอกไว้ว่าความรักมีเหตุผลของมัน
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอง
5: สวัสดีครับ
4: คุณปองจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปองมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปองครับตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
5: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงๆลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำๆเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
4: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
5: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
4: ครับ
5: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
4: นะไม่ครับไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
5: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
4: โอเค
5: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
4: ้โอเค
5: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ 1252 โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
4: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำลำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกมันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
5: ครับงาดำลำข้าวสูตร5:1นะ

0: ครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
1: อ
0: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีนอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
0: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำเข้า0.5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันนำเข้ามีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวมเพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
1: ิน
0: ข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
1: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
0: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
1: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
0: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่รู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
0: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
0: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ที่คนไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิธีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารนี่แหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซานอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประการสุภาพบุรุษนะครับมาม
1: ่
0: าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่น
0: ะคร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
0: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะ
1: ครับ
0: นี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
0: ว่ายน้ำ
1: ม
0: ั่
1: นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
0: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
0: คุ
1: ยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
0: ครับ
1: โรงงานได้มาตรฐาน
0: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สาขา GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาลเรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่

0: ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสโนลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
1: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
0: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลูกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกำเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้ต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนนะสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเขานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: งปีมาพร้อมกับแบรนด
1: ์ยูโร
2: วันนี้ปกติจะเห็นกันแดดนะ
0: ใช่
2: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
0: โอ้ยกับตัวนี้เลย
2: ตัวนี้เลยนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
0: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดด
3: ใช
0: ่จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กทรงพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
2: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจากแดด
0: โดยตรง
2: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆนะ
0: วัยรุ่น
2: ยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ
0: ่
2: ผิวก็จะเปลี่ยนเพราะเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
0: ี่
2: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
0: เต็มแน่น
2: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
0: เป็นไ
2: งล่ะหน้าดำ
0: ค่ะวันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้าง
2: เอ
0: าแบบจึ้งๆนะคะ
2: เอาตุ้มๆเลยยูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
0: ี
2: ่ตักให้4
0: ยังไม่พอ
2: แถมอีกหนึ่ง
0: ค่ะ
2: เป็น5แล้ว
0: แล้ว
2: เรายังมีนี่ครีมประดาว C Star บอกไว้เทนนิ่งครีมตัวนี
0: ้
2: ตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆให้3ซ
0: อง
2: ให้อีก3ซอง
0: 8ชิ้นนี้ทั้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ1,090 บาทราคานี้เลยนะ
2: เท่านั้น 1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
0: รีบนิดนึง
3: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย 1,090 ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: เฉลี่ยตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
0: เท่านั้นหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
3: โอ้โห
0: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
2: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด8-9คนเล่นกอล์ฟนะร
0: ้
2: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
0: ไปตอนมา
2: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
0: ะ
2: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหสองกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
0: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
2: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
0: 14 วัน
2: รู้เรื่อง
3: ดูหน้าพี่ตั๊กที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
0: นี่ดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมอ่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
2: ซึมเร็ว
0: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
2: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้ทั้งเช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจากแดด
0: อันนี้มีอะไร
3: สำหรับความพอใจ
2: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30-65 22คนจับมาทดสอบเลย
0: เอามาทาเลย
2: เอาไปใช
0: ้
2: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจ
0: โอ
2: ้
0: โห
2: ผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้โดยสมบูรณ์สัตว์เอาว่าถูกต้องเลย
3: นะคะเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม
0: ่
3: ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบนะเอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
0: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะค
2: ะ
0: ถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
2: 1,090 บาทจะให้กี่นาทีอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้พี่ตั๊ก
2: ไม่ให้เนาะ
0: ไม่ให้
2: ไม่เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดี
3: อ่ะมันรีบโทรเพราะวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมประดาวอีก3 8ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซ็นในรายการ
0: มันจะทันไหม
3: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
2: เอง พี
3: ่ใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
2: ไหนคะใช้เหรอ
3: ใช้
0: ตอนไหน
3: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
2: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
0: ุ
2: ณจะเติมเข้าไปอีกนิดน
0: ึ
2: งเติมเข้าไปอีกนิดน
3: ึ
2: ง
3: เฮ้ยงั้นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้าง
0: สูง
3: ร
0: ับ
2: แดด
3: ผิวชาตรงนี้รั ามแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฟ้าผ่าจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
2: ้เราก็เติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
0: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแม่ก็โบกได้เลยนะ
3: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคร็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคราบ
2: ไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ต้องบอกว่าเป็นครีมบำรุง
0: งั้นเราถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
2: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
0: คะ
2: สารสกัดจากสาหร่ายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีนไมล์วิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบบัวบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วไม่ต้องกลัวหน้าแห้ง
0: ไม่ต้องห่วง
2: โบกเข้าไปช่ำๆ
0: จริง
2: เดี๋ยววันนี้จะไปโบกต่อ
0: กลับบ้านไปก็โบก
2: เมื่อวานนี้ทำพ่อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองโบกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็โบกเข้าไป
0: ใช่
2: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
0: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด
3: ไปเยอะ
0: หลอดด้วยกัน
2: ห้าหลอด
0: คุณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตุงกระชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
2: ที่อื่
0: น
2: ที่เดียว
0: อันนี้แล้วตูนเอาไปใช้ที่ต
2: า
0: ถ้าตูนใช้ได้นะถ้าตูนใช้ได้ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็แพ้ง่าย
2: เอาอย่าง
0: น
2: ี้ดีกว่า
0: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
2: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
3: เมื่อกี้ดูทาไม่แสบเลยพี่ต
2: าไม่แสบ
3: แล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
0: ค
3: ุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5
0: เหลือน้อยกว่า30เซ็ตแล้ว
3: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมขาต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นนะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
3: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
0: และสังเกตตัวเอง
3: วันและสังเกต
2: ให้สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริงๆ

0: ให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
1: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
0: เอา
1: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
0: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
1: จริง
0: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
2: ต้องค่ะแล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
0: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพเราก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
1: ้
0: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กเอติก็มา20กว่าปี
1: ก็ดูมิวมิตั๊กสิ
2: ใช่
1: คุณผู้ชม
0: เดี๋ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ๊ยไปทำหัตถการโอ้หัตถการนิดหน่อยเท่านั้น
1: ไม่เนี่ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่ะคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริง
0: ๆ
1: น
0: ี่
1: ขอนิดนึง1252รถสแกน QR code มาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนหาซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่
2: เท่านั้น
1: โทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
2: ใช่แล้วแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
0: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อเรื่องฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
1: ั้
0: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
2: ตัวดีมาก
1: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
0: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหายไม่มีทางหายนะคะ
1: ถูกต้อง
2: เอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เราสามคนหมดเวลาลงแล้ว
0: ไป
2: ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้ว
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะอ้อมนะคะสุนิสาสุขบุญสังค่ะที่จะมาดําเนินรายการตลอดเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะคะเริ่มต้นผมอยากจะถามคุณผู้ชมเลยสําหรับวันนี้ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยตั้งแต่เช้าเรามองหาความผิดของคนอื่นไปได้กี่ข้อแล้วคะแล้วเราหาความถูกของคนอื่นได้กี่ข้อแล้วเหมือนกันหลายๆครั้งค่ะความผิดความถูกเรามักจะตัดสินไปว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่โดนนะคะถามว่าทำไมเราถึงทำอย่างนั้นเราเคยตัดสินตัวเองมองหาข้อผิดในตัวเองหรือเปล่าข้อไม่น่ารักของตัวเองเราเคยมองหาตั้งแต่เช้ามาได้สักกี่ข้อจะผิดหรือจะถูกเราจะมองกันยังไงแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับช่วงแรกของเรานะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: เชิญนั่งสนทนาธรรม
1: ขอบคุณค่ะคุณนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอโอกาสนะคะหลายๆครั้งเวลาที่ย่อมคุยกับพระอาจารย์เวลาได้สนทนากับพระอาจารย์สักแป๊บหนึ่งช่วงท้ายๆการสนทนามันชอบมีความต่อเนื่องชอบให้เอาไปคิดต่ออย่างครั้งก่อนที่มีโอกาสคุยกับพระอาจารย์ใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของที่บอกว่าการวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นนุ่งห่มอะไรก็แล้วแต่มันก็คนเราชอบเดี๋ยวนี้เลยวิจารณ์ไปเป็นประจานแล้วหรือว่าที่เรามองว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแล้วเราไปเหมารวม
0: มัน
1: แล้วอ้อมอะไปรู้สึกอยู่อันนึงเหมือนกับว่าหลายครั้งที่เวลาเขามีแบบฝึกหัดเวลาไปทำอะไรเขาชอบให้เราเขาจะเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นแล้วให้เราจุดสีดำลงไปแล้วเขาจะถามว่าเราเห็นอะไรคนส่วนใหญ่จะตอบว่า
0: เห็นสีดำ
1: เห็นสีดำซึ่งมันชอบมีเฉลยนะคะว่าทำไมเราถึงไม่เห็นสีขาวที่เยอะ
0: อ
1: ันนี้อาจจะขอโทษสำหรับสถาบันต่างๆที่จะเอาเรื่องนี้ไปสอนจิตวิทยานะคะมันมีแง่คิดว่าสีดำมันเด่นมันเจ้าสีดำมักจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกันว่าเราชอบเห็นความไม่ดีของคน
0: บางทีมันไม่ทั่วไปหมายความว่าสีขาวเนี่ยมันทั่วไปแต่สีที่เติมเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นแดงก็ได้อาจจะเป็นชมพูอาจจะเป็นสีอื่นๆก็ได้ไม่ใช่สีดำเช่นเป็นคนที่เป็นเลิศอะไรเงี้ยนะคนที่เป็นเลิศเป็นหนึ่ง
1: หรือต่อให้เป็นแชมเปี้ยนอะไรก็ได้
0: เป็นแชมเปี้ยน

0: มันก็มีแค่หนึ่งแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวปะปนเข้าไปภาษาไทยของเรามีคำว่าแกะดำเป็นแกะดำใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เราเป็นแกะแดงก็ได้แกะขาว
1: แต่คือพูดแตกต่าง
0: พูดให้แตกต่างเป็นจุดเด่นความหมายเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามานั่งนึกดูว่าในโลกของเราเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งเราเรียกกันว่าธรรมและวินัยธรรมและวินัยเนี่ยเป็นตัวที่มีความสำคัญมากทั้งสองตัวเนี่ยคือจุดสำคัญของพระพุทธศาสนาของการดำรงชีวิตของโลกทั้งหมดเลย
1: ค่ะ
0: โลกต้องมีกฎต้องมีกติกา
1: ค่ะ
0: แต่ในขณะเดียวกันกฎกติกานั้นจะต้องแอพพลายได
1: ้ค่ะ
0: ประยุกต์ได
1: ้ค่ะ
0: มันก็จะเป็นธรรมะ
1: ค่ะ
0: เช่นสมมติว่าสมมติว่ากติกาบอกว่าเวลา 7:00
1: ค่ะ
0: ต้องรดน้ำนะรดน้ำต้นไม
1: ้ค่ะ
0: เราก็ต้องดูว่าถ้าวันไหนฝนตกเราก็ต้องหยุดรถนะ
1: ถ้าถูก
0: จริงไหม
1: ไม่ใช่ว่าฝนตกอยู
0: ่
1: และ7:00 ยังออกมารถ อันนี้ก็ดูงง
0: งงเขาเรียกว่าอันนี้วิจารณญาณหรือถ้าสมมติว่าพระเนี่ยจับต้องตัวผู้หญิงไม่ได้ถ้าเดินไปเห็นผู้หญิงล้มอยู่กลางถนนแล้วคุณเฉยเนี่ยคุณเฉยคุณไม่ช่วยเลยเนี่ยนะ
1: สมมติว่ารถจะชนโยมผู้หญิงพระอาจารย์เอื้อมได
0: ้โอ้ได้แน่นอนได้แน่นอนเพราะว่านั่นคือชีวิตมนุษยธรรม
1: ไปช่วยปุ๊บแล้วมีคนบอกว่าเป็นพระแต่ผู้หญิงได้ยังไง
0: ก็นี่ไงกำลังจะพูดเนี่ยกำลังจะพูดเช่นเห็นคนผู้หญิงตกน้ำผู้หญิงตกน้ำเราอยู่คนเดียวเราเป็นพระเดินไปถ้าเราตัดสินใจช่วยก็หมายความว่าวินัยของเราเนี่ยเสีย
1: หย่อนเลย
0: เสีย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราตัดสินใจว่าไม่ช่วยเดินผ่านไปเลยหนีไปเลยอะไรเสีย
1: ชีวิตเขาเสียค่ะพระอาจารย
0: ์เสียแล้วก็หลักมนุษยธรรมเนี่ยหายไปเพราะนั้นที่บอกว่าวินัยบางอย่างเนี่ยต้องแอพพลายต้องปรับต้องประยุกต์ต้องให้อยู่ในบนโลกใบนี้ได้ไม่ใช่คุณมีแต่ตัวคุณคนเดียวบนโลกใบนี้ไม่ได้มีแต่คุณคนเดียวใช่ไหมคุณก็ต้องคิดให้รอบคอบให้มันสามารถเกื้อกูลคนอื่นเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้พระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าพหุชนะหิตายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากพหุชนะสุขายะเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากโลกานุกัมปายะเพื่ออนุเคราะห์โลกนี่นะนี่คือหลักการใหญ่ๆของพระพุทธศาสนา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราไปตัดสินทีเดียวเนี่ยว่าถูกกับผิดเนี่ยมันยังไม่พอเพราะเรารู้เบื้องหน้าเบื้องหลังไม่ได้เหมือนมีคนหนึ่งเขาก็จะใส่บาตรพระนี่เคร่งมากถ้าไม่ใส่รองเท้าเนี่ยวัดนี้ไม่รับบาตร
1: ถอดหรือใส่นะคะ
0: ถ้าไม่ถอดรองเท้าจะใส่บาตรถ้าจะใส่บาตรโดยไม่ถอดรองเท้าเนี่ยพระจะไม่รับบาตรปรากฏว่าโยมคนนี้ก็ยืนจะใส่บาตรจะใส่บาตรพระก็บอกถอดรองเท้าก่อนโยมถอดรองเท้าก่อนโยมไม่รับบาตรโยมก็อึกอักอึกอักถอดรองเท้าก่อนโยมอันนี้พระต้องแสดงความเคารพพระถอดรองเท้าก่อนแล้วค่อยใส่บาตรปรากฏว่าโยมก็อึกอักอึกอักไม่กล้าใส่ก็เลยก้มไปถอดรองเท้าปรากฏว่าพิการขาเนี่ยข้างหนึ่งขาดมันถอดรองเท้าได้ยังไงต้องถอดขา
1: อ๋อต้องเขาเป็นเหมือนขาเทียมเนี่ยนะ
0: ขาเทียมเป็นขาเทียมพระอีกรูปหนึ่งไปกราบหลวงปู่พระที่ดูแลหลวงปู่ก็บอกว่าท่านลดไหล่ลดไหล่คือลดแบบนี
1: ้คือให้ห่มจีวรในลักษณะนี้นะคะ
0: อย่าห่มคลุมไปกันหลายรูปปรากฏว่าพระก็ห่มคลุมกราบไม่ได้สนใจบอกอะไรพระที่ดูแลก็ดุถามว่ามาจากสำนักไหนครูบาอาจารย์ทำไมไม่บอกไม่กล่าวทำไมไม่มาดูเพื่อนเขาอะไรเงี้ยนะพระก็เลยในที่สุดพระก็เลยบอกว่างั้นผมลดไหล่ก็ได้ครับพอลดไหล่จริงๆปรากฏว่ามีแขนอยู่ข้างเดียวมีอุบัติเหตุแล้วแขนมันหายไปเป็นครับ เนี่ยอาตมากำลังจะเล่าให้ฟังว่าในชีวิตของผู้คนเนี่ยมันมีความจำเป็นที่แตกต่างกันกฎกติกาเนี่ยบางอย่างต้องแอพพลาย
1: มันต้องยืดหยุ่นให้ได้มันต้องประยุกต์ได
0: ้แน่นอนเลยปรับใช้ให้ได้เหมือนกางเกงหัวกางเกงยืดอ่ะกางเกงยืดอ่ะมันจะต้องปรับใช้ให้ได
1: ้
0: ฉะนั้นพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเคยมีคนปฏิรูปนะพระเทวทัตปฏิรูปพระต้องอยู่โคนต้นไม้ต้องถือผ้าบางสกุลต้องไม่กินเนื้อสัตว์ต้อง
1: เยอะเกิน
0: อะไรต่างๆต้องพระพุทธเจ้าบอกให้มันแข่งกว่าเรานี่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำตามที่โลกเขาทำให้แอพพลายให้ประยุกต์ให้ปรับให้เหมาะสมเขากินเนื้อก็กินเนื้อเขาไม่กินเนื้อก็ไม่ต้องกินเนื้อเขาสร้างกุฏิให้อยู่ก็อยู่เขาไม่มีกุฏิให้อยู่ก็อยู่คนต้นไม้ก็ได้เขาถวายจีวรดีก็ใช้แต่อย่าหลงเขาไม่มีจีวรให้ดีๆให้ใช้ก็เก็บผ้าห่อศพมาใช้ก็แล้วกันหมายความว่าให้พยายามดูวิถีชีวิตของผู้คนฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงแตกต่างในแต่ละภูมิภาคของผู้คนสังเกตไหมแต่ละประเทศในพม่าในลาวในเขมรในลังกาในอินเดียจึงแตกต่างเดี๋ยวนี้ไปถึงยุโรปอเมริกาแล้วแตกต่างกันนี่แหละคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าปรับประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสม
1: เมื่อกี้ที่พระอาจารย์พูดอ้อมว่าน่าสนใจคือพระเทวทัตเนี่ยพยายามทำทุกอย่างเลยแต่อ้อมแอบคิดเอาเองนะคะทำทุกอย่างที่บางทีก็ไม่มีอะไรที่น่าทำน่าจะทำอย่างอื่นก่อน แต่ว่าในสิ่งที่พระพุทธองค์สอนกลับมาก็คือให้ปรับตามภูมิภาคชุมชนที่เขาเป็นแล้วคำที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเขาถวายก็ใช
0: ้
1: ก็เขาให้ของดีก็รับเหมือนจีวรแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ผ้าห่อศพแปลแล้วพระอาจารย์บอกว่าถ้าเขาให้มาถวายมาก็ใช้แต่อย่ายึดคำนี้มันทำให้เห็นหลายๆครั้งที่เคยมีคนตั้งคำถามว่าทำไมพระรูปนี้มีอย่างนี้ทำไมพระรูปนี้เราอย่าเพิ่งไปเพ่งโทษเพราะบางทีมีโยมเขาถวายแบบนั้นแต่ถามใจก่อนว่าพระถ้าท่านไม่ได้ยึดนั่นก็กิจของท่านใช่ไหมคะเราไม่มีสิทธิ์ไปรู้อ่ะ
0: เราไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังของ
1: ก็เวลาโยมอยากถวายพระบางคนก็อยากถวายในสิ่งที่ดีที่สุดให้พระ
0: บางทีเนี่ยพระท่านช่วยเขาให้ฟื้นฟูทางด้านจิตใจมาเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยผมว่าซื้อรถถวายท่านสักคันหนึ่งรถตู้คันหนึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงไหมสมมติว่าอย่างเงี้ยหรือสร้างกุฏิถวายสักหลังหนึ่งพ่อแม่เป็นอนุสรณ์พระก็อยู่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของกุฏินะตายไปกุฏิก็เป็นของสมบัติของวัดนะก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไร
1: คือแต่ถ้าเกิดว่าหวงว่าอ่านรถคันนี้ถวายแต่อาตมาใช้คนเดียวคนอื่นใช้ไม่ได้ตีมืออย่างเงี้ยอันนั้นยึดแต่ถ้าถวายปุ๊บเป็นสมบัติของวัดแล้วก็ไม่หวงหรือปฏิเสธอะไรอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเป็นจิตของท่านที่ท่านจะวางยังไงมันเอามาใช้กับคนทั่วไปได้ถูกไหมครับอาจารย์
0: มันเป็นจิตสำนึกและภาษาพระใช้คำว่าหิริโอตตัปปะหิริความละอายแก่ใจว่าเหมาะสมไหมโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปอกุศลเป็นมารยาทด้วยถ้าจะพูดอีกทีหนึ่งว่าเหมาะสมหรือไม่ไม่ใช่คุณออกงานคุณนั่งรถพอร์ชสีแดงแป๊ดเข้าไปในงานเป็นพระให้ลูกศิษย์ขับไปแล้วไปเปิดต่อกลางงานคุณก็โดนไปแล้วก็แล้วกันอย่างเนี้ยพระก็ต้องไปดูบางคนเนี่ยขยันขยอซื้อรถออกใหม่หลวงพ่อครับหลวงพี่ครับนั่งให้ผมหน่อยเป็นสิริมงคลพระก็นั่งแต่คุณต้องดูให้เหมาะสมว่าคืออะไรเจิมก็เจิมคือพวกนี้เขาเรียกว่ากาลเทศะพระจะต้องรู้อย่างมากเมื่อวานอาตมาภาพก็ดูพระไปสวดมนต์ในบ้านสวดมนต์ยังคุยโทรศัพท์สวดมนต์ยังเล่นส่งไลน์
1: ไปถึงตอนสวดมนต์นะ
0: ก็เลยบอกว่านี่มารยาทเนี่ยมันต้องดีกว่าชาวบ้านเพราะเขากราบเราพูดแค่นี้แหละหรือบางทีเนี่ยนั่งไม่เรียบร้อยนั่งขัดสมาธิต่อหน้าโยมหรือบางทีก็นั่งเอาหัวแม่เท้าโผล่ออกมาแล้วก็ดิกเล่นอยู่นั่นแหละแล้วพนมมือบางทีก็พนมมืออย่างนี
1: ้ค่ะ
0: คือสมรรถนะที่จะเป็นผู้ให้ศีลให้พรโยมเนี่ยมันต้องสูงมันต้องงดงาม แล้วก็หน้าตาต้องผ่องใสเสื้อผ้าอาภรณ์สบงจีวรมันต้องมีกลิ่นหอมไม่ใช่เหม็นหึงเล็บต้องตัดต้องดูให้ดีแล้วก็หนวดเคราต้องโกนไม่ใช่ปล่อยรกรุงรังอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความงามเฉพาะหน้า
1: ค่ะ
0: เป็นความงามเฉพาะหน้า
1: แล้วพอเรา

0: ช่ฮะเพราะนั้นคนที่จะมาเป็นพระก็ดีจะมาเป็นผู้คนให้คนเขากราบไหว้ศรัทธาเนี่ยมันจึงจะต้องฝึกหัดอย่างมากยิ่งถ้าอยู่ด้วยกันนานๆก็จะเกิดเบื่อกันถ้าเห็นอะไรไม่ดีหรือถ้าเห็นอะไรดีๆแล้วจะเกิดศรัทธากันเหมือนสามีภรรยาอยู่ร่วมกันนานๆอยู่คนละบ้านเนี่ยรักกันพออยู่ร่วมกันนานๆเอ๊ะมันเห็นหมดมันก็จะนิสัยใจคอมันออกหมดก็จะเบื่อกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีช่องว่าง
1: ค
0: ือต้องเกรงใจกันต้องเกรงใจว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอะไรควรพูดไม่ควรพูดอะไรควรนำเข้ามาเจรจาบนโต๊ะอาหารบนที่นอนห้องนอนคู่สามีภรรยาหรือคนที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยต้องระมัดระวังไม่งั้นจะทะเลาะกันในเรื่องไม่ใช่เรื่อง
1: มันก็สะท้อนเหมือนกันที่เรื่องของธรรมกับวินัยนะคะ
0: สะท้อน
1: จริงๆคนเรามันต้องรู้พระมีธรรมมีวินัยมนุษย์คนทั่วไปปุถุชนก็มีวินัยมีความรู้
0: เรื่องการบางคนบอกว่าพระมีเงินจับเงินผิดวินัยเอาวินัยเป็นหลักเลยนะอะไรก็ธรรมวินัยธรรมวินัยขอโทษทีนะเดี๋ยวนี้คฤหัสถ์เขาก็ไม่จับเงินแล้วจับแผ่นพลาสติกแล้วเป็นเครดิตเป็นอะไรเป็นตัวเลขไปหมดแล้วใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ความหมายคือเมื่อมีเงินอยู่ติดตัวเงินสมัยโบราณเนี่ยมันเป็นเงินเป็นเงินจริงๆอ่ะเป็นทองเป็นเงินเป็นวัตถุ
1: ค่ะ
0: แล้วถูกขโมยถูกลักถูกตีถูกประทุษร้ายความหมายเป็นอย่างนั้นถ้ามีไว้ในตัวเยอะๆเก็บไว้เนี่ยโจรมันก็มาเอาแม้แต่สบงจีวรมันก็เอาเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้มีซะเลยดีกว่าเป็นที่ประจักษ์ว่าปลอดภัยตัวเองปลอดภัยนะแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้ถามว่าโยมนิมนต์ไปซื้อตั๋วเครื่องบินให้ดีนะซื้อตั๋วรถไฟให้ก็ดีหรือเอารถมารับก็ดีบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองในกรณีที่ไม่มีคนดูแลอย่างนี้เป็นต้น
1: คือพระเนี่ยไม่มีเงินไม่ได้หมายถึงว่าคือก็อย่างก็มีก็ถูกดูแลไปแต่ไม่ได้บอกว่ามีแล้วเอาไปซื้อบ้านเป็นของตัวไม่ใช่มีอย่างนั้น
0: อันนั้น
1: ผิดวิสัย
0: ผิดวิสัย
1: ก็คือแค่มีติดตัวว่าไปไหนแล้วกับวัดได้ใช่ไหม
0: กับวัดได้สงเคราะห์คนได้แล้วก็อะไรที่พอจะเอื้ออำนวยได้ก็
1: ไม่ได้มีเป็นอาชีพไม่ได้มีเป็นเงินเดือนคือก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะคะเวลาเพราะฉะนั้นอย่ามุ่งเพ่งโทษเหมารวมอย่างเดียว มองไปที่หัดมองในจุดที่มันควรจะมองถ้าเราเอาแต่เพ่งโทษคนอื่นจริงๆมันก็สะท้อนกลับมาที่ตัวเองว่าเหมือนเรามีปมอะไรบางอย่างที
0: ่
1: เราหาความสุขไม่ได้อะเราถึงหาโทษของคนอื่นเสมอ
0: มันมีมนุษย์บนโลกใบนี้นะมีพวกหนึ่งชอบเพ่งโทษหาความถูกของใครไม่เจอเลยมันจะมีแล้วคนประเภทนี้พูดจะเสียงดังเพราะว่ามันถูกกิเลสคนพูดเสียงดังถูกกิเลสคนแล้วมักจะอ้างหลักการอ้างความชอบธรรมความถูกต้องมันเป็นปมเด่นที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเขาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้รับความสนใจพวกนี้เป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยซ่อนอยู่มีเป้าหมายที่ตัวเองต้องการเนี่ยซ่อนอยู
1: ่ค่ะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ก็แล้วกันนะคะว่าจริงๆคนเรายังเห็นความผิดเห็นความถูกได้แต่แค่อย่าไปเอาผิดเอาถูกมันเอาไปก็เท่านั้นเห็นมันก็ต้องเห็นเพราะมันเห็นอยู่คาตาแต่อย่าไปเอาอะไรกับมันมากเลยค่ะมันเหนื่อยหนักๆเปล่าๆนะคะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะค่ะแล้วก็มาถึงช่วงนี้นะคะธรรมะชิวๆหลังจากที่เราได้พูดคุยกับพระอาจารย์ไปแล้วคำถามนี้มาจากคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะสงสัยอ้อมชอบช่วงนี้นะมันเป็นคำถามที่แบบจุกจิกอยู่ในใจแบบบางทีมันก็ชวนให้รู้เหมือนกันนะคะแล้วอาจจะไม่มีใครกล้าถามขอบคุณมากๆสำหรับคำถามจะเป็นคำถามว่าอะไรเดี๋ยวไปติดตามได้เลยค่ะ

่เป็นธรรมชาติไม่ได้ตั้งใจยิ้มหรือว่าไม่ได้มีจิตใจเจาะจงจะแสดงอาการบันเทิงให้แสดงออกมาอย่างชัดเจนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำได้แต่ถ้าเผื่อบางคนตั้งใจที่จะเล่นหูเล่นตาเล่นหน้าตั้งใจยิ้มจนหน้าเกลียดจนไม่งามจนเห็นฟันเห็นลิ้นสิ่งนั้นก็ถือว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นสมณะไม่เหมาะสมกับการเป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรไม่สมควรแก่การเคารพกราบไหว้เพราะเป็นการประพฤติตนคล้ายกับสิ่งที่คฤหัสถ์ปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นเมื่อทราบที่นี้แล้วเมื่อพระภิกษุสงฆ์สามเณรอยู่ในที่สาธารณะหรือเวลาที่จะต้องบันทึกภาพหรือแม้กระทั่งการนำภาพไปโพสต์หรือว่านำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆก็ควรที่จะเลือกภาพที่สำรวมระวังใช้กิริยาอาการที่สำรวมระวังก็จะทำให้ญาติโยมนั้นมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและในพระภิกษุสงฆ์สืบต่อไปขอเจริญพร

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามถามมาว่าเวลาที่พระภิกษุสงฆ์หรือสามเณรบันทึกภาพหรือว่าถ่ายรูปนั้นสามารถที่จะยิ้มได้หรือไม่ก็ขอตอบอย่างนี้ว่าการยิ้มนั้นถ้ายิ้มด้วยกิริยาอาการที่สุภาพเป็นกิริยาอาการ

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 น.พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 น.พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 น.พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 น.ของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
2: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
3: เนี่ยโกงนะ
2: แล้วโกงให้ผมช่วยอะไร
3: อักเกสองเป็นรักแรกของอัวต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเกสองเป็นใคร
4: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
5: แกรู้ว่าไหมอักโกงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
6: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่กับน้องเอง
7: ซิทคอมขอตัวดีวันนี้ตอนแรก
8: จริงหรือมั่วนันทิสาเอ็กซ์ฟังกี้
9: เพลงร้องว่างองงองงองงงงงูรีบมาเข้าฝันหนูทั้งงูได้ยินเสียงผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืน
10: คำถามคืออะไรผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืนก่อนบอกให้รอก่อน
9: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
11: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
12: มวนบลาม
13: วนไล
14: ่สัปดาห์นี้ผมจะพาแมทธิวเคยร้อยเอ็ดไปเปิดประสบการณ์และหัดทำหน้ากากผีตะโขนมวนซื่นไปกับขบวนแห่ที่สนุกสนานและสวยงามในเทศกาลบุญหลวงและผีตะโขนจากเทศกาลความเชื่อท้องถิ่นสู่มหกรรมเฟสติวัลระดับโลกอย่าพลาดโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
15: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้1ทุ่มตรง
16: รางวัลที่1ของหมู่บ้านสุดซอยงวดประจำวันที่19กันยายน2569เวลา1ทุ่มตรง
17: น้องสันค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 10 ใบ 60 ล้านบาท
18: โอ้ครับสัน

0: เอาไปเลยคนละแสน
1: รวยไม่ไหวรวยไม่ไหวรวย
2: ช่วยด้วย
3: ต้องประกันด้วยนะครับ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
0: เล่นอีกแค่15แต้มก็จบแล้ว
6: ไปปิดเกมนี้ด้วยกันเพื่อวัดโคกปังของเรา
7: ลูกตบปังไฟ
8: ปาลินเนี่ยมันเอาจริงหรือยังวะ
9: ใจเย็นๆครับกำนัน
7: ทีมเธอเป็นทีมแรกที่ทำให้เราต้องเอาจริง
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: ที่เดียว
4: นักตบวัดข้อบางทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 1:00 น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: เป็นสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องโลกกธรรมซึ่งแปลว่าความจริงที่เกิดอยู่ประจำโลกไม่ว่าในยุคใดสมัยใดเป็นหลักธรรมประจำโลกเป็นของที่มีอยู่ประจำกิเลสของมนุษย์ธรรมตัวนี้เรียกว่าโลกธรรมเพราะว่าทุกคนเวลาที่เกิดมาแล้วจะต้องพบต้องเจอด้วยกันทุกคนนั่นคือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสุขทุกข์ปรากฏนินทาสรรเสริญคู่ที่หนึ่งก็คือได้ลาภเสื่อมลาภคู่ที่สองได้ยศเสื่อมยศคู่ที่สามสุขทุกข์ปรากฏคู่ที่สี่คือนินทาสรรเสริญท่านสาธุชนทุกท่านคงจะประสบกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าในชีวิตของเรานั้นมีโลกธรรมเกิดขึ้นแก่เราอยู่ตลอดเวลาบางครั้งอาจจะวันละ4อย่างเกิดขึ้นได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสุขทุกข์ปรากฏนินทาสรรเสริญไม่ทุกทางกายก็ทุกทางใจน้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนาชะตาชีวิตก็มีฉะนั้นเราจะมาคุยกันให้เกิดความเข้าใจว่าเราจะทำใจอย่างไรเมื่อโลกธรรมสัมผัสดีใจเกินไปเสียใจเกินไปเป็นภัยแก่ตัวเองบางครั้งบางทีสติยับยั้งชั่งใจไม่อยู่ไม่เพียงพอเหมือนรถที่วิ่งเร็วแต่เบรกแตกเบรกไม่ดีดีใจเกินไปก็ลิงโลดจนกระทั่งลืมสติขาดสติเสียใจเกินไปเมื่อไม่ได้ก็จะทำให้เราเนี่ยห่อเหี่ยวหดหู่แล้วก็ว้าเหวฉะนั้นลองมาคิดดูมาทำใจกันดูมาใช้สติกันดูว่าเราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรข้อแรกก็คือได้ลาภและเสื่อมลาภท่านสาธุชนทั้งหลายลาภสักการะเป็นของที่คนทุกคนเนี่ยแสวงหาทุกคนหาอำนาจก็เพื่อว่าจะได้อำนาจได้ใช้อำนาจนั้นไปแสวงหาลาภมีลาภก็ไปซื้ออำนาจมีเงินมีทองมีข้าวของมีรถราทุจริตมาก็ไม่เป็นไรขอให้ได้มาก็ไปซื้ออำนาจแล้วเอาอำนาจนั้นมาปกป้องคุ้มครองการได้ทรัพย์ของตัวเองบางคนได้ทรัพย์มาด้วยการทุจริตเสร็จแล้วทรัพย์นั้นก็ประทุษร้ายตัวเองถูกปล้นถูกขโมยหรือถูกจองจำเพราะว่าทรัพย์ที่ได้มานั้นทำไมการปราบทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยปราบเฉพาะเรื่องทรัพย์น่าคิดไหมทั้งที่มีการทุจริตว่า

จิตทุจริตมโนทุจริตเราไม่เคยมีปปช.ที่ไหนมาปราบปรามทุจริตการได้มีความสำคัญมากนะได้ลาภเสื่อมลาภเนี่ยนั่นคือผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มากในบ้านเมืองของเราในโลกของเราในองค์กรทั้งหลายที่มีอยู่เป็นองค์กรที่แสวงหาผลประโยชน์ทั้งสิ้นมีแต่องค์กรที่เราเขียนไว้ในมูลนิธิว่าเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไรได้รับการยกเว้นจากยกเว้นการเก็บภาษีจากกระทรวงการคลังแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามนุษย์หวังอย่างเดียวคือว่าทำอย่างไรเรียนหนังสือวิชาความรู้ที่เรียนมานั้นจะทำให้เรามีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงชีวิตและมากพอที่จะบำเรอชีวิตเพียงพอที่จะบำรุงชีวิตและมากพอที่จะบำเรอชีวิตชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามจะเป็นจิตอาสาต้องใช้งานต้องใช้เงินต้องใช้คนเมื่อมีงานมีเงินมีคนมันก็ต้องเกี่ยวพันกับผลประโยชน์จะเป็นนักการเมืองก็มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องจะเป็นข้าราชการก็มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องข้าราชการที่ไม่สุจริตก็อาศัยยศอาศัยตำแหน่งของตัวเองเนี่ยแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดินนักการเมืองที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็แสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณของแผ่นดินจากการประมูลท่านสาธุชนทั้งหลายเราทุกคนล้วนแล้วแต่เกรงกลัวบาปอกุศลทั้งสิ้นแต่บาปอกุศลนั้นจะไม่มีผลให้เป็นที่ประจักษ์เลยหากกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์มนุษย์ก็กลัวกฎหมายนะกลัวว่าจะติดคุกติดตารางถูกสอบกลัวตำรวจเราทุกคนอยากได้ผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำงานแต่ผลประโยชน์นั้นถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ได้มาผ่านกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันก็จะเป็นผลประโยชน์ที่น่าสะพึงกลัวในภายหลังยังไม่ต้องพูดถึงว่าบาปอกุศลมันจะตามมาแต่กฎหมายมันจะตามมาภายหลังเราจะเห็นประโยชน์ที่คนทั้งหลายกอบโกยกักตุนเอาไว้ในขณะที่มีอำนาจพอหมดอำนาจเขาก็ถูกสอบถูกอายัดเยอะแยะมากมายแม้แต่บ้านตัวเองก็อยู่ไม่ได้หรืออาศัยอยู่เฉยๆเขาต้องเอาครั่งมาตีไว้ขยับขยายย้ายพื้นที่ไม่ได้ตายไปกับตาครั่งนั่นแหละอาตมาเห็นมาเยอะแล้วคนที่ถูกอายัดทรัพย์ไม่สามารถจะเอาทรัพย์ออกมาใช้งานได้ทั้งที่ทรัพย์นั้นก็เชื่อว่าเป็นของตัวเองแต่เกิดจากการได้มาผ่านการทุจริตคอร์รัปชันฉะนั้นทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นการได้ที่น่ากลัวที่สุดพึงสังวรเอาไว้เถิดว่าแม้ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามจะยากดีมีจนข้นแค้นแสนสาหัสปากกัดตีนถีบอดมื้อกินมื้อก็อย่าไปทำทุจริตคดโกงใครเลยเพราะผลที่ออกมานั้นเป็นผลที่เจ็บแสบเผ็ดร้อนเหมือนกับตกลงไปในกระทะทองแดงจริงๆเราอาจจะได้ทรัพย์มาได้ผลประโยชน์มาแต่เสียเพื่อนก็มีนะได้ลาภเสื่อมลาภเวลาที่ได้มาก็อย่าดีใจได้มาอย่างสุจริตดีกว่าได้มาอย่างทุจริตได้มาแล้วถ้าเรามีมากกว่าเราก็เผื่อแผ่ไปถึงคนที่เขาได้โอกาสกว่าเราได้วิชาความรู้มาก็สอนเขาแนะนำเขาอยากกักตุนวิชาความรู้ได้เงินได้ทรัพย์มาก็แบ่งปันเรามีรถเห็นคนเดินคนแก่เดินคนป่วยเดินเราก็เอารถนั้นไปช่วยเขา

ขับไปส่งโรงพยาบาลหรือถ้าเขาเดินทางไกลๆเราก็ช่วยหน่อยฝนตกมาขึ้นรถผมหน่อยได้ไหมครับอันนี้ได้เกียรติด้วยได้ใจด้วยได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศบางทีสิ่งที่เราเรียกกันว่ายศถาบรรดาศักดิ์มันเป็นสิ่งที่เป็นหัวโขนประดับเราอย่าไปหลงพระก็มียศตำรวจก็มียศทหารก็มียศทุกคนมียศหมดถ้าเราหลงในยศยศก็จะประทุษร้ายเราเหมือนกับเราเลี้ยงสิงโตเอาไว้แสดงแต่ถ้าเราไม่ดูแลสิงโตให้ดีไม่ดูแลสิงโตไม่ให้อาหารไม่ฝึกไม่จับไม่หมั่นดูแลนะสิ่งที่ตามมาก็คือสิงโตนั้นจะขย่ำเราเยอะแยะมากมายเลยสิงโตในคอกเสือในคอกที่เราเลี้ยงดูแท้แต่ประทุษร้ายเจ้าของช้างที่เราเลี้ยงดูตกมันม้าก็กระดีดกระโหลกตัวเจ้าของเองก็มีงูหมู่บ้านงูจงอางที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นทุกหลังคาเรือนเลี้ยงงูเอาไว้เป็นงูพิษที่ร้ายแรงที่สุดคิงคอบราเนี่ยงูจงอางเนี่ยร้ายแรงที่สุดแล้วยาว 3-4 เมตรก็มีตัวดำพิษร้ายแรงมากกัดใครก็ตายแต่เขามีว่านกินว่านก่อนเล่นกับงูแสดงกับงูแต่ถึงกระนั้นก็มีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายฉะนั้นยศตำแหน่งก็เหมือนกับงูพิษนี่แหละเหมือนกับสิงโตนี่แหละเหมือนกับเสือเหมือนกับช้างอย่าให้มันตกมันเราต้องควบคุมมันให้ดีมันจะเป็นประโยชน์ต่อเรามากจิตใสเป็นสวรรค์จิตขุ่นเป็นนรกเราจะรู้ได้ยังไงว่าตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปสวรรค์หรือไปนรกดูที่ใจวันนี้ขุ่นบ่อยหรือไม่ใสบ่อยหรือไม่ระหว่างขุ่นกับใสอะไรมากกว่ากันคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เรามีสติสติระลึกว่าโลกธรรมเป็นของที่เราจะต้องกำหนดรู้จะต้องทำความเข้าใจกับมันกับคนในที่สุดแล้วมนุษย์ก็เหลืออยู่สองอย่างเท่านั้นคือปัญญากับอารมณ์สติปัญญากับอารมณ์จะต้องข่มให้ได้จะต้องทำสมดุลให้ได้ถ้าเราสมดุลอารมณ์ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะพ้นจากทุกข์เหมือนกับเราเจองูพิษกัดแล้วเขาก็นำไปส่งสถานสัพพาปรากฏว่าเขาฉีดเซรุ่มให้หมอก็บอกว่าเอายาพิษนี่แหละใส่เข้าไปในยาพิษเซรุ่มก็มาจากพิษงูนั่นแหละแก้กันอพิษแก้พิษอาตมภาพเคยพาคนที่ถูกงูเขียวหางไหม้กัดไปถึงจุฬาลงกรณ์สถานสัพพาคนนั้นก็ไปเข้าห้องน้ำถูกตะขาบกัดระหว่างนั่งยองๆ อยู่ตะขาบตัวแดงบล่มเลยปรากฏว่าตรวจแล้วไม่มีพิษแม้แต่นิดเดียวเป็นไปได้ยังไงเขาก็ตรวจอีกทีนึงเขาบอกว่าพิษแก้พิษ พิษตะขาบเนี่ยไล่พิษงูเขียวหางไหม้นั่นแหละมันเป็นเซรุ่มอยู่ในตัวฉะนั้นอารมณ์ของมนุษย์เราเนี่ยมันมีธรรมะที่จะต้องแก้ไขอะไรบ้างเราเรียนรู้ไว้บ้างสติปัญญากับอารมณ์เป็นของที่จะต้องอยู่คู่กันถ้าใครขาดสติอารมณ์แรงคนนั้นก็จะเป็นราคะจัดโกรธจัดเกลียดจัดอาฆาตพยาบาทแก้แค้นอยากเอาคืนถ้าใครเป็นคนขี้เหนียวจะแก้อย่างไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสสอนให้รู้จักดูรวงข้าวสิให้รู้จักต้นไม้ผลไม้ทุเรียนมะม่วงไม่ได้มีลูกเพื่อเอาไว้กินเองแต่เอาไว้ให้คนทั้งหลายมากินบ่อน้ำ

น้ำก็ไม่ได้กักน้ำเอาไว้เพื่อดื่มเองแต่ให้คนทั้งหลายนำไปดื่มรวงข้าวโน้มตัวลงไปนู่นที่ดินนั่นติดดินเลยเพื่อให้คนทั้งหลายได้มองเห็นว่าความอ่อนโยนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยลดทิฏฐิมานะลงในพระพุทธศาสนาวิธีลดละทิฏฐิมานะเนี่ยก็คือการยอมตนเป็นคนไม่มีลาภไม่มียศเป็นคนไม่มีลาภไม่มียศยอมทุกข์ในบางครั้งเพื่อให้คนอื่นสุขกว่าตนดีกว่าตนยอมเป็นทุกข์ยกตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้คนวรรณะต่ำๆกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุได้ไหมเป็นได้แล้วพราหมณ์กราบได้ไหมกราบได้ถ้าบวชก่อนพราหมณ์มาบวชทีหลังนี่กราบเลยลดทิฏฐิมานะของพราหมณ์สูตรจันทานก็อย่าเผยเหยอตัวว่าเนี่ยมีพราหมณ์ที่วรรณะสูงมากราบฉันนะหรือไม่ต้องตกกระจายพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ถือพรรษาอายุแทนยศแทนตำแหน่งทุกวันนี้บางทีเนี่ยเด็กที่มียศสูงก็เดินนำหน้าบางทีครูบาอาจารย์ยศต่ำกว่าเดินตามหลังนั่งต่ำกว่านั่งอยู่ข้างหลังเพราะว่าเขาเอายศเป็นหลักเพราะฉะนั้นยศไม่แน่นอนว่าจะผูกมิตรไมตรีอะไรกับใครได้แย่งชิงกันด้วยนะทหารตำรวจก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอย่าหลงกับสิ่งเหล่านี้นี่เป็นหัวโขนนายทหารนายพลยศก็อยู่ที่ออฟฟิศที่ทำงานนั่นแหละกลับบ้านหลานก็ขึ้นขี่คอเหมือนเดิมหลานก็ขึ้นนอนที่หน้าอกเหมือนเดิมไม่มีใครนอนกอดดาวช่อชัยพฤกษ์นอนหลับในห้องนอนไม่มีใครถือพัดยศไม่มีพระรูปใดนอนกอดพัดยศใบตราตั้งเอาไว้บนที่นอนไม่มีทุกอย่างต้องเปลือยอารมณ์เปลือยความรู้สึกต้องมีพื้นที่ที่จะเปลือยความรู้สึกว่าเรามียศมีตำแหน่งเนี่ยให้มันมีเฉพาะบางเวลาบางการอย่ามีตลอดเวลาเรากลับบ้านพ่อแม่เราญาติพี่น้องเราเราก็คือน้องของพี่ของน้องไม่ใช่เป็นนายพลไปสั่งการไปให้ใครต่อใครทำอะไรให้เรารับใช้อะไรได้เราก็ทำในฐานะเป็นลูกของแม่ต่อให้เราเป็นพลเอกแล้วเป็นท่านเจ้าคุณแล้วเป็นสมเด็จเป็นรองสมเด็จแต่ถ้าหลวงปู่หลวงพ่อเรายังมีชีวิตอยู่แล้วกลับบ้านแล้วก็ไปกราบท่านเหมือนเดิมนี่เป็นความรักที่เราไม่ได้หลงในลาภในยศในสุขในสรรเสริญที่มันเป็นของปลอมของชีวิตเป็นโลกธรรมตั้งสติได้ก็ดีไม่หลงเสื่อมก็ไม่เป็นไรไม่หลงไม่ทุกข์ถ้าตั้งสติได้อย่างนี้นะโลกธรรมมันก็จะไม่เป็นยาพิษประทุษร้ายเรามันก็จะทำให้คนไม่แก่งแย่งชิงดีอะไรกันอ่อนน้อมเข้าหากันในทางการเมืองก็เช่นเดียวกันตั้งสติให้ดีประโยชน์คืออะไรประโยชน์ส่วนรวมคืออะไรประโยชน์ที่จะพึงได้คืออะไรเราได้หรือว่าประเทศชาติได้เราเสียหรือว่าประเทศชาติเสียเราได้ประเทศชาติเสียหรือว่าเราเสียประเทศชาติได้ระหว่างประเทศชาติกับเราอะไรจะมาก่อนกันถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดมันมีคุณค่าต่อแผ่นดินต่อสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดแล้วเนี่ยใจของเราทุกคนเนี่ยจะเปิดกว้างกับโลกธรรมใจของเราทุกคนเนี่ยก็จะมอง

องเห็นโลกธรรมมันเป็นของธรรมดาธรรมดาคนนั้นได้คนนี้เสียแน่นอนเลยวันนี้ได้ก็วันหน้าก็อาจจะเสียมันเป็นของที่ต้องชดเชยกันอยู่อย่างนี้แหละมันเหมือนเราเนี่ยมีวันนี้ประเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นเมื่อวานนี้มีพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาเป็นวันนี้มันก็หมุนไปอย่างนี้แหละเรามีโอกาสที่จะแก้ตัวที่จะได้ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างอย่าไปคิดว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อันนี้จังไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นคือการเปลี่ยนแปลงตาเขาก็เปลี่ยนตาได้หูก็เปลี่ยนหูได้จมูกก็เปลี่ยนได้ฟันก็เปลี่ยนได้ตะโพกก็เปลี่ยนได้ตับไตไส้พุงเปลี่ยนได้หมดเลยแขนขาอวัยวะต่างๆเปลี่ยนได้แม้แต่ชีวิตเราตายไปแล้วก็ยังมีภพชาติใหม่ให้ไปเกิดเปลี่ยนแปลงได้ไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ขอให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นบุญบารมีสำหรับส่วนรวมจริงๆโลกธรรมก็จะไม่กระทบเราได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสุขทุกข์ปรากฏนินทาสรรเสริญก็จะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏแก่ชีวิตของเราเท่านั้นไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไม่ทำให้หลักการของเราเปลี่ยนไปการเวลาอาจจะเปลี่ยนไปแต่ใจเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามนั้นมองเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็นำข้อคิดมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านเก็บเอาไว้เป็นบททดสอบจิตใจของเราว่าครั้งหนึ่งอาจจะในวันข้างหน้าหรือเมื่อที่ผ่านมาอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างแล้วเรายังมีทุกข์ใจอยู่ค้างคาใจอยู่เคืองใจอยู่เราเก็บเอาไว้แล้วไปชำระมันหาอุปกรณ์ชำระนั่นแหละคือโลกธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกับชีวิตของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตายไปแล้วมาเกิดใหม่เป็นของธรรมดาวนเวียนอยู่อย่างนี้วันเวลาพระอาทิตย์โลกก็หมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์อย่างนี้จักรวาลทั้งหลายก็เดินข้างหน้าไปไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรวยหรือจนก็ไปสู่ที่เดียวกันเป้าหมายเดียวกันวันนี้ขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกัน

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปิ้ง
0: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
1: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
0: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
1: ใช่ใช่
0: วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
1: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
0: 3ปีครับ
1: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
0: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาท

0: 100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
0: ม
1: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบรสน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
0: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
0: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบรสน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการรสน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวข่าวตายแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
0: เออให้ว่าเป็น
1: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
0: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
0: ิน
1: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
0: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
0: เอาด่วน
1: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับ
0: แล้ว
1: ดูความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
1: ้
0: าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บอะล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
1: ชี
0: พไม่ไหวคุณผู้ชมพอชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
0: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
1: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้โหแป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
0: ต่อไปอันนี้
1: คือทำอะไรนี
0: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
1: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
0: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
1: คุณผู้ช ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอ่ะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวพ่อนี่สายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเดี๋ยวก็หุงได้หรอ
1: ร้อนนะเธอร้อนนะ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: คุณผู้ชม
0: วุ้ยนุ่มมาก
1: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
0: โทษนะ
1: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
0: โทษนะคุณผู้ชม
1: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
0: มีไก่
1: เป
0: ิ
1: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
0: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวสวยไหม
0: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
1: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
0: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
0: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดี
0: ข้าวสวยข้าวเป็นแบบ
1: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
0: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่าง1,390ได้ฟูลออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
0: ับ เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
1: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
0: เนี่ยเค้กหน้าไหม้
1: แต่งหน้า
0: คุ
1: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
0: ใช
1: ่โทรตอนนี้เธอ
0: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
1: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: อ้าวน้องตั้มเปลี่ยนรถใหม่เหรอครับ
1: อ๋อพอดีรถคันเก่าผมให้ที่บ้านไปใช้ครับ
0: อ๋อครับ
1: น้าเต็มครับสงกรานต์นี้น้าเต็มกลับสุพรรณไหมครับ
0: ไม่กลับครับว่าจะกลับบ้าน
1: แต่บ้านเต็มอยู่ไหน
0: สุพรรณน้องตั้มไม่กลับบ้านเหรอครับ
1: อ๋อไม่กลับครับว่าจะกลับนครปฐม
2: เฮ้ยไปสองตัวเลยรำคาญเฮ้ย
3: อีเจ๊อ้าวเจ๊ตั้มเราอยู่ด้วยกันพอดีเลยอ่ะมึงกลัวโดนอีกแล้วอ่ะ
2: มึงโดนอะไรมึงโดนคนรู้จับได้มึงเป็นแกล้งเหรอมึงโดนพ่อจับได้ที่มึงซุ้งแหล

0: ไปแย่งข้าวหมากินใช่ไหม
1: พี่เต้นี่มึงเดาเตี้ยอะไรของมึงเนี่ยฮะ
0: เอ้าพวกความชั่วมึงเยอะกูก็เดาไม่ถูกเส
1: กไม่ใช่มึงอีคุณตาลน่ะที่มันจะปั้มกูอ่ะมันมาอีกแล้วว่
0: าม
1: ึงเอางี้นะเว้ยถ้าเกิดมันมาถามหากูอ่ะบอกไปเลยนะว่ากูย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วโอเคป่ะ
0: โอเคโอเคเอาไปด้วยเอาไปด้วยจะทิ้งของไว้จะหลบคนไม่ฉลาดเลยอ่ะ
2: ตุ๊ดโลกตุ๊ดโลก
0: สวัสดีค่ะคุณตาลมหาชาตรีเหรอคะ
3: ถามหาความจริงจากคุณออยเนี่ยก็คงจะไม่ได้ความจริง
4: คุณอยากรู้ว่าตอนไหนล่ะ
5: ใช่จ้า
4: ชื่อตั้มเหมือนเราอ่ะ
5: หมาดาวไม่ได้ระบุชื่อนี่จ้ะ
6: ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเอ้าทำงาน
3: คุณตั้มคะ
7: ครับ
3: คุณชาติอยู่ไหนอะคะ
0: อ๋อไอชาติมันย้ายออกจากคอนโดไปแล้วล่ะค่ะ
3: ชื่อตั้มเหรอคะ
6: เอาอีกเช็ดตู้เลยมึงเอาหน้าซุกตู้ไว
3: ้จริงเหรอคะคุณตั้มไม่เป็นไรค่ะก็คงได้คำตอบเดียวกับคุณออยถ้าอย่างนั้นตาลขอตัวนะคะ
7: ครับ
0: ขอตัวนะคะคราวหน้าไปแต่ตัวนะคะลูกบุญเอาหัวทิ้งไว้ที่นี่ด้วยค่ะดูดินี่มันเลิกเป็นลูกค้าอิชิตะเมื่อไหร่นะกูตามตบมันถึงบ้านจริงด้วยไกรสียมกระทอย
8: ชะนีไกรแล้วออกมาได้แล้ว
1: อิชิดีเขื่อนแตกเมื่อไหร่จะเลิกตามตื้อกูสักทีวะเนี่ยมึงรู้ป่ะขนาดกูไม่รับโทรศัพท์มันไม่ตอบไลน์มานะเว้ยมันตามกูไปถึงออฟฟิศเลยอะแล้วเนี่ยมันตามกูมาถึงคอนโดอีกกับมึงน่ากลัวมาก
9: ไอชาติมึงทำขนาดนี้แล้วเขาต้องตามตื้อมึงนะกูว่านะเขารักมึงจริงแล้วมึงยอมๆเขาไม่เหอะเชื่อกู
8: ยอมๆเขาไม่เหอะอีตามึงลืมอะไรไปปะคะ
0: กูบอกมึงกี่ครั้งแล้วว่าอีชีต้าเนี่ยมันเป็นแกล้งไม่ได้เป็นหวัดที่ทานยาแล้วหายนะคะมันไม่กินชะนีค่ะมันจะเสียชื่อความเป็นแกล้งของมันนะคะ
1: ถูกต้องเสียชาติเกิดกู
0: ใช
1: ่คอยดูนะถ้าเกิดว่าอีชะนีเถื่อนแตกแล้วน่ะมันยังไม่เลิกตามตื้อกูอีกแล้วก็กูจะแกรนด์โอเพนนิ่งออกมาให้มันรู้ไปเลยว่ากูเป็นแกล้งแล้วกูแต่งหญิงออกมาแล้วสวยกว่ามันเยอะมาก
0: ดีมากเก่งมากมึงลงจากเก้าอี้กูก่อนเก้าอี้กูแพ้แต่ความเก่งของมึงเนี่ยนะคะยังกินพื้นที่ไม่เท่าความโง่ในสมองมึงเลยค่ะคือลองคิดดูนะคะถ้ามึงแกรนด์โอเพนนิ่งไปเนี่ยแล้วถ้าเขารู้เนี่ยเขาก็จะไปบอกคนในออฟฟิศมึงว่ามึงแอปแมนมาตลอดเวลาคราวนี้ล่ะคุณรุตก็จะรู้ว่ามึงเป็นแก้ตัวจริง
1: นี่จะให้กูทำยังไงเล่าก
0: ูบอกมึงกี่ครั้งแล้วคะถ้ามึงคิดจะโกหกเนี่ยมึงต้องยอมรับผลที่มันตามมาด้วยค่ะ
1: นี่มึงหยุดด่ากูแล้วช่วยกูคิดก่อนได้ไหมว่ากูจะหาวิธีอะไรที่ทำให้มันเลิกตื้อกูอะเลิกจับกูเป็นผัวสักทีอะ
0: ได้สิแต่ว่าขอไว้กูคิดตอนที่กูทำเล็บละกันสีนี้ไม่อินเทรนด์เลยอะเดี๋ยวกูมานะ
1: มึงไม
0: ่ได้คิดได้โทรบอก
1: มึงอ๋อไอ้เนี่ยมึงไม่เดือดร้อนกับกูเลยหรอไม่มีใครเดือดร้อนกับกูเลยหรอเนี่ย
9: ใจเย็นเพื่อนกูยังอยู่ไงลองเชื่อกูนะเว้ยคุณลองดูแค่จุ่มๆก็พอรับรองชีวิตเปลี่ยนเลย
1: มันเป็นชะดีนะไม่ใช่ชาบูอ่ะมึง

0: เฮ้ยชาตรีมึงเชื่อกูเว้ยจริงๆคุณตาอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะเว้ยมึงยอมเป็นผัวเขาสักพักหนึ่งก็ได้เว้ยชอบไม่ชอบค่อยว่ากันเว้ย
1: อ๋อเหรอโอ้โหงั้นมึงมาเราเป็นผัวกูไหมล่ะแล้วชอบไม่ชอบเนี่ยค่อยว่ากัน
0: จะบ้าเหรอกูไม่กินแกงเว้ย
1: มึงก็จะบ้าได้ไงกูไม่กินชนีเหมือนกันนะค่ะ
0: โ
1: อ้โหพ่ออะไรเล่ากูคุณต้องเครียดไหมล่ะ
0: กูเสียดายไงแบบ
1: มึงไม่ต้องมาเสียดายแทนกูเลย
2: เชิญครับคุณตา
3: ขอบคุณครับ
0: ครับผม

0: เฮ้ยตั้มหมอนกับผ้าห่มของกูอ่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ที่ห้องก่อนก็ได้นะเว้ยเพราะว่าเผื่อกูเบื่อห้องใหม่อ่ะกูจะกลับมานอนที่นี
1: ่เลิกโกหกตาได้แล้วล่ะค่ะ
0: ผมไม่ได้โกหกคุณตานะครับผมย้ายออกไปแล้วจริง
1: ถ้าอย่างนั้นพาตามไปดูที่ห้องสิคะ
0: พ่อกูยังไม่ทำขนาดนี้เลยนะอีเตี้ย
1: รังเกียจอะไรตาหรือเปล่าคะถึงหลบหน้าตาแบบนี
0: ้กูรังเกียจที่มึงเป็นชนีแล้วจะมากินกูนี่แหละอีหลอกดก
1: มีอะไรอ่ะก็พูดกับตาตรงๆได้นะคะ
0: นี่ถ้ากูบอกว่ากูเป็นแก้งเนี่ยมึงก็กูเป็นประจานที่บริษัทอะดิ
1: คิดอีกนะบอกแล้วไงคะว่าตาเป็นคนตรงๆพูดกับตันได้เลยค่ะ
0: คือผมไม่ได้รังเกียจคุณตันนะครับแต่เพียงแต่ว่าที่ช่วงนี้ผมไม่ได้รับโทรศัพท์คุณไม่ได้ตอบไลน์คุณน่ะเพราะว่าผมยุ่งจริง
1: ยุ่ง24ชั่วโมงเลยเหรอคะ
0: ตัวอย่างช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยครับเลยไม่ค่อยได้อยากจะคุยกับใครอ่ะ
2: เรื่องนี้นะครับผมช่วยยันได้ครับช่วงนี้ไอชาตรีเพื่อนรักของผมเนี่ยมันทำงานเยอะมากแล้วมันก็ป่วยบ่อยด้วยครับใช่ไหมเพื่อน
0: ใช่ครับ
2: ผมกับไอเป็ดยังเครียดอยู่เลยครับว่าจะออกไปทำธุระสักแป๊บนึงเนี่ยก็ไม่มีใครดูแลชาตรีมันนะครับอะไรอะไรมองกูทำไมนี่มองนี่นี่เออยังไงผมก็ต้องรบกวนคุณตาลด้วยนะครับคืออยากให้คุณตาลดูแลชาติมสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยได้ไหมครับ
0: เฮ้ยตามคุณพ่าอย่าไปรบกวนคุณตาลเลยกูเกรงใจเขา
1: ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเกรงใจยังไงเราก็เป็นแฟนกันนะคะคุณชาตรีมันเป็นหน้าที่ของตาลอยู่แล้วค่ะที่ต้องดูแลคุณน่ะคุณตั้มคะ
2: ครับ
1: ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเดี๋ยวตาลดูแลเรื่องนี้เองค่ะโ
2: อ้พอได้ยินคุณตาลพูดแบบนี้ผมก็ใจชื้นเลยครับผมนี่เป็นห่วงไอ้ชาตรีเพื่อนรักของผมมากเลยครับ
0: รักมาก
2: ร
0: ัก
2: มากครับคนนี้
0: โอ้รักมากเลยครับมึงเล่นเตี้ยอะไรของมึงเนี่ย
2: เด็กกูช่วยมึงอยู่นะเว้ยคุณตาเขาอยากได้ผมก็ให้เขาไปเคอเพื่องานของมึงจะบ้าเฮ้ยชาตรีมาคุยเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณตาเข้าใจผิดไปคุยตรงนู้นดิวะโอ้คุณเป็นกลุ่มใหญ่ๆดิยังไงผมก็ต้องฝากเพื่อนรักของผมด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวผมทำธุระก่อนไปแบบไปทำธุระของเรากันเลยไปนะครับเบียร์ขอบคุณมากนะครับ
0: ไอ้ตั้ม
2: ไ
0: อ้ต
2: ั้มไ
1: สบายหรอไหนเขาขอดูหน่อยนะว่าตัวร้อนไหมร้อนร้อน
0: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับ
1: แค่จะวัดไข้ตรงหน้าท้องเฉยๆอะค่ะ
0: ไม่เจอหรอครับ
1: กระมังอยู่ไหนอะคะเดี๋ยวเช็ดตัวให้ค่ะ
0: อยู่ในห้องน้ำอะครับเช็ดตัวเลยเหรอครับ
1: รับแป๊บนึงนะคะเช็ดตัวให้ค่ะ

0: ที่กูตัวร้อนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไข้หรอกค่ะแต่ที่กูตัวร้อนเนี่ยเพราะว่ากูกลัวมึงจะมากินกูนั่นแหละยังไงดีอะกูไม่ได้ไม่เหรอ
1: วันนี้ต้องได
2: ้โอ้เฮียนี่คุณตายังไม่เลิกตามตือพี่ชิต้าอยู่เหรอเนี่ย
1: ยังอะดิไม่เห็นเหรอข้างบนอะโอ้โหดุเด็ดมากตอนนี
2: ้โอ้โหในวิปเป็ดพาคุณตาขึ้นไปหาพี่ชิต้าเนี่ยพี่ชิต้าจะจับเป็ดแหกตูดไปเนี่ย
1: เรื่องนี้นะมึงไม่ต้องห่วงเลยเพราะคนที่ต้องระวังจะโดนแหกเนี่ยคือชาตีเองเว้ยตอนเนี้ย
2: โอ้โหเฮียนี่กะจะให้งูพี่ชิต้าเนี่ยเสียความบริสุทธิ์ให้ได้ใช่ไหมเนี่ย
1: เอ้าก็เออดิวะ

0: อนนี้ชาตรีมันกำลังฝืนธรรมชาติอยู่เว้ยกูก็แค่หาทางคืนงูสู่ผืนป่าแค่นั้นเองเว้ยสัตว์สงวนต้องอยู่ที่ของมันเ
1: ออีตันกูหาวิธีที่จะทำให้อิชินีเขื่อนแตกเนี่ยเลิกยุ่งกับอิชิตะได้แล้วเว้ย
0: ทำไงวะ
1: คือวันนี้กูไปทำเล็บมาใช่ปะร้านที่ร้านทำเล็บอะมีน้องคนหนึ่งเขาท้องอยู่เว้ยกูก็เลยกะว่าจะจ้างให้น้องเขาอะมาแกล้งว่าอิชิตะทำเขาท้องคราวนี้แหละอิชินีเขื่อนแตกจะเลิกเอาอิชิตะทำผัวสักทีกูฉลาดปะ
0: เออแผนนี้ก็ดีนุ้ย
1: ใช่ปะ
0: แต่ว่าไอชาตีหมอไปเที่ยวแล้วว่ามึง
1: อ้าวแล้วที่มันเลิกเครียดเรื่องอิชินีเขื่อนแตกกันแล้วหรอ
0: ก็มันเครียดเรื่องคุณตานี่แหละมันเลยออกไปเที่ยวให้สมองปลอดโปร่งไงจะว่าวันนี้กูก็เบื่อมึงแล้วเว้ยเจ๊มึงไปดูหนังเป็นเพื่อนกูหน่อยดิ
1: ถ้าไปเป็นเพื่อนกูไม่ไปอ่ะแต่ถ้าไปเป็นเมียกูโอเค
0: เฮ้ย
1: โอเคเลยกูโอเคเลย
0: เออได้ดีไปเป็นเมียไปเป็นเมียไปจ้ะจ๋า
1: ไปเป็นเมียขึ้นบนกันนะเดี๋ยวไปดูหนัง
0: เดี๋ยวไปว่าให้ลงหน่อยดีกว่า
2: ไม่ได้มืด
0: เออมืด
1: อาจจะได้หลายๆผัวหน่อย
3: โอ้เฮียตัดความช่วยเหลือพี่ชิต้าแบบเนี้ยพี่ชิต้าโดนจับทำผัวแน่

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
2: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
8: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
9: โทรออก
10: ผมขอเลือกตัวแทนทีมผมนะครับ
11: ถึงเวลาที่ทีมภูมิจะต้องเผชิญศึกหนักเมื่อพวกเขาต้องหันคมดาบเข้าห้ามหันกันเอง
12: บอกได้คำเดียวว่ามันเลิศเลิศ

0: ต่อไปมากมาก
1: โอ้ยเอา
2: จากหัวใจที่บริสุทธิ
3: ์ใครคือ2คนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้ารอบจากทีมภูมิวันอาทิตย์นี้มาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์2ตอนสุดท้าย
6: ไม่เผาอ่ะนี่ทำไมคุณถึงไม่บอกผมฮะว่าจิตเป็นรูปผมอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไง
7: มันตายอ่ะดีแล้วค่ะ
8: ฉันส่งตัวเขาข้ามแดนไปแล้วนะคะไม่มีทางที่จะสาวถึงโค้ชได้แน่นอนค่ะ
9: ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องเถอะป้าอาจจะช่วยเพชรได้นะ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
10: ีวิมานอากาศ
11: สกายแคสเซิลไทยแลนด
4: ์วันจันทร์อังคาร
11: เวลา2ทุ่มคร
4: ึ่งพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ขอเชิญนะครับผมพี่เอิร์กและพี่เจสซี่ครับผม
13: วันนี้เราก็จะไปเอาวัตถุดิบที่ไม่ยากที่นี่มีขุดแมงปองล้วงงูเห่าอุดรังต่อ
14: แค่รับเชิญคนเก่าออกไปยังครับ
13: โอเครับเชิญคนเก่ายังติดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยครับ
14: อยู่ข้างใน
13: ใช่เมื่อวานถ่ายไม่เสร็จครับผมไปไหนนั่นแหละครับถูกต้องนั่นแหละอุ้ยระวังน้ำนะนี่ถูกต้องได้ได้ได้ผมจะมาหน้าหรอ
15: เฮ้ยฉันอยากอุ้ม
16: เบ่งออกมาแป๊บนึงเร็ว
17: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
18: คือข้างนี้มึงเล่นแรงไปนะเล่นชีวิตคนนะเว้ย
19: กูไปตะคิว
20: อ่านในแพลอตมาไม่มีบทนะเอ็กซ์ตาปะ
21: ขอโทษครับพี่ไผ่
22: ว่านหลายเทคแล้ว
23: พี่ก็ยินยันว่าถ้าจะว่านออกพี่ก็จะฟ้อง
18: แต่ที่คุณเล่นไม่ได้เพราะอะไร
24: น่าจะตื่นเต้นแล้วก็กดดันอะ
18: คุณสนใจแค่คู่ตัวเองก็พอมองแค่ผมฟังแค่ผม
25: มวนบลาม
26: วนไล
27: ่สัปดาห์นี้ผมจะพาแมทธิวเคยร้อยเอ็ด

ไปเปิดประสบการณ์และหัดทำหน้ากากผีตะโขนม่วนซื่นไปกับขบวนแห่ที่สนุกสนานและสวยงามในเทศกาลบุญหลวงและผีตะโขนจากเทศกาลความเชื่อท้องถิ่นสู่มหกรรม

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
0: เวลา4ทุ่ม
1: พิเศษลูกค้า AS
0: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทเดือน
0: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ไอ้ตั้มไอ้ชั่วถ้าเกิดว่าวันนี้กูรอดไม่ได้นะเว้ยกูจะเอากระเทยควายมาลุมข่มขืนมึงลุมกระทำชำเรามึงเหมือนอย่างที่มึงทำร้ายจิตใจกูในวันนี้แล้วทีนี้กูจะเอาไงดีอิชิต้าฮะแกรนเอาไปทิ้งไปเลยดีไหมฮะแกรนเอาไปทิ้งไปเลยไม่ได้อะถ้าเกิดอีคุณตามรู้อะมันก็ต้องเอากูไปประจานที่ออฟฟิศแล้วคุณหลุดก็ต้องรู้อะคิดหน่อยสิลูกคิดหน่อยช่วยแม่คิดหน่อยลูกนะว่าจะทำไงดีคิดไม่ออกอะ
3: น้ำอุ่นมาแล้วค่ะ
2: ครับ
3: จะตามเช็ดตัวให้นะคะนอนลงค่ะ
2: ต้องนอนเลยครับผมว่าไม่ต้องเช็ดดีกว่าครับตัวผมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับ
3: จะได้ค่ะ
2: ครับ
3: คุณชาติอยากดื่มอะไรไหมคะในตู้เย็นมีน้ำส้มหรือน้ำอะไรไหมคะ
2: ในตู้เย็นมีน้ำส้มพอดีเลยครับ
3: ดีเลยค่ะ
2: ครับ
3: คนป่วยเนี่ยนะคะกินวิตามินซีเยอะๆเขาว่าดีค่ะเดี๋ยวไปหยิบมาให้นะคะ
2: ได้ครับ

0: ดูสิว่าจะกันล่อนได้สักกี่ครั้งน้ำส้มมาแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ไม่ดื่มหรอคะ
1: ยังไม่อยากดื่มตอนนี้ครับ
0: อย่าดื้อสิคะเดี๋ยวตีเลยตีก้นหลังดีกว่าตีก้นหน้าค่ะ
1: มึงลองตีกูสิมึงเจอตีนกูแน่เดี๋ยว
0: คิดอีกละคิดอะไรเยอะแยะคะเอางี้คุณชาตรีเนี่ยจะดื่มเองหรือจะให้ตาลป้อนถ้าตาลป้อนเนี่ยป้อนด้วยปากนะคะ
1: ผมดื่มเองดีกว่าครับ

0: ดีขึ้นเยอะเลยครับ
1: เอาเป็นว่าเดี๋ยวเบบีเนี่ยนอนพักนะคะเดี๋ยวเขาจะทำความสะอาดห้องให
0: ้เฮ้ยหรือว่าจะแกล้งหลอกเป็นแฟนอินนี่ไปเรื่อยๆดีวะมันจะได้มาทำความสะอาดห้องให้บ่อยๆหุ้ยเจ๋งว่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณตาลผมโชคดีจังเลยที่มีคุณตาลเป็นแฟนนะครับ
1: ปากหวานจังเลยนะคะพักผ่อนนะคะเดี๋ยวตาลขัดให้ยังห้องน้ำเลยค่ะ
0: ต้องนอนเลยเหรอครับ
1: พักผ่อนนะคะ

0: ้ย
1: ตื่นแล้วล่ะค่ะที่รัก
2: คุณตาจะทำอะไรครับเนี่ย
1: ก็คุณชาตรีชอบหนีตาลทุกครั้งเวลาที่ตาลเข้าหาตาก็ต้องทำแบบนี้ละค่ะชอบแบบไหนบอกตาลนี่นะคะตาลรับได้ทุกแบบค่ะ
2: แต่ผมไม่ชอบแบบโดนมัดอะครับ
1: แต่ตาลชอบนี่คะเราเป็นแฟนกันเราต้องแชร์กันนะคะเราจะได้ไม่มีปัญหาชีวิตคู
2: ่กูมีคู่กับมึงตอนไหนอีเตี้ย
1: รู้สึกเหมือนกันเลยค่ะคุณชาตรี
2: รู้สึกอยากจะถีบยอดหน้ามึงสิ
1: คุณชาตรีหลับเนี่ยนะคะตาลแอบไปย่องดูปั๊มน้ำมันของคุณมาแล้วล่ะค่ะใหญ่มาก
2: นี่คุณตาลแอบดูของผมด้วยเหรอครับ
1: หยุดค่ะคือพูดแบบนั้นมันไม่ใช่ของคุณคนเดียวนะคะเราเป็นแฟนกันมันต้องเป็นของตาลด้วยค่ะขอดูหน่อยนะคะขอไปแวะบ้างนิดนึง
2: อุ๊ยโอ๊ยพี่เนี่ยหยุดเลยนะอิชนี
3: ทำไมเรียกตาลแบบนี้ล่ะคะ
1: อย่าบอกนะว่า
2: เออก็เป็นเก้งเป็นเก้งอยู่นี่ไหมอีบ้าอิชนีโรคจิตเป็นเก้งออกสาวด้วยเอาสิ
1: หลอกตาลไม่ได้หรอกนะคะมันเก่าไปแล้วค่ะยังไงวันนี้ตาลก็ต้องเติมน้ำมันจากป๊อบป๊อบป๊อบของคุณให้ได้ค่ะมาละ
2: อย่านะอย่านะอย่านะอย่านะบอกเลย
1: โอ๊ยชอบแบบนี้ก็ไม่บอกตาลก็ชอบเหมือนกันค่ะ
2: มึงจะเข้ามานะอีตาลมึงป่วยมากนี่ถ้ามึงไม่เชื่อว่ากูเป็นแกงในมือถือกูมีรูปมือถือกูอยู่ในกระเป๋าแกงมึงเปิดดูได้เลยกูแต่งหญิงด้วยนะเอาสิแล้วกูแต่งนี้ออกมาสวยมากสวยกว่ามึงด้วยปัดดูเลยปัดดูเลยฉันไม่เชื่อ
3: ถ้ามันไม่ใช่นะคะ

0: ินแดกคุณเป็นแก้มสวยด้วยเห็นไหมเห็นไหมเขามาเลยไม่อยากมีผัวเป็นเกย์ก็เอาสิแหม
1: คุณชาตรีเป็นเกย์จริงๆเหรอคะ
0: เออสิ
2: อีเนี่ยแล้วมึงแอบแม่หลอกกูทำไม
0: ถ้าเกิดว่ากูไม่หลอกมึงมึงจะมาเซ็นสัญญาจ้างบริษัทกูเหรอฮะอีโง
3: ่ข้ามาสิจ๊ะโอ้ baby ที่รักจ๋าข้ามาเลย
4: สวยแล้วกูมันจะตัดงูกูทิ้งไหมวันเนี้ย
0: ตัวดีชุดเสือมาสิ
3: ตัวดี

0: ชวนกูด้วยนะเวลานั่งกุมมือมึงในโรงหนังมืดๆอย่างฟินเลยอ่ะเอาไว้คราวหน้ากูกุมอื่นๆได้ป่ะ
1: โอ๊ยเดี๋ยวๆๆๆๆเจ๊เข้าใจแล้วว่าช่วงนี้มึงของขาดนะแต่ว่าเว้นกูไว้สักคนหนึ่งว่ะแค่ไก่ชาติวก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วเจ๊ๆถ้าอยากไปดูหนังอีกเนี่ยบอกเป็ดได้นะเดี๋ยวเป็ดไปกุมมือให
0: ้ไปฉันกูจะขาดของแต่กูเลือกนะคะ
1: โอ้ของดีไม่เห็นค่าโทรหาน้องนานาก็ได
0: ้บ้านน้อง
2: เอ้ยตามไอ้ตามช่วยกูด้วยมืออยู่ใหญ่เอาช่วยกูด้วย
0: เฮ้ยอิชิตะเฮ้ยอิชิตะอิชิตะเป็นไร
1: เฮ้ย
0: อิชิตะอิชิตะโอ้ my god โอ้ my god อิชิตะนี่ผีซาดิสเข้าสิงมึงเหรอฮะมึงถึงจับตัวเองขึงพืชแบบเนี้ย
2: ผีซาดิสกับป้ามึงอะสิคุณตาเนี่ยสิเป็นคนมัดกูขึงอย่างเงี้ย
1: เฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าคุณตาเขาไม่ได้สึกมึงแล้วใช่ป่ะ
2: ชอบว่ะชอบกับป้ามึงอะสิกูยังไม่เสร็จกับใครทั้งนั้นแหละมึงแต่กูบอกไปแล้วนะว่ากูเป็นแกล้งอะ
0: ฮะมึงบอกคุณตาไปแล้วเหรอ
2: เ
0: ฮ้ยสวยแล้วมึงเขาเนี่ยคนรู้ต้องรู้แน่เลยว่ามึงเป็นแกล้งอะมึงพลาดแล้วอิชิตะ
2: อย่าโพสิใจคอกูไม่ดีแล้วเนี่ยก็กูไม่มีทางเลือกดีว่าคุณตายมันจะกินงูของกูอ่ะโบอางูยักษ์ของกูอ่ะมึงช่วยกูคิดหน่อยว่าถ้าเกิดว่าอีคุณตาเนี่ยมันเอาเรื่องที่กูเป็นแก้ไปบอกที่ออฟฟิศอ่ะกูทำยังไงดีอ่ะช่วยกูคิดหน่อยดี
3: เชื่ออะไรเตย
4: ก็พี่ชาติอ่ะดับฝันหนู
5: เรามีเรื่องจะคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับบลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
6: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
7: พงกุลิน
8: เกลียดมนชัยตะโกนขนาดนั้นเลยหรอ
6: แม
9: ่ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตะกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงกุลินเด็ดขาด
10: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านของโมรินใช่ไหม
11: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านอ่ะก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
6: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
11: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
12: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
13: อาทิตย์นี้
14: จำลองหอผู้หญิงเป็นแฟนผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
15: เวลาเท่าไหร
16: ่เวลาอะไรคะ
13: รูปแบบโสด2026อาทิตย์นี้อ่ะพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
12: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
17: ป้ายล่ามออกจากคุกได้สองสามวันแล้วครับ
18: เราอยากมาชวนเธอไปทำงานด้วยกันนะแล้วเราก็คิดถึงเธอ
4: ล่า
19: คิดถึงจังเลยอะนะ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
6: ป้ายล่า
13: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
6: เวลา2ทุ่มครึ่ง
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไป

0: ช่องวัน31
1: พี่แหลมพี่แหลมอย่าพี
2: ่นี่แกจะทำร้ายคุณป้าทำไม
1: ทำร้ายป้าเร็วๆมาช่วย
3: พี่อ้อยอยากจะกระจายข่าวเรื่องพี่แนนทำให้คนไม่กล้าจ้างงาน
4: ม
3: ัว
4: นี่มันน้ำตาหรือฝนกันเนี่ย
5: อยากทำคลิปแบบช่วยเหลือสังคมเริ่มต้นจากพี่แนนเลยดีไหมคะ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
6: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
0: ทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
7: จริงหรือมั่วนัทิสา X Pumpkin
8: สวัสดีค่ะ
9: เพลงร้องว่างองงองงองงองงองงองงองงูรีบมาเข้าฝันหนูทั้งงูได้ยินเสียงผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืน
10: คำถามคืออะไรผู้หญิงเนี่ยเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืน
11: กดโฟกให้รอก่อน
12: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
0: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
13: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
14: เนี่ยโกงนะ
15: แล้วโกงให้ผมช่วยอะไร
14: พักเกศสองเป็นรักแรกของอัว
16: หรือ
14: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของรูปพักเกศสองเป็นใคร
13: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
17: ว่าไหมอากงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
18: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่กับน้องเอง
0: ซิทคอมขอตัวดีวันนี้ตอนแรก

0: Oh, what are you doing? มองเตี้ยอะไรกันวะเฮ้ยจะบอกนะว่าอีดาชนีเขื่อนแตกนะมันแฉกูแล้วอะคิดมากไปเปล่าก็ไม่หรอกเอ๊ะหรือว่าวันนี้เนี่ยกูจะสวยผิดปกติเช็คหน้าก็ดีกว่าก็สวยเหมือนเดิมเหมือนทุกวันนี่ว่าปกติดีนี่แล้วพวกมันมองเตี้ยอะไรกันวะเชื่ออะไรเตย
1: ก็พี่ชาตรีอ่ะดับฝันหนู
0: ดับฝันอะไร
1: พี่รู้ไหมว่าเตยนะยกให้พี่เป็นหนุ่มฮอตประจำออฟฟิศเลยดูนี่สิ
2: อีตุ๊ดภัยสังคมรูปแบบใหม่ใครมาทำดีกับเราอย่าเพิ่งไว้ใจค่ะเพราะมันอาจจะเป็นตุ๊ดแอปแมนมันหลอกพบกับคุณเพื่อผลประโยชน์ระวังนะคะเพิ่งไปโดนมากับตัวสดๆร้อนๆไม่อยากให้คุณเป็นเหยื่อรายต่อไป
1: พี่รู้ไหมตอนที่พวกอินิกิอ่ะมันคิดว่าพี่เป็นแกล้งอ่ะเตยไม่เคยเชื่อเลยนะแต่นี่คืออะไรความจริงเตยรับไม่ได้อ่ะ
0: แต่หนูรับได้ค่ะคุณแม่ค่ะ
1: พี่อ้นนี่พี่ก็เป็นเหมือนกันเหรอเนี่ย
3: ก็ใช่ไงที่ยักษ์ฉันต้องจ่ายแอปแมนเอาไว้นะกลัวคนในแผนกเขาจะรับกันไม่ได้แต่ในเมื่อพี่ชาตรีก็แกรนด์โอเพนนิ่งขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วจริงไหมครับคุณแม่ขา
0: พี่ขอตัวก่อนนะ

0: มึงกูซวยแล้วอ่ะอิสรีเขื่อนแตกนั่นน่ะมันทำใบปลิวมาแฉกูแล้วก็แจกทั่วออฟฟิศกูเลยอ่ะมึงป่านนี้กูก็จะเห็นหรือยังวะกูจะทำยังไงดีอ่ะ
1: อีตาอีตาอีตา
2: อะไร
1: คนที่ออฟฟิศอิชิตาเขารู้หมดแล้วเว้ยว่าอิชิตามันเป็นตด
3: เฮ้ยพี่แสงว่าคุณตานี่ประจายชาตีจริงเหรอเนี่ย
1: จริงดิวะมึงดูนี่ดู
3: โหเนี่ยเฮียเลยคนเดียวเลยนี่ทำไมแก้มพี่ต้าอยู่กับคุณตาสองคนนะป่านเนี่ยก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอก
4: แล้วกูจะรู้ได้ยังไงหรอว่าคุณตาเขาจะเป็นหนักขนาดเนี้ย
1: เอาไงดิวะอีตันกูว่านะเว้ยไปลากอีตานั่นน่ะมาตบแก้แค้นให้อิชิต้ากันดีกว่าน
4: ี่มึงใช้สมองคิดแล้วใช่ไหมเนี่ยเจ๊
1: ทำไมไม่ชอบอ่ะทำไมต้องมาด่ากูขนาดนี้ป้า

0: ไอ้เจ๊อยู่ตามกู
1: ข้ามดาวข้ามดาวขอข้ามดาวตั้งสติก่อนนะคะตั้งสติ
2: โอ้ยใจเย็นๆได้ไหมเนี่ยชาตรีมองในแง่ดีดิวะต่อไปเนี่ยมึงก็ไม่ต้องอึดอัดแอปแมปไปออฟฟิศแล้วไง
0: มึงคนอื่นจะเครียดกูยังไงกูไม่สนใจหรอกเว้ยแต่คนที่กูห่วงความรู้สึกมากที่สุดอ่ะก็คือคุณรูทอ่ะพวกมึงลองคิดดูดิถ้าเกิดว่าเขารู้ว่ากูเป็นแกล้งแล้วเขาจับได้ว่ากูอ่ะโกหกเขามาตลอดมึงเขาจะโกรธกูไหมอ่ะเขาจะเสียใจไหมมึงลองคิดดูสิ
1: แพนิคค่ะลูกสาวอย่าทำตัวเป็นควายถูกเชือดแบบนี้นะคะคุณส่วนอาจจะมีตาทำให้วันนี้อยู่ดีคุณรูทเขาท้องเสียมาทำงานไม่ได้หรือว่าอาจจะทำให้หูหนวกตาบอดใครพูดอะไรมาก็ไม่รู้เรื่องเรียบแบบอะไรอย่างเง
0: ี้ยโอ้ยแจ๊นี่มึงบอกกูสิว่ามึงคิดมาแล้วอะฮะคิดผ่านสมองมึงมาแล้วอะที่มึงพูดอะ
1: เปล่ากูพูดไปส่งเดชงั้นแหละเผื่อจะได้อารมณ์ดีขึ้นไง
0: ถ้าคิดอะไรไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องแนะนำอะไรทั้งสิ้นไปนั่งแท้ในตีนเล่นแถวๆนู้นเลยไปเลย
1: อ๋อกูจะเป็นห่วงมึงนะเนี่ย
0: ไม่ต้องอะไร
1: ไ
2: ปดูนี่เป็ด
1: ตั้งสติ
0: มึงคิด
1: มึง
0: ส
1: ิใจเย็นๆตั้งสติก่อน
3: กรุ๊ด
0: เฮ้ยกรุ๊ดโอ้ยพี่ลม
2: พี่ชาตรีชาตรีเป็นไรครับ
1: เป็นลมเป็นลมค่ะเดี๋ยวกรุ๊ดนั่งพักนั่งเล่นตรงนู้นก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวอีเป็ดน้ำเร็วไปพักในห้องก่อนเร็วๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

0: มองทำเป็นสลบเพื่อหนีปัญหาอิชิต้าเนี่ยนะผ่านแกนสมองมึงแล้วหรอคะฮัลโหล
1: อีเจกูทำไงดีอ่ะถ้าเกิดว่าคุณรุดอ่ะเขามาเพื่อจะถามกูว่ากูเป็นตัวจริงๆหรือเปล่าอ่ะกูจะตอบเขาว่าไงดีวะช่วยกูคิดหน่อยดี
0: มึงใจเย็นก่อนได้ปะเขาอาจจะไม่ได้มาเพราะเรื่องนี้ก็ได้นะเว้ย
1: อีเจแต่นี่มันเที่ยงนะเว้ยถ้าเกิดเขาไม่ได้มาถามกูเรื่องนี้จะถามกูเรื่องอะไรล่ะ
0: เขาก็อาจจะมาชวนมากินข้าวเที่ยงก็ได
1: ้นี่มึงใช้แกนสมองคิดแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: อ่ะก็ใช่สินี่มันเที่ยงอ่ะมึงคิดว่าเขาจะมาชวนมึงกินข้าวเย็นเหรอง
1: ั้นมึงก็ช่วยเอาเยื่อบุในสมองของมึงเนี่ยคิดใหม่ซะด้วยนะคือกูไปถึงที่บริษัทแล้วใช่ไหมแล้วกูก็หนีกลับออกมามึงคิดว่าคุณลูกก็ตามมาเพื่อจะถามกูว่า
2: คุณชาตรีครับเที่ยงแล้วเราไปทานข้าวเที่ยงกันไหมครับแถวเนี้ยมันมีร้านข้าวหน้าเป็ดอร่อยอยู
1: ่แบบเนี้ยเหรออีบ้าแหม
0: ช่วงนี้สมองกูหายไปไหนวะกูเรียกสมองก่อนสมองมาสมองมาสมองมาสมองมาสมองมาสมองมาสมองมาสมองมาสมองมาสมองมา
1: เอาให้มันเหนื่อยเอาให้มันเหนื่อยแล้วเอาให้มันเหนื่อย
0: สมองมาสมองมาสมองมา
3: โอ้ยพอแล้วเจ๊ประชาตีถ้าเกิดคุณรู้ก็ถามความจริงจากมึงนะมึงก็บอกเขาไปเลยเว้ยจริงๆก็มึงบอกเองไม่ใช่หรอคุณรู้ก็ไม่ได้เกลียดเพศที่3อ่ะ
1: ใช่คุณรูทเขาไม่ได้รังเกียจเพศที่3แต่มึงลืมไปแล้วเหรอไอ้ตั้มว่ากูโกหกเขาเรื่องที่กูแมนอะเหมือนที่กูโกหกมึงแล้วมึงก็ต่อยหน้ากูอะ
0: อ๋อใช่นะเว้ยกูว่าอย่างมากนะเขาแค่ต่อยหน้ามึงทีนึงเท่านั้นเอง
1: นี่มึงเดือดร้อนแทนกูแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะ
0: ใช่สิเวลากูอยู่แนวนอนอะกูคิดอะไรได้เยอะเลย
1: แต่มันไม่ใช่แค่นั้นไงเพราะว่าหลังจากที่ตั้มมันต่อยกูอะมันก็เลิกคบกูไปตั้งนานอะมึงกูยอมให้คุณรูททำอย่างนั้นกูไม่ได้หรอกนะ
3: แล้วมึงมีทางเลือกอื่นไหมล่ะ
1: มีสิก็พวกมึงทุกคนน่ะต้องช่วยกูคิดว่าจะทำยังไงดีอ่ะ
0: เอางี้ไหมมึงกูว่านะเว้ยเดี๋ยวกูจะเอาหมอนเนี่ยไปทุบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เสร็จแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็จำอะไรไม่ได้เว้ยเหมือนในหนังเลยไงมึง
1: อีเจ๊เดี๋ยวกูถีบมึงตกเตียงเลยนี่กูขอสาระหน่อยได้ไหมตั้งแต่มึงเอาหมอนจะทุบเขาแล้วเนี่ย
3: ชาตรีกูว่ามันมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะมันไม่มีทางอื่นแล้วเว้ยสารภาพความจริงมึงเหรอวะ
0: ใช่กูว่านะเว้ยมึงอ่ะพูดความจริงออกไปทั้งหมดเลยกูว่าอย่างมากนะเว้ยเขาแค่ต่อยมึงครั้งเดียวเจ็บแต่จบว่ะ
1: แล้วต่อจากนั้นน่ะ
0: ต่อจากนั้นเหรอกูว่าเขาคงแบบเกลียดมึงเหมือนขี้หมูขี้หมาแล้วก็แบบเวลาเจอมึงอ่ะคงทำกับมึงเหมือนมึงเป็นอากาศธาตุอ่ะมึงเหมือนเป็นวิญญาณเป็นสัมภเวสีเหมือนเป็นผีบ้านผีเรือน
3: โอ้ยจะไปแกล้งมันทำไมเนี่ย
0: ก็ไม่เอาบอกอีกอย่างก็ไม่เอาพวกมึงนี่ทำตัวน่ารำคาญมากเลยรู้ไหมโซมานอย

0: ชาติกูว่ามันถึงเวลาที่มึงจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่มึงโกหกเขาไว้แล้วเว้ยยอมรับไปเลย
1: ใช่กูว่านะเว้ยอย่างมากเขาก็ต่อยมึงครั้งหนึ่งแล้วก็เลิกคบมึงไปแต่กลับมาคบมึงใหม่ไหมตั้มไง4ปีไม่น่าหรอกมึง
2: อีเตี้ย4ปีเลยจ้ะเว้ยกับคุณดูนะ4วันน่ะพอไม่ได้คุยกับเขากูก็จะเป็นจะตายแล้วอ่ะ
0: โอ้โหแต่ถ้ามึงไม่คุยกับเขาตอนนี้ให้รู้เรื่องนะเขาไม่ยอมกลับแน่

0: คุณรุ๊ดครับ
1: หายดีแล้วเหรอครับ
0: ก็ดีขึ้นแล้วครับแล้วนี่คุณรุ๊ดมาหาผมที่นี่เนี่ยมีธุระอะไรป่ะครับ
1: ที่ผมมาหาคุณก็เพราะว่าอยากจะชวนคุณไปทานข้าวเที่ยงนะครับ
2: จะชวนไปกินข้าวเห็นไหมเหมือนที่กูบอกเป๊ะเลยกูแก่กูชนะกูฉลาดว่าแต่นี่คุณรุ๊ดจะมาชวนมันกินข้าวข้าวหน้าเป็ดป่ะคะ
1: เปล่าครับข้าวมันไก่
3: เออมึงตื่นเต้นเลยมึงเชียร์มวยเหรอมานี่เลยมาอยู่กับกูนี่มาเอออีกนิดเดียวมึงหยุดเงียบก่อน
1: คุณชาติครับคือผมไปหาคุณที่แผนกมานะครับแล้วทุกคนก็เอาใบปลิวให้ผมดูมันจริงเหรอครับคือที่ผมตามคุณมาที่นี่ก็เพราะว่าไม่อยากเชื่อจากปากใครแล้วก็ไม่เชื่อไอ้ใบปลิวนั้นด้วยผมอยากฟังความจริงจากปากคุณชาตรีครับ
0: คือผมไม่ได้หลอกใครอย่างที่ใบปลิวมันบอกหรอกครับ
1: นั่นไงผมนึกแล้วว่าคุณชาตรีไม่ใช่คนแบบนั้น
0: แต่เรื่องที่ผมเป็นเกย์เนี่ยผมเป็นเกย์จริงๆครับถ้าคุณรุ๊ดอยากจะต่อยผมเชิญต่อยผมได้เลยครับ
1: คุณพูดจริงนะครับว่าผมต่อยคุณได
0: ้ครับ
4: เมื่อวิมานที่กำลังรุกเป็นไฟ
5: คุณยุให้ย้อนทำอย่างกับพ่อแม่ดีไงคุณมันเป็นฆาตกร
4: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
6: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกผมมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
7: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได้
4: แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
8: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
4: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
9: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนถือว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
10: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
4: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
8: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
11: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
12: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
4: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
14: ี
13: วิมานอากาศ
14: Skycaster Thailand
13: วันจันทร์อังคาร
14: เวลา2ทุ่มครึ่ง
13: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาท
13: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
14: โทรออก
15: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 Aichi Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกกองพร้อมกันทางช่องวัน31
16: พอดีเชฟครีมเขาจัดดินเนอร์เซตใหญ่ไว้ให้
17: แต่งตัวสวยๆนะคะ
16: นี่ต้องแต่งขนาดนี้เลยเหรอ
17: สวยไหมคะเริ่มงานพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะ
16: แล้วเรื่องเงินเดือน
17: เปียวรู้ว่าโปรจินมีตัวเลขในใจเรามาเปิดใจคุยเรื่องค่าตอบแทนวันพรุ่งนี้ตอนเซ็นสัญญานะคะ
16: โอเคค
17: ่
16: ะ
17: เก่งมากแล้วนี่ไปเรียนกับใครมา
16: โปรจินที่สนามในรอยัลกรีนค่ะ
18: เขาไม่ถูกกันค่ะ
17: ใครไม่ถูกกันคะ
19: กระโปรวีกระโปรจริงคะ
3: ฉันพูดเอง
2: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่

0: นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: เดี๋ยวคนนวดหน้าให้นะเต็ง
2: อ๋อวันนี้น้องบัวนวดหน้าให้อยู่เลยอ่ะ
1: บ้ามึงเก็บของไปไหนอ่ะ
3: ขายหมดหนี้เลยเหรอ
4: พอดีจะเอาเงินไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อนอ่ะ
5: นี
6: ่กูจะบอกว่ามึงกับกูเป็นแฟนกัน
7: โกหกแค่กูนั่งระแวงอ่ะไหนความไว้ใจอ่ะ
8: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
9: ตัวหนูเองอะค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะตอนนั้นหนูอายุ30เขาอายุ20พอครอบครัวรู้ว่าอายุห่างกัน10ปีแล้วเขายังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครโอเคเลยที่บ้านก็พูดใส่เด็กเดี๋ยวเขาก็ทิ้งแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยพอเด็กฟังอะค่ะเด็กก็พูดประมาณว่าแบบไปเลยเดี๋ยวพี่ก็ทิ้งแม่หนูไป
10: ค่ะ
9: เขาก็รู้สึกไม่โอเคเขาไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนที่บ้าน
8: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
11: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
12: เล่นอีกแค่15แต้มก็จบแล้ว
13: ไปปิดเกมนี้ด้วยกันเพื่อวัดโคกปังของเรา
14: ลูกตบปังไ
15: ปปาลินเนี่ยมันเอาจริงหรือยังวะ
16: ใจเย็นๆครับกำนัน
17: ทีมเธอเป็นทีมแรกที่ทำให้เราต้องเอาจริง
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
19: ที่เดียว
18: และตบวัดข้อบัง
19: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
18: เวลา 1:00 น.
19: พิเศษลูกค้า AS
18: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
19: เพียง99บาท
18: ต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรีย
19: ลโทรออก
0: โอ้ my god มึงได้ยินป่ะมึงได้ยินป่ะ
6: กูได้ยิน
0: อิชิตะมันบอกเขามันเป็นเกย์อะแล้วเขางี้ทำไงวะแล้วกูเลยเขาจะต่อยมันป้าเหมือนที่มึงต่อยมันอะ
6: โอ้ยตอนนั้นน่ะมันดึงกูไปจู่เว้ยนี่คืออะไรอะมันจะจู่คนรู้หรือเปล่าเฮียอะไร
2: ถามจริงเหอะตอนนี้มีชีต้าดึงเฮียไปจูบเนี่ยเฮียรู้สึกยังไงอะอยากจูบต่อป่ะ
6: ไปถามพ่อไหม
20: ทำไมนิ่งไปแบบนี้อ่ะหรือว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะกระทืบกูดีหรือว่าจะต่อยกูดีวะอย่างนี้ไปแบบนี้สิคุณรูทตูดใจคอไม่ดีนะ
21: ผมรู้นะครับว่าคุณรูทโกรธผมที่ผมโกหกคุณรูทไปตลอดถ้าคุณรูทอยากจะต่อยผมเชิญต่อยได้เลยครับ
22: คุณพูดจริงนะครับว่าผมต่อยคุณได
21: ้ครับ
23: เฮ้ยคุณรู้ครับผมว่ามันไม่ต้องถึงขั้นต้องต่อยกันเลยนะครับ
22: นี่คุณคิดว่าผมจะต่อยเขาจริงๆเหรอครับ
0: อ้าวก็คุณรุดง้างมืออย่างเงี้ยถ้าไม่ต่อยแล้วจะเป่ายิงฉกเหรอ
22: ก็นี่พวกผมง้างมืออ่ะก็เพราะว่าผมอยากจะแกล้งเขาว่าเขาจะให้ผมต่อยจริงหรือเปล่า
21: ผมให้คุณต่อยจริงๆครับ
22: แล้วผมจะต่อยคุณเรื่องอะไรครับเ
21: อ้าก็เรื่องที่ผมโกหกคุณว่าผมเป็นผู้ชายไง
22: ก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่ได้รังเกียจเพศที่3แล้วผมก็เข้าใจด้วยว่าคุณโกหกผมเพื่ออะไร
21: นี่คุณรู้เหรอว่าผมรู้สึกไงกับคุณน่ะ

0: ติดดีอ่ะน่ากินจังเลย
1: ขอโทษนะครับ
2: ผมต่างหากที่ต้องขอโทษที่เปิดประตูเข้าไปโดยไม่เคาะครับ
1: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณชาตรีใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เชิญเลยครับผมรู้ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันแล้วล่ะครับ
3: โอ้ยคุณรู้ด้วยรู้ตั้งแต่วันแรกก็ไม่ยอมบอกนี่แกล้งให้เขาต้องแอบแม่ตั้งแต่แรกเลยเหรอเนี่ยบ้า

0: ตัวได้ก็แรดเลยเนาะ
1: คุณชาตีนี่แอปแมนน่ารักดีนะครับ
2: เนี่ยสยอดเหรอตบบ้า
3: อะไร
2: เล่า
1: เออนี่คุณต่ำๆไม่ได้เป็นเหมือนกันใช่ไหมครับ
4: ไม่ได้เป็นครับ
1: ก็ดีแล้วครับอ๋อก็คือผมหมายถึงว่าก็ดีแล้วที่คุณต่ำๆเขารักเพื่อนยอมทำทุกอย่างเพื่อเพื่อนนะครับ
5: มึงกูว่านะเว้ยมึงใช้โอกาสเนี้ยถามไปเลยว่าเขารู้สึกไงกับมึง
6: ไม่เอาหรอกคือถ้าเกิดเขาตอบมาว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับกูอ่ะโอ้มึงความสุขที่กูมีพังทลายเลยนะคะ
5: ถ้างั้นมึงก็เสพความสุขไปก่อนแต่ถ้ามึงมีโอกาสด้วยมึงต้องถามเขาว่าเขารู้สึกไงกับมึงเพราะว่าถ้าเขาไม่ชอบมึงมึงจะได้เลิกมโนถึงเขาสักที
6: แต่ว่าตอนนี้กูขอมโนถึงเขาก่อนละกันนะเพราะว่ากูอยากจะมีความสุขต่อไป
2: อย่างนี้ไหนๆอ่ะเราก็รู้ตัวตนของกันและกันแบบจริงๆแล้วอ่ะเราไปทานข้าวกันไหมคะคุณลุด
0: เป็นโรคบิดเป็นโรคบ
1: ิ
0: ดเหรอ
1: ไม่ดีเลยครับ
2: เขาบอกก็ดีนะเขาจะไปกินกับกู
0: ข้าว
2: เออข้าวกู
1: ไปด้วยกันไหมครับคุณตั้ม
4: ไปครับ
1: เชิญครับ
2: ไปสิเด็กแรก
0: เดี๋ยวไม่มีใครชวนกูเหรอ
1: ลืมเลยครับขอโทษทีครับงั้นเดี๋ยวเชิญคุณออยแล้วก็คุณเป็ดไปด้วยกันนะครับ
0: ใครไม่ชวนกูเลิกคบให้หมด

0: นี่คุณเพิ่งกลับจากร้านเหรอ
1: เปล่าอ่ะเพิ่งกลับจากหาคุณเต้ยมาเอ้าเป็นไรอ่ะ
0: เวลาแฟนพูดถึงคนอื่นอ่ะมันจุกจนพูดอะไรไม่ออกอ่ะไม่เคยเป็นหรอก
1: ดราม่าด้วยเคยสิก็ตอนที่นายพูดถึงคุณฝ้ายไง
0: โอเคจบผ่านเรื่องนี้ไปเลยนี่คุณผมถามหน่อยดิตั้งแต่คุณรู้จักคุณรุตมาเนี่ยคุณว่าเขาแมนละ
1: ก็แมนนะเขาก็เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงนี
0: ่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะแมน 100% ป่ะคุณ
1: เดี๋ยวนะนี่นายกำลังสงสัยว่าคุณรุตเขาเป็นแกล้งเหร
2: อนี่คุณต่ำตำไม่ได้เป็นเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้เป็นครับ
2: ก็ดีแล้วครับก็คือผมหมายถึงว่าก็ดีแล้วที่คุณต่ำตำเขารักเพื่อนยอมทำทุกอย่างเพื่อเพื่อนนะครับ
0: ว่าผมคิดมากไปเองมั้ง
1: เอ้าแล้วนายคิดมากเรื่องอะไรอ่ะ
0: ผมว่าคุณอย่ารู้เลยรู้แค่ว่าวันนี้ผมเห็นหน้าคุณทั้งวันน่ะคิดถึงคิดถึงอ่ะแล้วคุณน่ะคิดถึงผมบ้างปะโว้ยอะไรโว้ยอะไรโว้ยแปลว่าคิดถึงเปล่าอ่ะแหมโว้ยนี่คิดถึงมากเลยวันนี้นะเตงเอาหล่นแล้วหล่นแล้วเก็บด้วยเดี๋ยวแม่บินไปเก็บให้นะ
1: ไม่ต้องเลย

0: ำไหมคะไปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไป3วันขำๆ
1: เรื่องที่พักไม่ต้องห่วงนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยชีต้าได้เล็งไว้แล้วว่าจะจองที่ไหนดีรับรองได้เลยว่าที่นี่เนี่ยมึงเห็นมั้ยนะต้องร้องแบบว้าวแต่ว่าไม่ใช่แค่ว้าวธรรมดาอันนี้มันเลเวลเบสิกมากมึงต้องร้องว้าว
2: หิว
3: เลยเฮ้ยเดี๋ยว
2: นี่ทำไมพวกมึงมาสภาพนี้วะเนี่ยตัวลายมันตุ๊กแกเลยเนี่ย

0: ือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันและส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟร์เซลพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขายดีจริงๆ
2: ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ยต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมากหนึ่งเลยคุณผู้ชมขาน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรก่อนได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่แล้วน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
0: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
2: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของควันจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอัมพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
0: เต็มท้องขวดนะคุณอ้อยต้องใส่ให้เยอะจริง
1: ให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่น้อย
0: เลยว่ารออยู่มือสั่นแล
1: ้
0: ว
1: น่ะอุ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมากแล้วอ่ะ
0: ชิมเลยชิมเลย
1: ดูนะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
0: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะนุ้ยอยากให้หนูได้ลอง
1: นะดูความ
2: อยากปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ย1ช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานไม่หวานเปรี้ยว
0: ยังไง
1: หอมหอม
0: อบในปากมั้ย
1: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีแล้วรื่นคอกลืนง่ายมันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยที่ไม่ขายดี
0: และอย่างนึงที่เคยบอกว่าเราการวิธีการทดสอบน้ำผึ้งอ่ะยังไงเนี่ยคุณออย
2: น้ำผึ้งเนี่ยนะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในฤดูร้อนแล้วซึ่งความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าอ่ะขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึง
0: นะคะตั้งไฟให้ดูกันเลย
2: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผ
0: ึ้
2: งแท้ต
0: ้
2: องไม่แพ้ไฟนะคะผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจะคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นกลิ่นเหม็นด้วย

0: อีกก็ยังเป็
1: นความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
2: คุณน้อยตอนนี้แม่ๆเตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั
1: ้
2: นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
1: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตเลทให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซ็ตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
3: ใช่แหละเราเชื่อเธอซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีเอ่ยคุณแม่ของภรรยาเอ่ยซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละถือได้ความรักจากฉัน
2: นะยังไงต้องโทรมาก่อน1252
3: ดูดีมาก
2: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่ามันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากอะใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปแล้วเป็นกาแฟน้ำพิเศษน้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟและทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างหนึ่งนะคุณออยน้องบอกกันว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
1: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปรียบเป็นน้ำผึ้งปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
2: เอาสิต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
1: ใช่ใช่
2: ม
1: ัน
2: จะชัด
1: ดอกกุหลาบป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
3: ้โอ้สดชื่นมาก
1: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
3: ใช่
2: แล้วคิดดู
3: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำอัดลมแล้วเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำอัดลมจะเปลี่ยนน้ำอัดลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
2: และอย่างนึงนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับ GI ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
1: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
2: ยังไงน้ำผึ้งดีแน่นอนว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณบอยขอโปรอีกรอบ
1: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี
2: ้
1: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
3: ดูสะอาดสะอาดมากพี่ออยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
3: รอทีปีหน้าร
1: อทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
2: และเต็มคอขวด
1: แม่ขวดเลยให้เนื้อเน้นๆสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวด้วย
3: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
1: คะ
3: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วตอนที่คือปีหน้าแล้วนี่เชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
1: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
3: ใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วเขาให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
2: เขาบอกเลยว่าคุณออยตั้งจะเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
1: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
3: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีลิโทตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าว่างสายนะ
1: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวช่วงนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติ

0: า1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีไทม์สเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
1: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1252
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ็บอกที่นี่มีของดีอยากให้อนุวัฒน์ทั่วไทยมาสัมผัสแล้วก็ดูคุณผู้ชมฮะแต่งกายนี่พร้อมมากพร้อมกับผมอีก
1: พร้อมลงคลองเลย
0: พร้อมลงคลองเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะพาผมไปไหนครับ
2: ผมพาไปดูเบ็ด
0: ดูเบ็ด
2: ดูเบ็ด
0: พาไปดูเบ็ด
2: ต้องเบ็ดทั้งเลย
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ย
0: ัง
2: ไม่ดูตีไม่รู้ติดไม่ติด
0: ไม่รู้บอกว่าดูเบ็ดเฉยๆนะฮะจริงๆเขาบอกจะพาผมไปหานักกบอะไรมันคือกบอะไรนะ
2: กบคลองกบคลอง
0: กบคลอง
2: เนื้อมันจะเข้มกว่ากบเลี้ยง
0: มันอร่อยกว่าเหรอตัวมันใหญ่มากไหม
3: ไม่ค่อยใหญ่ครับประมาณ3นิ้ว
0: อ๋อนี่คืออุปกรณ์ในการหากบคล้อง
2: ใหญ่ๆจะหมด
0: อ๋อโอเคภาษาใต้เรียกอะไรนะฮะ
2: หมวก
0: ไม้อะไรนะ
2: ไม้ก้างกบ
0: ไม้ก้างกบถูกเปล่าไม่รู้นะมีประมาณสัก3เมตรได้ไหม
1: กว่าครับ
0: กว่านะนี่ลักษณะก็คืออุปกรณ์ในการหากบคล้องจะเป็นแบบนี
3: ้
0: แล้วก็พุ่งเลย
2: เห็นตามันก็พุ่งแทงเลย
0: อ้าวเหรอฮะสังเกตลูกตามัน
3: ใช
2: ่ใต้กลางมันจะสีขาว
0: เดี๋ยววันนี้จะดูว่าระหว่างกบกับเราใครจะไวกว่ากัน
4: พอบอกว่าเนื้อกบคลองจะหวานกว่ากบทั่วไปไม่ว่าจะมืดค่ำดึกดื่นยากลำบากขนาดไหนเราก็จะลุยไปครับว่าแต่มืดก็มืดป่ายางก็รกมันจะหายังไงครับพี่น้องได้ลุ้นกันโดยเฉพาะวิธีการหาด้วยการแทงทำให้ชาวบ้านเลือกขนาดของกบได้ตัวเล็กไม่จับปล่อยให้กบโตกบก็ขยายพันธุ์ได้คนในชุมชนก็จะได้มีอาหารอย่างยั่งยืนนั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยพี
5: ่ตรงนี้เขาบอกให้เราเดินเงียบที่สุดถ้าเป็นไปได้ให้เราถอดรองเท้าด้วย
4: ต้องเงียบที่สุดเดินเบาที่สุดไฟก็ห้ามใช้เพราะมือหากบเนี่ยจะใช้ทักษะมองหาตากบคลองจากความมืดโอ้โหลุ้นมากแม่เฮ้ยทำได้ยังไงเนี่ยโอ้โหถ้างั้นเราเดินตามห่างๆแบบเงียบที่สุดเพื่อรอการส่งสัญญาณ
5: ปัญหาสำคัญก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะไปกับเขาได้เพราะว่าทีมงานคือเรามากันหลายคนไฟในการถ่ายทำมันสว่างเกินเขาก็เลยให้เราหยุดรอก่อนเพราะว่าการจับกบคลอง1เสียงต้องเบามากถ้ามันดังขึ้นมานิดนึงเหยียบกิ่งไม้มันจะหนีทันทีถ้าไฟสว่างเกินไปมันจะหนีทันทีมิฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าพวกเราอยู่ที่นี่ก่อนให้พวกยังไงเขาเป็นอุปสรรคในการจับให้เขาเดินไปหาในป่าก่อนเดี๋ยวพอเขาได้แล้วเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณให้พวกเราวิ่งไปดูมิฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือรอและก็รอเดี๋ยวรอดูหน้าตาของมันว่าไอ้กบคลองเนี่ยมันจะหน้าตายังไงนะ
4: รอด้วยความเงียบใจจดใจจ่อและแล้วตื่นเต้นไปไหมเนี่ยในที่สุดก็มีการส่งสัญญาณมาว่าเจอกบแล้ว

0: โอ้ยไหนบอก3นิ้วอ่ะตัวมันใหญ่มากไหม
1: ไม่ค่อยใหญ่ครับประมาณ3นิ้ว
0: โอ้ยไหนบอก2นิ้ว3นิ้วอ่ะโอ้โหดีนั้นเนี่ยใส่ถุงมือดูดิดูดิใหญ่มากอ่ะไหนบอก2นิ้วอ่ะ2นิ้วนี่คือ
2: โทรพี่หนุ่มเจอกบครองตัวใหญ่ยักษ์ถึงกับวิ่งหนีเลยล่ะพี่หมดกันโทรอนุวัฒน์ทั่วไทยแต่ถึงจะตัวใหญ่ยังไงก็ยังไม่พอกับทีมงานตัวตึงใช่ไหมพี่หนุ่ม
0: ได้แล้วได้แล้วแล้วเออ
1: ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่
0: ตัวไม่ใหญ่แต่ก็โอเค
1: ย้อนย้ายไปเอ็นแผลดีกว่า
3: ประมาณสัตว์เ
0: ลยโอ้ยมันคืออะไรนะฮะ
3: ฮะ
0: ไม่ให้มันขยับได้หรอ
3: ใช่ใช่มันไม่วิ่งแล้วเลยล็อก
0: หมดอ๋ออันนี้วิธีการของชาวบ้านก็คือล็อกขาเขา
3: ใช่ใช่มันไม่วิ่ง
1: แล้วไม่เลยอย่ามัน
0: โอ้มันกระโดดไม่ได้แล้ว
3: ถ้ามันไกลออกก็มันวิ่งได้เลยว่าถ้ามันไกลออกวิ่งได้ก็ไม่ได
0: ้เอา
3: แต่ถ้าไม่ไกลมันไม่วิ่งแล้ว
1: ดูลองไปดู
3: แบ่งเชิงแบ่งเชิง
0: โอ้เก่งมากเลยพี่สังเกตจากอะไรอ่ะดวงตามันหรอ
1: ใช่ดวงตาครับ
3: ดวงตาใต้คาง
0: อ๋อใต้คางมันจะขาวๆแล้วตามันเหมือนแบบตะกอนแสง
3: ดูใต้คางไม่เหมือนกัน
0: ซึ่งถามว่าเราเห็นไหมไม่เห็น
3: เอาไปตั้งดูลองดู
0: ไ
1: หมลองดู
0: เออจะได้ทันลองดู
2: ล้อมดับไฟก็แล้วช่วยกันมองหาก็แล้วก็ยังหาตากบไม่เจอโอ้ก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยเราจึงเบนเข็มไปเก็บเบ็ดปลาที่ชาวบ้านวางไว้น่าจะมีโอกาสมากกว่าครับ
0: น้ำเขาบอกน้ำเนี่ยมันเป็นหน้าน้ำน้ำกำลังมา
3: ใช่ปลามันออกหากิน
0: เป็นสีขุ่นๆแบบนี้ปลามันออกหากินมิฉะนั้นเนี่ยเราจะวางเบ็ดไว้
3: ใช
0: ่มันจะได้ปลาอะไรฮะ
3: มันมีประมาณไอ้ปลากดปลาจ้นปลาดุก
0: อ๋อเป็นปลาหลากหลาย
3: ใช่ใช่
0: แต่ปลาที่นี่เขาออกกำลังกายมีนั้นเป็นปลาที่อร่อยไม่มีไขมันจะได้สักกี่ตัวครับ
3: ยังไม่แน่ ประมาณการไม่ถูก
0: ใช้ได้เลยอ่ะเย็นใช้ได้เลย
2: เอาลุยน้ำก็ทั้งเย็นทั้งเริ่มไหลเที่ยวแต่ชาวบ้านบอกว่าน้ำแบบนี้ปลาจะออกมากินเบ็ดโอ้โหทีมงานตัวตึงของเราก็ต้องลงน้ำลุยให้สุดและหยุดที่ตกน้ำ ขออภัยอ่ะล้อเล่น
0: อู้หนาวเนาะเดี๋ยวอันนี้ได้เหรอฮะ
3: ยังไม่แน่ตียังไม่เห็นตี
0: ไม่
3: ตั้งเบ็ด
0: เดี๋ยวมันกระตุกอยู
3: ่เดี๋ยว
0: มันกระตุกอยู่ไม่ใช่หรอฮะเดี๋ยว
3: ผมไม่เห็นนะ
0: เดี๋ยวนะนี่มันกระตุกอยู่ไม่ใช่หรอฮะ
3: ดูก่อน
0: ได้ติดโอ้ย
3: ปลาดุก
0: เอาปลาดุกอะฮะผมถอนทันนะ
3: ได้มันไปเดี๋ยวแล้ว
0: อ้าว
3: เฮ้ยได้ติด
0: โอ้ย
3: มันกัดไปแล้ว
0: เฮ้ยเมื่อกี้ได้เห็นปลาปะ
4: ยังพี
3: ่เพราะมันกัดอ๋อยังไม่กัดมันกัดที่ปากมัน
0: เอ้าเฮ้ย
2: โทพี่หนุ่มตัวแรกก็หลุดสั้นแล้วสงสัยวันนี้ดวงจะไม่ดีก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวาออกจากบ้านกันเนี่ยเฮ้ยมือไม่ขึ้นเลยนะพี่แต่ว่าน้ำมันเริ่มขึ้นหรือเปล่าครับลุงดูสิเนี่ย
0: น้ำเชี่ยวอยู่นะเราก็ฉลาดเนาะน้ำให้ลุงน้ำก่อนถ้ามันลึกก็คือลุงโดนก่อนแล้วเราก็จะได้อ้อไปทางอื่น
5: ถึงแน่นอนเลยเน
0: ี่
5: ย
0: เราอ้อไปทางนู้นไหม
3: เดี๋ยว
5: โอ้
4: ไม่ลุงระวัง
5: เราต้องการลึกไงเราต้องการลึกไง
0: เดี๋ยวระวังโอ้ยอันนี้ติดอันนี้ติด
3: ปลาดุก
0: ยกเชื่อไหมเข้าไปได้ไหม
3: ไม่หลุดนะ
1: แล้วตอนนี
0: ้เออดีดีดีโอ้

0: วันนี้ได้กบได้ปลาเยอะทีเดียวนะครับนี่เป็นวิถีชาวบ้านของชาวบ้านที่บ้านน้ำตกอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชอันนี้แค่น้ำจิ้มบอกเลยแค่น้ำจิ้มพรุ่งนี้ต้องรอดูฮะเพราะว่ามีของสนุกรออยู่เยอะฮะ
1: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์2ตอนสุดท้าย
3: เผาอันนี้ทำไมคุณถึงไม่บอกผมฮะว่าจิตไม่รู้ผมอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไง
4: มันตายอะดีแล้วค่ะ
5: ฉันส่งตัวเขาข้ามแดนไปแล้วนะคะไม่มีทางที่จะสาวถึงโค้ชได้แน่นอนค่ะ
6: ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องค่ะปาเธออาจจะยังช่วยเพชรได้นะ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
8: ี
7: วิมานอากาศ
8: สกายแคสเซิลไทยแลนด
7: ์วันจันทร์อังคาร
8: เวลา2ทุ่ม
7: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ขอเชิญนะครับผมพี่เอิร์กและพี่เจสซี่ครับผม
10: วันนี้เราก็จะไปเอาวัตถุดิบที่ไม่ยากที่นี่มีขุดแมงปองล้วงงูเห่าอุดรังต่อ
11: แค่เราเชิญคนเก่าออกมาอย่าง
10: นั้นโอเครับเชิญคนเก่ายังติดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยครับ
11: ใช
10: ่เมื่อวานถ่ายไปเสร็จครับผม
9: ไปไหน
10: น
9: ั
10: ่นแหละครับถูกต้องนั่นแหละอุ้ยระวังน้ำนะนี่ถูกต้องได้ได้ได้ผมจะไปน่ารัก
12: เฮ้ยฉันอยากอุ้ม
13: เบ่งออกมาแป๊บนึงเร็ว
14: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
15: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
16: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
17: ลูกมีแฟนเหรอ
18: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัดสองตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
19: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
20: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมันหน่อยไหม
21: จูเลียนแอดจูเลียน
22: คืนนี้เวลา2ทุ่มคร
1: ึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอดจูเลียนทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอนุวัฒน์ทั่วไทย
0: เฮ้ยน้ำเดี๋ยวเนื่องจากว่าข้างในอ่ะมันจะมีโพรงและถ้ามีแสงส่องลงมามันจะสวยมากทีเดียว

0: ฮัลโหลสวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมตื่นมานี่คือแบบโอ้โหสดชื่นมากเมื่อคืนไปถ่ายมาไม่รู้เลยว่าที่นี่เป็นยังไงเพราะมีแต่ความมืดใช่ไหมฮะแต่ตื่นเช้ามาที่นี่ถือว่ามีความเป็นธรรมชาติสูงมากนี่เรายังได้เห็นของโบราณโบราณแบบนี้นะนี่ฮะนี่กินแบบนี้ชาวบ้านเขาเตรียมขนมครกไว้ให้คนใต้เด็กขนมครกขนมครกนี่ฮะ
1: รองท้องแล้วถึงเวลาต้องออกไปแอดเวนเจอร์กันหน่อยครับเดี๋ยวจะมาไม่ถึงทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเอ้ยว่าแต่กิจกรรมจะเป็นอะไรตามมาเลยครับ
0: เราไปทะลุมิติ
1: เอาละสิครับเริ่มต้นพี่หนุ่มของเราก็บอกว่าจะพาไปทะลุมิติเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมันยังไงครับพี่แต่ที่แน่ๆต้องพายเรือขยักเข้าไปแบบนี้โอ้โหน้ำบางจุดก็ไหลแรงเรียกว่าแอดเวนเจอร์แบบเบาๆตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยทีเดียว
0: ขาครับเดี๋ยวขาขึ้นก่อนเฮ้ยน้ำน้ำมะเขือเอาก
2: ระหลัง
0: โอ้เดี๋ยวยังไม่ไปถึงไหนเลย
1: ตลอดระยะทางที่เข้ามาก็จะมีต้นไม้

ใหญ่คลุมเป็นอุโมงค์ต้นไม้ร่มรื่นสบายตาสดชื่นสดชื่นบางช่วงเป็นทางโค้งน้ำก็จะไหลแรงสนุกสนานตื่นเต้นกันพอประมาณแบบนี้แหละครับอาชิยิวกิ้ว

0: เราใช้เวลาล่องเรือประมาณ1ชั่วโมงก็มาถึงจุดหมายนั่นก็คือแทมแทมแทมแทมแทมแทมถ้ำน้ำลอดนั่นเองจะยิ่งใหญ่ไปไหนเนี่ย
1: ตอนนี้มาถึงหน้าปากถ้ำแล้วนะฮะแล้ววันนี้เราโชคดีมากเพราะว่าตอนเรามาเมฆครึ้มไปหมดเลยแต่พอจะเข้าไปที่ปากถ้ำอ่ะมันมีแสงสว่างมาพอดีซึ่งมันเป็นวินาทีที่สำคัญเนื่องจากว่าข้างในอ่ะมันจะมีโพรงแล้วถ้ามีแสงส่องลงมามันจะสวยมากทีเดียวทุกคนพร้อมนะครับ
2: พร้อม
1: เอาไป
0: สำหรับถ้ำน้ำลอดตั้งอยู่ที่หมู่2ตำบลกระปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีลักษณะเป็นลำน้ำลอดผ่านใต้ภูเขาสามารถล่องเรือเข้าไปสำรวจจนสามารถทะลุไปอีกด้านหนึ่งได้โอ้โหมันว้าวมากเลยทีเดียวแต่ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีไฮไลท์รออยู่ข้างในครับตามมันเลยและนี่ก็เป็นไฮไลท์ของถ้ำลอดแห่งนี้ครับเป็นจุดที่ถ้ำมีช่องตรงกลางให้แสงส่องลอดผ่านลงมาดูสิครับว้าวมันตัสมากเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหทีมงานและคณะก็ต้องขอแชร์ภาพสวยๆกันซะหน่อยครับ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ำลอดเราจากนครศรีธรรมราชมาทะลุอยู่ที่จังหวัดตรังเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาบอกมาเที่ยวได้ทั้งปีนี่ถือว่าเป็นอันซีนอีกแห่งหนึ่งของอำเภอทุ่งสงสนุกครับสนุกดีสวยดีครับที่บ้านน้ำตกนะครับอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นอันซีนที่สำคัญของนครศรีธรรมราชมากมันมีความอุดมสมบูรณ์มากตื่นมาตอนเช้าโอ้โหป่าที่นี่บ้านที่นี่เขียวสดชื่นสูดอากาศได้เต็มปอดทีเดียวนะครับที่นี่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะนะครับมีทั้งน้ำตกชื่อว่าน้ำตกทานทิพย์นะครับเป็นน้ำตกที่มีความสูงมากแล้วก็เป็นอันซีนของที่นี่แนะนำให้มาเที่ยวได้นะครับมีวัดครับวัดที่มีอายุอานามเก่าแก่กว่า700ปีนะครับชื่อว่าวัดถ้ำพระพุทธนะครับมาสักการะมาบูชากันได้ผลไม้ที่หาได้จากป่าพัดเลยเหรอฮะฟันเราไม่หักนะ
0: ออกแรงลุยกันขนาดนี้ท้องเริ่มร้องช่วงหน้าจะพาไปชิมอาหารท้องถิ่นเมืองทุ่งสงบอกได้คำเดียวว่าร้อยย่างแรง
3: ใต้ล่ามออกจากคุกได้ 2-3 วันแล้วครับ
4: เราอยากมาชวนเธอไปทำงานด้วยกันนะแล้วเราก็คิดถึงเธอ
5: ล่าคิดถึงจังเลยอ่ะล่า
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: ใต้ล่า
6: ทุกวันพุธ
7: และพฤหัสบดี
6: เวลา 20:30
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
6: เพียง99บาท
7: ต่อเดือน
6: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: อาทิตย์นี้
8: เราจะให้จำลองสถานการณ์ขอผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
9: เฮ้ย
10: วันนี้เท่าไหร่ครับ
9: นี่ห้าค่ะ
10: เวลาเท่าไหร่ครับ
9: จะ5โมงแล้วค่ะ
10: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
9: เวลาอะไรคะ
10: เป็นแฟนกันไหมครับ
9: ผู้ชายอ่ะตอนทำให้เราประทับใจเขาจะไม่เจ้าชู
8: ้เบสถึงท่านตบมือ
6: รู้หมายประสงค์2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้หนึ่งทุ่มตรง
13: รางวัลที่1ของหมู่บ้านสุดซอยงวดประจำวันที่19กันยายน2569เวลา1ทุ่มตรง
14: น้องสันค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 10ใบ60ล้านบาท
15: โอ้ทับทับสัน
16: รวยไม่ไหวรวยไม่ไหวรวย
17: เฮ้ยช่วยด้วย
18: ต้องประกันด้วยนะครับ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
19: มวนบะล่ะ
20: มวนไล
8: ่สัปดาห์นี้ผมจะพาแมทธิวเขยร้อยเอ็ดไปเปิดประสบการณ์และหัดทำหน้ากากพิตโคนม่วนซื่นไปกับขบวนแห่ที่สนุกสนานและสวยงามในเทศกาลบุญหลวงและผีตาโขนจากเทศกาลความเชื่อท้องถิ่นสู่มหกรรมเฟสติวัลระดับโลกอย่าพลาด โชว์พาวอังคารนี้เวลา4:35ทางช่องวัน31

0: วันนี้นะฮะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับอบอุ่นมากนะครับเพราะว่าเราอยู่กับแม่บ้านบ้านน้ำตกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเริ่มต้นก็ควงสากควงช้อนควงอะไรกันหมดแล้วนะฮะแม่วันนี้หลากหลายเมนูมากแล้วก็ชาวบ้านที่นี่จัดเต็มฮะเมนูแรกคืออะไรนะครับ
1: อันนี้จะเป็นกบทอดนะคะต้มกะทิค่ะใส่ส้มแขกแล้วก็ใบมะขามอ่อนค่ะ
0: โอ้โหเป็นเมนูที่ชื่อยาวมากแสดงว่ามีที่นี่ที่เดียว
1: ใช่ค่ะที่เดียว
0: เมนูที่2คืออะไรครับแม
2: ่แกงส้มปลากรองใส่หม้อดีรูปปลา
0: แกงส้มปลากรองปลากรองก็คือปลาที่เราไปหามาในคลองรวมเป็นหลากหลายปลานะฮะใส่อันนี้คือ
2: หม้อดีบก้านทูนค่ะ
0: ก้านทูนโอเคที่ดี
3: นะ
0: หม้อดีบหม้อดีบหม้อดีบหม้อดีบแล้วก็ใส่เม็ด
2: ปลา
1: ลูกปลา
0: ลูกปลานะฮะอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนมาห้ามพลาดนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งเมนูครับนี่อันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเอ๊ะเวลาผมไปกินผมต้องไปกินอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงฮะ
2: ถ้าตามคงก็จะสั่งแบบนี้ก็จะจัดแบบนี้เลยค่ะ
0: อ๋อจัดแบบนี้เลยฮะอันนี้คือเมนูอะไรอะครับ
2: น้ำพริกใบตำมังค่ะ
0: อ๋อน้ำพริกใบตำมัง
4: นี่ยังไม่เริ่มลงมือทำนั่นเนี่ยโอ้โหเรียกน้ำย่อยซะแล้วแต่ละเมนูเนี่ยมันช่างยั่วน้ำลายจริงๆ

0: ลิ่นหอมยั่วๆลอยทะลุจอมาแล้วครับพี่โดมบอยขอข้าวสวยร้อนๆโอ้ยขออภัยลืมหุงข้าวว
1: ันนี้นะครับเมนูสุดพิเศษจริงๆนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราไปหามาเมื่อคืนน่าอร่อยทั้งนั้นเลยเอาขออนุญาตผมชิมอันนี้ก่อนเน
2: า
1: ะ
2: ได้ค่ะอันนี้จะเป็นกบทอดนะคะกบทอดต้มกะทิมะขามแขกแล้วก็ใส่ใบมะขามอ่อนนะคะ
1: คือเอาบอกตรงๆนะถ้าใครตักอ่ะต้องไปกินทั้งตัวนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่ามันจะมาในลักษณะแบบนี้โอ้ยยังมีชีวิตอยู่ อ๋อไม่ใช่เนี่ยจะต้อง1ตัวอะไรอย่างงี้เหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเค1ตัว
2: เนื้อก็จะไม่เละ
1: เนื้อก็จะไม่เละอ๋อโอเคสงสัยมันเข้ายิมเยอะนะฮะเนี่ยกล้ามแน่นมากโอ้กล้ามแน่นมากผมขออนุญาตมันต้องมีน้ำด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะต้องมีน้ำ
1: แน่นๆเปี่ยมเปี่ยมโดยด้วยกล้ามเนื้อของกบนะฮะเนื้อแน่นมากร้อยจับกบเสร็จสับปั๊บแล้วก็เมื่อกี้เราทำ
2: แกงส้มค่ะแกงส้มปลาคลองนะ
1: แกงส้มปลาคลองนี่ฮะ
2: งอดิบหรือก้านทูนะคะก้านทูนแล้วก็ลูกปลาค่ะ
1: เอาให้มัน
3: ในกัมพูชาต้นโดนที่เป็นก
1: ระ
3: ถางค่ะแล้วมาน้ำตกก็ได้กินกับ
4: เอาเลยค่ะ
1: ทั้งต้มเข้มข้นยิ่งมันได้เจอกับ
2: ก้านทูน
1: ก้านทูนแล้วมันมีกรุบกรุบจากลูกปลาดอง
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมันมีหลายเท็กเจอร์อยู่ในคำเดียวกันอีกหนึ่งเมนูครับ
3: น้ำพริกใบตำมังค่ะ
1: น้ำพริกใบตำมัง

0: ฮะ
1: ม
0: ัน
1: จะอร่อยมากเลย
0: กลิ่นเหมือนน้ำพริกแมงดาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช้ใบมันทำมาเป็นแมงดา
0: หอม
1: ชื่นแมงดาเลยค่ะ
0: โอเคขออนุญาตใช้มือนะ
1: ได้
0: นี่ดีเนี่ยมีเพื่อนเป็นคนใต้เยอะเนี่ย
1: น้ำพริกใส่เลยค
0: ่
1: ะ
0: น้ำพริกใส่เลยพอไหมครับแค่นี
1: ้ได้ค่ะ
0: โอเคเหมือนตำแมงดานะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนตำแมงดาเลยตาภูมิปัญญาก็คือเอาใบทำมังมาใช้
1: ค่ะ
0: อร่อยครับร้อยแรง ใครมาเที่ยวที่นี่ได้กินแบบผมทุกคนนะครับ
2: ครบรสทั้งอาหารการกินแอดเวนเจอร์สมกับเป็นอันซีนจังหวัดนครศรีธรรมราชจริงๆครับที่สำคัญยังมีวิถีชีวิตดั้งเดิมให้เราได้สัมผัส ถ้าว่างก็มากันได้นะครับบ้านน้ำตกอำเภอทุ่งสงจ้า
0: อันนี้ภาษาใต้เรียกอะไรนะ
3: ลูกนมควายครับ
0: ลูกนมควาย
3: ใช่ครับ
0: ภาษากลางคือลูกนมควายเม็ดมันเยอะแล้วกินเม็ดไปแล้วเป็นไรไหม
3: ไม่เป็นไรครับ
4: มันเป็นอาหารจะมดจะพวกนั้นเลยจะมด
0: เราไม่ได้อ่านคนหรอกินได้ไหม
4: ได้ได
0: ้โอเคโอเคโอเค
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแพ็คเซลบายโอช้อปปิ้ง
6: ใช่แล้ววันนี้อยู่กับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมเสื้อชั้นในของน้องใบเฟิร์นแห่งยุคนี้ใครๆก็ต้องมีแน่โดยเฉพาะหน้าร้อนนี้ที่มันร้อนมากเหลือเกินอยากจะแนะนำว่าถ้าอยากเย็นให้ใส่ชุดชั้นในเย็นๆระบายอากาศดีแบบตัวนี้นี่แหละแล้ววันนี้นะเรามีมาให้ในเซตที่ต้องบอกเลยว่าประหยัดมาก
5: เพราะยุคนี้ยังไงเราก็ต้องจ่ายเงินให้น้อยที่สุด
6: เราก็ต้องประหยัดเราก็ต้องใช้อะไรให้มันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ใช่ไหมพี่ๆแม่ๆวันนี้เราเลยจัดเซตเล็กๆน่ารักมาฝากกันแต่ว่าได้สียอดนิยมที่ทุกบ้านต้องมีไปเลย
5: ค่ะใช่แล้วเป็นสีเบสิกนะคะสีลาเต้โกโก้โอเลี้ยง3สีนี้เป็นสีเบสิกที่ทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วแล้ว3สีนี้ใส่ยังไงก็สวยคุณผู้ชมแล้วจัดโปรโมชั่นมาให้นะคะ3ตัว3สีแบบนี้คุณเอาไปแค่799บาท
6: ปกติตัวนึงก็750บาทแล้วนะคะราคาของเขาเนี่ยจริงๆ750บาทจริงๆของแท้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จ่ายเงิน799เพิ่มมาหลัก10แล้วได้ไปเลย3ตัวเบสิกสีสวยมากด้วย1252เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ให้เวลาโทรประมาณ5นาทีถึง10นาทีเท่าน
5: ั้
6: น
5: แล้วเราให้แค่100เซตในรายการแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า99เซตแล้วนะคะส่งให้ยังส่งให้ฟรีอยู่นะที่สำคัญส่งให้ปุ๊บค่อยจ่ายเงินหน้าบ้าน
6: โลดมากแม่เช็คของเช็คของก่อนได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ใส่ซาบีน่าป่ะคะ
5: ใช่
6: เพราะว่าซาบีน่าเนี่ยอยู่คู่กับสาวไทยมาหลาย10ปีแล้วแล้วเวลาใส่ก็สวยคนอกเล็กอกน้อยใส่แล้วก็ทรงสวยดูด้านข้างนะคะฟองน้ำของเขาเนี่ยออกมาให้มันเป็นโมที่ใส่แล้วดูมีหน้าอกเคิร์ฟดีสวยมากๆแล้วสีนี้อันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะคะ
5: อ
6: ัน
5: นี้คือสีโกโก้
6: โกโก้นะคะเป็นโกโก้เฉพาะตัวค่ะของแบรนด์ซาบีน่าเท่านั้นเขาออกแบบมาสีของเขาเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวที่สวยแบบนี้แล้วรุ่นนี้นะคะที่ตูนอยากให้ใส่ในหน้าร้อนนี้เพราะว่าอะไรแม่อาตะขอ3แถบ3ตาแบบนี้นะติดง่ายนะคะแกะออกมาแม่จะเจอกับรูระบายอากาศรอบตัวเลยค่ะแบบนี้ถ้าแม่ยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวตูนยืดให้ดูนะคะ
5: โอ้ละมีหน้าใส่เหมือนไม่ได้ใส่ใส่เหมือนแบบเสื้อในติดแอร์
6: นี่คือรูระบายอากาศนะคะแล้วตัวเนื้อผ้าเขาเบานุ่มแล้วก็เย็นเหมาะมากที่จะใส่ในหน้าร้อนนี้และที่สำคัญก็คือตัวฟองน้ำที่อัปเดตใหม่มาให้ปีนี้แล้วเป็นเสื้อชั้นในแห่งป
5: ีเฮ้ยสีเดียวกัน
6: มันถอดออกได้ค่ะ
5: เฮ้ยแล้วมันติดกันด้วยนะ
6: แล้วมันเป็น connected padก็คือเป็นแผ่นเดียวกันอย่างที่นุ้ยบอกพอถอดออกมาแล้วก็จะเห็น
5: สวยมากเลย
6: สวยมากๆคุ้นขอบมาอย่างดียกเลิกไปเลยนะคะฟองน้ำแบบเก่าๆที่ขอบรุ่ยๆเวลาซักแล้วเย็นๆถูกต้องค่ะหายข้างนึงนุ่มสูงข้างนึงต่ำข้างนึงไม่ต้องแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยยังไงใส่ออกมาหน้าอกก็สวยแล้วเขามีซีเคิร์ฟเห็นป่ะต
5: ั
6: วซีตรงนี้จะล็อกหน้าอกโกยเนื้อแม่เก็บเอาไว้ตรงกลางเพราะฉะนั้นหน้าอกมันจะพุ่งไปด้านหน้าการที่หน้าอกพุ่งไปด้านหน้าเท่ากับ

0: สาวนะคะ
1: ใช่
0: จะลูก2ลูก3ลูก4จะเนื้อเต้า2เต้า3เต้า4แม่ลองใส่ตัวนี้ก่อนเก็บกระชับดีมาก
1: ถูกใครที่เนื้อเยอะๆด้านข้างนะคะเห็นไหมเขาเก็บให้หมดเลยถ้าเราเคยใส่ชุดชั้นในที่มันเนื้อผ้าน้อยๆมันปิ้นมันห้อยมันแบบมันไม่มั่นใจแล้วเวลาใส่เสื้อผ้าเข้ามามันไม่สวยทีนี้ที่เขามี4เคิร์ฟ4ล็อกตรงนี้ใช่มั้ยนอกจากจะดันทรงแล้วเขามีการถักทอตรงนี้คุณผู้ชมเขาถักทอช่วยให้ยกกระชับยิ่งขึ้นไปอีกคุณเห็นมั้ย
0: อกช
1: ิ
0: ดเลย
1: ถ้าอยากจะแบบอกสาวๆนะใส่ตัวนี้ก็ได้โดยที่ไม่มีโครงเห็นไหมใส่ปุ๊บสบายปักแล้วระบายอากาศได้ดีใส่แล้วเย็นสบายเหมือนใส่เสื้อชั้นในติดแอร์ที่สำคัญค่ะให้ดูแถบด้านข้างเขาให้เนื้อผ้ามากว้างขนาดนี้มันทำให้เนื้อไม่ปิ้น
0: อ๋อคนที่มีเต้า3เต้า4มีเต้าย้อยอยู่ด้านข้างใช่ไหมเนื้อมันจะปิ้นนิดนึงแต่ถ้าผ้ามันใหญ่ขึ้นมันจะเก็บเนื้อเราไว้ได้เลย
1: ถูก
0: แล้วรุ่นนี้ใส่ยากปะจ๊ะ
1: โอ้ยใส่ง่ายมากมี3แถว3ตาแบบนี้นะคะสำหรับตะขอและที่สำคัญตรงนี้เห็นไหมเขาสามารถปรับสายได้แล้วสายตรงนี้ไม่เจ็บไม่กดทับใส่สบายมาก
0: ใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่ใส่ชุดชั้นในมานะใส่แล้วสบายที่สุดแล้วมันก็เย็นด้วยในหน้าร้อนนี้อันนี้ยังไม่ได้ร้อนจริงนะคะเขาบอกว่าลานินญากำลังมาแล้วจะร้อนกว่านี้อีกอากาศมันร้อนกว่านี้เพราะฉะนั้นข้างในของเราอย่าอบอย่าอับเลยแม่เพราะว่าแค่นี้มันก็ร้อนอยู่แล้วแล้ววันนี้โปรดีนะคะเป็นโปรที่ถ้าแม่พี่ๆคนไหนคิดเยอะมากๆเลยตอนที่เราจัดมาเยอะๆไม่ฉันไม่ได้อยากได้เยอะขนาดนั้นแม่อยากได้ใส่ 2-3 ตัวได้ไหมลูกได้จ้ะแม่จัดไปให้เลย799แม่จ่ายเท่ากับราคาตัวเดียวแล้วเพิ่มเงินอีกหลัก10บาทอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: 750บาทต่อตัวตรงเน
1: ี้
0: ยแล้วจ่าย799ได้ไป3ตัว
1: ใช่นะ3ตัวนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านยังส่งให้ฟรีอยู่นะคะแล้วเป็นฟรีไซส์รอบอกได้ตั้งแต่28ถึง46นิ้วทุกไซส์ใส่ได้สาวเล็กสาวอวบใส่ได้หมดแล้วส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
0: ถูกต้องค่ะเวลาเหลือน้อยกว่า4นาทีแล้วนะคะคุณแม่แล้วก็ของลดลงไปครึ่งทางแล้วด้วยอยากให้ดูไซส์นิดนึงก็มีคำถามว่าอกเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่ใช่เรื่องของแค่อกนะพี่หนุยเรื่องไซส์ขนาดตัวแม่น้ำหนักตัวก็ไม่เท่ากันเขาจะใส่ได้คนเดียวกันจริงเหรอตัวเดียวกันจริงเหรออ
1: ันนี้คือเสื้อในรุ่นเดียวกันนะคะรุ่นเดียวกันหมดเลยแต่ว่าให้ดูว่าเขาใส่เนี่ยไซส์คือขยายมาจนถึง 2XL แบบนี้สามารถใส่ได้จริงๆแล้วจริงๆเนื้อผ้าเขายังเหลืออีกนะแม่เนื้อผ้ายังไปได้อีกแสดงว่าเนี่ยพอใส่ปุ๊บใส่สบายจริงๆใส่สบายมาก
0: ๆใส่สวยด้วยนะแล้วน้องหุ่นอวบคนนี้เนี่ยตัวใหญ่กว่าตูนอยู่นะเห็นไหมพี่ๆตอนนี้เหลือ46เซตจ้ะแม่อันนี้หน้าอกก็ใหญ่ไซส์ตัวก็กว้างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ไป1นอกจากสายจะไม่ลังแล้วเห็นไหมมันไม่กดทับนะหน้าอกยังไม่ขยื่นด้วยแล้วแม่ดู connected pad นะนมแม่หน้าอกแม่เนี่ยมันจะแบบเท่ากันเป๊ะแล้วหน้าอกคุ้งไปด้านหน้าเราลูก2ลูก3ลูก4หน้าอกมันมีความหย่อนคอย
1: ใช่แล้วคนนี้หน้าอก46นิ้วนะ
0: 46ก็ยังใส่ได้ SM L XL 2XL ค่ะพี
1: ่
0: รีบกดเบอร์โทรศัพท์ก่อน1252นะคะถ้าเกิดว่าอากาศมันร้อนมากอยากจะใส่อะไรที่มันสบายๆ บางคนบอกว่าไม่อยากใส่ชุดชั้นในแล้วไม่ได้นะเดี๋ยวหน้าอกมันหย่อนคอยไปเรื่อย
1: ๆใช่
0: มาใส่ซาบิน่าดีกว่าเดี๋ยวทำให้ดูนี่คือชุดชั้นใน1ตัวที่มีแอร์โฟลว์ทั้งฟองน้ำแล้วก็ตัวเนื้อผ้า
1: อันนี้คือ1ชั้นนะคะขอให้ดูอีกทีนึงอีกตัวนึงเอ้ยฟองน้ำ2ชั้นเนื้อผ้าไปเลย4ชั้นนะคุณผู้ชมมันเยอะขนาดนี้แล้วระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ขนาดเราใส่เสื้อยีนน่ะเรายังไม่ร้อนเลยอ่ะ
0: ถูกต้องตอนนี้ใส่เสื้อยีนแล้วก็มีเสื้อทับอีก1ตัวแล้วก็มันได้อ่ะแม่มันเย็นน่ะพอมันระบายอากาศปุ๊บความไม่อบไม่อับมันก็เกิดขึ้นใช่มั้ยคะแล้วที่ดีที่สุดคือซาบีน่าเค้าอยู่คู่กับสาวไทยมาหลากหลายปีมากแล้วตอนนี้เหลือ33เซตเท่านั้น1252รีบโทรมาก่อนกับ799 3ตัว
1: ใช่แล้วราคานี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมให้ไป3ตัว3สีเบสิกแบบนี้เป็นฟรีไซส์รอบอกได้ตั้งแต่28จนถึง46ไม่ต้องลังเลใส่ได้อยู่แล้วแล้ว3ตัวนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้ยังส่งให้ฟรีอยู่รีบใช้สิทธิ์นี้ด่วนๆเลยค่ะ
0: ไว้1ตัว1ตัวราคา1ตัวเท่ากับ750บาทค่ะไม่ว่าแม่จะไปเคาะกระบะเซลล์หรือกระบะเซลล์หรือเดินไปถามหน้าร้านก็จะเจอตัวละ750บาทแต่วันนี้เพิ่มอีกหลัก10799 3ตัวรับไปเลย
1: ที่สำคัญดูนะให้ดูผ้าเขานิดนึงเขายืดทุกทิศทางแบบนี้ใครที่แบบมีเนื้อหน้าอกเยอะๆยืดได้แบบนี้หรือแม้กระทั่งด้านข้างนะคะ
0: 26เซนสุดท้ายค่ะ
1: รวมไปถึงใครที่รอบอกเยอะๆหน่อยมีเนื้อเยอะๆนี่เขาไปได้ขนาดนี้สุดแขน
0: ไปได้ไกล
1: คุณผู้ชมไปได้อีกแต่พอกลับมาคือสวยเหมือนเดิม
0: จริงแล้วสีที่ให้ไปนะก็สวยด้วยโกโก้มาคาลาเต้แล้วก็มีโอเลี้ยงเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันเป็นโทนสีน้ำตาลนี่แหละในตระกูลของเขา

0: โทนสีน้ำตาลจะมีอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเราจัดโทนสีที่สวยที่สุดมาให้แล้วแม
1: ่ใช
0: ่แล้วความที่มันยืดหยุ่นแบบนี้แต่ก็มีคำถามมาเหมือนกันนะตัวนี้ซักแบบเครื่องได้ไหมคะซักได้ถ้าอยากซักนะคะ
1: เฮ้ย
0: นะคะ
1: เดี๋ยวเออพอเข้าเครื่องมันจะไปท่านี้
0: เครื่องมันจะปั่นปั่นไปปั่นมานะคะ
1: ใช่
0: แล้วพอเอาเขาออกมาเสร็จปุ๊บแม่คะ
1: แค่ขยับขยับสบายสบาย
0: สบายสบายเวลาตากถ้าเกิดว่าเห็นไหมทรงสวยเหมือนเดิม
1: เออสวยเหมือนเดิมแล้ว
0: เขาน
1: ิ
0: ดนึงเวลาเราใส่ไปฟองน้ำเขาก็เป็นพุ่งไปข้างหน้าเหมือนเดิมเห็นไหมหน้าอกสวยเลยนะสำหรับคนไม่มีหน้าอกมันก็จะสวยสำหรับคนอกย้อยมันก็จะเก็บกระชับ
1: ใช่
0: ที่สุดท้ายเหลือน้อยกว่า18เซตแล้วค่ะ
1: รีบเลยเพราะวันนี้ให้ไปนะคะ3ตัว3สีในราคา799บาทราคานี้ไม่ได้มาบ่อยๆแล้ววันนี้จัดราคาแบบย่อมยาวไปให้ใครที่ยังไม่เคยใส่เอาราคาเซตนี้ไปก่อนแต่ตอนนี้คนที่เขาเคยใส่อ่ะเขาโทรมากระหน่ำกันมากค่ะแม
0: ่เอาถ้าซื้อไปเก็บไว้ไม่ใส่เองก็ไปขายต่อยไม่กำไรเลยอ่ะเอาแม่รีบๆนะคะเหลือแค่15เซตเท่านั้นพี่ๆค่ะแม่ค่ะพี่สาวจ๋า1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บค่าส่งนะคะถ้าเกิดว่าเขาเก็บค่าส่งเมื่อไหร่ราคามันจะบวกพุ่งขึ้นไปอีกแล้วเก็บเงินปลายทางได้มั้ยจ๋า
1: อ้าวได้สิจ๊ะจะจ่ายตอนนี้หรือเก็บเงินปลายทางก็ได้เอาที่สบายใจได้เลยนะคะ799บาทตอนนี้รีบโทรมาก่อน1252จองสิทธิ์ไว้ก่อนกับ15วิสุดท้ายแล้วเหลือน้อยกว่า12เซตใครยังไม่โทรรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: 7993ตัวกับชุดชั้นในที่ใส่สบายที่สุดแห่งยุคอย่าลืมโทรมา1252ค่ะ
1: ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
4: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี
6: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
8: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
11: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน559ซีเลีย
11: โทรออก
13: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางเทติเกตเมเจอร์ทุกช่องทาง
14: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์2ตอนสุดท้าย
15: เสาร์อ่ะนี่ทำไมคุณถึงไม่บอกผมฮะว่าจิตเป็นรูปผมอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไง
16: มันตายอ่ะดีแล้วค่ะ
17: ฉันส่งตัวเขาข้ามแดนไปแล้วนะคะไม่มีทางที่จะสาวถึงโค้ชได้แน่นอนค่ะ
18: ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องค่ะป้าเธออาจจะช่วยเพชรได้นะ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
12: ี
11: วิมานอากาศ
12: สกายแคสเซิลไทยแลนด
11: ์วันจันทร์อังคาร
12: เวลา2ทุ่ม
11: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
12: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบัญชาทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31

0: บ้านเราแล้วนะลูก
1: ใต้ล่ามออกจากคุกได้ 2-3 วันแล้วครับ
2: เราอยากมาชวนเธอไปทำงานด้วยกันนะแล้วเราก็คิดถึงเธอ
3: ล่าคิดถึงจังเลยอ่ะล่า
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: ใต้ล่า
4: ทุกวันพุธและ
5: พฤหัสบดี
4: เวลา 20:30 น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลานั่งเฉย20นาทีเนี่ยไอ้ 155,000 บาทการเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ดีไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหล
3: ี่ยมโทรออกนี่มีอะไรจะคุยกับพี่หรอ
7: ไม่มีอะไรแล้วผมกลับบ้านนะพี่
3: อ
7: ้
3: าว
7: พี่เพชรไม่อยู่อ่ะโทรตามพี่เพชรไปหน่อย
8: ถ้าคุณเฟย์ไม่มีที่พักจริงๆนอนห้องผมก็ได้
3: ขอบค
8: ุ
3: ณนะคะ
9: คิดยังไงครับกับเรื่องเพื่อนกันกินกันแต่ไม่ต้องเพื่อนอะไรกัน
3: ธรรมดาค่ะ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:00 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
11: ตัวหนูเองอะค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะตอนนั้นหนูอายุ30เขาอายุ20พอครอบครัวรู้ว่าอายุห่างกัน10ปีแล้วเขายังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครโอเคเลยที่บ้านก็พูดใส่เด็กเดี๋ยวเขาก็ทิ้งแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยพอเด็กฟังอะค่ะเด็กก็พูดประมาณว่าแบบไปเลยเดี๋ยวพี่ก็ทิ้งแม่หนูไป
10: ค่ะ
11: เขาก็รู้สึกไม่โอเคเขาไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนที่บ้าน
10: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
12: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะ
3: ทำไมอ่ะ
12: เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัย
3: วินเทจ
12: ฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
3: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
12: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถู
3: เล
12: ย
3: ถูไปเลย
12: ถูเลยนะเห
3: ็
12: นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้านี่สิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
3: แบบ
12: ก็ซักแบบนี้
3: แบบพลาสติกเนาะ
12: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
3: มือไม่ต้องขยี
12: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
3: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
12: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุดและที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปรงไม่ใช่แปรงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากินกับผมกินกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
3: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
12: า
3: ะ
12: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างงี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหม แก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
3: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคาบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายมันสะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชคไปแบบนี้เลย
12: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
3: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
12: เออมันกินเลอะเทอมเป็นเรื่องปกติ
3: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนๆไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
12: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
3: จ้า
12: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักหน่อยไหมไปซักหน่อยไหม
3: มาซักหน่อย
12: เออ
3: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
12: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอ่ะคุ้มมาก
3: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
12: จ้ะ
3: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
12: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีผัวมีตัวผ้าเน
3: ี่
12: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
3: ้
12: เพราะหลายๆคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
3: ู
12: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
3: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่อุ๊ยเลิศอันเนี้ย
12: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได้ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
3: ะ
12: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
3: เอออ
12: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
3: เรียก
12: กระดาษกาวเออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
3: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมาก
12: ๆ
3: คือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆในเอ่ยเห็นป่ะ
12: จ้า
3: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้ว
12: นะ
3: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถูก
12: ไหมถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
3: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
12: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง
3: ช
12: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
3: ะ
12: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
3: ะ
12: ด้านนี้คือปั่นน
3: ะ
12: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
3: น
12: ี้แน่นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
3: เอาจริงนะ
12: ถู
3: คนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
12: เป็นไงคาบอยู่นู่น
3: มานี่มา
12: มา
3: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
12: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
3: ใช
12: ่
3: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
12: อันนี้สะอาด
3: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
12: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นไหมคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์คุณดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
3: จริง
12: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักๆอย่าง
3: น
12: ี้เลย
3: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1 2 5 2เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ 7-800 ไปเลย
12: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
3: ๆใช่แล้ว
12: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
3: อุ๊ยอุ๊ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
12: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
3: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสไม้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
12: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: เรามีเรื่องคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับบลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอะมันจบลงไปเลย
13: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
14: พงกุลินเกลียดมนชัยตะกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
13: แม
15: ่ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตะกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
16: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านคงบุรินใช่ไหม
14: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
13: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
14: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
4: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
17: อาทิตย์นี
18: ้เราจะให้จำลองสถานการณ์ขอผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
19: เฮ้ย
20: วันนี้เท่าไหร่ครับ
19: นี่5ค่ะ
20: เวลาเท่าไหร่ครับ
19: จะ5โมงแล้วค่ะ
20: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
19: เวลาอะไรคะ
20: เป็นแฟนกันมั้ยครับ
19: ผู้ชายอ่ะตอนทำให้เราประทับใจเค้าจะไม่เจ้าชู
18: ้เบสพิงคันเบสพิงคันตบมือ
4: รูปแบบพิเศษ2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
21: พี่นัทอย่าครับพี
22: ่นี่แกจะทำร้ายคุณป้าทำไม
21: ทำร้ายป้าเร็วๆมาช่วย
23: พี่อ้อยอยากจะกระจายข่าวเรื่องพี่แนนนะทำให้คนไม่กล้าจ้างงาน
21: หม
23: ด
21: นี่มันน้ำตาหรือฝนกันเนี่ย
24: อยากทำคลิปแบบช่วยเหลือสังคมเริ่มต้นจากพี่แนนเลยดีไหมคะ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:00 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
25: ผมขอเลือกตัวแทนทีมผมนะครับ
4: ถึงเวลาที่ทีมภูมิจะต้องเผชิญศึกหนักเมื่อพวกเขาต้องหันคมดาบเข้าห้ามหันกันเอง
26: บอกได้คำเดียวว่ามันเลิศเลิศ

0: ไปมากมาก
1: โอ้ยเอา
2: จากหัวใจที่บริสุทธิ
3: ์ใครคือ2คนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้ารอบจากทีมภูมิวันอาทิตย์นี้มาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม

0: 99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สิเหลียงโทรออก
1: เจอกันกับรายการโถกระแสหวยคุณลุงหายว่าคนที่เอาไปพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
2: เริงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณครับผู้ถูกกล่าวหาม
2: าพร้อมกับทนายจิกตีนครับ
3: พวกหนูไม่ได้ยุ่งกับหวยคุณลุงเขาเลยนะคะ
2: ไม่จริง
3: หนูยังไม่ได้พูดเลยค่ะ
4: ฝั่งสองคนนั่นแหละที่เอาไป
3: สายตาจดจ้องอยู่กับหวย
5: ดิฉันขอถามตรงๆเลยนะคะหนูเอาไปไหมตอบแค่ว่าใช่หรือไม
3: ่ทนายอยู่ฝั่งดิฉันค่ะ
5: อ
3: ้
5: าวแกลมาลัสซ่องโจร
6: ฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นบริษัทเราพังแน่ฉันนึกออกแล้ว
7: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
8: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้1ทุ่มตรง
9: รางวัลที่1ของหมู่บ้านสุดซอยงวดประจำวันที่19กันยายน2569เวลา1ทุ่มตรง
10: น้องสันค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 10ใบ60ล้านบาท
11: โอ้ทับทับสัน
12: เอาไปเลยคนละแสน
13: รวยไม่ไหวรวยไม่ไหว
14: ช่วยด้วยต้องการด้วยนะคร
15: ับดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
16: สวัสดีครับ
17: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปิ้ง
18: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
17: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมคะการไม่พบน้ำตาลเป็นความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
18: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
17: ใช่ใช่
18: วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
17: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
18: 3ปีครับ
17: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
18: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาท
17: คุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
18: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ชมดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
17: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
18: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับเปิดกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
17: โอ้หอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
18: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวข่าวตายแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
17: เออเอาที่ว่าเป็น
18: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
17: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
18: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
17: ิน
18: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
17: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
18: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลยคร
17: ับ
18: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
17: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
18: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับแล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
17: โอ้โหอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
18: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
17: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
18: ชิ
17: ปไม่ไหวคุณผู้ชม
18: เพ
17: ราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
18: ดูดีอ่ะ
17: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
18: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวย
17: ัง
18: ไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
17: ุ
18: ณผ
17: ู้
18: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
17: ต่อไปอันนี้
18: คือทำอะไรนี
17: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
18: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
17: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะว่าโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
18: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
17: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
18: ร้อนนะเธอร้อนนะ
17: ขอดูหน่อยได้ไหม
18: คุณผู้ชม
17: หุ้ยนุ่มมาก
18: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
17: โทษนะ
18: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
17: โทษนะคุณผู้ชม
18: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
17: มีไก่
18: เปิดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
17: มีปิ้งไก่กินกับข
18: ้
17: าวข้าวเหนียว
18: ข้าวเหนียวสวยไหม
17: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
18: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไป ื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
17: นี่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่

0: แค่ต้องฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
0: ข้าวหมกไก่เอาพร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดี
0: ข้าวสวยข้าวปิ้งแบบ
1: มันเป็นม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูออปชัน
0: ใช่ฟูออปชันทำได้ทุกอย่าง
1: ประสงค์
0: 390ได้ฟูออปชันเราได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
0: เฮ้ยเฮ้ยเพลงทำต่างหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
1: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
0: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
1: แต่งหน้า
0: คุ
1: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย1390บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
0: ใช
1: ่โทรตอนนี้เธอ
0: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
1: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
3: ดีขึ้นไหม
2: แต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: อิทาปิงคลาสุมนาการไทยจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัม
10: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
11: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
6: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
12: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
13: ่กับครูทิม
7: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
14: มือมันดี
15: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
16: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
17: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
18: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: นอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
3: โทรออก
4: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
5: พอครอบครัวรู้ว่าอายุห่างกัน10ปีแล้วเขายังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครโอเคเลยเขาไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนที่บ้านเขาก็รู้สึกไม่โอเค
4: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
6: คือข้างนี้มึงเล่นแรงไปนะเป็นชีวิตคนนะเว้ย
7: กูไปตะคิว
8: อ่านในแพลอตมาไม่มีบทนะเอ็กซ์ตาปะ
9: ขอโทษครับพี่ไ
10: พว่านหลายเทคแล้ว
11: พี่ก็ยืนยันว่าถ้าจะว่านออกพี่ก็จะฟ้อง
6: แล้วที่คุณเล่นไม่ได้เพราะอะไร
12: แม่ตื่นเต้นแล้วก็กดดันอ่ะ
6: คุณสนใจแค่คู่ตัวเองก็พอมองแค่ผมฟังแค่ผม
13: จริงหรือมั่วนัทิสา X Pumpkin
14: สวัสดีค่ะ
13: เพลงร้องว่างองงองงองงองงองงูรีบมาเข้าฝัน

0: ได้ยินเสียงผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืน
1: คำถามคืออะไรผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืน
2: กดบอกให้รอก่อน
0: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววัน

0: เพื่อปกป้องของพรรคนี้อีกแรง
1: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่ของน้องเอง
2: ซิทคอมขอตัวดีวันนี้ตอนแรก
3: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
5: พอดีเชฟครีมเขาจัดดินเนอร์เซตใหญ่ไว้ให้
6: แต่งตัวสวยๆนะคะ
7: นี่ต้องแต่งขนาดนี้เลยเหรอ
6: สวยไหมคะเริ่มงานพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะ
7: แล้วเรื่องเงินเดือน
6: เบลรู้ว่าโปรจินมีตัวเลขในใจเรามาเปิดใจคุยเรื่องค่าตอบแทนวันพรุ่งนี้ตอนเซ็นสัญญานะคะ
7: โอเคค
6: ่
7: ะ
6: เก่งมากแล้วนี่ไปเรียนกับใครมา
8: โปรจินที่สนามในรอยัลกรีนค่ะ
9: เขาไม่ถูกกันค่ะ
6: ใครไม่ถูกกันคะ
10: กระโปรวี
11: กระโปรจินค่ะ
12: ที่ฉันพูดเอง
0: สีใหม่สีสวยมากซาบีน่าซีมเลดเออร์ตี้แพนตี้
13: คุณค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
0: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเออโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นน
13: ุ่
0: มนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม่
13: เอาล่ะสีใหม่คุณผู้ชมสีแรกคือสีกรมนะคะถ
0: ั
13: ดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
0: ราคามันขึ้นสิ
13: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
0: วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่ม
13: ี
0: เพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม
13: ่
0: มีตะเข็บ
13: ใช่
0: ถูกต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
13: อุ้ยเนื้อผ้าม
0: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เน
13: ื้อ
0: ใครม
13: ี
0: เนื้อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ตอนนี้นะลดลงเรื่อย
13: ๆ200บาทเต็มมากค่ะตอนนี้เราขายก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
0: ยังไม่หมดยังไม่หมด
13: ยังไม่หมดนี่แท้ไม่หมด
0: ด้านหลังด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ใครสะโพก34 43 45 46ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
13: ังไม่จบค่ะ
0: ม
13: าที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชมเป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6

0: 6สี
1: นี่เลย
0: เติม3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
1: จ้าเหลือน้อยกว่า64เซตแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ้ำเพราะว่าน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วยที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
1: ถูกต้องแม่แม่ชาลีตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
0: ให้ดูคนยังใส่สบายไหม16นิ้ว
1: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
0: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี่ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมนี่แหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
1: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
0: ให้ดู6ต
1: ั
0: วได้เหรอสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
1: 3
0: 3โอ้โห
1: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่คะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบไหมเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
0: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดเขาคิดค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999บาท
1: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลล์ไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลล์นี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
0: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะวันนี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ฟังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
1: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่าเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหรือว่าสีพาสเทลบ้าง
0: อ
1: ันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
0: สีใหม่จ้ะ
1: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
0: โอ้โหไปเยอะมากอ
1: ันนี้ยืดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ย้วย
1: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้อง
0: ๆ
1: ตัวนี้แม่44ถึง46ใส่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
0: ใช่ไม่เวลาไม่ตึงไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าๆใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะอันเนี้ยกินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนเนี้ยคนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันเนี้ยสีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
1: สุดท้าย
0: อ้าวนี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้นเน
1: ื้
0: อผ้ายืดหยุ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
1: คุณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้วเ
0: ฮ้
1: ยคนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
0: ่
1: อันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
0: ้
1: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ๊ดๆสีชมพู

0: ็ตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
1: ี้
0: 999อ่ะแม่แ
1: ล้วถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200ไม่ขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
0: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้ว
1: ใช่
0: กรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่ๆรีบโทร1252 999บาทตอนนี้ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
1: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เมื่อวิมาที่กำลังลุกเป็นไฟ
3: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ดีไงคุณมันเป็นฆาตกร
2: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
4: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกผมมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
5: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
2: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
6: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
2: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
7: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
8: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
2: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
9: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
10: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้อยอย่างแก
11: พ่อก็เป็นพ่อที่ลอยถ้อยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
2: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอร์วันด
13: ี
12: วิมานอากาศ
13: Skycast Thailand
12: วันจันทร์อังคาร
13: เวลา2ทุ่มครึ่ง
12: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาท
12: ต่อเดือน
13: กดดอกจ
12: ัน59สี่เหลี่ยม
13: โทรออก
14: มวนบะล่ะ
15: มวนไล
16: ่สัปดาห์นี้ผมจะพาแมทธิวเคยร้อยเอ็ดไปเปิดประสบการณ์และหัดทำหน้ากากพิตาโคนม่วนซื่นไปกับขบวนแห่ที่สนุกสนานและสวยงามในเทศกาลบุญหลวงและผีตาโขนจากเทศกาลความเชื่อท้องถิ่นสู่มหกรรมเฟสติวัลระดับโลกอย่าพลาดโชว์ข่าวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
17: ถ้าบ้านเรา2คนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
18: งั้นเราก็รู้กันแค่2คนพอ
19: ลูกมีแฟนเหรอ
3: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัดสองตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
7: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
9: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมันหน่อยไหม
6: จูเลียตแอนจูเลียต
18: คืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนจูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
4: ผมขอเลือกตัวแทนทีมผมนะครับ
8: ถึงเวลาที่ทีมภูมิจะต้องเผชิญศึกหนักเมื่อพวกเขาต้องหันคมดาบเข้าห้ามหันกันเอง
0: บอกได้คำเดียวว่ามันเลิศเลิศ

0: ต่อไปมากมาก
1: โอ้ยเอา
2: จากหัวใจที่บริสุทธิ
3: ์ใครคือ2คนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้ารอบจากทีมภูมิวันอาทิตย์นี้มาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
6: เล่นอีกแค่15แต้มก็จบแล้ว
7: ไปปิดเกมนี้ด้วยกันเพื่อวัดโคกปังของเรา
8: ลูกตบปังไ
9: ปปาลินเนี่ยมันเอาจริงหรือยังวะ
10: ใจเย็นๆครับกำนัน
11: ทีมเธอเป็นทีมแรกที่ทำให้เราต้องเอาจริง
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
12: ีที่เดียวนักตบวัดข้อบาง
4: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
12: เวลา 1 ทุ่มตรง
4: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
13: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลานั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้ 155,000 บาทเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก

0: มีน้องบัวทวนหน้าให้อยู่เลยอ่ะ
1: บ้ามึงเก็บของไปไหนอ่ะ
2: ขายหมดหนี้เลยเหรอ
3: พอดีจะเอาเงินไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อนอ่ะ
4: นี
5: ่กูจะบอกว่ามึงกับกูเป็นแฟนกัน
6: โกหกแค่กูนั่งระแวงอ่ะไหนความไว้ใจอ่ะ
7: อาทิตย์นี
8: ้เราจะให้จำลองสถานการณ์ของผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
9: เฮ้ย
10: วันนี้เท่าไหร่ครับ
9: นี่ห้าค่ะ
10: เวลาเท่าไหร่ครับ
9: จะห้าโมงแล้วค่ะ
10: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
9: เวลาอะไรคะ
10: เป็นแฟนกันไหมครับ
2: ผู้ชายอ่ะตอนทำให้เราประทับใจเขาจะไม่เจ้าชู
8: ้เบสถึงนั้นตบมือ
7: รู้ไหมประโสด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้ในส่วนที่เหลืออีก150กว่าคนถือว่ารอด 100% เลยไหม
13: คนที่ไม่ถูกฟ้องก็ยังสามารถถูกฟ้องได้ทุกเมื่อแต่คนที่จะสั่งฟ้องเขาได้ก็มีแต่กกต.เท่านั้น
12: มีโอกาสไหมที่ฝ่ายตรงข้ามน้ำเงินทั้งหมดแล้วคนละขั้วคนละสีคนละอุดมการณ์ทางการเมืองในอดีตมารวมตัวกันหรือแม้กระทั่งตัวคุณเป๋าเอง
13: สำหรับผมแล้วตอบวันนี
12: ้16
13: กันยา69ไม่มีทางผมไม่ไปร่วมม็อบกับคุณสนธิลิ้มทองกุล
14: แฟตเซลบายโอช้อปปิ้งค่ะ
2: วันนี้ใครที่ก็ตามที่มีปัญหากลิ่นตัวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวรักแร้ดำรักแร้เหม็นหรือแม้กระทั่งฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดลองตัวนี้ก่อนเลยสบู่ที่ขายดีที่สุดของเดอะเอสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงไวท์เทนนิ่งโซปบอกเลยว่าจาก390วันนี้เขาเหลือ27บาทจริงไหมคะดร.ค่ะ
8: เสียงสั่นเลย ต้องบอกเลยว่าวันเดียวรอบเดียวและครั้งเดียวคุณผู้ชมปกติ390บาทนะวันนี้เหลือ27บาทเป็นสบู่ที่สามารถใช้ได้ทุกเพศใช้ได้ทุกวัยสามารถใช้ได้ทุกฤดูร้อนก็ทำให้เย็นฤดูฝนก็ช่วยให้กลิ่นตัวไม่เหม็นและฤดูหนาวก็ผิวไม่แห้งผมบอกเลยว่าอาบทั้งตัวล้างทั้งหน้าอาบทั้งผิวกายแล้วไม่ได้อาบคนเดียวด้วยตอนนี้อาบกันทั่วประเทศเพราะว่าเป็นสบู่ที่ขายดีมากสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้มีที่นี่ที่เดียววันนี้จัดโปรเลย
2: ดีมากนี่ไม่เคยเห็นได้เยอะขนาดนี้28ก้อนสบู่กิโลกว่าใช้ไปเลยเป็นปีและของแถมจุกด็อกเตอร
8: ์วันนี้คุ้มที่สุดแล้วคุณผู้ชมปกติสบู่ได้เต็มที่ก็10ก้อน15ก้อนแต่วันนี้รับสบู่ไปจุกๆนับเรียงเลยนะ28ก้อนยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก8ใบและภูมิใจนำเสนอมากกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คสวยๆใบใหญ
2: ่ๆ
8: บอกเลยว่ากันน้ำด้วยและที่สำคัญพกพาไปไหนได้สะดวกสวยทุกมุมเลยจ้ะวันนี้เซตนี้ไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นจ่ายเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
2: โทรได้เลยกดเบอร์1252แล้วโทรออก1252แล้วโทรออกตอนนี้สายแน่นแล้วนะคะลืมบอกไปว่ามีจำกัดแค่100เซตและตอนนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้าสายแน่นสแกน QR โค้ดมุมจอได้เลยหรือกดเบอร์1252กระเป๋าแบบนี้คล้องไหล่ก็ได้คล้องแขนก็ได้และขอย้ำสบู่จากก้อนละ390เฉลี่ยมาเหลือแค่ชิ้นละ27บาท
8: คุ้มมาก
2: 390เหลือ27บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นและเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วนอกจากราคาดีสารสกัดมันก็ดี
8: ครับผม
2: มันบำรุงผิวมันยังไงบ้าง
8: คือวันนี้รวมความดีมาให้เลยครับเพราะว่า1ของแถมก็เลิศนะวันนี้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้นี่คุณผู้ชมต้องแบรนด์ของดร.เอเท่านั้นนะมีขมิ้นธนาคามังคุดวิตามิน B3 ซาลิซาลิกและเมนทอนความหอมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายืน1นะจ๊
2: ะ
8: แล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มสาธิตให้ดูแล้วกันเพราะว่าโรงงานเราได้มาตรฐานมากผลิตสบู่มาเป็นระยะเวลาถึงวันนี้นะเกือบ50ปีนี่คือสูตรที่ดีที่สุดของใครเคยใช้สบู่อะไรมาแล้วไม่รู้สึกใครเคยใช้สบู่อะไรมาแล้วยังไม่ได้ผลวันนี้ดร.เอบอกเลยว่าอยากให้ลองสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชง
2: มีคนบอกว่ากลิ่นตัวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวมากสบู่น้ำมันกัญชงมันเอาอยู่จริงเหรอคะ
8: เหม็นอะไรนะ
2: เหม็นเค็ม
8: เอาเหม็นเค็มก็น้ำปลาจ
2: ้
8: ะโอ้โหนี่เหม็นมากเอาน้ำปลาจากแคนทีนมาให้เลย
2: ขออนุญาตพูดไม่ชัดเพราะต้องบีบจมูก
8: นี่เหม็นจริงยังไม่พอเอาเหม็นเปรี้ยวด้วย
2: น้ำส้มสาย
8: เปรี้ยวคืออันนี้แสบผิวด้วยนะยังไม่หมดจ้ะบางทีเราเจอฝุ่นเราเจอความสกปรกอะไรแบบเข้ามาสู่ชีวิตของเราผมบอกเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ย
2: ที่ใครเอาความเหม็นแค่เหม็นเปรี้ยว
8: เอาอย่างนี้สบู่มาลิเอาสบู่มาให้พี่เดี๋ยวนี้
2: ใครเหม็นขนาดนี้หนูไม่อยู่ใกล้แล้วนะโรเตอร์ไม่ไหว
8: สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยจุดเด่นเลยก็คือเขาเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล
2: ์
8: มแล้วฟองนุ่มมากใช้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้ทำความสะอาดผิวกายได้ตรงไหนที่ดำตรงไหนที่หมองตรงไหนที่เหม็นตรงไหนที่แห้งฟอกเข้าไปเลย
2: ฝุ่นแบบนี้ถ้าหนูแทนเป็นขี้ไข
8: ่ได้
2: มันก็คือถูได้เลย
8: ถูกต้อง
2: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเมคอัพเป็นเครื่องสำอาง
8: ล้างได้เลยลี่ไม่ต้องกังวลใจไป
2: บาง
8: คนผ
2: ิ
8: วแพ้ง่ายๆแบบดร.เอนะใช้อะไรมาแล้วมันผิวแห้งนะ
2: ข้อศอกดำข้อศอกดำใช้ได้ไห
8: มมาเลย
2: ตะตุ่มดำตะตุ่ม
8: ได้เลยจะเป็นแบบนอกเสื้อผ้าในเสื้อผ้าที่มองไม่เห็นเนี่ยแต่เราเห็นเอง
2: และบางคนเขาบอกเขาไปใช้ล้างหน้าพวกฝ้ากระจากแสงแดดก
8: ็
2: คือใช้ได้
8: ใช้ได้
2: แต่ที่สำคัญไอ้ฝ้ากระจากแสงแดดที่บางคนบอกว่าแลดูจางลงแต่ชอบตรงความกระจ่างใส
8: โอ้ความกระจ่างใส
2: มันคือไวท์เทนนิ่งโซป
8: เขาเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งลี่จุดเด่นเลยก็คือตัวส่วนประกอบสารสกัดซึ่งเราเป็นเอกสิทธิ์ของเรานะก็คือน้ำมันเมล็ดกันชงคือต้องบอกเลยว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวจริงเลยยังไม่พอทำให้ผิวแห้งๆของพี่ในวัย55ปีเนี่ยนุ่มขึ้นมาได
2: ้
8: ทำให้ผิวพี่ที่ไม่เคยสว่างสวยเหมือนข้างล่างเนี้ยกลายเป็นผิวแบบสว่างสวยไวท์เทนนิ่งแบบนี
2: ้อันเนี้ยไวท์เทนนิ่งดูกระจ่างใสกว่าข้างล่างเยอะเลยแต่อีกหนึ่งอย่างที่มันไวท์เทนนิ่งสะดุดตาคือข้อศอกทุกคนเดี๋ยวนะขออนุญาตนี่ข้อศอก
8: ลี่
2: ข้อศอกดร.
8: ลี่ไปเรียนรอดอมาเหรอ
2: เจ็บปวด
8: นึกว่าไปคานมา
2: ลี่อยากได้สบู่ตอนนี
8: ้มาคือต้องบอกเลยว่านึกว่าไปปลูกป่ามาค
2: ือ
8: ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะวัยไหนคุณผู้ชมป
2: ั
8: ญหารักแร้เป็นเส้นรักแร้มีกลิ่นผิวเป็นทูโทนข้อศอกดำๆด้านๆผมบอกเลยว่าสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งน้ำมันเมล็ดกันชงสามารถช่วยได
2: ้
8: ค
2: ุ
8: ณผู้ชมความดำกับความสว่างเนี่ยมันต่างกันให้เห็นแบบนี้แล้ววันนี้นะอยากให้ตุนเลยเพราะว่าได้สบู่ไปทั้งหมดคือ28ก้อนไม่เคยได้เยอะขนาดน
2: ี้ต้อง
8: ได
2: ้ข
8: ายผัดผิวและตีฟองยังไม่หมดค่าส่งไม่ต้องเสียกระเป๋าแถมเพิ่มอีก1ใบทั้งหมดคือกี่ชิ้นน่ะ37ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเฉลี่ย
2: มาแล้วเหลือชิ้นละ27บาททุกคนดูนะกระเป๋าก็ได้ฟรีแล้วกระเป๋าเดี๋ยวเรา
8: ขายให้สวยมาก
2: สวยมากขายให้
8: กระเป๋าสวยจริง
2: ฟรีไปเลยตอนนี้เหลือน้อยกว่า43เซตแล้ว
8: ต้องรีบนะ1252
2: อย่าลืมนะคะจาก390เหลือ27บาทเท่านั้นวันนี้วันเดียวและผู้ใช้จริงเยอะมากท
8: ุ
2: กคนกด1252ไปด้วยแล้วดูไปพร้อมๆกัน
8: ลี่พี่บอกเลยนะ
2: ค
8: ือถ้าไม่ดีจริงพี่ไม่กล้ามายืนตรงเนี้ยแล้วแม่ตุ๊กเนี่ยอายุ60กว่าปีแล้วปัญหาของแม่ตุ๊กก็คือ
2: ฟอกหน้าเลย
8: ฟอกหน้าสิแม่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดแม่มีความเหี่ยวและที่สำคัญแม่มีกลิ่นเฉพาะวัยคน60เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีกลิ่นเฉพาะตัวปรึกษาแม่ตุ๊กได้แม่ตุ๊กจะบอกเลยว่าสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเดอเอช่วยแม่ได
2: ้
8: ให้รอดปลอดภ
2: ั
8: ยมีความสุขหน้าใสยิ้มแฉ่งได้แบบนี้พี่ทับทิมบอกเลยว่าไปตลาดนัดทุกนัดปัญหาก็คือผิวทูโทนหน้าฝ้ากระจุดด่างดำกระดำกระด่างเต็มหน้าเลยและที่สำคัญเวลาขัดผิวขัดตัวทีที่ใครออกมาทีโอเป็นก้อน
2: ชอบตรงเนี้ยคือด้วยความที่สบู่มันได้ทั้งหน้าและตัว
8: ก็
2: ค
8: ือ
2: ก้อนเดียวจากหน้าเสร็จก็ตัวต่อได้เลยและขอถามฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดใช้ได้ไหม
8: ใช้ได้
2: แล้วถ้าเกิดว่าคอดำคอด้านรักแร้ดำรักแร้เหม็นน่ะ
8: อ้าวคือเอางี้มาดูคอดร.เอก่อนคนคอดำคอด้านคอเป็นจุดเนี่ยมาดูคอดร.เอตอนน
2: ี้
8: ใช้ได้ไหมล่ะตอนนี้คนวัย55ปีเนี่ยคอได้เนียนขนาดเนี้ย
2: ไม่มีอะไรยื่นออกมาเลยนะ
8: ใช้ได้ฝ้ากระจุดด่างดำ
2: เนียนจัง
8: ผิวไม่เรียบผิวไม่สม่ำเสมอหรือมีกลิ่นเฉพาะตัวจะเป็นกลิ่นตรงนี้จะเป็นกลิ่นตรงนั้นจะเป็นกลิ่นตรงไหนมาได้เลย
2: สายแน่นแล้วดร.
8: 1252วันนี้รับไปทั้งหมดนี้คือ37ชิ้นเหมาคุณผู้ชมจ่าย 1,000 บาทจัดส่งฟรีวันนี้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงของแท้กิโลกว่าๆซื้อตุนได้เลยสวยกันข้ามปีดูดีกันข้ามปีไปเลยวันนี้ผมบอกเลยนะนานๆมาเจอกัน
2: ทีโปรดีแฟตเซล26เซ
8: ตอ้าวต้องรีบ
2: ดร.สุดท้ายแล้วนี่ขอดูถ้าเมคอัพเมื่อกี้ดร.บอกว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องสำอางกันน้ำกันเหงื่อก็คือใช้เช็ดออกได้เลย
8: ก่อนแม็กอัพเขาหาให้ไม่ทันเอาอย
2: ่
8: างนี้แล้วกันขออนุญาตคุณผู้ชมขออนุญาตอ
2: ันนี้ปากกา
8: ขออนุญาต
2: เคมีเขียนกล่องเขียนลัง
8: ขออนุญาตขออนุญาตเอาอย่างนี้ให้ได้เห็นกันชัด
2: ๆ
8: ว
2: ่
8: าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ช
2: ม
8: เวลาเราล้างหน้าเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยมันจะหลายขั้นตอนเนาะแต่พอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ย
2: อย่าบอกนะ
8: ขออนุญาตให้ดูทีละครึ่ง
2: อันนี
8: ้ขออนุญาตให้ดูทีละครึ่ง
2: นี่พูดตรงๆยืนอยู่ข้างๆอุ้ยหลุดแล้ว
8: เนี่ยลองดูเปรียบเทียบ ียบเทียบดูเปร
2: ีย
8: บเทียบดูเนี่ยข้างที่ฟอกข
2: ้
8: างที่ยังไม่ได้ฟอกอ่ะ
2: ดร.ถูเบามาก
8: คือเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเม
2: ื
8: ่อไหร่ก็ตามที่เราต้องไปขัดหน้าแรงๆหน้ามันจะแสบหน้ามันจะคันหน้าจะ
2: มันเป็น
8: ข
2: ดมัน
8: จะ
2: เป็นผื่น
8: แล้วม
2: ัน
8: จะเป็นรอยมากขึ้
2: น
8: ว
2: ัน นี
8: ้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากทาให้ดู
2: ปากกา
8: แบบนี้ที่เห็นเนี่ยแล้วเขาจะค่อยๆดูดความสกปรกเพราะว่าหน้าที่หลักของสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงคือทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย
2: ขอดูหน่อยว่าถ้าเราเคลียร์หน้าแล้วไอ้ปากกาที่ปกติ
8: จะเอาหน้าจุ่มน้ำ
2: ไม่เอา
8: ขออนุญาตเช็ดนะ
2: ขอเช็ดเลยเวลาจะหมดแล้วเหลือน้อยกว่า14เซตดูไปด้วยกด1 2 5 2ไปด้วยอุ้ย
8: แล้วผิวนิ่มมาก
2: อุ้ยนะขออนุญาต
8: อ่ะรูปเลย
2: ผิวมันเด้งกระจ่างใสออกมาเลย
8: คือบอกเลยว่าบางทีบางคนใช้สบู่เป็นก้อนล้างหน้าแล้วเกิดปัญหาหน้าแห้งเกิดปัญหาหน้าแสบและหน้าคันอยากให้ลองสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงแบรนด์เดอร์เอคุ้มค่ามากปกติก้อนละ390บาทวันนี้เหลือเพียงก้อนละ
2: 27บาทโอ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้คนรออีกเป็นร้อยสาย
8: เอาอย่างนี้นะเฉพาะโปรดีแฟตเซลที
2: ่
8: ม
2: ี
8: เห็นหน้าดร.เอกับน้องลี่เล้งเท่านั้นว
2: ัน
8: นี้เพิ่มจำนวนเซตให้แบบไม่อั้นแต่ขอจำกัดเวลาอีก5นาทีอีก5นาทีนี้แม่หยุดทุกอย่างก่อนนะหย
2: ุ
8: ดโทรศ
2: ั
8: พท์ขึ้นมาโทร1252บอกสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ดร.เอเซตใหญ่ที่สุดจ่ายในราคาเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
2: ย้ำเซตใหญ่ที่สุดแห่งปีแล้ว28ก้อนกิโลกว่าและจากก้อนหนึ่งปกติ390อันนี้เหลือออกมา27บาทและได
8: ้
2: กระเป๋าแบบนี้ไปด้วยจาก390เหลือ27พร้อมกระเป๋าให้เฉพาะวันนี้โทรมาได้เลยทั้งหมดนี้ 1,000 บาทส่งฟรีกด1252นะคะลาไปก่อนแล้วแต่คุณยังโทรได้อยู่สวัสดีค่ะ
8: โทรมานะครับสวัสดี

0: มตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณหงไปไหนวะ
1: ครับคุณสิง
2: ห์ฮัลโหลพี่ตรี
0: พวกคุณหงล่ะครับ
3: พี่พาทุกคนมาเข้าห้องน้ำที่บ้านพี่ครับ
1: ไม่กล้าไปที่บ้านใหญ่กลัวคุณมณีจันทร์ไม่โอเค
0: โอเคครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาพี่ที่บ้านนะครับ
4: คุณสิงห์โทรมาทำไมล่ะคะ
1: เดี๋ยวคุณสิงห์กำลังจะมาที่เนี่ยครับผมเดาว่าน่าจะคุยกับคุณมณีจันทร์รู้เรื่องแล้วครับ
5: เรียบร้อยแล้วจ้าย
4: ายยายคุณสิงห์กำลังจะมาที่นี่แล้วจ้ายายรีบหาทางถ่วงเวลาไว้ก่อนนะจ๊ะ
6: ได้ได้ได้ได้นี่ลูกอยู่ก็เข้านานๆก็แล้วกัน
4: ได้ได้จ้ะนี่นายตรีฉันขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะพอดีแบบปวดชิงช่องอะ
6: เอาเร็วเร็วเร็ว
0: คุณหงเข้าห้องน้ำเหรอพี่
1: ไม่ใช่ครับนกยูงกำลังเข้าอยู่ครับ
5: จ้าจ้าจ้า
0: แล้วคุณหงกับป้าวันดีล่ะครับ
1: คุณหงกับป้าวันดีน่าจะไปรอที่เรือนเพาะชำนะครับ
7: อ๋อใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นบอกว่ายายบัวบานน่ะปลูกผักงามงามคงจะเข้าไปดูอยู่ในนั้นแหละ
5: อ๋อจ้า
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปหาคุณหงกับป้าวันดีนะครับผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยเข้าไปในแปลงผักของยายบัวบานเลยครับ
5: ค่ะ
0: ครับ
8: คุณหงครับคุณหงคุณหงครับคุณหงครับอยู่ในนี้ไหมครับคุณหงครับคุณหงครับ
0: ยายโบบานปลูกอะไรไว้เนี่ย

0: สิงคุณสิง
1: ว่าไงตี
2: ฮะอะไร
1: แม่
2: อะไร
1: สิงเข้าไปแปลงผักอีบูบาน
2: สิงไม่
1: ฮะโอ๊ยโหตายแล้ว

0: ะโวยวายทำไมอิมานีจันมึงไม่ต้องโวยวายเลยใครใช้ลูกชายมึงก็ไปในแปลงผักกูล่ะฮะฮะมึงก็รู้ว่าสมุนไพรกูฤทธิ์มันแรงแค่ไหนไม่ต้องห่วงลูกชายมึงไม่ตายหรอกเดี๋ยวกูรีบไป
1: ว่านสมุนไพรหรือจะเป็นว่านที่ทำให้พ่อไก่สอนป่วย
2: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
3: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
5: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
6: แม่จะทำอะไรอะคะ
5: ก็จะสอยมะม่วงสิ
6: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
5: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
7: มันไม่เหมือน

0: แรงจัง
1: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
2: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
1: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
4: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ้ยหลางลาย
1: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4: ยังไหวอยู
1: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
3: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
4: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
1: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065520ไทยประกันชีวิต
5: สิงคโปร์ต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
5: ช่วยล็อกเรื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้เผาซ่า
7: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: 회사 머리 화이트닝 로션 뷰스웨어 등샷
1: 잉싹 잉쌤 롬싹 롬 ในถุงเดียวไม่ร้อนแต่ฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: มาแข่งโบว์ลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
3: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
4: ชนะแล้ว
5: อีกสักเกมไหม
3: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแต่ฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
9: ส
8: าม
9: ยัง
8: ใครตะโกนแบบมาวันแม่
10: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
11: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
12: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะคาฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
13: หอม
14: อะไร
13: ถั่วอยาก
14: ขั่ว
12: ถั่วลิสงขั่วหอมเกี่ยวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเกี่ยว
15: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
16: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ไข่มาหุงเองนะคะลูกสาวของแม่วันดีกับพ่อไกสอนค่ะหนูกับแม่ได้อ่านจดหมายของปู่มนูแล้วนะคะเมื่อ20ปีก่อนที่ปู่เขียนจดหมายมาหาแม่แม่ไม่ได้เปิดอ่านนะคะผมเพิ่งเจอจดหมายเมื่อเร็วๆนี้ค่ะแต่ตอนนี้แม่รู้คำจริงแล้วนะคะย่าว่าพ่อเนี่ยไม่ได้นอกใจแม่ที่พ่อไปมีอะไรกับคุณมณีจันทร์เพราะคุณมณีจันทร์ใช้ว่านดอกทองยศ
1: คุณสิงห์ไปทำอะไรมาถึงได้เป็นแบบนี
2: ้ผมเผลอไปดมดอกไม้ในแปลงผักของยายบัวบานนะครับดอกนี้ครับ
3: ดอกอะไรครับพี่แก้ว
1: กูก็ไม่รู
4: ้ลูกไม่เป็นอะไรมากหรอกอินมณีจันทร์ตรีไปตามให้บุญชูมาพยุงคุณสิงห์เข้าไปนอนในห้องดี
2: ๆได้ครับ
4: เดี๋ยวกูจะต้มยาให้กินไม่เกินชั่วโมงอาการจะดีขึ้นพวกมึงก็รีบออกจากบ้านกูไปด้วย
5: เดี๋ยวลูกมึงกับหลานมึงอะหายไปไหน
6: วันดีกับยายหงเนี่ยมันไม่ได้ปวดขี้ปวดเยี่ยมเหมือนพวกกูไงก็รออยู่ที่สวนหน้าบ้านนั่นแหละ
5: มึงก็ออกมาที่สวนนั่นเลยหน้าบ้านอะไปเลยมองทำไมไป
0: ที่หงมาทำงานกับคุณสิงห์พอหงอยากทวงความยุติธรรมคืนให้พ่อกับแม่พ่อกับแม่จะต้องได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องตามหาก่อนว่าพินัยกรรมของปู่เนี่ยอยู่ที่ไหนย่ารู้ไหมคะว่าพินัยกรรมของปู่อยู่ที่ไหนงั้นถ้าย่ารู้เนี่ยย่ากระพริบตานะคะย่ารู้ใช่ไหมคะงั้นย่าพยายามบอกผมนะคะว่าพินัยกรรมอยู่ที่ไหนลองพยายามพูดดูนะคะย่า

0: ย่าคะผมไม่เข้าใจอะค่ะผมขอโทษนะคะย่าไม่เป็นไรค่ะย่าย่าไม่ต้องร้องไห้นะคะถึงย่าจะบอกผมไม่ได้ว่าพินัยกรรมอยู่ไหนแต่ผมก็จะไม่ยอมแพ้ค่ะผมสัญญานะคะว่าผมจะตามหาพินัยกรรมของปู่ให้เจอแต่ระหว่างนี้ย่าต้องเข้มแข็งนะคะ
1: หงรีบออกมาจากบ้านเร็วเดี๋ยวยายจำปาจะสงสัยว่าแกกับป้าวันดีหายไปไหน
0: ผมต้องไปแล้วนะคะย่าแต่ผมสัญญาว่าผมจะกลับมาใหม่นะคะระหว่างเนี้ยเราต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะและถ้าผมตามหาพินัยกรรมเจอผมจะเอาคืนคุณมณีจันทร์กับยายจำปาให้ได้ค่ะย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะผมไปแล้วนะคะย่าย่าต้องเข้มแข็งนะคะไปแล้วนะคะ

0: ุณมนูนช่วยหลานด้วยนะคุณปกป้องคุ้มครองเหมหงช่วยให้เหมหงหาพินัยกรรมเจอด้วยเถอะอีมณีจันกับอีจำปามันจะได้รับกรรมแล้วใส่หัวไปจากบ้านของเราไกลสอนก็จะได้ใช้ชีวิตกับลูกกับเมียอีกครั้งหนึ่ง
1: วานวาน
2: อยู่ตรงนี้แหละค่ะขอบคุณนะจ๊ะป้าพงสร้อยไว้หงจะพาแม่วันดีมาหาคุณไกลสอนอีกนะจ๊ะ
1: จริงๆนะ
2: จริงจ้ะ
1: สัญญา
2: สัญญาจ้ะ
3: ป้าวันประตูหน่อย
2: โอ้ยป้าต้องพาคุณไกลสอนเข้าห้องละค่ะได้ได้จ้ะ
3: จะล็อกประตูทำไมเนี่ยฮะ
4: คุณชมมีอะไร
3: กับพวงเลยล็อกประตูทำไมก็ไม่รู้เนี่ย
4: พงศ์ชัย
1: ไม่เอาไม่ไม่ไม่อยากอยากคุยไม่ไม่เอา
4: ไม่งั้นฉันให้คุณชูมาเข้าไปนะเปิดสิ
3: ป้า
1: อยากคุยกับวันดี
3: ได้ยินไหมเน
2: ี่ยแล้วผมจะกลับมาหาใหม่นะจ๊ะป้าช่วยปิดเรื่องนี้เป็นความลับทีนะจ๊ะได้ค่ะได้ได้หนูเห็นผมไม่ต้องห่วงนะไปไปไปไปไปไปก่อนไปก่อน
3: ได้ยินไหมเนี่ย
2: โอ้ยโวยวายเลยนักหนาเนี่ยโอ้ย
5: แล้วคุณไกรสอนเป็นอะไร
2: ทำไมร้องไห้แบบนี้คุณไกรสอนก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคือขึ้นลงแบบนี้แหละคุณมณีจันทร์นอนนะคะไม่ร้องนะคะไม่ร้องวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นอนค่ะน้องเรารีบไปกันเถอะจ้ะแม่นอนค่ะนอนไม่ร้องนะคะไม่ร้องนะคะคนนี้งงแงจังเลยค่ะเฮ้ยยายอะไร
6: อะไร
2: ยายบัวบานอยู่ตรงนั้นจ้ะ
6: ฮะ
2: เอ้า
6: ก็ไหนอีบัวบานมันบอกว่ามันจะไปทำยาให้คุณสิงห์แล้วทำไมมันถึงมายืนแกะตำลึงอยู่ตรงนี้ล่ะ
7: มันหิวข้าวหรือเปล่าพี่แก้ว
6: เอ็งนี่ฉลาดน้อยจริงก็เห็นอยู่ว่าอีมินีจันกับอีจำปาน่ะมันเป็นห่วงคุณสิงห์จะตายต่อให้หิวข้าวแค่ไหนนะนางบัวบานมันก็ต้องทำยาคุณสิงห์ก่อน
7: เอ้าแล้วมันยืนเก็บตำลึงสบายใจตรงนี้ได้ไงวะ
6: ฉันว่านะมันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันแน่ๆเลยถ้าอาการเวียนหัวของคุณสิงห์ยอดตำลึงแล้วก็อีดอกไม้ที่คุณสิงห์เผลอไปดมอ่ะว่ามั้ย
2: ฉันรออยู่หน้าบ้านรีบไปหายายของมันถึงจ้ะไลน์มาแล้วจ้ะ
6: ไปไปไปไปสิงนี่น้ำตำลึงลูกนายบัวบานทำมาให้ดื่มซะ
8: ไออาการป่วยวูบวาบที่ผมรู้สึกนี้น้ำตำลึงนี่มันช่วยได้หรอครับ
9: ตำลึงนี่มีสรรพคุณเป็นยาแล้วก็เป็นยาเย็นดับพิษร้อนกินเข้าไปเลยลูกจะได้หายกิน
8: ครับ
9: เออ
8: แล้วแม่กับยายรู้ไหมครับว่าไอ้ดอกไม้ที่ผมเผลอไปดมจนเวียนหัวเนี่ยมันคือดอกอะไรหรอครับ
9: แม่ไม่รู้หรอกสิงก็อีกยายบัวบานเนี่ยมันปลูกดอกไม้บ้าๆบอขึ้นมาตามภาษาตัวมันน่ะลูกบ้าๆบอโอ้ยอย่าไปสนใจมันเลยลูกนะ
10: นี่แล้วทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะแม่เกือบหัวใจวายตายแล้วเนี่ยรู้ไหม
8: ครับแล้วนี่พวกคุณหงอยู่ไหนหรอครับเรื่องที่ผมจะจ้างยายแก้วกับยายบานเย็นมาดูแลพ่อกับย่าเนี่ยแม่ตัดสินใจเรียงครับ
9: แม่เราน่ะเขาไม่ถูกกับอีวันเดียมันนานแสนนานโกรธเกลียดกันมากเลยแล้วจะให้ไปญาติดีกันภายในวันสองวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ลูกแต่ว่าแม่น่ะเขารับปากกับยายแล้วนะว่าเขาเนี่ยจะอภัยให้ทุกคนเลย
8: จริงหรอครับผมดีใจนะครับที่แม่เชื่อผมกับยายผมอยากเห็นแม่มีความสุขจริงๆนะครับ
10: จ้ะสิงแม่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ยึดติดอดีตแบบที่สิงบอกนะลูกนะ
8: ครับตกลงว่าคุณแม่เนี่ยยอมให้ยายแก้วกับยายบานเย็นมาดูแลคุณพ่อกับคุณย่าแล้วนะครับแต่ว่ายายแก้วกับยายบานเย็นเนี่ยต้องมานอนที่นี่ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวผมกับพี่ตรีจะเป็นคนดูแลคุณพ่อกับคุณย่าเองครับ
5: อ๋อค่ะยายสัญญาค่ะคุณสิงห์ว่าจะดูแลไกสอนดูแลคุณบุงงาอย่างดีที่สุดค่ะยายเองก็อยากให้ไกสอนนะกลับมาเป็นปกติและอยากให้คุณบุงงาเนี่ยพูดได้ขยับตัวได
11: ้เต็มที่เลยค่ะ
8: ครับผมขอบคุณคุณหงแล้วก็ครอบครัวมากๆนะครับที่มาช่วยผมอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวยายแก้วกับยายบานเย็นเนี่ยเริ่มงานอาทิตย์หน้าพร้อมคุณหงกับคุณนกยุงได้เลยนะครับ

แม่นอกจากอีง้อยบุงอ่ะมันจะเรื่องพินัยกรรมแล้วมันยังรู้อีกว่าสิงเป็นลูกชายไว้สินชัยฉันจะไม่มีวันยอมให้อีง้อยบุงพูดได้เด็ดขาดวันใดที่มึงพูดได้คือวันตายของมัน

0: อ้าวยังไงล่ะสินชัยตกลงแกโอเคไหมเนี่ยที่แม่กับน้าบานเย็นน่ะจะไปช่วยกันดูแลคุณไกรสอนกับคุณนายบูงาน่ะ
1: แล้วถ้าฉันไม่โอเคแม่แก้วก็จะไม่ไปดูแลให้ไกรสอนใช่ไหมแล้วหงก็จะไม่ไปทำงานกับไอ้สิงห์อย่างนั้นเหรอฮะยังไง
2: พ่อจ๊ะหงเข้าใจความรู้สึกพ่อนะจ๊ะพ่อคงรู้สึกไม่ดีที่พวกเราเข้าไปยุ่งกับครอบครัวคุณไกสอนคนที่เคยหักหลังพ่อใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่ใช่แค่หักหลังพ่อลูกคนบ้านนะเนี่ยหักหลังวันดีด้วยแต่ถ้านี้เมื่อทุกคนลืมความเจ็บช้ำได้แล้วเราก็พ่อก็คงไม่มีสิทธิ์ไปห้ามใครลูก
2: พ่อจ๊ะพ่อจ๊ะพ่อ
3: ฉันรู้สึกผิดกับพี่สินชัยฉันรู้สึกว่าพวกเรากำลังหักหลังเขาอยู่ทั้งที่เขาดีกับพวกเรามาก
0: มีได้นะแกต้องอดทนคิดจะทำงานใหญ่แกต้องรู้จักกลืนเลือดข่มความเจ็บปวดเอาไว้ให้ได้วันข้างหน้าถ้าสินชัยมารู้ความจริงขึ้นมาว่าคุณสิงห์คือลูกชายของมันมันจะขอบใจพวกเราที่เราช่วยกันเปิดโปงความชั่วของนางมณีจันทร์กับนางจำปาจำไว้นะลูก

0: 哎，
1: 嘿嘿，嘿，你，哎，林才，你เป็นอะไรของมึงเนี่ยฮะ？ถึงได้มานั่งยอมใจอยู่ตรงนี้เป็นอะไร？
0: มันแปลกจริงๆนะพ่อทั้งวันดีแม่แก้วน้าบานเย็นทุกคนก็เปลี่ยนให้ไกลสอนเข้าไส้ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมถึงยอมไปรับจ้างดูแลไกลสอนกับคุณนายบุญหงาด้วยพ
2: ่
0: อ
2: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
3: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: รถจุกๆวันนี้วันเดียวเท่านั้นวันนี้เราอยู่กับ CEO จากแบรนด์สุภาพโอสถคุณป๋อ
5: สวัสดี
4: ค่ะ
5: ค
4: เหตุเกิดจาก9เดือน9ใครจำกันได้บ้างวันนั้นเราพาแม่อีทมาออกนานมากกว่าแม่อีทจะได้มาแต่ปรากฏว่าคุณป๋อคะวันนั้นเกิดปรากฏการณ์ค่ะสายแตกจนคอลเซ็นเตอร์บอกว่าสินค้าหมดคือคุณป๋อบอกว่าจัดให้แค่วันนั้นน่ะก็คือเกินจาก100เซตที่กำหนดไปแล้วปรากฏว่าต่อไปอีก200 300เซตก็ไม่พอวันนี้ขออนุญาตค่ะคุณผู้ชมใครดูรถไฟลุกวันนี้นะคะเอาโปร9เดือน9คุณป๋อจัดให้อีกรอบนึงได้ไหมคะถือว่ายังขอร้องเธอ
5: เที่ยวก่อนก็พูดอย่างนี้แหละครับผมเตรียมมาให้นะครับแล้วก็หมดแต่เที่ยวเนี่ยครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะนั้นต่อสายให้ก่อนผมไม่เติมของให้เรียบให้แล้วนะครับ

0: เลยเหรอ
1: เพราะว่าชุดเนี้ยได้240แคปซูลกับราคา990บาทปกติจะไม่ได้เยอะขนาดนี
0: ้
1: ได้อย่างมากก็180แคปซูลเพราะนั้นหมดแล้วหมดเลยจริงๆ
0: จริงๆย้ำการันตีว่ารอบเนี้ยรอบสุดท้ายใครพลาด9เดือน9วันนี้ถือว่าให้คุณยกหูตั้งแต่ตอนนี้กดที่เบอร์1252คุณเห็นไหมคะ1แพ็คเนี้ยคุณผู้ชมเหมือนได้7กระปุก
1: เป็นตัวถุงใหญ่ครับถุงรีฟิล180แคปซูลนะครับเท่ากับ6กระปุกปกติเนี่ยราคาก็พันกว่าๆนะครับแล้วก็แถมอีก1กระปุกเป็น7แต่ที่ผมแถมพิเศษให้ก็คืออีก5ซองที่ผมบอกแล้วว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับซึ่ง5ซองเนี่ยครับพกพาไปแจกได้เทียบเท่ากับ1กระปุกรวมกันทั้งหมดเนี่ยเทียบเท่ากับ8
0: กระปุก
1: แต่ราคาไม่ถึง1,000
0: โอ้โหไม่มีโปรโมชั่นแบบนี้ในวันอื่นและช่องทางอื่นก็ไม่มีคุณผู้ชมจำได้ไหมคะปกติ6กระปุก7กระปุก
1: แต่90เซตเท่านั้นนะครับ90เซตเท่านั้นจะซื้อ1ชุด2ชุด3ชุดผมถือว่าเป็นสิทธิ์ของท่าน
0: ต้องตุนนะ
1: นะครับเพราะนั้น90เซตหมดแล้วหมดเลยนะครับ
0: หูคุณป๋อคือสายในหูยันเนี่ยจะไหม้แล้วค่ะตอนนี้นะลงไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณป๋อบอกว่าให้9ค่ะให้100เซต
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะรีบนะคะตอนนี้ลงไปหลักเลข89 88เรื่อยๆแล้วใครดูอยู่ย้ำค่ะอันเนี้ย Family Pack วันนี้ที่ได้ทั้งหมดเทียบเท่า8กระปุกปกติคุณป๋อจัดให้แค่7กระปุกเนี่ย 1,090 บาทแต่วันนี้8กระปุกไม่ถึง 1,000 มีวันนี้วันเดียว1252ต้องรีบโทรโอกาสสุดท้ายแล้ว
1: อยากคล่องแคล่วไปไหนมาไหนเหมือนมีอีดวงใจที่อายุ705ปีเท่าสุภาพบุรุษนะคร
0: ับ
1: เอาชุดใหญ่นี้ไปดูแลเพราะว่าถุงใหญ่เนี่ยเอาไปเติมได้เป็นถุงรีฟิลเป็นถุงอลูมิเนียมอย่างดีและมีซิปล็อกด้วยนะครับ
0: สำ
1: ค
0: ั
1: ญก็คือแถมตัวนี้ซึ่งพันอัพแน่นอนแต่ว่าเที่ยวก่อน9เดือน9ผมแถมอีก5ซองของหมดทะลุทะลวงวันนี้ผมเลยเอามาให้ซึ่งตอนนี้เหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะคร
0: ับ ต้องรีบโทรมาก่อนคุณผู้ชมเนี่ยการใช้ชีวิตได้ในวัย75 80แบบแม่อีทเนี่ยคือแปลว่าเขาดูแลตัวเองสม่ำเสมอ
1: ก่อนหน้านั้นมีปัญหาตอนอายุ69เนี่ยครับอีทบอกว่าแทบจะหลอกจะวงการเลยเพราะว่าขับรถไปเล่นละครนะครับพอลงจากรถมาต้องแงะขาลงทีละข้างแงะขาลงทีละข้างอ
0: ันนี้เรื่องจริงไม่ได้
1: พี่อีทเล่าว่าช่วงหนึ่งเนี่ยต้องเล่นละครหนังโบราณแล้วนั่งพับเพียบ
0: ว้ายทำไงอ่ะ
1: พอนั่งไปเพียบต่อบทอะไรเสร็จปุ๊บลุกไม่ขึ้นนะครับไม่อีทบอกว่ารู้สึกว่าอาจจะกลัวว่าจะเป็นภาระของกองถ่ายหรือเปล่า
0: ตอนนี้สิไม่ใช่ภาระนะคะ
1: ตามทุกเทรน
0: คุณผู้ชมแกคว้าทุกเทรนเต้นท่าอะไรมาก็คือเต้นได้หมดเพราะฉะนั้นไก่แค่ไหว้พระที่บ้านไปวัดไปเที่ยวทำได้หมดแม้กระทั่งตอนนี้นะแม่อีกก็กินมานะคุณป๋อได้ข่าวว่าเข้าปีที่6เลยใช่ไหม
1: เข้าปีที่6กินจนมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับจากผู้ใช้จริงนะครับตอนแรกผมว่าเอ๊สงสัยว่าทำไมแม่อีกที่เป็นดาราไม่ใช่เหรอทำไมซื้อซ้ำซื้อซ้ำ
0: ที่
1: บ
0: อ
1: กว
0: ่
1: าซื้อไปกินเองนะครับแล้วก็แจกครอบครัวแจกทั้งกองถ่ายกินจนกระทั่งทุกคนเห็นว่าแม่อีกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นเดินฉับฉับฉับฉับเลย
0: นอกจาก
1: แล้วก
0: ็
1: การนอนแม่อีกบอกว่าทาน2เม็ดก่อนนอนก็นอนดีขึ้นแม่อีกบอกว่าใครมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแนะนำเอาตัวเนี้ยทานตามแม่อี
0: กแล้วได้ข่าวว่าอาเหล่าโกของCEOเราเองเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้ก็ถ้าดูภาพสุภาพโอสถนะครับก็คือคนที่ยืนอยู่ริมเนี่ยแหละครับตั้งแต่76ปีที่แล้วปัจจุบันเหล่าโกผม
0: อายุ
1: ก็อายุ92แล้ว
0: 92อ่ะคุณผู้ชม
1: ทานเป็นประจำ92นี่ยังนั่งหลังตรงอยู่เลยยังทำงานไปไหนมาไหนอยู่บ้านคือไม่ได้อยู่เหงาๆอยู่บ้านนะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือท่านกำลังเป็นผู้สูงอายุแล้วว้ายเหลือ61เซตคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องรีบนะคะถ้ามันเกินครึ่งทางมาแล้วยังช่วยไม่ได้จริงๆเพราะวันนี้คุณป๋อบอกว่าให้แค่90เซตแต่เมื่อกี้ทีมงานบอกกดไป100เซตไม่เป็นไรวันนี้ใครที่ยังดูอยู่ตอนนี้นะสดๆในรายการ1252ย้ำว่าแพ็คใหญ่แบบนี้ปกติก็เป็นพันกว่าวันนี้คุณป๋อจัดมาให้แถมอีก1กระปุกก็เหมือนกับได้7กระปุกแล้วแต่เมื่อโปร9เดือน9เนี่ยมันแบบแทงใจดำคนดูหลายคนมากเลยว่าอยากได้อีก5ซองของแถมเพราะฉะนั้นวันนี้ในหน้าจอย้ำรวมให้เท่ากับ9กระปุกเออ8กระปุกทานได้8เดือน8เดือนนี้ปกติคุณต้องจ่าย 1,000 อัพแต่วันนี้ไม่ถึง 1,000 ค่ะ990และจ่ายเน็ตๆแค่นี้เพราะส่งฟรีทั่วประเทศโทรนะคะ1252เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นแม่ๆดูอยู่หยิบโทรศัพท์และต้องโทรให้ทันในรายการนี้เพราะอะไรรู้ไหมตกแคปซูลละ4บาทโปรนี้หาไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: เพราะเลยวันที่9แล้วไงหมดแล้วหมดเลยนะครับย้ำไว้ก่อนนะครับโทรเบอร์1252แล้วก็คิดไม่ออกโทรไว้ก่อนนะครับแล้วก็ฟังเพราะว่าไงสายหมดเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเรื่อย
0: เน
1: ี่
0: ยคุณผู้ชม
1: ว่า
0: หลายวัยก็กินกัน
1: ไม่ใช่เฉพาะวัย70บวกเหมือนอีท90เหมือนเหล่าโกนะครับวัยทำงานนั่งนานๆยืนนานๆยืนขายของนะครับอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศที่นั่งหลังขดหลังแข็งทำงานเล่นคอมพิวเตอร์จนคอบ่าไหลมีปัญหา
0: อ้าวแย่มาสิ
1: คนอยู่บ้านคนนั่งเฉยๆทำสวนทำอะไรเนี่ยครับเกษตรกรคนขับแท็กซี่คนขับมอเตอร์ไซค์บางทีคนขับมอเตอร์ไซค์บอกว่านิ้วหงิกเล
0: ย
1: ก็ขับทั้งวัน
0: น
1: ั่งแท็กซี่ไปไหนไม่ได้นะครับรู้สึกว่าร่างกายจะขยับตัวก็ช้าจะขยับลุกนั่งมีเสียงก๊อบแก๊บออกมานะครับ
0: พอ40มันไม่เหมือน30แล้วพอ50มันก็คงไม่เหมือน40

0: สิบแล้วแหละ
1: แน่นอนครับผมเพราะว่าใช้ร่างกายเปลืองนะคร
0: ับ
1: บางทีคำว่าใช้ร่างกายเปลืองไม่ใช่ทำงานหนักน
0: ะ
1: ใช้ร่างกายเปลืองคือนั่งเฉยๆนั่งไม่ออกกำลังกายคือการใช้ร่างกายเปลืองไหนกินไขมันเลวนะครับแล้วก็ต้องกิน

0: ท่านประธานบอกว่าเห็นแม่อีทเนี่ยเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นเบิร์นลงเดี๋ยวนี
1: ้
0: อยู่นิซ่านะครับแต่ก่อนตอนที่อายุ60นะครับอยู่บ้านเหงาๆจะไปขี่ม้าอย่าง
1: น
0: ี้ไม่ได้นะครับอยู่บ้านแกเป็นคนแก่ผมบอกมาม้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยนะครับกลับมากินน้ำมันงาดำนำข้าวนอนดีๆปรับเปลี่ยนอาหารแล้วก็ไปเที่ยวอย่าอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวเฉา
1: คุณผู้ชมได้ข่าวว่าหมาม้าเนี่ยคือจากที่แบบว่าเฉาๆอยู่นะพอเห็น
0: เข้าค่ายเข้าค่ายไปเข้าค่าย
1: คุณลุกขึ้นมาแล้วก็ทำกิจกรรมเนี่ยไปเข้าค่ายทหารนะเพราะฉะนั้นถ้าแม่ป้ายายๆที่ดูอยู่ที่บ้านอยากจะรู้สึกกลับมาสดใสเหมือนเดิมด
0: ู
1: ส
0: ิ
1: ต้องรีบโทรนะคะ27เซตสุดท้ายวันนี้ใครกดก่อน1252คุณได้สิทธิ์นี้ได้โปรเดียวกับ9เดือน9เลยย้ำๆให้เร็วๆอีกรอบนึงว่าวันนี้เท่ากับ8กระปุกทานได้8เดือนแต่จ่ายไม่ถึงพันค่ะ990บาทปกติโปรนี้นะคุณผู้ชมไปพันอัพนะคะวันนี้ถ้าอยากได้1252เบอร์เดียวส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางโทรด่วนในรายการนี้นะ
0: 240แคปซูลคุณแยมกินวันนึงแคปซูลกินได้8เดือนเต็มๆนะ8เดือนเต็มๆกับราคาไม่1,990 บาทนะครับที่สำคัญคือเที่ยวก่อนเนี่ยเตรียมไว้ร้อยทะลุไป300เพราะนั้นเที่ยวเนี่ยครับยกหูเดี๋ยวนี้เลยนะครับ1252แล้วก็ยกหูสอบถามกันปรึกษาก่อนคนที่ทานยาคุณหมออยู่นะครับสามารถทานงาดำได้สามารถทานข้าวกล้องได้ทานตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นสามารถทานได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุไม่อีท70อัพมาม่า70อัพนะครับหรือเหล่าโกผม90เนี่ยก็ทานเป็นประจำ
1: เนี่ย
0: ขึ้นถ้ำนาคาไปไหนมาไหนมีความสุข
1: คุณผู้ชมมีความสุขแล้วก็คือแม่อีทเนี่ยย้ำๆเลยนะคะว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการถ้าเห็นท่านเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสุภาพโอสถเนี่ยยังคิดว่ายังเชื่อถือได้นะเพราะแม่อีทไม่เคยรับงานแบบนี้เลย
0: นอกจากแม่อีทดูเหล่าโกผมมีความสุขไหม
1: ค่ะ
0: โอ้ถ้าร่างกายแข็งแรงนะครับลูกหลานก็ไม่เป็นห่วงอยากไปเที่ยวไหนเหมือนแม่อีทเนี่ยโอ้โหขึ้นถ้ำบุกไปนู่นไปนี่ไปเต้นอลุยไปไหนเนี่ยครับคืออายุ90คนบอกว่าทำไมเหล่าโกแข็งแรง
1: น
0: ี่เด
1: ิน
0: หน
1: ัง
0: ลงต่างตรงแล้วไม่ได้นั่งอยู่บ้านเหงาๆทั้งวันนะ
1: ไม่เฉาเลย
0: ทำกิจกรรมทุกอย่างทั้งวันเลยนะครับวันๆนี่นั่งพับกระดาษเงินกระดาษทองนั่งทำทุกอย่างทำกับข้าวเองด้วย
1: คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วนะอยากไปไหนก็ได้ไปอยากทำอะไรก็ได้ทำลูกหลานชวนไปเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากกินอะไรก็ได้กินแต่นาทีสุดท้ายแล้วย้ำนะคะต่อสายไว้นะคะ1นาทีสุดท้ายนี้กับ15เซตสุดท้ายคนรอเป็นร้อยไม่รู้แหละวันนี้ใครโทรทันไม่รู้1252คุณปอถามจริงๆให้อีกไหมคะ
0: ไม่ให้ละไม่ให้หมดแล้วหมดแล้วรีบโทรนะครับแล้วก็วัยรุ่นวัยทำงานทานได้เดี๋ยวโทรไม่ทันไปเจอเที่ยวหน้าราคาพันกว่าไม่เป็นไร
1: ไม่ได้รีบโทรมา1252วันนี้ใครโทรติดเดี๋ยวเรคคอร์ดไว้แล้วเราโทรกลับไปทั้งหมดห้ามวางสายเด็ดขาดนะคะก่อนหมดเวลานี้คุณผู้ชมย้ำเบอร์1252ทั้งหมดเนี้ยเท่ากับ8กระปุกทานได้8เดือนจ่ายแค่990บาท
0: โทรอัดมากันโทรอัดมากัน
1: โทรอัดมาเลยคุณผู้ชมน้ำมันงาดำรำข้าวแม่อีทนะถ้าจำชื่อไม่ถูกนะน้ำมันงาดำรำข้าวแม่อีทวันนี้วันเดียววันสุดท้ายนะคะคุณปอเดี๋ยวเราไปช่วยรับสาย
0: ถักตังพิธีกรดีกว่า
1: อะไรนะคะ
0: ถักตังพิธีกรดีกว่าโทรอัดมาได้เลยตอนนี้นะครับแล้วมีอะไรเดี๋ยวให้พิธีกรเคลียร์ให้990บาทเท่านั้นได้เนี่ย240แคปซูล
1: โอเค5วินาทีสุดท้าย1252ย้ำว่าคุณปอไม่ให้อีกแล้วแต่ถ้าใครโทรมาวันนี้ได้รับสิทธิ์นี้ทั้งหมด990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านวันนี้ลาไปแล้วโทรมานะคะสวัสดีค่ะ
2: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
3: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส. Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: นี่ไอ้สินชัยมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยฮะถึงได้มานั่งยอมใจอยู่ตรงนี้เป็นอะไร
1: มันแปลกจริงๆนะพ่อทั้งวันดีแม่แก้วน้าบานเย็นทุกคนก็เปลี่ยนให้ไกลสอนเข้าไส้ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมถึงยอมไปรับจ้างดูแลให้ไกลสอนกับคุณนายบุญหงาด้วยพ่อ
0: เฮ้ยฟังพ่อให้ดีนะเว้ยในโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนหรอกเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนดูอย่างอิมณีจันทร์สิมันเคยรักเคยหลงเองจะเป็นจะตายแล้วทุกวันนี้เป็นไงฮะทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนใจไปรักไก่สอนเอาไก่สอนทำผัว
1: พ่อพ่อจะพูดลือฟื้นความหลังทำไม
0: ลูกเองจะมานั่งบนทำไมเนี่ย
1: โอ้ย
0: นี่อย่าบอกนะว่าเองน่ะยังรักอิมณีจันทร์มันอยู่ไอ้โง่ไอ้สักทีดีไหมเนี่ย
1: ไม่ได้รักเว้ยพ่อฉันแค่

0: แค้นมันและความแค้นของฉันก็จะไม่เปลี่ยนด้วยฉันจำได้ไม่ลืมพ่อและฉันก็มั่นใจนะว่าวันนี้ก็จะไม่ลืมเรื่องนี้เหมือนกัน
1: ไม่ลืมไม่ลืมแล้วทำไมให้ลูกกับแม่ไปทำงานกับครอบครัวไกลสอนล่ะ
2: ทุกคนจ้ะนี่คือแผนผังบริเวณบ้านทั้งหมดของพ่อไกลสอนปีกทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นห้องของพ่อไกลสอนส่วนด้านนั้นจะเป็นห้องของย่าบุงาและตรงกันข้ามเนี่ยจะเป็นห้องพระจ้ะ
3: แม่กับน้าบานเย็นต้องเข้าไปสำรวจทุกห้องเลยนะจ๊ะแล้วก็จำออกมาเขียนลงแผนที่นี้เพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์ต่อได้ว่าพินัยกรรมอ่ะมันควรจะอยู่ที่ห้องไหน
4: ได
5: ้ถ้าอย่างนั้นเราจะสนใจแค่เรือนใหญ่ไม่ได้นะนี่เพราะว่าถัดมานี่ก็จะมีเรือนคนใช้ที่พงสร้อยอยู่และเลยไปทางด้านหลังนี้ก็ยังมีบ้านหลังเล็กๆของอีนางบัวบานกับหลานชายมันอีก
3: วันจำได้ว่าเรือนคนใช้เนี่ยมีอยู่แล้วตั้งแต่20ปีที่แล้วแต่บ้านยายบัวบานเนี่ยมันต้องเพิ่งสร้างใหม่แน่ๆ
4: ใช่แล้วมันก็ห่างจากบ้านใหญ่ด้วยก็วันนี้เราเดินไปตั้งไกลกว่าจะถึง
5: แต่มีเรื่องที่น่าสงสัยก็คืออีนางบัวบานกับตรีภูมิหลานชายมันเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงกับอีนางมณีจัน
3: นกยูงบอกว่าไม่ใช่ญาติกันแน่ๆแต่ทำไมมณีจันกับป้าจำปาถึงได้ใจดีสร้างบ้านให้อยู่ปกติแล้วสองคนนี้ใจดำจะตายถ้าหากว่าไม่มีผลประโยชน์ร่วมมันไม่เลี้ยงเอาไว้หรอก
4: ก็นั่นน่ะสิ
2: ยายทั้งสองคนน่ะต้องระวังตัวดีๆกันเลยนะจ๊ะคุณมณีจันน่าจะสั่งให้คนพวกนี้จับตาดูยายตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าบ้านเพราะหงอ่ะไปแอบได้ยินพวกเขาคุยกัน
6: แม่คิดว่ามันเล่นละครใช่ไหม
7: อ
6: ้
7: าว
6: ฉลาดแล้วนี่ลูกกูมึงก็ต้องเล่นละครกับไปบ้างมึงต้องเงียบนะมึงถึงจะรู้แล้วมึงก็จับพิรุษมันว่าพวกมันทำอะไรกันทีนี้แล้วมึงจะรู้ว่าอีกแก้วกับลูกหลานมันน่ะทำอะไรกันอยู่กับเราน
3: ี่หมายความว่าสองคนนั้นแกล้งทำเป็นยอมให้แม่กับน้าบรรเย็นเนี่ยเข้าไปดูแลพี่ไกลสอนเพื่อที่จะจับตาดูพิรุษเราเหรอ
5: แม่ไม่โง่พวกมันจับได้หรอกนะแม่จะทำทุกอย่างเพื่อเปิดโปงความชั่วของพวกมันแล้วก่อนที่แม่จะตายเนี่ยแม่จะทำให้แกกับยายหงเนี่ยได้กลับไปอยู่กับไกลสอน
2: ยายไม่พูดเรื่องตายสิยายงงหงอะนะยังสาวยังสวยอยู่เลย
4: ก็ใช่นะสิพี่แก้วจะพูดทำไมเรื่องเป็นเรื่องตายอะเราสองคนเนี่ยหนังเหนียวข้าไม่ตายหรอกได้อยู่ยาวจนเลี้ยงลูกนางหงมันนั่นแหละ
5: โอ้ยคนเรารู้วันเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันตายหรอกนะนี่เพราะฉะนั้นนะแกต้องมีสติอยู่ทุกขณะอย่าประมาทเด็ดขาดคิดจะทำอะไรก็ต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะลงมือทำเข้าใจไหม
2: จ้ะยาย

0: ที่คิดถึงวันวันก็ช่วยพี่แล้วพี่อยากลงไปหาวันได้ไหม
1: ไม่ได้นะคะคุณพี่สอน
2: พี่แค่นอน
1: พี่จำฉันได้ใช่ไหมจ๊ะ
0: จำได้จำได้สิก็พี่คิดถึงวันตลอดพี่อยากกอดวันนะ

0: พี่ต้องรู้ให้ได้ว่าวันกับลูกมีอะไรปิดบังพี่อยู่
1: อีพวงซ้อยอยู่ไหนโอ้ย
2: มาอีกแล้วอีสองแม่ลูกนี่ดีดีดีดีมาเลยเดี๋ยวไม่เจอกู
1: ได้ยินไหม
2: ปากดีดีนะปากดีดีนะมาเลยมาเลยมาเลยมาเลย
1: อีพวงซ้อยมึงได้ยินกูไหมเนี่ยโอ้ยหูหนวกหรือไงกูตะโกนเรียกมึงจนคอจะแตกอยู่แล้วอีพวงซ้อย
3: ว้ายนี่จะแหกปากตะโกนหาป้ามึงเหรอไอ้โง่แกปากหมาที่ทางคอกขึ้นวอที่หลงลืมกำเพิ
2: ดด่าให้แคบพวกเนี้ย
1: มึงด่ากูเหรออีพวงซ้อย
3: อุ้ย
1: ฮะอุ้ย
3: อะไรคะ
2: ใครด่าใคร
3: นี่คุยโทรศัพท์อยู่ค่ะต้นไม่ได้ด่านะ
2: ว่าแต่ว่ามีอะไรหรอคะ
1: อีกไม่กี่วันเนี่ยอีแก้วกับอีบานเย็นจะมาอยู่ที่นี่มึงอ่ะมีหน้าที่ตรวจตาดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งอาหารการกินที่คุณนายบุญงาแล้วก็คุณไกรสอนจะกินเข้าไป
4: อาหารทุกจานต้องได้รับอนุญาตจากฉันอย่าให้คุณไกรสอนและคุณบุญงากินอะไรนอกเหนือที่ฉันสั่งเด็ดขาดเข้าใจไหม
2: เข้าใจค่ะ
1: อีพวงสร้อยนี่เสื้อใครเสื้อผ้าแบบนี้หลานกูไม่เคยมี
3: ไม่รู้ค่ะก็เห็นอยู่ห้องคุณสิงห์ก็เลยเก็บมาซัก
1: มึงนี่

0: เซ็ง
1: ผมให้แม่เผาเสื้อของลุงสินชัยนะครับ
0: อีพงษ์สร้อยมึงฟ้องอะไรหลานกู
1: ยายไม่ต้องไปว่าป้าพงษ์สร้อยนะครับแม่ปล่อยผมจะไปเอาเสื้อของลุงสินชัย
0: สิ่ง
1: แม่นี่แม่ทำแบบนี้ได้ยังไงอะครับลุงสินชัยเขาอุตส่าห์ให้ผมยืมเสื้อแล้วผมจะเอาเสื้อที่ไหนไปคืนเขาอะครับ
2: ก็แค่เสื้อผ้าเน่าๆก็เงินยัดปากไปสิสิง
1: มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินครับแม่ลุงสินชัยเขามีน้ำใจกับผมแต่ว่าแม่กับเผาเสื้อผ้าเขาทิ้งอะแม่กำลังทำให้ผมกลายเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบนะครับ
0: ถ้าสิงไม่อยากให้แม่เป็นแบบนี้ก็เลิกยุ่งกับมันซะแล้วอย่าไปหยิบยืมอะไรจากมันอีกแม่ขยักขยั่งได้ยินไหม

0: ยาย
1: ว่าไง
0: ทำไมคุณมณีจันทร์ถึงเกลียดลุงสินชัยมากขนาดนั้นน่ะแค่คุณสิงห์ใส่เสื้อผ้าลุงสินชัยไม่เห็นต้องเผาเสื้อผ้าทิ้งเลยแปลกคนจริง
1: ๆไม่เห็นจะแปลกเลยคนมันมีชนักติดหลังไง
0: ยายหมายความว่ายังไงยายหมายถึงเรื่องที่ลุงสินชัยเคยเป็นแฟนเก่าคุณมณีจันทร์ใช่มั้ยครับ
1: ไอ้ตรีมึงจะถามอะไรกูมากมายวะกูแก่แล้วกูลืมไปหมดแล้วเรื่องในอดีตอ่ะ
0: โกหกละยายผมไม่เชื่อยายหรอกยายนะความจำดีจะตายและไอ้ตำลึงพวกเนี้ยทำไมคุณมณีจันทร์ถึงยอมให้ยายปลูกทั้งที่คุณมณีจันทร์เนี่ยเป็นคนสั่งห้ามเด็ดขาดว่าไม่ให้เอาน้ำพริกมาขามกับยอดตำลึงเข้ามากินในบ้านหลังนี
1: ้ก็ไอ้ยอดตำลึงเนี่ยมันมีสรรพคุณดับพิษร้อนถอนพิษไข้แถมยังล้างสารพิษในลำไส้ได้อีกด้วยอีมณีจันทร์มันคงสงสารคนแก่อย่างกูมันก็เลยยอมให้ปลูกไว้กินเฮ้ย
0: ยอดตำลึงมีสรรพคุณทางยาเยอะแบบนี้นี่เองคุณสิงห์เล่าให้ฉันฟังว่าพอได้กินน้ำตำลึงของยายเนี่ยอาการที่เวียนหัวก็หายไปปิดทิ้งเลยเอ้ยยายและไอ้ดอกไม้ที่คุณสิงห์เผลอไปดมจนเวียนหัวเนี่ยมันคือดอกอะไรล่ะยาย
1: ไอ้ตีมึงจะถามอะไรกูมากมายวะเอาตำลึงไปล้างเดี๋ยวนี้เลยกูจะได้ทำยาให้กินไปสิไป

0: ี๋ยวพี่เอารถไปหาที่จอดก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปรอที่แผงน้ำพริกคุณหง
1: ได้เลยครับเอ้ยเดี๋ยวสิงนี่ยายบัวบานฝากน้ำตำลึงมาให้
0: ขอบใจมากพี่
2: เฮ้ย
3: ปิดตัวแสบ
2: ยอมจะงมเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้า
0: เฮ้ยเดี๋ยวคุณ
4: อะไรของนายเนี่ยฮะ
1: ที่จอดรถตรงนี้ผมเจอก่อนครับผมกำลังจะจอดรถเนี่ยถอยมอเตอร์ไซค์คนออกไปเลยครับ
3: ถอย
1: ช่วยครับ
4: นายกล้ามาแสดงอำนาจบาดใหญ่กับคนปากน้ำเหรอฮะนายมั่นใจได้ยังไงว่านายเจอที่จอดรถก่อนฉันเนี่ยนะเห็นที่จอดรถนี่มาตั้งแต่หัวโค้งโน่แล้ว
1: อ๋อเหรอครับ
4: เออ
1: แสดงว่าจะไม่ถอยมอไซค์ใช่ไหมครับ
4: ไม่ถอยทำไมต้องถอยด้วยล่ะ
1: ก็แกล้งว่ามาจูบผมก่อนนะครับคราวนี้ถือว่าผมขอเอาคืนแล้วกันนะแล้วก็จำไว้ว่าอย่ามาดื้อกับผมอีกจำไว้เฮ้ยคุณตำรวจครับผมจอดแป๊บเดียวเองครับ
5: เอาใบสั่งไปตรงนี้มันที่ห้ามจอด
1: แป๊บเดียวเองครับนี่คุณ
4: จบน้ำหน้า
1: คุณเป็นคนทำให้ผมโดนใบสั่งนะ
4: อะไรอ่ะนี่ลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเป็นใครพูดกับเจ้านายให้มันดีๆหน่อยสินายตรี
1: เจ้านายอะไร
4: นี่แกล้งลืมเหรอก็ที่เราพนันกันไว้ไงว่าคุณมณีจันทร์น่ะจะยอมให้ยายแก้วมาดูแลคุณบุ๋งอ่ะและคุณไกสอนหรือเปล่าใครกันนะที่บอกว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงคุณมณีจันทร์ก็ไม่มีทางยอมหรอก
1: โอเคผมแพ้พนันคุณผมเป็นลูกผู้ชายพอครับพูดแล้วไม่คืนคำอยู่แล้วผมจะยอมเป็นคนใช้คุณเป็นเวลา1ปี
4: ดีมากงั้นไปซื้อน้ำให้ฉันกินหน่อยสิในฟรีร้อนอ่ะ
1: ได้ครับ
6: คุณสิงห์คะดื่มอะไรอยู่เหรอคะ
0: อ๋อก็วันนั้นที่ผมเหลือไปดมดอกไม้ในแปลงผักของยายบัวบานนะครับยายบัวบานก็เลยเอาน้ำตำลึงมาให้ผมดื่มแก้วเวียนหัวครับ
7: นี่แล้วอย่างนี้มันไม่เหม็นเขียวแย่หรอคะคุณสิง
1: ห์ไม่เหม็นเขียวหรอกครับยายบัวบานกรองเอาน้ำตำลึงผสมน้ำผึ้งน้ำมะนาวเกลือป่นเล็กน้อยครับเลยไม่ขมและกลิ่นเหม็นเขียวเนี่ยก็จางมากครับรสชาติมันจะคล้ายๆน้ำพันผลไม้ครับ
0: ใช่ครับแล้วแม่ผมยังบอกอีกนะครับว่าน้ำตำลึงของยายบัวบานเนี่ยเป็นยาเย็นมีสรรพคุณช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้แล้วก็ยังช่วยล้างสารพิษในลำไส้ด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยผมดื่มไปสักพักนึงเนี่ยผมก็หายเวียนหัวเลยครับ
6: แล้วดอกไม้ที่คุณสิงห์เผลอไปดมเนี่ยมันคือดอกอะไรหรอคะทำไมถึงได้เวียนหัวขนาดนั้นนะ
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมถามแม่กับยายจำปาก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยครับ
1: ขนาดผมเป็นหลานแท้ๆนะครับผมยังไม่รู้เลยครับยายก็ชอบสรรหาพืชสมุนไพรแปลกๆมาปลูกอะครับ
8: ทางที่ดีนะคุณสิงห์ควรจะหาคำตอบให้รู้ว่ามันคือดอกอะไรมีประโยชน์หรือมีโทษอะไรบ้างจะได้รู้ว่าควรปลูกเอาไว้หรือว่าทำลายทิ้ง
9: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับ
8: แม่มาดูหลานชายตัวดีของแม่หน่อยสิแม่มึงจะบ้าอะไรมาเรียกกูอยู่เนี่ยรู้ไหมว่ากูกำลังหลับแล้วกูเห็นเลขเลยเลข3แล้วก็อะไรอีกกูจะไปจับไม่ได้ไม่รู้นะมึงนะมึงนะกูนอนฝันต่อเผื่อจะได้เห็นเลขต่อกันไปอีกแม
10: ่โอ๊ยมันใช่เวลาจะมาฝันเรื่องหวยไหมดูนี
8: ่กูดูแล้ว
11: ใครอยากกินน้ำพริกที่อร่อยที่สุดในปากน้ำกดตะกร้าเลยนะจ๊ะน้ำพริกแม่วันดีเกรดพรีเมียมตำมือทุกครบ
8: แล้ววันนี้ยายแก้วมีพ่อค้ารูปหล่อมาช่วยไลฟ์ขายน้ำพริกด้วยนะจ๊ะใครชอบแล้วก็กดไลค์รัวๆมาได้เลย
10: กดเลย
12: สวัสดีครับ
0: ผมชื่อสิงห์นะครับผมยังไงเนี่ยก็ฝากลูกค้าร้านน้ำพริกแม่วันดีทุกท่านเนี่ยช่วยเอ็นดูด้วยนะครับ
4: เอาละค่ะใครที่อยากกินน้ำพริกนะคะกดตะกร้าด่วนๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากกินคุณสิงห์กดแอปคุณสิงห์ได้เลยนะคะคุณสิงห์เนี่ยจะพิจารณาทุกคอมเมนต์เลยค่ะ
3: พี่ดูอะไรนี่ลูกค้าแอปตะคุณสิงห์ไม่ยอมซื้อน้ำพริกตรงใส่น้ำพริกจะขายไม่ได้แล้วล่ะวันนี้
4: ใครดูนะคะแอปคุณสิงห์กดน้ำพริกด้วยนะคะกดเลยจ้ากดเลยค่ะจะเลย
8: แม่ฉันจะทำยังไงดีอ่ะไม่ให้สิงไปยุ่งกับลูกสาวอีวันดีอ่ะแม่ก็รู้ว่าฉันเกลียดมันทั้งคอดอ่ะคุณท่านคุณท่านขำอะไรเหรอคะแถวนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรที่น่าหัวเราะได้เลยนะคะปล่อยละมุนมองค่ะคุณท่าน
10: อี
8: ก
10: หน่อย
8: พาคุณแม่บุ๋งอ่ะขึ้นห้องเดี๋ยวนี้อย่าทำให้ฉันขึ้นนะ
10: ค่ะไปค่ะคุณท่านเดี๋ยวเราไปขับมันสองคนนะคะ
8: ไปค่ะ
9: มึงก็ไม่ต้องมองโหมันขนาดนั้นหรอกนะมันก็แค่อีกแก่รอวันตายแค่นั้นเองเอาสมองอันนี้มานั่งคิดดีกว่าว่าเราจะทำยังไงที่จะกีดกันเด็กสองคนนี้ระหว่างสิงห์กับอีอ๋องเพราะมันมีพ่อคนเดียวกันไอ้สินชัยสิงห์กับอี
8: จะรักกันไม่ได้เด็กค่ะ
4: ต่อไปร้านน้ำพริกแม่วันดีเนี่ยจะมาไลฟ์แบบนี้แค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยคงกับนกยุงจะต้องไปทำงานประจำแล้วจ้ะ
12: สั่งได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมด้วยจ้าน้ำพริกแม่วันดีตำสดใหม่ทุกกระปุกเลยนะจ๊ะส่งทุกที่ทั่วประเทศไทยเลย
13: เอาละเตรียมจ่ายประกันที่มาได้
9: อะไรคะ
13: เด
9: ี๋
13: ยวว
9: ัน
13: น
9: ี้
13: เราจะทำน้ำพริกกับน้ำพริกให้ลูกค้าทุกคนได้ดูกันจ้า
4: เอาเลยค
9: ่
4: ะตอนน
9: ี้คุณท่านจะให้สร้อยเอาไลฟ์ของวันดีกับหนูเฮงหงไปให้คุณไกสอนดูใช่ไหมคะถ้าใช่คุณท่านกับพิษตานะคะ
4: บ้านหรือว่าทำขายก็ได้นะคะ
9: โอเคปล่อยรับทราบค่ะคุณไกสอนขา
10: ดูโทรศัพท์สิคะ
9: ใครเอ่ยในโทรศัพท์ค่ะ
14: ใคร
9: ใครดูสิคะดูสิจำได้ไหมใครอ่ะ
4: และสูตรลับน้ำพริกกะปิของแม่วันดีนี่เลยค่ะนี่เราจะบีบน้ำส้มจากส้มสดๆเนี่ยลงไปด้วยค่ะ
10: เฮ้ยเป็นไงคะจำได้ไหมคะใครหน้าที่ชอบตำน้ำพริกให้คุณไก่สอนกินนะคะ
14: น้ำพริก
10: น้ำพริกค่ะ
14: ชอบกินน้ำพริก
10: ใครคะใครคะที่ตำอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยค่ะ
15: ไก่สอนแกจำวันดีผู้หญิงที่แกรักได้ไหม
14: วันดี
10: ใช่ใช่ใช่คุณท่านขาจำได้ด้วยเห็นไหม
14: น้ำพริกของวันอร่อย
10: ใช่ค่ะทำอร่อยมาก
15: เด็กผู้หญิงที่ช่วยวันดีตำน้ำพริกคือเหมหงลูกสาวของแกนะไกลสอนเหมหงตั้งใจจะตามหาพินัยกรรมของคุณมนูนและเปิดโปงความชั่วของอีมณีจันทร์แม่เชื่อว่าอีกไม่นานไกลสอนกับหนูวันดีจะต้องได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันอดทนนะลูกนะ
14: น้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิของวันอร่อย
10: ใช่ค
14: ่
10: ะ
14: แม่คิดถึงวันคิดถึงวัน

0: ถ้าจะขึ้นเรือเนี่ยรอหน่อยนะน้ำมันลงอยู
1: ่ฉันไม่ได้มาขึ้นเรือฉันมีธุระจะคุยด้วย
0: แต่กูไม่มีอะไรคุยกับมึงอะไรของมึงวะถ้ามึงคันมากนะไปที่อื่นไป
1: ฉันมาคุยเรื่องเสกี่หงแกเกลียดฉันมากไม่ใช่เหรอฮะและทำไมถึงปล่อยให้ลูกสาวมายุ่งวุ่นวายกับลูกชายฉันหรือคิดว่าพวกฉันมีเงินเลยอยากให้ลูกสาวได้ผัวรวยๆงั้นเหรอ
0: มึงอย่ามาดูถูกลูกสาวกูนะอีมณี
1: ถ้าไม่อยากให้ฉันดูถูกก็อย่าให้อีหงมายุ่งวุ่นวายกับลูกชายฉัน
0: มึงก็ต้องห้ามลูกชายมึงด้วยว่าอย่ามายุ่งกับลูกกูเด็ดขาดแล้วถ้ามันไม่ฟังนะกูแทงมันไส้ไหลแน
1: ่ตกลงงั้นแกกับฉันจะร่วมมือกันกีดกันไม่ให้อีหงกับสิงรักกัน
0: กูไม่เอาไอ้สิงมาเป็นลูกเขยกูแน่นอนกูจะกีดกันมันทุกทางไม่ให้หงรักมันแต่กูก็อดคิดไม่ได้นะมึงกับกูต่างคนต่างอยู่มาตั้ง20ปีเวรกรรมอะไรนักหนาวะถึงต้องกลับมามีปัญหากันอีกครั้งนึงเนี่ย
2: ลองชิมน้ำพริกกะปิสูตรลับของบ้านเราหน่อยนะคะ
3: ครับ
4: อร่อยมากครับ
5: โอ้อร่อยจริงๆด้วยครับนี่ถ้าผมได้มากินน้ำพริกนี้ทุกวันเนี่ยผมต้องแฮปปี้มากๆแน่เลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขออนุญาตฝากท้องไว้ที่บ้านหลังนี้เลยได้ไหมครับ
6: ได้จ้ะ
7: อยากจะมาฝากท้องหรืออยากจะมาฝากรักกันแน่คะคุณสิงห์

0: เอาใหม่นะคะ
1: ไหนครับ
0: 1 2
2: มาเร็วฮึบ
1: ตามผมตามผมดูคุณ
2: กินไหม
0: ว้าย
2: อ่ะงั้นคุณกินก่อน
0: ฉันมา

0: คุณสิงคะ
1: ครับ
0: ฉันมีเรื่องจะถามอะค่ะ
1: ครับ
0: คือว่าดอกไม้ของยายบัวบานที่คุณสิงเผลอไปดมจนเวียนหัวเนี่ยคุณสิงพอจะจำลักษณะมันได้ไหมคะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงอะ
2: ครับเป็นดอกสีเหลืองๆมี4หรือ5กลีบนี่แหละครับส่วนกลิ่นก็หอมแปลกๆผมไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อนเลยว่าแต่นี้ทำไมคุณดูสนใจดอกไม้ของยายบัวบานจังเลยล่ะ
0: ก็มันก็ดูน่าสนใจดีไม่ใช่หรอคะดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหอมมากๆจนเวียนหัวเนี่ยฉันว่าใครๆก็อยากรู้นั่นแหละค่ะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าถ้าครั้งหน้าเนี่ยคุณสิงเจอดอกไม้นั่นอีกอ่ะถ่ายรูปให้ฉันดูหน่อยได้ไหมคะฉันอยากเห็นอ่ะนะคุณสิงนะคะคุณสิง
3: ครับ
1: ครับ